0: various teaching strategies to address the intersections of pronunciation with these three areas.
1: ค่ะสำหรับออนไลน์ของเซสชันวันนี้นะคะก็เริ่มต้นด้วยอาจารย์ก็จะพูดว่าทำไมถึงมีความ

0: ไปนะคะบางครั้งเนี่ยนะคะรูปเดียวนะคะอาจจะออกเสียงมีหน่วยเสียงที่ต่างๆกันก็ได้นะคะอย่างที่อาจารย์เขียนไว้ว่า one grapheme ก็คือ one written letter เนี่ยนะคะอาจจะมีโฟเนียหน่วยเสียงเนี่ยที่ต่างๆกันออกไปนะคะอย่างเช่นแค่ c ตัวเดียวที่เห็นเนี่ยนะคะแต่ว่าออกเสียงได้ทั้งเคนะคะใน cut นะคะใน nice sure ใน ocean นะคะหรือว่า shallowใช่ไหมคะเจอนะคะหรือว่า S ตัวเดียวนะคะออกเสียงได้ตั้ง4แบบเหมือนกันนะคะอย่างในซูนะคะชในชูกะนะคะในไรส์แล้วก็เชในเพรสเชอร์นะคะจะเห็นว่าเลตเตอร์ตัวเดียวพยัญชนะตัวเดียวนะคะมีหลายหน่วยเสียงในทางกลับกันนะคะอาจจะหน่วยเสียงเดียวมีหลายรูปก็ได้นะคะอย่างเช่นหน่วยเสียงแรกนะคะเจนะคะก็อาจจะเป็นได้ทั้งเจทั้งจีทั้งดีนะคะแจมเจนเทลหรือว่า graduate นะคะแล้วก็เชนะคะก็อาจจะเป็นได้ทั้ง ch tch หรือว่า tio นะคะใน child bad questionนะคะแล้วก็เฟอร์นะคะก็อาจจะมีทั้ง F P H F F หรือว่า G H ก็ได้นะคะใน five photo stiff หรือว่า tough ค่ะอันนี้ก็คือความยากของคนที่ไม่ใช่ native speaker นะคะซึ่งเราคงต้องจำนิดนึงค่ะ
1: We encounter the exact same problemWhen we're teaching our students how to pronounce the vowels of English, because we also run into this sound spelling correspondence issue, where we can have one grapheme representing multiple phonemes. For example, the written letter O pronounced ah as in got, O as in go, a.As in love, oo as in two, as in woman, and I as in women. Or the grapheme I pronounced I bit, I time, E machine, and firm.As with consonants, we also have the opposite situation, one phoneme, multiple graphemes. The phoneme E, represented by IE, EI, EA, I, followed by silent E, simple E, and double E, as in the words believe, receive, leave, machine, be,C, and a second example, the phoneme I, represented by UY, IE, I, followed by silent E, EI, and I, in the example words by, pie, time, height, sight, all the same sound, but very many different possible spellings.So again, a big challenge for us as teachers.
0: ค่ะในทํานองเดียวกันนะคะการออกเสียงสระก็เช่นเดียวกันนะคะคือปัญหาก็เหมือนกันคือว่ามันไม่ได้มีสระตัวเดียวแล้วก็เสียงหน่วยเสียงเดียวนะคะอย่างตัวอย่างแรกนะคะรูปเดียวนะคะสระรูปเดียวแต่ว่ามีหลายหน่วยเสียงอย่างเช่น O นะคะก็ปรากฏว่าก็จะมีหลายหน่วยเสียงนะคะอย่างเช่น gotนะคะหรือว่าเป็น go นะคะหรือเป็นก็เป็น love นะคะในอย่างเช่น love หรือ u ก็ to นะคะก็ใน woman หรือว่า i ก็ใน women นะคะในทำนองเดียวกัน i ตัวรูปเดียวนะคะก็ออกได้หลายเสียงนะคะ bit e นะคะหรือว่า i ใน time นะคะ t i ไอแล้วก็มีพยัญชนะก่อนแล้วตามด้วย silent

0: E นะคะหรือว่า E ใน machine R ใน firm ค่ะในทางกลับกันนะคะหลายหน่วยเสียงเดียวนะคะแต่มีหลายรูปนะคะสระนะคะอย่างเช่น E นะคะก็ที่เป็นตัว IY อะค่ะแต่ว่าสะกดได้หลายแบบเลยเห็นไหมคะนะคะใน believe receive leave machine B C นะคะจากสระเสียงเดียวเลยนะคะแล้วก็ I ก็เหมือนกันนะคะจะมีสะกดได้หลายรูปเลย by pi time height แล้วก็ sight ค่ะ
1: A few additional problems that we run into when we teach our students how to pronounce vowels, and this brings us into the area of stressed versus unstressed syllables. So we've discussed before the idea that full vowel quality occurs in stressed syllables. And again, the examples, ah, as in got, oh, as in go, as in glove. We also know that reduced vowels, primarily schwa, but also I and a few other unstressed vowels, occur in the unstressed syllables. So notice in the word photography, photography, the only full vowel occurs in the stressed syllable, the second syllable ta. All the other vowels are unstressed vowels, photography, and photographic, again, the only stressed vowel occurs in that next to the last syllable. The other vowels are all unstressed vowels.
0: ค่ะอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่อาจารย์ดอนน่าพูดถึงก็คือ vowels นะคะว่าออกเสียงคือถ้าเป็น full vowels นะคะก็จะออกเสียงเน้นนะคะเป็น stressed นะคะถ้าเผื่อเป็น reduced vowels ก็จะอยู่ใน unstressed นะคะคือไม่เน้นพยางค์นั้นไม่เน้นนะคะตัวอย่าง full vowels ก็อย่างเช่น R นะคะก็อย่างคำว่า got นะคะ O ก็ go หรือว่า R ก็ glove นะคะอันนั้นจะออกเสียงเน้นคำเน้นสระตรงนั้นนะคะแต่ถ้าเป็น reduced vowels ในอย่างเช่นในพยางค์ที่มีในคำที่มีหลายๆพยางค์นะคะก็จะเน้นเฉพาะคำที่เป็น full vowels นะคะส่วนอื่นนี่ reduce หมดเลยลดเสียงหมดเลยนะคะอย่างเช่นคำแรกนะคะ photography นะคะจะเห็นว่าพยางค์ที่สองเท่านั้นที่เน้นนะคะนอกนั้นจะลดเสียงหมดเลยนะคะแล้วก็อีกคำหนึ่งนะคะ photographic ค่ะก็ค่ะเน้นที่คำพยางค์ที่สามค่ะซึ่งอันนี้อาจารย์ก็บอกว่าส่วนใหญ่พวกเสียงสระชวาค่ะนะคะ
1: We also need to talk about issues such as silent letters in English, and we've talked about this also before. In a word like receipt, there is no P that's pronounced. That's simply a spelling convention. The pronunciation is receipt. In the word comb, there is no B at the end. We simply write that, and it's a written convention. The word night doesn't have a K at the beginning, but it's written with the K. Scent, no C. That's a silent letter. Autumn, the N is silent. Rhythm, the H is silent. So we have a large number of silent letters in English that are the result of the history and the historical spelling of that word, and it's never been changed to update it to a more modern spelling. We have, as we've talked about before, the loss of the unstressed medial vowel. When we talked about disappearing consonants and disappearing vowels. Interesting. We don't usually pronounce it interesting. We say interesting, three syllables. Chocolate, two syllables, not chocolate, but chocolate. The O disappears or is deleted. Vegetable, not vegetable, but vegetable. So three syllables, vegetable. Word stress, again an area that we've talked a lot about, where we said that each word has one primary stress, and some of the longer words in English may have also secondary stress. So the example we have here is justification, primary stress on the fourth syllable, justification, but we also have secondary stress on the first syllable. Realize, primary stress on the first syllable, secondary stress on the last syllable. Amazing, primary stress on the second syllable. And this is also an issue when we're teaching our students new vocabulary. Very important to teach them where the stress falls on each new word.
0: ค่ะในสไลด์นี้นะคะอาจารย์ดอนน่าก็พูดถึงการไม่ออกเสียงนะคะสระในที่จะเรียกว่า silent letters นะคะอย่างเช่นในคำว่า resist นะคะจะเห็นว่าสะกดด้วย pt แต่ว่า p ไม่ออกเสียงนะคะเป็น resist แล้วก็คมนะคะก็ไม่ออกเสียง d night ก็ไม่ออกเสียง k นะคะ scent ก็ไม่ออกเสียง c autumn ไม่ออกเสียง n แล้วก็ rhythm ก็ไม่ออกเสียง h นะคะอันนี้ก็เป็นการคือเราคงจะต้องสอนนักเรียนของเรานะคะว่าอาจารย์บอกว่าเขาสะกดกันมาอย่างนี้นะคะตั้งแต่นานแล้วในสมัยโบราณสมัยก่อนแล้วคำพวกนี้นะคะแล้วก็ไม่ได้มีการแก้ไขเพราะนั้นมันก็ยังคงตัวสะกดเหมือนเดิมแต่ว่าออกเสียงเนี่ยจะมี silent letters อยู่นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นผลมากกับการที่นักเรียนเราจะเขียนตัวสะกดเขาจะเขียนผิดนะคะถ้าออกเสียงมันหายไปตัวนึงเนี่ยเขาก็อาจจะ night ก็อาจจะเขียนสะกดไม่มี K ก็ได้อันนี้เราคงต้องบอกเขานะคะสอนเขาว่า silent letters นะคะมันมีแต่ว่าไม่ออกเสียงในทำนองเดียวกันนะคะแบบที่สองก็คือว่าถ้าเป็นคำที่มีหลายพยางค์นะคะส่วนใหญ่แล้วสระตัวกลางเนี่ยค่ะจะหายไปนะคะอย่างเช่นในคำว่า interesting นะคะก็อย่างที่อาจารย์บอกไม่ใช่ interesting นะคะ interesting หรือว่า chocolateหรือว่า vegetable นะคะสระกลางเนี่ยจะไม่ออกเสียงนะคะค่ะแล้วก็ในประการที่3นะคะก็พวก word stress นะคะอันนี้ก็ในคำโดยเฉพาะในคำที่มีหลายๆพยางค์เนี่ยก็จะมีทั้งที่เราเรียนแล้วนะคะที่เป็น primary stress นะคะที่เน้นเด่นเลยนะคะที่เป็นจุดเด่นของคำนั้นนะคะแล้วก็จะมี secondary stress อย่างในคำแรกนะคะ justification นะคะprimary stress ก็อยู่ที่ KCA นะคะแล้วก็secondary ก็อยู่ที่พยางค์แรกนะคะแล้วหรือว่าอย่างตัวที่สอง realize นะคะ realize หรือว่าตัวที่สามนะคะ amazing นะคะแต่ว่าตัวที่สามนั่นมีแค่เน้นตัวเดียวนะคะค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์บอกว่าเวลาเราสอนศัพท์ใหม่กับนักเรียนเนี่ยเราควรจะสอนวิธีการออกเสียงเขาทันทีนะคะเขาจะได้จำขึ้นใจแล้วก็ไปพร้อมกับการเรียนรู้ศัพท์ใหม่แล้วก็ตัวการสะกดตัวนะคะจะได้ไม่สับสนว่าเขาไม่เคยเห็นตัวนี้มาก่อนแล้วพอฟังแต่เสียงเนี่ยอาจจะสะกดผิดเพราะนั้นให้สอนไปพร้อมกันนะคะทั้งการสะกดและการออกเสียงทุกครั้งที่สอนศัพท์ใหม่ค่ะ
1: In previous lectures, we've also talked quite a bit about derivational suffixes that can cause the stress of a root word to shift. So we talked about a type of suffix called stress-changing suffixes, I-A-N-E-R-I-T-Y being examples of these types of stress-changing suffixes. So we see the stress on the word library, first syllable stress, changing to second syllable stress with the addition of I-A-N. Library, librarian. Photograph, stress changes to photographer when we add the E-R suffix. Electric, stress changes to electricity.

0: with the addition of ity. So that's one classification of derivational suffix, the stress-changing suffix. We also have what we have been calling stress-demanding suffixes, the suffixes that come to English from the French language originally. And these suffixes take the stress themselves. So picture, if we add esque, the stress falls on the suffix itself, picturesque. Auction becomes auctioneer with the addition of the eer suffix, and absent becomes absentee with the addition of the ee suffix. So definite change in stress based on the addition of these derivational suffixes.
1: ค่ะต่อมาก็พูดถึง suffix นะคะการที่เราเติม suffix เข้าไปเนี่ยนะคะก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของการออกเสียงการเน้นคำนะคะอย่างเช่นถ้าในหัวข้อแรกนะคะ stress changing suffix นะคะก็คือว่าจะมีการถ้าพอเติม suffix เข้าไปเนี่ยจะย้ายที่การเน้นนะคะอย่างเช่น suffix n นะคะก็จากคำว่าอย่างเช่น library ก็จะเป็น librarian นะคะหรือว่าsuffix er นะคะ photograph ก็จะเป็น photographer นะคะพอมาเติม er ข้างหลังนะคะหรือว่า ity electric ก็เปลี่ยนมาเป็นย้ายเสียงเน้นนะคะเป็น electricity ค่ะหรือว่าอาจจะพอย้ายอันนั้นย้ายไปออกเสียงเน้นเสียงที่เปลี่ยนพยางค์นะคะอีกกรณีหนึ่งคือเปลี่ยนไปเน้นที่ออกเน้นเสียงที่ suffix เลยนะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคำที่มาจากคำภาษาฝรั่งเศสนะคะอย่างเช่น suffix esque นะคะอย่างในคำว่า picture ก็จะเป็น picturesque นะคะหรือว่า eer auction ก็เป็น auctioneer ee นะคะ absent ก็เป็น absentee ค่ะไปเน้นที่ suffix เลยค่ะ
0: Another class of words that we need to pay attention to stress placement in is the classification of compound words. And we learned before that compounds can consist of noun plus noun, noun plus verb, adjective plus noun, noun plus adjective, verb plus preposition, or even a triple compound, adjective plus noun plus noun. The convenient thing is that with any compound, we have the stress on the first element. So birdcage, babysit, White House, seasick, countdown, waste paper basket. So just easy to remember that the stress in a compound falls on the first syllable.
1: ค่ะอันนี้ง่ายหน่อยนะคะเมื่อเป็น compound นะคะไม่ว่าจะประกอบกันด้วย noun noun noun verb adjective noun หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะตามที่อาจารย์ดอนน่าลิสต์มาให้หลักเดียวค่ะก็คือว่า stress ที่คำแรกเท่านั้นนะคะอันนี้ง่ายหน่อยนะคะ

0: turned on is a phrasal verb. And in this case, the stress is different because the phrasal verb causes the stress to fall on the particle element on instead of on the verb turn.
1: ค่ะอันนี้ก็มาถึง stress ใน phrasal verb ค่ะคำกริยาที่มีสองตัวนะคะมีตัวหนึ่งแล้วก็มี preposition นี่นะคะบางครั้งเราก็อาจจะนะคะกับ prepositional phrase นะคะอย่างในประโยคแรกนะคะ she turned on a red light นะคะ turn ตัวนี้แปลว่าเลี้ยวรถนะคะขับรถอยู่แล้วก็พอถึงไฟแดงกลายเป็นว่าไปเลี้ยวนะคะส่วนประโยคที่สอง she turned ona red light นะคะ she turned on a red light ตรงนี้คือ turn on ก็คือเปิดสวิตช์ไฟนะคะ she turned on a red light ค่ะซึ่งอาจารย์บอกว่า stress ต่างกันนะคะอันแรกนี้นะคะ stress ที่turn แต่ประโยคที่สองนี้ stress ที่ on ค่ะ
0: just to take another example of that same thing here we have the example can you pick up that boxPick being the verb, right? So we would place the stress on pick. But when we have the phrasal verb to pick up, can you pick up the kids? Here, the stress would fall on the particle element up because it's part of the phrasal verb to pick up.
1: ค่ะ อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ pick up กับ pick up นะคะในประโยคแรก can you pick upThat box นะคะก็ตรงนี้เน้นที่ pick นะคะ Can you pick up that box ถ้าประโยคที่สอง Can you pick up that kids นะคะ Can you pick up the kids ก็คือไปรับนะคะไปรับเด็กๆค่ะซึ่งต่างกันนะคะความหมายต่างกันประโยคแรกคือหยิบกล่องขึ้นมานะคะประโยคที่สองก็คือไปรับนะคะประโยคที่สองจะเป็น phrasal verb ใช่ไหมคะ pick up นะคะค่ะ
0: so far we've been talking about the intersection of pronunciation with vocabulary let's turn now to talking about the intersection of pronunciation with grammar and hereWe have two main areas that we will be talking about. First of all, the intersection of pronunciation with morphology, which is the study of the internal structure of words, and the intersection of pronunciation with syntax, the principles and rules of sentence construction.
1: ค่ะต่อไปนะคะอาจารย์พูดถึงความเกี่ยวพันของการออกเสียงกับคำศัพท์ไปแล้วต่อไปจะพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างการออกเสียงกับไวยากรณ์นะคะซึ่งก็จะพูดในสองกรณีนะคะกรณีแรกก็คือความสัมพันธ์กับหน่วยคำนะคะ morpheme นะคะ morphology ก็คือการศึกษานะคะโครงสร้างนะคะภายในของคำส่วน syntax ก็คือโครงสร้างของประโยคค่ะ
0: Let's start first with morphology and here we see that morphology plays a role in nouns, verbs and adjectives. In terms of nouns, we're talking generally about the pronunciation of the plural s ending and also the possessive s ending.So we have different possible pronunciations. With verb morphology, we can talk about the pronunciation of the third person, singular S ending, and of the ED past tense endings, as well as the flap T that occurs with participial endings. And in terms of adjectives, we also pay attention to the flap T with the ER, EST endings when we're making comparatives and superlatives out of these adjectives. So a lot of information in morphology that also overlaps with what we need to teach our students in the area of pronunciation.
1: ค่ะ ในไดอะแกรมนี้นะคะอาจารย์ดอนน่าก็บอกว่าในหน่วยคำเนี่ยนะคะก็แบ่งเป็น noun verb แล้วก็ adjective ซึ่งการออกเสียงเนี่ยนะคะในส่วนของที่มีความสัมพันธ์กับ noun ก็คือการออกเสียง S ending เนี่ยค่ะนะคะซึ่งก็แยกเป็น possessive นะคะการแสดงความเป็นเจ้าของอย่างเช่น apostrophe S ใช่ไหมคะแล้วก็พวก plurals นะคะที่เติม S เข้าไปนะคะก็จะออกเสียงในแบบหนึ่งส่วนในความสัมพันธ์ระหว่างการออกเสียงกับที่เป็น verb นะคะก็ส่วนใหญ่ก็ endings เหมือนกันนะคะอย่างเช่นใน third person singular นะคะหรือว่าใน past tense นะคะซึ่งเป็น ed ซึ่งออกเสียงได้หลากหลายเลยนะคะแล้วก็ flap t นะคะพวกที่ลงท้ายด้วยparticipal นะคะ ing อะไรพวกนั้นนะคะหรือว่าอันที่เป็น adjective นะคะในส่วนของเป็น adjective นะคะ flap t ก็อย่างเช่นพวก comparative superlative นะคะ er est นะคะก็ออกเสียงมีวิธีการออกเสียงที่ต่างกันค่ะ
0: Let's look at some of the things that we commonly teach our students starting with the three different possible pronunciations of sIn the possessive form, Rick, Rick's old car, never, third person singular, passes, inspections, again here, the plural of the noun with S. And we can have Rick's old car never passes, inspections, all three possible pronunciations, the voiceless S, the syllabic Is,and the voiced z pronunciation of an s ending in English.
1: ค่ะในสไลด์นี้ก็จะเห็นว่า s ending เนี่ยนะคะก็ออกเสียงได้หลายแบบนะคะอย่างในคำแรกนะคะเป็น apostrophe s ใช่ไหมคะของคำของชื่อนะคะ Rick's old car never passes inspections นะคะซึ่ง Rick's passes inspections ค่ะก็ต่างกันนะคะ
0: Same thing with the three possible realizations of ed endings. He had it washed, tuned up, and painted. So washed with the voiceless t, the d voiced ending, and the ud pronunciation or syllabicPronunciation following the painted. So we see he had it washed, tuned up, and painted, all three possible pronunciations. And poor Rick, it still didn't help his car. It still didn't pass inspection.
1: ค่ะในทำนองเดียวกันนะคะที่ลงท้ายด้วย ed นะคะที่เป็น past tense นะคะก็มีการออกเสียงที่ต่างกันออกไปนะคะอย่างเช่น he had it washed, tuned up, and painted.ค่ะ washed tuned up นะคะ the แล้วก็ painted ต่างกันนะคะแม้ว่าจะลงท้ายด้วย ed เหมือนกัน
0: Still in the area of morphological endings the pronunciation of flap t with comparatives and superlatives and remember that this is a feature of American English particularlyRather than a feature of British English. So we're talking about North American English or American Canadian English particularly. Notice fat, but the pronunciation of the comparative form in American English, fatter, fatter, that's a flap T, and the superlative, fattest. Cute, cuter, cutest. Light,Lighter, lightest. And if you remember our rule for the flap T in English, we said flap T occurs between vowels. So all of these are instances where the T occurs between two vowels and therefore is produced as a flap allophone.
1: ค่ะสัญลักษณ์นี้นะคะเรียกว่า flap t นะคะซึ่งเกิดขึ้นระหว่างสระสองตัวนะคะซึ่งอันนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในคำที่เป็น comparative กับ superlative นะคะก็จะออกเสียงเป็น flap t นะคะอย่างเช่นในชุดแรกนะคะ fat fatter fattest cute cuter cutest light lighter lightestนะคะจะเห็นว่าออกเสียงเป็นไม่ออกเสียงทีนะออกเสียงเป็น flap t นะคะค่ะ
0: We also see flap T occurring with participial forms in both the present and past participle in English. So we're eating breakfast right now. I'm house sitting for some friends. It's prohibited to smoke here. And he was defeated in the election, right? So notice that all of these in American English pronounced with the flap allophone r, which sounds a little bit like a D or a very quick R more than it sounds like a T.
1: ค่ะอาจารย์ก็อธิบายให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะว่าแฟลป G นี่ออกเสียงคล้ายๆ D ผสมกับ R นะคะค่ะก็อย่างเช่นซึ่งนอกจากเกิดใน comparative superlative แล้วก็จะเกิดขึ้นใน participial form ซึ่งอย่างเช่นที่ลงท้ายด้วย ing หรือ ed นะคะก็อย่างเช่นคำว่า eating house sitting prohibited defeated นะคะจะไม่ออกเสียง t ชัดๆนะคะค่ะ
0: We also see the role of pronunciation in the area of syntax. For example, when we look at questions in English, and we talked about this in our last lecture just a week ago, so I'm sure you all remember this. We talked about yes-no question intonation and the differences between yes-no question intonation, WH question intonation, and intonation patterns with other types of questions, such as tag questions and alternative questions. We also talk about the intonation in different types of statements in English, so simple statements or commands, and also the intonation patterns in compound and complex sentences. So in all of these, intonation, which is one feature of pronunciation, plays a very important role for us and our students.
1: ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างการออกเสียงกับโครงสร้างของประโยคนะคะซึ่งอาจารย์ก็ได้พูดถึงเพิ่งพูดถึงไปในเซสชั่นที่แล้วนะคะว่าอย่างเช่นถ้าเผื่อว่าเป็นพวกประโยคประเภทคำถามนะคะก็อย่างเช่น no ก็จะมีการออกเสียงนะคะมี intonation ส่วนใหญ่ก็เสียงจะสูงขึ้นไปท้ายประโยคใช่ไหมคะหรือว่า WH question นะคะหรือว่าประเภท tag question อาจารย์จำได้ใช่ไหมคะก็จะออกเสียงที่ต่างกันออกไปนะคะหรือว่าประเภทที่ให้เลือกนะคะ A or B อะไรพวกนั้นนะคะในส่วนที่เป็นประโยคนะคะประโยคบอกเล่าก็อย่างเช่นประโยคบอกเล่าธรรมดานะคะหรือว่าประโยคคำสั่งหรือว่าประโยคที่เป็น compound complex นะคะที่มี relative clause นะคะก็จะออกเสียงที่ต่างกันออกไปซึ่งก็จะให้ความหมายที่แตกต่างกันค่ะ
0: Last time when we talked about intonation we used the example of the dentist and the doctor. Today we're going to use an example of owning pets and you get to see some pictures of my pets. So for example, when we ask the yes-no question, do you own any pets? Do you own any pets? We're using rising intonation because we're using the grammar pattern of the yes-no question. A WH question, or sometimes called an information question, uses rising-falling intonation. What kind of pets do you have? What kind of pets do you have? Listen to the difference in intonation. Do you own any pets? What kind of pets do you have? And those are my three pets, Sparky, Pasha, and Tweety, who are three cockatiels. It's a type of Australian parrot.
1: ค่ะอาจารย์ก็ให้รายละเอียดนะคะใน yes no แล้วก็ wh question intonation นะคะก็อาจารย์ก็ให้ตัวอย่างมาภาพ3ภาพนี้เป็นนกที่อาจารย์เลี้ยงไว้นะคะ cockatiels หรือว่าเป็น Australian parrots นะคะซึ่งสวยงามนะคะถ้าเป็น yes no นะคะก็จะเสียงสูงตรงท้ายคำถามใช่ไหมคะ do you have any pets นะคะถ้าถามเป็น wh question ก็จะถามว่า what kind

0: kind of pets do you have? What kind of pets do you have? นะคะก็ขึ้นแล้วก็ลงตรงท้ายนะคะค่ะ
1: We typically use the rising falling pattern of intonation with statements and commands. So for example, in the statement, you should clip your bird's wings, you should clip your bird's wings, we have rising falling intonation over the final word ring, wing, which is the prominent word in that sentence. Or the command form, very similar, clip your bird's wings, clip your bird's wings, so it won't fly away. You should clip your bird's wings, so it won't fly away. So listen again to the intonation. Listen for the rise and the fall. You should clip your bird's wings. Clip your bird's wings. You should clip your bird's wings so it won't fly away. Rising, falling intonation pattern in all of these sentences.
0: ค่ะ ในสไลด์นี้ก็เป็นประโยคบอกเล่าแล้วก็ประโยคคำสั่งนะคะเหมือนกับประโยคคำสั่งนะคะซึ่งจะมี rising falling intonation อยู่ตรงท้ายนะคะค่ะก็อย่างเช่นว่า you should clip your bird's wings หรือว่า clip your bird's wings นะคะสูง rising แล้วก็ falling นะคะค่ะ
1: We talked about two different types of tag questions.Last time, which have two different meanings. First of all, we talked about the tag question that states uncertainty, the type of tag question we ask when we really don't know the answer and we want somebody to give us the answer. Are we correct or not correct? So you might ask me the question, you have cockatiels, don't you? And the rising intonation over the tag question signals that you're not sure. You want me to say yes or no, right? Listen again. You have cockatiels, don't you? A tag question requesting confirmation signals that you know the answer, but you want me to just agree with you. So, for example, our next sentence says, they make wonderful pets.Don't they? And you would expect me to answer, yes, I think that cockatiels are wonderful pets. They're very, very good company and excellent birds to own.
0: ค่ะ tag questions ก็มีอยู่สองแบบนะคะเราได้เคย เรียนไปแล้วบ้างเมื่อเซสชั่นที่แล้วนะคะแบบแรกก็คือเมื่อผู้ถามเนี่ยไม่แน่ใจนะคะซึ่งตรงนั้นใน intonation ก็จะยกสูงขึ้นตรง tag question นะคะแต่ว่าถ้าผู้นั้นพอจะทราบข้อมูลแต่ว่าต้องการให้ confirm นะคะให้ผู้ตอบเนี่ย confirm ให้ยืนยันนะคะว่าเป็นเช่นนั้นจริงเนี่ยก็จะเป็น rise and fall นะคะอย่างเช่นถ้าเป็นไม่แน่ใจนะคะก็อย่างเช่นบอกว่า you have cockatiels don't you?นะคะ you have cockatiels don't you นะคะคือไม่แน่ใจใช่ไหมนะคะเหมือนกับเวลาเราถามใช่ไหมอะค่ะนะคะแล้วก็ถ้าให้ยืนยันนะคะก็อย่างเช่นแบบว่า they make wonderful pets don't they นะคะก็คือ rise and fall นะคะเพื่อให้ยืนยัน
1: We also talked aboutTwo different types of alternative questions, the first one being open choice. So you might ask me a question about cockatiels. What do they eat? And you could ask, do they eat fruit or vegetables? So you're just saying, do they eat any of these things? Do they eat fruit or vegetables? Open choice. And I would answer, yeah, they do.Fruit and vegetables. They eat both of them. Closed choice, where you're asking me either or. Do you feed them seeds or pellets? Both of these are possibilities, but some people say seeds are better. Other people say pellets are better for the health of the bird. right? So open choice question with rising intonation and only one intonation unit. Do they eat fruit or vegetables? Closed choice, two intonation units, the first one with rising intonation, the second with rising falling. Do you feed them seed or pellets? And I'm signaling answer either seed or pellet. In my case, the answer is I feed my birds seed.
0: ค่ะแล้วก็คำถามที่เป็น alternatives นะคะก็คือถ้าเผื่อเป็น open choice นะคะก็คือว่าไม่ได้เน้นว่าให้ตอบอะไรนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยก็จะเป็น rising intonation หยุดท้ายนะคะอย่างเช่น eat fruit or vegetables นะคะก็คืออะไรก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็น close choice คือให้เลือกตอบอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะก็จะมี intonation สองที่นะคะก็คือ do you feed them seeds or pelletsseeds or pellets นะคะก็คือให้เลือกว่า seeds หรือว่า pellets นะคะ pellets ก็คืออาหารเม็ดถ้า seeds ก็คือเมล็ดพืชนะคะซึ่งในส่วนของอาจารย์ดอน่านี่ก็นกของอาจารย์เป็น seeds นะคะอาหารเป็น seeds
1: We also talked last time about relative clauses or adjective clauses as they're sometimes calledAnd the difference between the non-restrictive versus the restrictive relative clause. And here pronunciation plays quite a large role. We could imagine the sentence about some mountain climbers who are climbing a very dangerous mountain. And we might have a sentence such as the following one, the climbers who reached the top had a beautiful view. This sentence has two possible meanings, depending on whether it is a non-restrictive or a restrictive relative clause. For example, non-restrictive, we would have three intonation units. The climbers who reached the top had a beautiful view. Notice three intonation units, and the meaning hereBecause who reached the top is extra information, and we would set that clause off with commas, right? The meaning would be all of the climbers, all three of them, or all six of them, however many, all of them reached the top. We have three in our picture. Restrictive, two intonation units only, the climbers who reached the top,had a beautiful view, but only some of them reached the top. The other climbers who did not reach the top, who got tired and decided not to climb all the way to the top of the mountain, they never got to see the beautiful view. Listen again to the difference. Three intonation units, the climbers who reached the top had a beautiful view. Everybody reached the top.The climbers who reached the top had a beautiful view. Only some of the climbers reached the top. So the difference here being the number of intonation units and also the intonation that we use for the sentence.
0: ค่ะ อันนี้ก็มาถึง relative clause นะคะ การใช้ intonation ถ้าเผื่อเป็น non-restrictive clause นะคะก็คือมีคอมม่ากำกับหัวท้ายใช่ไหมคะนะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะมี intonation 3ที่นะคะ the climbers who reached the top had a beautiful view นะคะซึ่งอันนั้นเนี่ยหมายความว่า who reached the top เนี่ย เป็น non-restrictive clause ใช่ไหมคะซึ่งถ้าเอาออกก็ได้ใช่ไหมคะไม่สำคัญก็หมายความว่าก็คือ the climbers นั่นแหละนะคะคือแปลว่าทั้งหมดทุกคนเนี่ยนะคะขึ้นถึงยอดเขานะคะแล้วก็ได้เห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแต่ถ้าเป็น restrictive clause นะคะก็คือไม่มีคอมม่ากำกับใช่ไหมคะนะคะอันนั้นจะเหลือ intonation แค่2ที่นะคะก็คือ the climbers who reached the top had a beautiful view นะคะก็แปลว่าอะไรคะเฉพาะพวกที่ขึ้นถึงยอดเขานะคะที่ได้เห็นทิวทัศน์ที่สวยงามนะคะเพราะว่า who reached the top นั้นต้องไปกับ climbers ใช่ไหมคะ ค่ะไม่ได้แยกออกมานะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์นะคะถ้าเราสอนให้นักเรียนของเราเนี่ยรู้จักฟังนะคะฟังอย่างละเอียดนิดนึงนะคะโดยเฉพาะในบทสนทนานะคะในเทปอะไรนะคะคือเวลาเราพูดเราสอนนักเรียนนี่เราแยกให้เห็นความแตกต่างได้แต่ในสถานการณ์จริงในเทปที่เขาที่เราให้นักเรียนฟังเนี่ยนะคะก็อาจจะใช้วิธีนี้นะคะเทคนิคนี้ในการที่ฟังแยกแยะนะคะถ้าเขาจะถามตกลงมี climbers กี่คนนะคะที่ขึ้นถึงยอดอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องแตกต่างกันใช่ไหมคะบางคนอาจจะไม่ถึงถ้าเผื่อว่าเป็นแบบrestrictive clause ใช่ไหมคะค่ะอย่างนั้นเป็นต้น
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นี่วิธีผูกเงื่อนพิโรธเราสอดเชือกเข้าไปแบบนี
1: ้ได้แล้วค่ะโอ๊ยทำไมมันยากจังเลยครับปู่ผมทำไม่ได้ตั้งแต่เทอมที่แล้วและไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
0: วิชาลูกเสือน่ะเขาให้เรียนไว้เสริมประสบการณ์ชีวิตทำให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ด้วยแต่ที่มาที่ไปของลูกเสือปู่จำได้ไม่ค่อย

0: อีแม่นจำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้งเดี๋ยวปู่ลองเข้าไปหาดูหนังสือในบ้านก่อนนะ
1: อะไรจะไปไหนอีกแล้วเนี่ยฉันอยากรู้นี่ว่ามีลูกเสือครั้งแรกเป็นยังไงไหนไม่อยากไปก็อยู่ที่นี่นะปากกาขนนกตื่น
2: โอ้ยตายแล้วโอ้ยหมดกันโอ้ยแย่เลยเลิกดีแต่หัววันเลยนี่
3: โชคดีนะครับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2460
1: พี่คะหนูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
4: ใช่ครับไหนจะต้องมาแต่งชุดแบบนี้อีกเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน
5: ในหลวงท่านตั้งคณะลูกเสือขึ้นมาก็เพื่อสอนว่าเยาวชนอย่างเราถ้าเรียนอย่างเดียวก็จะเป็นแค่หนังสือเดินได้นะต้องออกนอกห้องเรียนบ้างไปเจอประสบการณ์ต่างๆบ้างแบบนี
4: ้แบบนั้นมันก็ฟังสนุกดีหรอกครับแต่ไอ้ที่ต้องเดินทางไกลต้องเรียนผูกเงื่อนอะไรพวกเนี้ยผมไม่เข้าใจ
5: มันก็ต้องฝึกวินัยรู้จักอดทนแล้วก็เสียสละด้วยแล้ววิชาลูกเสือก็อย่างที่น้องๆเห็นเมื่อกี้แหละว่ามันสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ถึงเราจะเป็นแค่เด็กก็ตามอ่ะแล้วนี่รู้ไหมโอสยามของเราเป็นชาติร่วมก่อตั้งสมัชชาลูกเสือโลกด้วยนะเอาละเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ
0: เจอแล้วอีกเหตุผลที่ในโรงราชการที่6ทรงตั้งกองลูกเสือก็เพราะแต่ก่อนน่ะผู้คนไม่ค่อยเข้าใจคำว่าชาติกันหรอกเมื่อไม่รู้จักแล้วจะสอนให้รักชาติได้ยังไงท่านจึงเริ่มที่จะสอนให้คนรักและเสียสละให้หมู่คณะของตัวเองก่อนแล้วค่อยๆขยายมาเป็นการรักและเสียสละเพื่อประเทศชาติในที่สุดยังไงล่ะรู้อะไรไหมเมื่อเราผูกเงื่อนได้อย่างถูกวิธีก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายถึงขนาดชักลากรถบรรทุกคันใหญ่ๆหรือเรือดำโตๆได้ก็เหมือนผูกความรักความสามัคคีย่อมจะทำให้เกิดพลังอันแน่นแฟ้นกลมเกลียวในบ้านเมืองแต่ถ้าผูกผิดวิธีก็พันกันยุ่งเหยิงจนเกิดอันตรายได
1: ้ที่ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งลูกเสือขึ้นมาก็เพราะต้องการให้เยาวชนของไทยสร้างประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนมีวินัยอดทนและรู้จักเสียสละโดยมีจุดร่วมคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต

0: ส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: แล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
2: ลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
3: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้วเสียงใครวะนั่น

0: ีแนวทางในการจัดการเรียนการสอนก็คือ เราจะดึงเกมเนี่ยมาช่วยดึงดูดความสนใจนักเรียนนะคะเพราะว่านักเรียนระดับชั้นเล็กๆเนี่ยค่ะโดยเฉพาะระดับป.1 ป.2 เนี่ยช่วงความสนใจเขาเนี่ยจะสั้นมากนะคะก็น่าจะประมาณสัก15-20นาทีอะค่ะดังนั้นเนี่ยเราจึงนำเกมที่ใกล้ตัวเด็กนะคะที่เขามักจะเล่นอยู่ประจำอยู่แล้วเนี่ยเช่นเกมจับผิดภาพนะคะเกมโดมิโน่ซึ่งเป็นเกมที่คุ้นหูคุ้นตาเขาอยู่แล้วนะคะในการดึงเกมมานี้เนี่ยเราจะต้องดึงดูดความสนใจเขาอย่างเช่นในขั้นนำเนี่ยเกมจับผิดภาพเขาจะต้องเป็นคนคิดวิเคราะห์เองนะคะคือเราเพียงแต่ว่าเป็นผู้แนะนำเขาเฉยๆอะค่ะว่าจะให้เขาเนี่ยทำอะไรเขาก็จะดูภาพก็จะเห็นคำโดยเขาจะต้องมีทักษะในการสังเกตนะคะการวิเคราะห์นะคะว่าภาพที่เราให้เขาดูเนี่ยมีคำว่าอะไรบ้างในเรื่องของเกมโดมิโน่เราก็จะใช้ทักษะการทำงานกลุ่มนะคะโดยมีเกณฑ์การประเมินผลเช่นความสามัคคีการมีส่วนร่วมนะคะการคิดคำเขาก็จะได้ฝึกที่จะทำงานกลุ่มแล้วก็จะเป็นวิธีการสอนแบบให้เด็กเนี่ยได้คิดเองนะคะได้วิเคราะห์คำเองให้เกิดการเรียนรู้ว่าเขาเนี่ยกำลังเรียนเรื่องอะไรอยู่สวัสดีค่ะวันนี้ครูมีรูปภาพมาให้นักเรียนดูนะคะดูซิว่าเป็นรูปอะไร
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ค่ะรูปคนเค้กเป็นข้อป
0: ั่
1: น
0: คนที่พูดคือดูซินักเรียนดูภาพนะครูมีภาพนักเรียนดู2ภาพนักเรียนลองดูซิคะว่าภาพที่นักเรียนเห็นบนกระดานเนี่ยมีอะไรที่แตกต่างกันนะคะให้นักเรียนจับผิดภาพนะคะข้างหลังบนที่สาค่ะยืนขึ้นดิลูกยืนขึ้นแล้วตอบดังๆค่ะ
2: ต
0: ั
2: วเลขบนเส
0: ื้
2: อค
0: ่
2: ะ
0: ตัวเลขบนเสื้อตรงนี้ใช่ไหมตัวเลขบนเสื้อเด็กนะคะนี่เด็กผู้หญิงไม่ใช่เด็กผู้ชายมีผมจุกเบลอเลยนะคะเด็กผู้หญิงนะคะตัวเลขนะคะที่แตกต่างตัวเลขนะคะครูขอใช้คำว่าเลขนะคะมีเลขนะคะที่แตกต่างนักเรียนอ่านพร้อมกันค่ะ
3: ลอยเอขอเลขอ่านว่าเลขนะคะอ่านว่าเลขต่อไป
0: ใครได้อีกคะคนต่อไปคนต่อไปพาทรค่ะยืนขึ้นลูกแล้วตอบดังๆตรงโอ้โหวิหกเลยเหรอวิหกเลยเหรอคะนะคะวิหกแปลว่าอะไรคะโอ้โหเก่งมากเลยมีความรู้รอบตัวดีมากนะคะตรงนี้นะคะวิหกที่แปลว่าอะไรคะนกต่างกันตรงไหนคะต่างกันตรงหางนะคะหางยาวหางสั้นนะคะตรงหัวด้วยนะคะใช่ต่อไปค่ะสะกดค่ะ
3: บอยวิหอโอกอหกวิวาวิ
0: เอาใหม่ครั้งหนึ่ง
3: บอยวิหอโอกอหกวิหกอ่านว่าวิหก
0: เก่งมากนะคะวิหกแปลว่าอะไรนะคะแปลว่านกต่อไปมีอีกไหม
4: มีอีก
0: ไหมคะพระสูตรครับ
5: มีสี
6: ลายของขนมเค้ก
0: ตรงลายของขนมเค้กตรงไหนเอ่ยตรงไหนเอ่ยตรงนี้จะมีอะไรคะมีมีลายตรงนี้ไม่มีลายนะคะถูกไหมคะถูกค่ะคำว่าอะไรเอ่ยคำว่าเค้กสะกดค่ะ
3: คอเอกอเ
0: ไม่ใช่คอเอกอเคถ้าเค้กมันต้องคอเอกอเค้กไม่โทเค้กนะคะคำว่าเค้กต่อไปคำต่อไปนะคะ ภาพต่อไปมีอะไรที่ต่างกันอีกคะต้นสนค่ะยืนขึ้นตอบดังๆค่ะ
1: คำว่าหนึ่งจมูกและหนึ่งจมูก
0: ตรงไหนนะตรงจมูกนะคะจมูกเล็กกับจมูกใหญ่นะคะ
1: อาจารย์มีจมูกแดงกับจมูก
0: สรุปว่าจมูก

0: ละพัดค่ะ
1: มีรอยดอก
0: ยืนขึ้นครับ
1: ตรงดอก
0: ยืนขึ้นเป่าดังๆค่ะ
1: ตรงดอกไม้
0: ตรงดอกไม
1: ้
0: นะคะดอกไม้นะคะจะมีดอกไม่มีใบใช่ไหมคะดอกนี้ไม่มีใบเพราะฉะนั้นต่างกันที่ดอกไม้สะกดค่ะ
2: ดอก
0: ดีมากตอนนี้นักเรียนลองดูนะคะลองดูว่านักเรียนลองดูคำที่อยู่ทางด้านนี้ก่อนลองสังเกตสินอกจากจะเรียนภาษาไทยแล้วนะยังต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์ช่างสังเกตด้วยนะคะใครได้สังเกตสิคะว่าคำทางด้านนี้เนี่ยมีอะไรที่เหมือนกันณรันค่ะณรันยืนขึ้นไม่ได้ยินเลยครับดังๆค่ะ
3: คำทุกคำมีกองไก
0: ่พูดใหม่ครับ
3: คำทุกคำมีกองไก
0: ่ครับต้องมีหางเสียงด้วยนะคะทางด้านนี้คำทุกคำมีอะไรคะ
2: กองไก่
0: มีกองไก่เป็นตัวสะกดเพราะฉะนั้นจะมีคำนะคะทางด้านนี้จะมีคำทุกคำที่มีกอไก่เป็นตัวสะกดนะคะคำหรือพยางค์นะคะที่มีกอไก่เป็นตัวสะกด
1: ไม่อีกคำหนึ่งครับไม่อี
0: กนะคะด้านนี้แล้วด้านนี้ล่ะคะด้านทางด้านนี้ล่ะคะมีอะไรที่เหมือนกันพิธานครับพิธานยืนขึ้นค่ะ
4: คำหรือพยางค์ที่มีตัวสะกดเป็น
0: พ
4: ยัญชนะที
0: ่ออ
4: กเส
0: ีย
4: งกอไก่เป็นต
0: ัวสะกดโอ้ยลุ้นเลยพิธานพูดใหม่ครั้งหนึ่งดังๆค่ะครูไม่ค่อยได้ยิน
4: พยางค์ที่มีพยัญชนะออกเสียงกอไก่เป็นตัว
0: ถูกต้องเลยนะคะก็คือคำหรือพยางค์ที่มีตัวสะกดเนี่ยออกเสียงเหมือนกอไก่เป็นตัวสะกดใช่ไหมอย่างคำว่าเลขเนี่ยขอไข่สะกดใช่ไหมแต่นักเรียนดูคำอ่านสิคะคำอ่านเขาใช้อะไรคะกอไก่อันนี้ก็เหมือนกันวิหกคำอ่านเขาก็ใช้กอไก่แสดงว่าออกเสียงเหมือนกอไก่เป็นตัวสะกดไหมคะเป็นนะคะแต่ทีนี้ครูถามว่านักเรียนค้นหาได้ไหมว่ามีพยัญชนะตัวอื่นอีกไหมที่ออกเสียงเหมือนกอไก่เป็นตัวสะกดมีพยัญชนะตัวอื่นอีกไหมคะลองค้นหาดูซิที่ออกเสียงเหมือนกอไก่เป็นตัวสะกดใครได้ไปค่ะไปยืนขึ้นตอบต่างๆ
5: คอระฆัง
0: คอระฆังเช่นคำว่าอะไรคะ
5: เมฆ
0: เช่นคำว่าเมฆได้ไหมคะได้ปรบมือให้ปายหน่อยค่ะเก่งมากนะคะคอระฆังนะคะเช่นคำว่าเมฆนะคะคำว่าเมฆทุกคนสะกดพร้อมกัน
2: มอง
0: คอเมฆ
2: อ่านว่าเมฆ
0: เห็นไหมคะเขาอ่านเหมือนกอไก่เป็นตัวสะกดไหมนะคะเหมือนนะคะดังนั้นนะคะคำทุกคำนี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นคำที่อยู่ใน
2: มาตรากก
0: หรือแม่กกทำไมอ่ะทำไมเราถึงตั้งชื่อว่าเป็นคำที่อยู่ในแม่กกหรือมาตรากกนะคะทำไมคะตอบพร้อมกันเลยค่ะ
2: เพราะคำว่าก
0: มีกอไก่เป็นตัวสะกดนะคะยอดเยี่ยมเลยงั้นวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรเอ่ยวันนี้เราจะเรียนเรื่องมาตราหรือแม่กกนักเรียนจะพูดว่ามาตราแม่กกได้ไหม
2: ไม
0: ่ได้เราจะไม่พูดซ้อนกันว่าม าตราแม่กกเราจะพูดว่ามาตรากกหรือแม่กกนอกจากนี้นะคะยังมีความหมายอีกอย่างหนึ่งก็คืออะไรคะคำหรือพยางค์ที
5: ่ออกเสียงกไก่เป็นตัวสะกด
0: คำ นะคะจะมีความหมายอย่างหนึ่งคื

0: คำเก่งจริงๆเลยนะคะได้แก่
1: ได้แก่คำคือพยางค์ที่มีขอไข่คอควายคอระฆังเป็นตัวสะกด
0: คราวนี้อ่านใหม่นะทุกคนนั่งตัวตรงดีมากตั้งใจนะคราวนี้อ่านใหม่ครั้งหนึ่งมาตรากกหรือแม่กกอ่านพร้อมกัน

0: ยอดเยี่ยมเลยนะคะเก่งมากนะคะคราวนี้ครูจะให้นักเรียนเนี่ยเล่นเกมเกมหนึ่งนะคะโดยจะให้ดูภาพเหตุการณ์เหตุการณ์จากอะไรเอ่ยภาพเหตุการณ์จากอะไรคะจากอุทกภัยที่ผ่านมาในบ้านใครน้ำท่วมบ้าง
1: แต่แห้งแล้ว
0: ไม่แห้งก็แย่แล้วนะคะโอ้รู้สึกเดือดร้อนไหม
1: ตอนนี้ร้อน
0: เดือดร้อนนะคะปีนี้นะคะครูขอให้นักเรียนทุกๆคนเนี่ยไม่เกิดอุทกภัยนะคะไม่มีน้ำท่วมเกิดขึ้นที่บ้านนักเรียนทุกคนเลยดีไหมคะ
1: ด
0: ีเพราะว่าน้ำท่วมทีเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เดือดร้อนไหม
1: สมอง
0: เดือดร้อนไหมคะเดือดร้อนคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องเสียเงินเสียทองครับตอนนี้นักเรียนดูนะคะดูภาพแล้วนักเรียนลองดูซิว่าคิดคำที่อยู่ในมาตรากบยกมือสิคะภาพนี้จะมีคำอะไรที่อยู่ในแม่กบได้บ้างใครทราบบ้างคะ

0: คราวนี้ครูจะให้นักเรียนเนี่ยเล่นเกมเกมหนึ่งนะคะโดยจะให้ดูภาพเหตุการณ์เหตุการณ์จากอะไรเอ่ยภาพเหตุการณ์จากอะไรคะจากอุทกภัยที่ผ่านมาในบ้านใครน้ำท่วมบ้าง
1: แต่แห้งแล้ว
0: แต่แห้งแล้วไม่แห้งก็แย่แล้วนะคะโอ้รู้สึกเดือดร้อนไหม
1: ตอนนี้ร้อน
0: เดือดร้อนนะคะปีนี้นะคะครูขอให้นักเรียนทุกๆคนเนี่ยไม่เกิดอุทกภัยนะคะไม่มีน้ำท่วมเกิดขึ้นที่บ้านนักเรียนทุกคนเลย
1: ประโยชน์
0: ดีไหมคะ
1: ด
0: ีเพราะว่าน้ำท่วมทีเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เดือดร้อนไหม
1: สมอง
0: เดือดร้อนไหมคะเดือดร้อนคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องเสียเงินเสียทองครับตอนนี้นักเรียนดูนะคะดูภาพแล้วนักเรียนลองดูซิว่าคิดคำที่อยู่ในมาตรากบยกมือสิคะภาพนี้จะมีคำอะไรที่อยู่ในแม่กบได้บ้างใครทราบบ้างคะสรุปค่ะ
2: คำว่าอุทกภัย
0: คำว่าอะไรคะ
1: อ
0: ุทกกภัยตรงกับใจครูหรือเปล่าตรงหรือเปล่านะอุทกกภัยได้ไหมคะได้ไหมได้สะกดอุทกกภัยดีมากนะครับมีอีกไหมคะ
1: ม
0: ีอีกหรือเปล่าบุญชัยค่ะ
3: ต
0: ึ
3: กแถว
0: ตึกแถวโอ้โหทะลุไปนู่นเลยตึกแถวได้ไหมคะได้แต่ยังไม่ตรงกับใจครูที่ครูเขียนมานะคะได้เอายากๆเลยเอาตัวสะกดแปลกๆเลยก้องพบค่ะ
3: จักรยาน
0: จักรยานได้ไหมคะเดี๋ยวดูสิตรงไหมตรงไหมคะตรงพอดีเลยสะกดค่ะจออะกอรอจักยออานายักจักกยานมีใครสงสัยไหมว่าทำไมตรงนี้เนี่ยอาจารย์บอกว่ามีเฉพาะขอไข่ขอควายขอละครังทำไมมีรอเรือด้วยล่ะเป็นคำพิเศษรอเรือเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่เป็นอักษรควบแบบที่มีตัวสะกดเพราะฉะนั้นจึงออกเสียงเป็นกอไก่นะคะเป็นจักรยานนะคะต่อไปคนต่อไปคือคราวนี้ดูภาพต่อไปนะคะภาพนี้ง่ายมากเลยนะคะภาพอะไรเอ่ยภาพนี้น่าจะเป็นภาพอะไรคะอนภัทรค่ะยืนขึ้นตอบค่ะอนภัทรหมายคำว่าอะไรนะคะ
4: สุนัก
0: ยืนตรงตรงค่ะยืนตรงตรง
4: สุนัก
0: สุนักใช่ไหมใช่ไหมคะใช่ค่ะคำว่าสุนักนะคะถูกต้องคำว่าสุนักสะกดพร้อมกัน
5: ขออุสุนออะขอนักสุนัก
0: สุนักนะคะต่อไปภาพต่อไปภาพนี้ภาพปราบเซียนนะภาพนี้ยากมากเลยดูภาพนี้คนนั้นก็คือคนนั้นก็คือปิ่นปินัทค่ะ
6: คำว่าบริจาคค่ะ
0: คำว่าบริจาคโอ้ยใช่ป่ะคะใช่คำนี้ยากมากเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากมากเลยคำว่าบริจาคนะคะต่อไปคำว่าบริจาคตรงนะคะสะกดค่ะ
5: บริจาคบริจาคบริจาค
0: ครูได้ยินมีอยู่คนหนึ่งบรอิบริใช่บริใช่ป่ะไม่ใช่บรินะคะบรินะคะบริจาคแล้วจากนี่ออกเสียงเหมือนกอไก่ไหมออกเสียงเหมือนกอไก่เป็นตัวสะกดนะคะภาพต่อไปคราวนี้ไม่ได้แน่ไม่ได้แน่เป ป็นภาพปราบเซียนภาพนี้ใครได้ใครได้ชัชยาค่ะ
3: อาสาสมัคร
0: อาสาสมัครโอ้โหอาสาสมัครได้ไหมคะ
3: ได
0: ้ไหมอาสาสมัครตรงไหนเป็นคำเขาอาสาสมัครมาช่วยจับจระเข้ได้ไหมคะได้โอ้โหแล้วเป็นคำที่ครูนึกไม่ถึงด้วยนะนักเรียนคิดได้เก่งมากเลยนะคะอาสาสมัครอาสาสมัครนะคะสะกดพร้อมกันเลยออาอาสออาสาคำนี้ก็เหมือนกันนะคะอาสาสมัครคอควายกับลอเรือก็ถือว่าเป็นอักษรควบชนิดที่เป็นตัวสะกดแต่ออกเสียงเป็นคอควายนะคะเป็นตัวสะกดนะคะได้เลยเก่งมากเลยค่ะครูบวกให้หมู่ที่3พิเศษเลยนะคะคิดคำพิเศษต่อไปภาพต่อไป

0: เอ๊ะภาพนี้ยังมีอีกนะภาพนี้ยังมีอีกคำหนึ่งที่ดูซิว่านักเรียนจะคิดมาตรงใจครูหรือเปล่านะคะภาพนี้ได้แก่ธนัทครับ
1: แบกครับ
0: ยืนขึ้นค่ะ
1: แบกครับ
0: แบกครับแบกได้ไหมคะแบกก็ได้แต่ว่าครูคิดมายากกว่านี้เอ๊ะอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยคนต่อไปคนนั้นก็คือพัทรพรค่ะ
2: ว่าลำบากค่ะ
0: ลำบากได้ไหมคะลำบากไหมแบกเนี่ยลำบากแต่ง่ายไปนิดนึงใครได้คะปุณณดาค่ะ
3: อุปสรรค
0: พูดใหม่ค่ะ
3: อุปสรรค
0: อุปสรรคใช่ไหมคะ
3: ใช
0: ่ใช่ปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยสะกดค่ะอาอุปปาอุป
4: สองรนางกอุปสรรค
0: พยางค์ไหนคะที่เป็นแม่กบเก่งมากๆเลยโอ้ลูกศิษย์ครูเก่งจริงๆเลยบวกพิเศษให้เลยโอ้ภาพต่อไปภาพปราบเซียนเอ๊ะอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยเอ๊ะอะไรเนี่ยเอ๊ะอะไรเนี่ย
5: แต่แปลงสกปรก
0: ทักษอ่อนค่ะยืนขึ้นลูก
6: สามัคคี
0: สามัคคีได้ไหมคะสามัคคีตรงไหนเขาสามัคคีกันช่วยกันทำความสะอาดนะคะดีมากนะคะสะกดค่ะ
4: โซอาซาโมอาโคนาโออีชิสามัคคี
0: สามัคคีภาพต่อไปคือภาพสุดท้ายภาพสุดท้ายคำว่าอะไรเอ่ยภาพสุดท้ายผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงค่ะเขายกมือขอความช่วยเหลือใช่ไหมคะคนต่อไปคือจินภัทรค่ะยืนขึ้นลูกพูดใหม่ค่ะพักพวกได้ไหมคะได้ไหมคะพักพวกได้นะคะพักพวกนะคะสะกดค่ะพักพวกพอรอหันคอพักพออัวกอพวกพักพวกคำนี้ได้สองพยางค์เลยไหมได้ทั้งสองพยางค์เลยนะคะคำว่าพักพวกนะคะหลายคนเนี่ยจะคิดคำได้เยอะแยะไปหมดเลยครูเปิดโอกาสให้อีกสองคำแล้วเดี๋ยวเรามีเกมที่นักเรียนจะคิดคำได้อีกสุภธิดาค่ะ
7: โบกมือค่ะ
0: โบกมือได้ไหมได้นะคะคนต่อไปอภิรักษ์ค่ะ
8: ทุกคร
0: ับ อภิรักษ์ค่ะ
8: ทุกครับ
0: ทุกโอ้โหทุกได้ไหม
8: ได
0: ้โอ้ทุกตรงกับใจครูเลยสะกดค่ะ
4: ทุกกอทุกอรัน
0: ทุกแล้วทุกนี้มีตัวนี้จะเป็นแม่กบได้หรอคะขอไข่นี่เราถือว่าเป็นขอไข่เราถือว่าเป็นตัวการันนะคะเก่งมากคำว่าทุกครูมีคำที่เกี่ยวกับน้ำท่วมเนี่ยให้ดูแต่ให้นักเรียนดูว่ามีคำไหนที่ไม่ใช่นะคะไม่เกี่ยวข้องกันนะคะนักเรียนดูคำนะคะนักเรียนคิดว่าในนี้เนี่ยมีคำไหนที่คิดว่าไม่ใช่คำที่อยู่ในแม่กบหรือว่ามาตรากบคำไหนเอ่ยปฐมชัยค่ะคำไหนคะ
9: วิกฤตครับอาจารย
0: ์วิกฤตไม่ใช่วิกฤตวิกฤต
9: นาคี
0: อันนี้อ่านว่าอะไรคะอ
9: ่
0: านว่าไหนสะกดพร้อมกันก่อนวอีวิกอลอีตออีกฤตวิกฤตเราอ่านว่าวินะคะเราอ่านว่าวินะคะดังนั้นจึงวิกฤตจึงไม่มีตัวอะไรคะจึงไม่มีกอไก่ที่ออกเสียงเหมือนกอไก่สะกดเราไม่ได้อ่านว่าอะไรคะเราไม่ได้อ่านว่าวิกอะไรอ่ะอุ้ยวิกฤตอะไรก็ไม่รู้

0: คะไม่ได้นะคะคำนี้นะคะต่อไปมีอีกไหมคะมีอีกหรือเปล่าพี่มาค่ะ
1: เมตตา
0: เมตตานะคะเมตตาออกเสียงเหมือนอะไรสะกดคะดอเด็กออกเสียงเหมือนดอเด็กสะกดจึงไม่ใช่แล้วอันนี้ล่ะอันนี้ครูเขียนผิดหรือเปล่าพี่ทานนั่งลงค่ะครูเขียนผิดหรือเปล่าคะเขียนถูกหรือผิดไหนใครว่าผิดใครว่าถูกใครว่าถูกนะคะถูกแล้วเปียกโชกนะคะแบบนี้ภาคกลางก็เหมือนกันเขียนถูกต้องแล้วนะคะต่อไปนอกเหนือจากนี้นักเรียนลองดูคำนี้ใช่ไหมคำนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่เพราะคอควายเป็นพยัญชนะต้นคำนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่อ่านว่าอะไรคะสวรรค์ออกเสียงเหมือนอะไรสะกดนอนหนูคอควายเป็นอะไรคะ
1: ต
0: ัวการันโอ้เก่งจริงๆเลยคำนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่อ่านว่าน ครคอควายเป็นพยัญชนะต้นคำนี้ใช่ไหมคะอ่านว่าเหมือนกันคอควายเป็นพยัญชนะต้นเก่งมากๆเลยนะคะเอาล่ะคราวนี้เรามาดูเกมต่อไปนะคะ

0: เอาล่ะคราวนี้เรามาดูเกมต่อไปนะคะเป็นเกมโดมิโนแม่กบนะคะเกมต่อไปเป็นเกมโดมิโนแม่กบฟังก่อนครับครูจะมีบัตรคำฟังกติกานะเดี๋ยวหมู่ไหนเรียบร้อยก่อนครูจะให้เล่นเกมก่อนหมู่ที่เรียบร้อยนั่งตัวตรงคือฟังกติกาก่อนนะคะข้อตกลงในการเล่นเกมนี้ก็คือทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมก็คือทุกคนจะต้องมีลายมือในนี้นะคะแล้วเขียนถ้ามีเลข3ตรงนี้แสดงว่าตัวเลขต้องอยู่ตรงนี้นะแล้วตรงนี้นักเรียนเขียนกลมๆอย่างเช่นคำนี้ตัวอย่างอย่างเช่นคำว่าคำว่าเลขนักเรียนก็เขียนกลมๆใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะและอีกด้านหนึ่งจะเป็นเขียนคำพยายามคิดคำที่ไม่ตรงกับครูนะคะพยายามคิดคำนอกเหนือจากที่ครูสอนไปแล้วนะคะแล้วเขียนด้านนี้ถ้ามีเส้นอยู่ด้านนี้เขียนด้านนี้แต่บางคำเนี่ยมีเส้นอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะถ้ามีเส้นอยู่ด้านนี้นักเรียนจะต้องเขียนคำด้านนี้เข้าใจไหมคะแล้วเขียนให้ลายมือสวยที่สุดเลยถ้าเขียนผิดนะคะก็จะโดนตัดคะแนนเพราะฉะนั้นก่อนจะตัดสินใจเขียนให้ปรึกษากันก่อนว่าคำนั้นเนี่ยอยู่ในแม่กกหรือเปล่าแล้วลองใช้ดินสอเขียนดูนะคะถ้าไม่ใช่ครูจะเดินไปดูให้นะคะตรวจสอบให้ที
1: พยางค์หนึ่งไม่ใช่พยางค์หนึ่งใช้ได้ไหมครับ
0: พูดใหม่ค่ะฟังไม่รู้เรื่องอะไรนะคะเป็น2พยางค์พยางค์1
1: ไม่ใช่พยางค์1ใช่
0: พยางค์1ใช่ไม่ใช่แล้วต้องทำยังไงคะได้

0: ขีดเส้นใต้พยางค์ที่อยู่ในแม่กกเก่งมากเลยค่ะคำถามนี้ต่อไปตอนนี้ดูเกณฑ์ของครูนิดนึงนะคะนักเรียนอ่านพร้อมกันค่ะเกณฑ์การเมินผลข้อหนึ่ง
1: ความ
0: สามัคคีเพราะฉะนั้นครูจะให้คะแนนนักเรียนไว้ก่อนเลย50คะแนนโอ้ถ้านักเรียนคิดผิดคิดคำผิดคะแนนลดลงแต่ถ้าตั้งใจได้ดาวพิเศษคะแนนขึ้นปื๊ดเลยนะคะหมู่ที่เรียบร้อยคือหมู่ไหนจะได้ไปเล่นเกมก่อนนะเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวครูจะให้บัตรคำนักเรียนไปนะคะแล้วปรึกษากันเงียบๆครูไม่ได้หมายความว่าจะต้องไม่พูดเลยแต่พูดได้แต่ต้องทำไมคะแล้วทะเลาะกันได้ไหมดีมากค่ะเดี๋ยวครูจะให้ปากกาเมจิกนักเรียนไปคนละ4แท่งนะคะเอาล่ะหมู่ที่เรียบร้อยที่สุดคือโอ้โหเก่งมากๆทุกคนเลยนะคะหมู่ที่4เชิญค่ะหมู่ที่4หมู่ที่4มาเลยครับหมู่ที่4ไปตรงนู้นเลยลูกหมู่ที่เรียบร้อยที่สุดหมู่ต่อไปคือโอ้โหเลือกยากมากๆเลยนักเรียนเก่งทุกคนเลยให้หมู่ไกลๆก่อนนะคะหมู่ที่5ค่ะหมู่1ก็เรียบร้อยเดี๋ยวให้หมู่ไกลๆก่อนหมู่ที่5เชิญหมู่ที่2ค่ะหมู่2หมู่2นั่งไหนนะตรงนู้นใช่มั้ยคะเชิญเชิญหมู่ที่1ค่ะหมู่ที่1หมู่ที่3ค่ะหมู่3ค่ะอันนี้ก็คิดเพิ่มอันนี้คิดเพิ่มเนี่ยอันนี้ได้อันนี้ถูกต้องแล้วนะคะอันที่ครูให้คิดเพิ่มคืออันนี้คิดอันนี้คิด2คํานี้ต่อเลยดีมากค่ะ
2: ขอเขียนหน่อยสิ
0: อันนี้ได้แล้วค่ะอันนี้ถูกต้องแล้วเข้าใจเปล่าถูกต้องแล้วคิดต่ออีก2คําเลยค่ะคิดต่ออีก2คํคิดคำเลยค่ะคิดออกไหมช่วยกันคิดค่ะคำว่าอะไรดีนัทช่วยเพื่อนคิดหน่อยลูกเป็นสวยเขียนเป็นสวย
3: คิดแล้ว
0: ทำไมสุกสออุขอไข่ตั้ง3คำมาลูก
4: อันนั้นหมึกไม่เข้ม
0: อันนี้หนูขีดเส้นด้วยค่ะกระลุต้องขีดเส้นสีแดงด้วย
5: คำว่าสุก
0: บาทต่อเต่าต่อต่างกันลองคิดคำอื่นซีมีอีกไหมเรียนอะไรเรียนอันนี้ต้องเป็นตรงนี้ต้องมีไม้ตะคูนะคะช็อกอันนี้กรอกไก่ก็ทำไงล่ะคะหมู่ที่1เสร็จแล้วหมู่ที่1เสร็จแล้วหมู่ที่2เสร็จหรือยังเสร็จแล้วมาให้ครูค่ะนะคะ
6: อาจารย์นี่ครับ
7: ดีมาก
0: ดีมากครับหมู่3ใครเสร็จแล้วอยู่ที่กลุ่มตัวเองก่อนเลยอยู่ที่พื้นอยู่ที่กลุ่มตรงนี้ก่อนเลยค่ะเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นเกม

0: โดมิโนนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกติกาการเล่นกันนะคะว่าเราจะเล่นเกมโดมิโนยังไงหลักการเนี่ยก็เหมือนกับเกมที่นักเรียนเคยเล่นนะคะก็คือถ้าครูเริ่มที่ความสามัคคีคำว่าสามัคคีนักเรียนก็ต้องหาลูกชิ้นที่เป็นหนึ่งลูกเนี่ยมาต่อตรงนี้หรือนักเรียนจะต่อคำถนัดฟังครูหรือนักเรียนจะต่อคำที่เป็นแม่กกเนี่ยด้านนี้ก็ได้เหมือนกันในบาทที่นักเรียนคิดคำนักเรียนก็ต้องหาคำที่มีลูกชิ้น5ลูกมาต่อด้านนี้หรือคำที่อยู่ในแม่กกด้านนี้ทุกคนยืนขึ้นตรงนี้แยกเลยกลุ่ม3อยู่ตรงนี้เลยค่ะกลุ่ม3อยู่ตรงนี้กลุ่มที่เรียบร้อยคือกลุ่มให้หมู่ที่1ค่ะหมู่1เรียบร้อยค่ะหมู่1หมู่1ต่อตรงนี้แล้วได้มั้ยคะได้หมู่2ค่ะหมู่2ต่อด้านนี้ก็ได้ค่ะมีลูกชิ้น5ลูกมั้ยได้มั้ยคะดีมากอันนี้ก็คือไม่มีลูกชิ้นเลยมาต่อหมู่3ค่ะหมู่3ค่ะได้ค่ะได้หมู่3ติดเองเลยหมู่3ติดเองเลยค่ะเขามาต่อตรงนี้ละช็อคได้ค่ะหมู่4ค่ะหมู่4เดินมาเลยค่ะหมู่4หมู่4มาติดเองเลยจะติดตรงไหนคะหมู่4นี่ลูกชิ้น2ลูกมานี่เลยได้หมู่5ค่ะหมู่5มาเลยค่ะหนูไปต่อเองเลยลูกหมู่5ติดเลยค่ะหมู่5คําว่าช็อกเก่งมากเลยหมู่1ค่ะหมู่1เดี๋ยวใครหมดก่อนชนะนะคะหมู่1ค่ะคําว่าอะไรลูก4ใช่มั้ย4หมู่2แม็กควีนแม็กควีนคืออะไรคะการ์ตูนหมู่3ค่ะหมู่3ค่ะหมู่3ไปติดเลยหมู่1ค่ะหมู่1หมู่1ติดเองเลยหมู่1สุขค่ะปฏิบัติได้มั้ยคะเด็กๆได้หมู่2ค่ะหมู่2เลยเดินมาเลยเดินมาเลยหมู่2ค่ะติดเองเลยโอ้ยเดี๋ยวมานี่ก็ได้
1: ติด2คนนะคะ
0: โอ้ยคนเดียวอย่าขี้โกงหมู่3ค่ะหมู่3ค่ะแล้วหมู่3ไหนภาคต้นไปนู่นเลยหมู่4ค่ะหมู่4มาแล้วหมู่4ประโยคได้มั้ยหนูติดเองเลยหมู่4เก่งมากหมู่5ค่ะหมู่5ค่ะหมู่5ค่ะโอ้โหคำชิดกันแล้วหมู่5มาอย่างนี้แล้วกันเนาะหมู่1ค่ะฮีวาตะกะโรคได้นะคะหมู่1ค่ะหมู่1ได้ไหมหมู่1ได้หมู่อะไรคะหมู่1หมู่1อย่างนี้นะคะ5แล้วก็วิกผมหมู่2ค่ะหมู่2ค่ะโอ้ไอเดียบันเจิดหมู่2อยู่ไหนครับติดเองเลยครับหมู่3ค่ะหมู่3ได้ไหมสรุดคอยบอกเพื่อนหมู่3ได้มั้ยลูกหรือหมู่3ป่ะติดตรงไหนโอ้คำอยู่นี่ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ได้หมู่4ผ่านนะคะหมู่3ผ่านไหมผ่านหมู่4ค่ะหมู่4มาติดเลยตรงไหนเอ่ยโอ้ยตีลังกาแล้วอย่างนี้ได้มั้ยคะเด็กๆตีลังกาอย่างนี้ไม่ได้นะคะหมู่4ผ่านหมู่5ค่ะหมู่5ค่ะ
2: ชัยไตรรง
0: ค์ปฐมบุญชัยอยู่ไหน

0: ครับหมู่5โอ้โหไอเดียบังเจิดหมู่5หมู่1ค่ะหมู่1
1: อาจารย์อย่างนี้ได้ไหมเหมือนกันเลยอ่ะ
0: อย่างนี้เหรออ่าก็ต้องมาอย่างนี
1: ้
0: นะคะหมู่1หมู่2ค่ะ
1: อาจารย์ทำแตกอาจารย์ทำเหมือนกันเลยไม่ได้เรียนเรื่อง
0: แตกหมู่2 4อ่าหมู่3ค่ะหมู่3คำว่าอะไรคะพญานาคอ่าติดเองหมู่3ติดเองหมู่4ค่ะหมู่4ค่ะพญานาคได้นะคะหมู่4ผ่านไหมหมู่4ผ่านหมู่5ค่ะผ่านหมู่1ค่ะหมู่1ค่ะหมู่1หมู
1: ่ไม่ได้
0: 2ค่ะ
1: อาจารย์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สายกันไหมคะว่าสารในกลุ่มโลหะสารประกอบไอออนิกและสารประกอบโคเวลเลนต์มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรวันนี้พี่จะมาอธิบายให้น้องฟังกันค่ะสมมติพี่มีสารอยู่3ชนิดนะคะมีคอปเปอร์2คลอไรด์คลอรีนสารทั้ง3ชนิดนี้มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรเรามาดูในแผนภาพนี้กันเลยค่ะคอปเปอร์นะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มพันธะโลหะซึ่งสารในกลุ่มโลหะนี้นะคะจะมีคุณสมบัติดังนี้เลยค่ะคือมีความสามารถในการนำความร้อนแล้วก็นำไฟฟ้าได้ดีนอกเหนือจากนี้แล้วก็ยังมีจุดเดือดจุดลมเหลวที่สูงด้วยต่อมานะคะสารคอปเปอร์2คลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกจะมีสมบัติก็คือไม่นำไฟฟ้านะคะเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งซึ่งสารในกลุ่มโลหะนะคะแล้วก็สารประกอบไอออนิกมีความเหมือนกันก็คือจะนำไฟฟ้าได้นะคะเมื่อหลอมเหลวนั่นเองและจุดเด่นที่สำคัญอีกอย่างนึงของสารประกอบไอออนิกนะคะจะมีความสามารถในการนำไฟฟ้าเมื่อเป็นสารละลายนั่นเองสารชนิดที่3นะคะก็คือคลอรีนคลอรีนนะคะจะยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะโคเวลเลนต์ซึ่งสารในกลุ่มนี้นะคะจะเหมือนกันกับสารในกลุ่มพันธะโลหะก็คือจะสามารถพบได้ในรูปของธาตุแล้วก็สารในกลุ่มพันธะโคเวลเลนต์จะเหมือนกันกับสารประกอบนะคะไอออนิกก็คือจะพบได้ในรูปสารประกอบนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราจะมาประยุกต์ใช้แผนภาพนี้ยังไงนะคะพี่จะพาไปดูตัวอย่างพร้อมกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดสมบัติต่างๆของสารทั้ง3ชนิดมาให้ตัวอย่างนี้นะคะอยากรู้ว่าสาร C น่าจะเป็นสารใดในตารางนะคะน้องๆจะพบว่าตัวอย่างได้กำหนดจุดเดือดของสารทั้ง3ชนิดมาให้แล้วก็ได้กำหนดนะคะสภาพการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งแล้วก็ของเหลวของสารทั้ง3ชนิดนี้มาให้เราอยากรู้ใช่ไหมคะว่าสาร C คือสารใดเรามาดูกันต่อค่ะสาร C นะคะพบว่าเมื่อนำไปทดสอบนะคะด้วยการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งจะไม่นำไฟฟ้าแต่จะนำไฟฟ้าเมื่อเป็นของเหลวแสดงว่าสารนี้นะคะจะต้องเป็นสารที่อยู่ในรูปสารประกอบไอออนิกนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูตัวเลือกนะคะว่าตัวเลือกแต่ละชนิดเป็นสารในกลุ่มใดบ้างนิกเกิลนะคะจัดเป็นสารในกลุ่มโลหะตัวเลือกที่2นะคะไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นสารในกลุ่มสารประกอบโคเวลเลนต์ต่อมานะคะแอมโมเนียจัดเป็นสารประกอบโคเวลเลนต์และสุดท้ายนะคะแคลเซียมคลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะสาร C ที่เรากำลังทำนายกันอยู่นี้จึงจัดเป็นตัวเลือกที่4ก็คือแคลเซียมคลอไรด์นั่นเองซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่าสาร A หรือสารกรรมฐานนะคะซึ่งสารนี้นะคะจะอยู่ในรูปของ S8 ซึ่งมีสมบัติคือไม่นำไฟฟ้านั่นเองค่ะต่อมานะคะสาร B หรือคอปเปอร์หรือทองแดงนะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มโลหะซึ่งสารนี้นะคะเมื่อเป็นของแข็งนะคะหรือหลอมเหลวแล้วเนี่ยจะสามารถนำไฟฟ้าได้นั่นเองสารในกลุ่มโคเวลเลนต์นะคะจะมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่า S8 เนี่ยมีมวลโมเลกุล256น้ำมีมวลโมเลกุล18ซึ่ง S8 นะคะมีมวลโมเลกุลมากกว่าน้ำถึง14เท่าจุดนี้เองนะคะเลยทำให้เราสามารถอธิบายได้ว่าทำไม S8 จึงมีค่าจุดเดือดจุดหลอมเหลวสูงกว่าน้ำนั่นเองค่ะ ในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดคุณสมบัติของธาตุมาให้ทั้ง4ชนิดแล้วก็ถามว่าตัวเลือกใดที่ผิดบ้างนะคะตัวแรกนะคะ D ได้กำหนดค่า ionization energy หรือค่า IE มาให้นะคะพบว่าค่า IE 6มีค่าน้อยกว่าค่า IE 7มากๆแสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้เนี่ยจะต้องมี valence electron เท่ากับ6เพราะฉะนั้นธาตุนี้จะจัดอยู่ในธาตุหมู่16นั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ E สมบัติของธาตุ E นะคะเขาบอกว่าสารนี้นะคะเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วจะเกิดปฏิกิริยารุนแรงแล้วก็จะได้สารละลายเบสออกมาซึ่งธาตุที่สามารถทำแบบนี้ได้นะคะก็คือธาตุที่อยู่ในหมู่1หมู่2นั่นเองยกตัวอย่างนะคะพี่โยนก้อนโซเดียมลงไปในน้ำนะคะจะเกิดเป็นปฏิกิริยาเคมีดังนี้เลยแล้วก็จะได้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะหรือสารละลายเบสออกมานั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ Fซึ่งสมบัติที่ธาตุ F นะคะกำหนดมาให้ก็คือมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนที่สถานะพื้นเป็นดังนี้เลยถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าตัวเลขลำดับชั้นพลังงานที่สูงที่สุดนะคะมีค่าเป็น2แสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้จัดเป็นธาตุที่อยู่ในคาบ2นั่นเองซึ่งธาตุ F นี้นะคะจะมี valence electron เท่ากับ5แล้วก็ทั้ง5อิเล็กตรอนนี้เนี่ยจะอยู่ในระดับพลังงานชั้นที่2ดังนั้นนะคะธาตุ F จะอยู่ในหมู่15คาบ2นั่นเองค่ะถ้าน้องสังเกตสมบัติธาตุ G นะคะจะพบว่าเมื่อเผาสารประกอบนี้จะสังเกตสีของเปลวไฟเป็นสีเขียวซึ่งสมบัตินี้นะคะจะพบเฉพาะสารนะคะที่เป็นธาตุโลหะนั่นเองในที่นี้นะคะถ้าน้องๆสามารถจำสีของเปลวไฟของสารได้สารนะคะที่ให้สีเปลวไฟเป็นสีเขียวนั่นก็คือคอปเปอร์นั่นเองค่ะหลังจากเรานะคะสรุปได้แล้วว่าทั้ง4ธาตุนี้มีสมบัติเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูตัวเลือกที่เขาให้มาค่ะว่าตัวเลือกใดที่ผิดกันนะในตัวเลือกที่1 นะคะธาตุ E จากสมบัติข้างต้นที่เราได้ทำนายไว้ว่าธาตุนี้น่าจะเป็นธาตุหมู่1หมู่2ซึ่งเป็นโลหะอะคาไลน์หรือโลหะอะคาไลน์เอิร์ธนั่นเองสาร G นะคะหรือธาตุ G เนี่ยเราได้ทำนายไว้ข้างต้นว่าเป็นโลหะซึ่งทั้ง2 อย่างนี้นะคะทำให้เราสรุปได้ว่าเป็นโลหะนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่1จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองในตัวเลือกที่2นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D กับ F จัดเป็นสารประกอบโคเวลนต์ซึ่งธาตุ D นะคะจัดเป็นธาตุที่อยู่ในหมู่16ธาตุ F จัดอยู่ในธาตุหมู่15ซึ่งทั้ง2ธาตุนี้นะคะจัดอยู่ในกลุ่มอะโลฮาเมื่อทำเป็นสารประกอบกันแล้วนะคะจะเกิดเป็นสารประกอบโคเวลนต์จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่3นะคะได้กำหนดมาให้ว่าธาตุ E จัดอยู่ในธาตุหมู่ที่1แล้วสารประกอบระหว่างธาตุ E แล้วก็ธาตุ F ที่อยู่ในธาตุหมู่15เนี่ยจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆดูเลขออกซิเดชันของธาตุ E จะมีค่าเป็นบวก1ธาตุ F จะมีค่าเป็นลบ3เมื่อเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกแล้วนะคะจะทำการไขว้การของเลขออกซิเดชันเพราะฉะนั้นนะคะสูตรของสารนี้จึงเป็น E3F จึงถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D และ G ซึ่งถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าธาตุ D เนี่ยอยู่ในธาตุหมู่16ธาตุ G อยู่ในกลุ่มเมื่อเกิดสารประกอบนะคะระหว่างโลหะกับอโลหะจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกนะคะจะไม่นำไฟฟ้าเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้เองจึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะน้องๆจำแผนภาพข้างต้นได้ไหมคะว่ายังมีจุดนึงที่ว่างอยู่ซึ่งจากการที่เราทำตัวอย่างทั้ง2ตัวอย่างที่ผ่านมานะคะจะพบว่าเราสามารถสรุปเพิ่มได้อีก1ข้อนั่นก็คือสารในกลุ่มโคเวลนต์เนี่ยจะมีจุดเดือดจุดล้อมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลนั่นเองค่ะจากแผนภาพนี้นะคะเราก็ได้ทำการสรุปคุณสมบัติเด่นๆของสารทั้ง3กลุ่มซึ่งมีทั้งความเหมือนและก็ความแตกต่างกันออกไปและเครื่องมือนี้เองนะคะจะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายคุณสมบัติของสารชนิดอื่นๆได้นั่นเองค่ะ

ขอให้อาจารย์เนี่ยช่วยแชร์เทคนิค formative assessment หรือว่าการประเมินระหว่างเรียนที่อาจารย์เคยใช้หรืออาจจะยังไม่เคยใช้แต่ว่าชอบประทับใจคิดว่าจะใช้อะไรเงี้ยนะคะก็มีหลายท่านนะคะโอ้ยเต็มพืชเต็มกระดานเลยนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะมีการใช้คำถามในชั่วโมงเรียนนะคะมีการใช้แบบทดสอบถามตอบประเมินผลงานนะคะมีเล่นเกมชวนนักเรียนพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของนักเรียนเองเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะใช้เกมถามตอบใช้ใบกิจกรรมใช้วิธีการสังเกตนะคะเกมการศึกษาตามหน่วยการเรียนแสดงบทบาทสมมุตินะคะอันนี้เป็นคุณครูดนตรีนะคะเมื่อให้เพลงนักเรียนแล้วได้ฝึกบรรเลงหากผิดจังหวะก็สอนสาธิตนะคะให้นักเรียนทำซ้ำจนกว่าจะถูกนะคะถึงจะดำเนินการสอนท่อนต่อไปนะคะอันนี้ครบกระบวนการเลยนะคะจัดทำแผนนะคะให้สอดคล้องสังเกตนะคะแบ่งกลุ่มนักเรียนเล่นเกมตอบปัญหานะคะมีชิ้นงานนะคะถามตอบปากเปล่านะคะมี pre-test post-test worksheet exercise role play game อันนี้ไปก๊อปมาหรือเปล่าคะหรือว่าพิมพ์นี่ตั้งใจพิมพ์มากเลยนะคะ brainstorming mind mapping debate ใช้เกมนะคะ role play นะคะสังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ประเมินเป็นรายบุคคลให้ข้อเสนอแนะและสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขนะคะอันนี้มีรูปประกอบด้วยมีใช้เกมค่ะเดี๋ยวนะคะใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามานะคะช่วยในการประเมินให้เด็กมีความกระตือรือร้นในงานที่ทำนะคะประเมินตามสภาพจริงนะคะประเมินชิ้นงานตรวจความก้าวหน้าและแนะนำข้อเสนอแนะให้นักเรียนไปปรับปรุงแล้วพร้อมให้นักเรียนนำเสนออันนี้ก็ครบกระบวนการเลยนะคะใช้กระบวนการแสดงบทบาทสมมุติในการเรียนเรื่องมารยาทชาวพุทธนะคะการไหว้กราบนะคะนักเรียนต้องเรียนภาคทฤษฎีและต้องปฏิบัติจริงนำไปใช้ในสถานการณ์จริงได้นะคะแสดงบทบาทสมมุตินะคะประเมินชิ้นงานตรวจสอบให้ข้อเสนอแนะนะคะมีกรณีศึกษาให้วิเคราะห์แสดงบทบาทสมมุติแบ่งกลุ่มการตอบคำถามเล่าเรื่องประกอบภาพเยอะอะค่ะนะคะอาจารย์บอกนะยุพยงนะคะมีการแสดงละครนะคะส่วนมากใช้เกมถามตอบในห้องเรียนแบ่งกลุ่มกันเล่นเกมนะคะจัดกิจกรรมเกมลูกโป่งซ่อนเร้นอ้อนี่ยังไงคะลูกโป่งซ่อนเร้นนี่ยังไงคะ

อาจารย์อาจารย์ใช่ไหมคะเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยได้ไหมคะเล่าปากเปล่าก็ได้ก็เลยลูกเรียกว่าลูกโป่งซ่อนเลนส์แอบเอาคำถามอยู่ในลูกโป่งแล้วก็นักเรียนได้ลูกโป่งอันไหนก็จะได้คำถามอันนั้นอะไรเงี้ยนะคะโอเคค่ะต้องทุบลูกโป่งลูกนักเรียนต้องจิตแข็งนิดนึงนะคะโอเคค่ะอาจารย์เหล่านี้ก็ล้วนเป็นformativeเป็นเทคนิค formative assessment นะคะซึ่งนอกจากที่อาจารย์แชร์ไว้บนกระดานเมื่อกี้แล้วเนี่ยก็มีเทคนิคอีกเยอะแยะมากมายนะคะสรุป3อย่างนะคะเขียนแผนผังความคิดถามตอบสร้างชิ้นงาน exit ticket 321ก็ถือว่าเป็นเหมือนกันนะคะ thumb up thumb down middle อย่างงี้นะคะนักเรียนเข้าใจก็ชูนิ้วโป้งขึ้นไม่เข้าใจก็ชี้ลงเฉยๆก็เอาไว้ตรงกลางอะไรอย่างนี้นะคะชูนิ้ว1 2 3 4 5เข้าใจขนาดไหนก็ชูนิ้วเท่านั้นมี Google Form มี Kahoot ทำโหวตกันนะคะถ้าใช้เทคโนโลยีเข้ามานะคะจับคู่ถามตอบประเมินกันในกลุ่มอภิปรายกันในกลุ่มนะคะยกมือถามตอบครูฟังเสียงจับสังเกตหรือเดินดูนะคะหรือว่ามีเกณฑ์ให้นักเรียนแล้วก็ประเมินตัวเองแล้วคุณครูก็ช่วยนะคะอันนี้เป็นแค่ไม่กี่เทคนิคใน formative assessment มีเป็นแบบมีเป็นร้อยๆเทคนิคแต่สิ่งสำคัญของเทคนิคเหมือนอย่างตอนเช้าที่มีกลุ่มเศรษฐศาสตร์นะคะคุยกันใช่ไหมคะที่สองกลุ่มที่นำเสนอสถานการณ์บอกว่าถ้าในมุมมองเนี้ยมันยังไม่ถึงนะถ้ายังไม่มีการป้อนข้อมูลย้อนกลับยังไม่รู้ว่าถูกผิดตรงไหนยังไม่ถึงให้แบบฝึกหัดไปอย่างเดียวยังไม่ใช่ต้องหลักสำคัญของเทคนิคในการจัดการเรียนการสอนที่จะประเมินการเรียนรู้ระหว่างเรียนก็ประเมินว่านักเรียนเป็นยังไงให้ข้อมูลการประเมินกับนักเรียนนักเรียนมีโอกาสในการปรับปรุงตัวเองจากข้อมูลในการประเมินนั้นคุณครูนำข้อมูลนั้นไปปรับการจัดการเรียนการสอนนะคะอย่างลูกโป่งซ่อนเร้นนักเรียนตอบคำถามแล้วตอบได้โอเคตอบได้ไม่ใช่เราเฉยๆนะคะตอบได้ต้องบอกคุณครูต้องบอกนักเรียนว่าเธอตอบถูกเพราะอะไรเนี่ยถูกต้องแล้วเพราะอะไรหรือถ้าตอบผิดตอบผิดเพราะอะไรมีโอกาสแก้ไขใหม่ยังไงบ้างเนี่ยนะคะจากช่วงเช้าจนมาถึงตรงนี้เนี่ยอาจารย์คิดว่าการประเมินระหว่างเรียนเนี่ยมีประโยชน์ไหมคะมีใช่ไหมคะนอกจากเราเรียนรู้กันตรงนี้แล้วงานวิจัยตั้งเยอะแยะมากมายก็บอกว่ามันมีประโยชน์มันช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จริงๆและอาจารย์เข้าใจเทคนิค formative พอจะเข้าใจว่าทำยังไงหรือยังคะพอจะเข้าใจพอจะวิเคราะห์สถานการณ์ได้ว่าอ๋อแบบนี้เป็น formative แล้วนะแบบนี้ยังไม่เป็นจากเมื่อเช้าที่เราทำงานกันใช่ไหมคะและอาจารย์ได้รู้เทคนิค formative assessment บ้างหรือยังคะ อาจารย์บอกใครรู้ถ้าใครรู้ตำอาบค่ะตำอาบหน่อยถ้าใครแบบยังไม่ค่อยรู้ไม่รู้เลยนะคะตำดาวพอได้นะไซส์อย่างนี้นะคะเอาใหม่นะคะตำอาบรู้แล้วรู้แล้วน่าจะเอาไปใช้ได้ตำดาวไม่เข้าใจเลยอย่างนี้ไม่ค่อย1 2 3โชว์หน่อยค่ะโอเคโอเคถ้าใช้ในนักเรียนประถมนะคะหรือม.ต้นประมาณเด็กยังจิตใจอ่อนไหวนะคะบางที่เขาก็จะให้หมอบไม่ได้เห็นเพื่อนๆนะคะว่าทำยังไงเด็กจะได้กล้าแสดงออกอันนี้พอเห็นแล้วนะคะว่าบางคนก็ยังเข้าใจแล้วก็สามารถใช้ได้ถ้าดังนั้นเรารู้ว่าเทคนิคนี้มีประโยชน์ในการจัดเรียนการเรียนการสอนพอจะเข้าใจแล้วล่ะว่าทำยังไงพอเห็นเทคนิคแล้วล่ะว่าเทคนิคนี้เป็นยังไงดังนั้นเพื่อ

ความเข้าใจของเรามากยิ่งขึ้นนะคะก็จะมีกิจกรรมต่อไปให้อาจารย์ลองผนวก formative assessment ลงในแผนการสอนของอาจารย์เองนะคะในการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์เองอาจารย์ทุกคนเป็นคุณครูมาระยะหนึ่งแล้วนะคะมีแผนการสอนอยู่แล้วใช่ไหมคะเคยเห็นรูปแบบแผนการสอนของอาจารย์แล้วนะคะว่ามีจุดประสงค์การเรียนรู้มีวิเคราะห์คุณลักษณะมีแผนการสอนขั้นนำขั้นสอนขั้นสรุปแล้วก็มีการประเมินตารางข้างล่างนะคะดังนั้นทุกคนเนี่ยเคยเขียนแผนการสอนอยู่แล้วลองผนวกแผนการสอนของตัวเองนะคะลองผนวก formative assessment ลงในแผนการสอนของตัวเองดูนะคะเอาของตัวเองเลยค่ะให้ลองทำงานเดี่ยวนะคะเดี๋ยวให้เวลาสัก20นาทีนะคะให้ลองประมวลเทคนิคที่เราเรียนมาวันนี้นะคะเทคนิคต่างๆนานาลองดูวางแผนการประเมินการเรียนรู้ระหว่างเรียนจากแผนการเรียนรู้ของตัวเองหรือเอาง่ายๆก็คือเขียนแผนของตัวเองนั่นแหละแล้วก็ลองดูซิว่าจะเอาไปแทรกตรงไหนบ้างนะคะให้แทรกโดยไม่ต้องเขียนแผนแบบโอ้ยเลิศเลิศแทรกทุกอันแต่ว่าเอาไปใช้ไม่ได้เอาไปใช้จริงนะคะลองดูว่าถ้าจะทำจริงในห้องเรียนของอาจารย์แล้วมีเทคนิคพวกนี้เนี่ยทำยังไงได้บ้างให้อาจารย์เลือกหัวข้อมาสักหัวข้อนึงนะคะในการสอนนะคะที่ตัวเองลองสอนอยู่นะคะอาจารย์รณชัยคะช่วยแจกแบบฟอร์มนะคะให้อาจารย์อาจารย์อาจจะเขียนลงในแบบฟอร์มนี้หรือว่าเขียนลงในกระดาษสมุดของอาจารย์ได้เต็มที่เลยนะคะ

็จะมีแผนการสอนเรื่องอะไรนะคะมีสรุปการสอนอย่างย่อแล้วก็จะประเมินช่วงไหนยังไงบ้างในการเรียนนะคะหรืออาจารย์คิดว่าแบบฟอร์มนี้มันเขียนได้ไม่สะใจนะคะอาจารย์ไม่ใช้แบบฟอร์มนี้ก็ได้ใช้กระดาษ A4 เขียนแต่ใจความสำคัญก็คือว่าแผนการสอนในห้องเรียนของอาจารย์เป็นยังไงโดยแทรกเทคนิค formative เข้าไปด้วยให้เวลาอาจารย์ประมาณ20นาทีนะคะ

ถ้ากลุ่มไหนเสร็จแล้วนะคะเพื่อนทุกคนในกลุ่มเสร็จแล้วเนี่ยให้แชร์กันในกลุ่มนะคะทุกคนเลยนะคะคุยเล่าให้ฟังว่าแผนการจัดการเรียนการสอนของเราเป็นยังไงแล้วก็มีการเพิ่ม formative assessment เข้าไปในแผนนี้ยังไงทำได้ยังไงอะไรเงี้ยนะคะอาจารย์ก็เดี๋ยวจะให้เวลาแชร์กันประมาณ10นาทีนะคะเฉพาะในกลุ่มจากนั้นในกลุ่มนะคะให้เลือกตัวแทน1คนในกลุ่มนะคะเพื่อเป็นตัวแทนในการนำเสนอนะคะการนำเสนอเนี่ยก็ไม่เกิน5นาทีนะคะเดี๋ยวแต่ละกลุ่มทุกกลุ่มจะต้องได้นำเสนอนะคะซึ่งในการอภิปรายตอนนี้เนี่ยเพื่อนก็สามารถที่จะให้ข้อคิดเห็นกันได้นะคะว่าแผนนี้น่าจะเพิ่มอันนี้หรือว่าน่าจะลดอันนี้อันนี้ใช่แล้วไหม formative อะไรเงี้ยนะคะขอให้คุยกันในกลุ่มทุกคนนะคะแล้วก็เลือกมาที่เราคิดว่าน่าจะดีที่สุดนะคะอาจจะช่วยกันปรับแล้วก็อันเนี้ยดีที่สุดแล้วเราจะนำเสนอกันนะคะเดี๋ยวให้เวลาประมาณ10นาทีนะคะค่ะอาจารย์คะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยห้ามลักไก่กันนะคะว่าเฮ้ยให้คนนี้นำเสนอของฉันไม่ต้องทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์เพราะว่าเดี๋ยวจะให้ทุกคนนะคะถ่ายรูปแผนของตัวเองแล้วก็โพสแชร์กันอาจารย์รณชัยนะคะปักหมุดไว้ให้แล้วใน Facebook นะคะแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผนวก formative assessment ของฉันนะคะอันนี้แต่ยังไม่ได้เอาขึ้นตอนนี้นะคะให้คุยกันในกลุ่มอภิปรายกันในกลุ่มแล้วก็ปรับปรุงให้เรียบร้อยนะคะแล้วค่อยเอาขึ้นนะคะอาจารย์ขอให้ทุกคนนะคะโพสทุกคนค่ะ

0: าจารย์แต่ละกลุ่มคุยกันหรือยังคะคุยแล้วได้ตัวแทนกลุ่มหรือยังคะได้ยินเสียงแว่วๆว่าคุยแล้วแต่ตกลงกันไม่ได้คือแย่งกันแบนใช่ไหมคะโอเคค่ะงั้นพร้อมกันหรือยังคะอาจารย์พร้อมแล้วนะคะกลุ่มไหนอยากจะเริ่มก่อนคะไม่เกิน3นาทีเล่าให้คร่าวๆว่าแผนของเราเนี่ยมีจุดประสงค์อะไรมีกระบวนการจัดการในแผนของเรายังไงนะคะแล้วก็ผนวก formative ยังไงนะคะอาจารย์โอเคค่ะอาจารย์เดี๋ยวอยู่ตรงนั้นเลยนะคะไมค์จะไปหาเองนะคะอาจารย์ยืนขึ้นเลยค่ะเพื่อนๆจะได้เห็นนะคะค่ะเพื่อนๆกลุ่มอื่นนะคะลองฟังข้อมูลของอาจารย์นะคะว่าเป็นยังไงนะคะ
1: ค่ะค่ะก็สวัสดีค่ะดิฉันคุณครูเกตวลีมลิโชตนะคะเป็นคุณครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะปรบมือค่ะแผนการสอนแผนการจัดการเรียนรู้ชื่อว่าประโยคเพื่อการสื่อสารนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ก็คือให้นักเรียนสามารถจำแนกลักษณะของประโยคเพื่อการสื่อสารได้ข้อที่2นักเรียนสามารถบอกลักษณะของประโยคเพื่อการสื่อสารได้ค่ะกิจกรรมการเรียนรู้สรุปย่อยๆก็คือครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาความรู้เรื่องประโยคเพื่อการสื่อสารพร้อมทั้งทําใบกิจกรรมนะคะประโยคเพื่อการสื่อสารอธิบายคร่าวๆว่าเป็นประโยคที่ใช้ในชีวิตประจําวันก็คือประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธประโยคขอร้องประโยคคําสั่งประมาณนี้นะคะใบกิจกรรมที่นักเรียนทําก็คือเรื่องจําแนกลักษณะของประโยคเพื่อการสื่อสารครูให้นักเรียนเมื่อนักเรียนทำกิจกรรมเสร็จนะคะคุณครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานแล้วครูก็เฉลยคำตอบพร้อมร่วมกันอธิบายเหตุผลว่าเพราะเหตุใดจึงเป็นประโยคดังกล่าวนะคะครูเมื่อจบรายงานจบแล้วนะคะนำเสนอจบแล้วคุณครูก็ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นช่วยกันร่วมกันสรุปลักษณะของประโยคอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานค่ะหลังจากนั้นนักเรียนก็ร่วมเล่นเกมใช่ไม่ใช่นะคะโดยที่ครูมีประโยคต่างๆเช่นเขียนว่านกบอกว่าครูมิ้งคนสวยแบบนี้เป็นประโยคบอกแล้วใช่หรือไม่นักเรียนถ้านักเรียนตอบใช่ก็ยกหัวแม่มือถ้าไม่ใช่ก็กากบาทค่ะเพื่อเป็นการสรุปว่านักเรียนนั้นเข้าใจในบทเรียนหรือไม่นะคะถ้ามีนักเรียนตอบผิดคุณครูก็อธิบายอีกครั้งว่าที่ตอบทำไมนักเรียนได้ตอบเช่นนั้นและจริงๆแล้วควรเป็นประโยคเช่นไรนะคะจบกิจกรรมแบบนี้ค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ส่วนวัดผลประเมินไม่ต้องใช่ไหมคะ
0: อันนี้คุณเอาคร่าวๆก็ได้ค่ะ
1: คร่าวๆค่ะประเด็นการประเมินก็มี2ประเด็นนะคะก็คือประเด็นที่1คือการจำแนกลักษณะของประโยคเพื่อการสื่อสารประเด็นที่2ก็คือการบอกลักษณะของประโยคเพื่อการสื่อสารค่ะการจำแนกลักษณะของประโยคเพื่อการสื่อสารวิธีการวัดก็คือให้นักเรียนจำแนกประโยคเพื่อการสื่อสารจากใบกิจกรรมเครื่องมือก็คือใบกิจกรรมการจำแนกประโยคเพื่อการสื่อสารนะคะเกณฑ์การประเมินก็คือถ้าจำแนกประโยคต่างๆได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไปถือว่าผ่านค่ะประเด็นที่2บอกลักษณะของประโยคเพื่อการสื่อสารวิธีการวัดก็คือให้นักเรียนนำเสนอลักษณะของประโยคนะคะแล้วก็ให้นักเรียนเล่นเกมใช่ไม่ใช่นะคะเครื่องมือก็คือการนำเสนอผลงานการสรุปลักษณะของประโยคเพื่อการสื่อสารนะคะส่วนเกณฑ์การประเมินก็คือสรุปลักษณะของประโยคเพื่อการสารได้80%ขึ้นไปถือว่าผ่านแล้วก็ตอบคำถามจากการเล่นเกมใช่ไม่ใช่ได้ 80% ถือว่าผ่านค่ะแค่นี้ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: จากกลุ่มหลังห้องมุมขวาบงวงเล็บบานไม่รู้รวยค่ะขอบคุณค่ะ
0: ปรบมือค่ะอาจารย์คะ

0: การจัดการเรียนรู้ของคุณครูเป็นมีการผนวก formative assessment ไหมคะมีนะคะมีตรงไหนนะคะอาจารย์มีนะคะมีที่มีการเล่นเกมการคุณครูก็ประเมินถ้าใช่ไม่ใช่แล้วดูว่านักเรียนเนี่ยตอบผิดหรือตอบถูกนะคะแล้วครูก็มีการอธิบายเพิ่มเติมอันนี้เป็นแค่1อย่างแต่จริงๆมีและมีประมาณสัก 3-4 อย่างนะคะในนี้ขอบคุณค่ะค่ะผ่านค่ะเยี่ยมเลยค่ะให้ A เลยนะคะกลุ่มต่อไปค่ะกลุ่มต่อไปค่ะกลุ่มไหนคะเชิญค่ะตรงนี้เล่าแต่แผนการสอนก็พอนะคะประเด็นการประเมินยังไม่ต้องแต่พูด
1: บุษลินพรมทาค่ะกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีนะคะการประเมินระหว่างเรียนแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องบุคลิกภาพกับงานอาชีพนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ก็ให้นักเรียนวิเคราะห์บุคลิกภาพของตนเองว่าเหมาะสมกับกลุ่มอาชีพทั้ง6กลุ่มได้หรือไม่ได้6กลุ่มนี้ก็จะมีช่างมีนักคิดมีศิลปินบริการธุรกิจแล้วก็ธุรการนะคะกิจกรรมการเรียนรู้นะคะก็1ครูสนทนากับนักเรียนในประเด็นบุคลิกภาพมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตและการทำงานอย่างไร2ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนได้ทราบ3แจกใบความรู้เรื่องบุคลิกภาพกับงานอาชีพให้นักเรียนศึกษา4ให้แต่ละคนวิเคราะห์บุคลิกภาพของตนเองนะคะว่ามีบุคลิกภาพแบบใดแล้วก็เหมาะสมกับกลุ่มอาชีพใดมากที่สุดนะคะแล้วก็เมื่อวิเคราะห์เสร็จแล้วให้นักเรียนแต่ละคนเนี่ยเข้ารวมกลุ่มบุคลิกภาพทั้ง6กลุ่มนะคะก็จะมีช่างนักคิดศิลปินบริการธุรกิจแล้วก็ธุรการนะคะให้เขาเข้าตามกลุ่มที่เขามีบุคลิกภาพที่เหมาะสมแล้วก็6ให้แต่ละกลุ่มเนี่ยส่งตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอกลุ่มละ1คนในเวลาใช้เวลา5นาทีนะคะแล้วก็ครูและนักเรียนสรุปบทเรียนร่วมกันโดยครูใช้คำถามดังนี้นะคะ1บุคลิกภาพมีความสำคัญอย่างไรต่อการทำงานและอาชีพแล้วก็นักเรียนคิดว่าจริงหรือไม่อย่างไรอันนี้ครูและนักเรียนร่วมกันหาคำตอบนะคะ 7.2 การพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองอยู่เสมอเนี่ยมีผลดีต่อการดำรงชีวิตและการทำงานอย่างไรอันนี้ก็หาข้อสรุปร่วมกันนะคะครูและนักเรียนแล้วก็ข้อสุดท้ายบุคลิกภาพมีดีชัยไปกว่าครึ่งเนี่ยจริงหรือไม่นักเรียนก็ร่วมกันสรุปนะคะส่วนประเด็นการประเมินด้านแรกด้านความรู้นะคะก็คือวิเคราะห์บุคลิกภาพของตนเองว่าเหมาะสมกับกลุ่มอาชีพทั้ง6กลุ่มได้วิธีการวัดก็คือศึกษาในใบความรู้แล้วก็วิเคราะห์ตนเองกับกลุ่มอาชีพว่าเหมาะสมกับกลุ่มใดนะคะแล้วก็การตอบคำถามเครื่องมือที่ใช้ก็จะมีใบความรู้แล้วก็ข้อคำถามนะคะเกณฑ์การประเมินก็คือระดับพฤติกรรมที่แสดงออกมามี4ระดับโดยใช้เกณฑ์รูบิกนะคะการผ่านเกณฑ์อยู่ระดับคุณภาพพอใช้พอได้ไหมคะ
0: โอเคค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวนะคะอาจารย์เพื่อนคุณครูกลุ่มนี้ลองฟังกลุ่มนี้แล้วเนี่ยคิดว่าตรงนี้มีการผนวก formative assessment ไปแล้วหรือยังและตรงไหนคะอันนี้เท่าที่ฟังอาจจะยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ค่ะอาจารย์เพราะว่าจุดประสงค์ของอาจารย์เนี่ยก็คือว่าให้นักเรียนเนี่ยวิเคราะห์บุคลิกภาพของตนเองว่าอยู่ในกลุ่มไหนมี6กลุ่มใช่ไหมคะก็คือวิเคราะห์โดยมีใบความรู้มีเกณฑ์ในการวิเคราะห์ใช่ไหมคะแล้วก็นำเสนอ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ไปอยู่ในกลุ่มแต่ละกลุ่มใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งในขั้นตอนนี้เนี่ยคุณครูมีการบอกนักเรียนไหมว่าสิ่งที่นักเรียนวิเคราะห์เนี่ยวิเคราะห์ถูกหรือผิดยังไงมันจะมีช่วงนิดนึงว่าถ้านักเรียนวิเคราะห์ตนเองว่าเป็นนักคิดเป็นศิลปินเป็นบริกรอาจจะถูกหรือผิดก็ได้ใช่ไหมคะดังนั้น formative assessment ที่อยากจะให้เพิ่มในแผนก็คือว่าคุณครูก็อาจจะให้นักเรียนนำเสนอว่าทำไมถึงคิดว่าตัวเองเนี่ยสมมตินักเรียนเนี่ยวิเคราะห์ว่าตัวเองเป็นศิลปินอาจจะมีการนำเสนอว่าทำไมถึงคิดว่า

0: ัวเองเป็นศิลปินมีประเด็นอะไรบ้าง1 2 3แล้วคุณครูหรือเพื่อนในห้องก็ช่วยกันอภิปรายว่าเออวิเคราะห์ถูกแล้วนะหรือวิเคราะห์ยังไม่ถูกอย่างเงี้ยค่ะถ้าวิเคราะห์ถูกแล้วก็ไปกิจกรรมต่อไปได้ถ้ายังไม่ถูกจะทำยังไงอาจจะมีใบความรู้เพิ่มหรืออะไรเงี้ยค่ะอาจารย์คร่าวๆนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะปรบมือค่ะเชิญค่ะยืนขึ้นโชว์ความงามหน่อยค่ะอาจารย์อย่าให้แพ้กลุ่มนี้นะคะ
1: พอดีบังเอิญเป็นคนสวยเด่นนะคะมองไกลๆก็คงเห็นเนาะโอเคเด่นมากค่ะอยู่ไกลๆนี่มองเห็นหน้าหนูเลยนะคะค่ะสำหรับกลุ่มหนูนะคะกลุ่มกลางห้องนะคะขออนุญาตนำเสนอวิชาที่ตัวเองสอนนะคะสอนวิชาภาษาอังกฤษนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะหัวข้อนะคะ weather นะคะ weather ก็คืออากาศนะคะอากาศสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะ knowledge นะคะ K นะคะนักเรียนสามารถบอกชื่อฤดูกาลในประเทศไทยได้ P นะคะนักเรียนฝึกปฏิบัติทางภาษานะคะคุณลักษณะอันพึงประสงค์นะคะมีความมุ่งมั่นในการทำงานสมรรถนะของผู้เรียนนะคะมีความสามารถในการสื่อสารนะคะกิจกรรมการเรียนรู้นะคะย่อๆนะคะวอร์มอัพของหนูจะใช้ weather song จะใช้เพลงนะคะเพราะว่าเด็กๆนะคะเด็กๆชอบร้องเพลงในขั้นนี้ดิฉันมีการสังเกตการมีส่วนร่วมก็คือเด็กๆสามารถร้องเพลงได้นะคะเปิดเพลงซ้ำๆสัก 4-5 รอบนะคะแล้วเราก็สังเกตการมีส่วนร่วมว่าเด็กๆสุดท้ายแล้วเด็กๆร้องสามารถร้องเพลงได้นะคะขั้นที่2นะคะขั้น presentation นะคะดิฉันได้สอน vocabulary ก่อนคำศัพท์ในบทเรียนนะคะคำศัพท์ใหม่ในบทเรียนนะคะการสอน vocabulary เนี่ยนะคะก็จะมีการภาษาอังกฤษเรียก drilling ใช่ไหมคะเขาเรียกอะไรภาษาไทยฝึกคำศัพท์นะคะโดยการใช้เกมนะคะเกมของดิฉันคือดิฉันสอนฤดูกาลก็จะมีเอาฤดูกาลในประเทศไทยมา3ฤดูนะคะฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาว hot season cold season and rainy season เอาภาพมาแล้วก็มีคำศัพท์แล้วให้เด็กๆเล่นเกม matching game นะคะคือจับคู่คำศัพท์นะคะกับรูปภาพแล้วก็สังเกตการร่วมกิจกรรมของนักเรียนนะคะว่ามีความสนุกสนานแล้วเล่นเกมได้ถูกต้องสามารถจับคู่ภาพได้ถูกไหมนะคะต่อไปเป็น practice นะคะจะเป็นการนำคำศัพท์มาแต่งประโยคป.2จะใช้ there is there are นะคะในการแต่งประโยคจะให้เด็กๆคุณครูจะสอนการแต่งประโยคก่อนยกตัวอย่างประโยคแล้วให้เด็กๆลองแต่งประโยคเองนะคะคนละ3ประโยคนะคะโดยใช้ there is there are นะคะ yes ขออภัยค่ะก็ประมาณว่าเด็กๆก็จะเขียนประโยคที่ตัวเองแต่งขึ้นมานะคะคนละ3ประโยคแล้วในขั้นของ production นะคะในขั้นของการที่เด็กๆจะต้องออกมานำเสนอนะคะเด็กๆจะต้องออกมาพูดประโยคของตัวเอง3ประโยคนี้ให้เพื่อนๆฟังหน้าชั้นโดยครูมีวิธีการคือครูจะต้องมีดิฉันใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายวิดีโอเด็กทุกคนจะออกไปพูดเหมือนตัวเองกำลังพูดสุนทรพจน์ออกไปแนะนำตัวแล้วก็พูดถึงเรื่องเวทเตอร์ของตัวเองยกตัวอย่างเช่น Good afternoon I am Nantida Bruns There are three seasons in Thailand Their name are hot season rainy season and cold season I love Thailand เด็กๆก็จะ acting ไปด้วยนะคะเราก็จะสังเกตอันนี้แบบสังเกตอีกแล้วนะคะแบบสังเกตอีกแล้วว่าเด็กๆอ่ะมีความใช้ภาษาคล่องความคล่องแคล่วของด้านการใช้ภาษาไหมแล้วพอเด็กๆพูดจบทั้งห้องนะคะดิฉันก็

0: จะเอาวิดีโอนั้นออกมาเปิดให้เด็กๆฟังอีกรอบซึ่งมีบางคนเขาก็จะพูดผิดเช่น there are three seasons โดยที่ไม่เติม s เราก็จะแนะนำเด็กได้ว่า three seasons จะต้องเติม s นะเพราะว่ามี3ฤดูนะคะค่ะก็จะทำแบบนี้ไปทุกๆคนจนครบทุกคนนะคะค่ะนี่ก็เป็นวิธีการสอนของดิฉันค่ะขอบคุณค่ะ
1: โอเคค่ะขอบคุณค่ะค่ะถามอาจารย์นิดนึงนะคะว่าตอนที่อาจารย์ให้เด็กแมทชิ่งภาพฤดูกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษใช่ไหมคะถ้าถูกก็คือผ่านแต่ถ้าผิดล่ะคะอาจารย์ให้ทำไง
0: ถ้าผิดก็ยังจะไม่บอกว่าไม่ผ่านนะคะถ้าถูกก็คือเราไม่ได้สังเกตตรงที่เด็กถูกหรือเด็กผิดตรงนี้เราจะสังเกตการมีส่วนร่วมเด็กมีเจตคติที่ดีคือเกมนี้จะพยายามทำให้เขามีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษเสร็จแล้วถ้าเขาทำผิดจะให้เขาลองทำใหม่อีกรอบนะคะคือ
1: เพราะว่าอาจารย์บอกจุดประสงค์การเรียนรู้ตอนแรกว่าเด็กสามารถบอกฤดูเป็นภาษาอังกฤษได้ถูกไหมคะแต่ว่าก็มีจุดประสงค์ทางด้านพฤติกรรมหรืออะไรอย่างนี้ด้วยว่ามีส่วนร่วมหรืออย่างนี้นะคะแต่ทีนี้จุดประสงค์ทางด้าน K knowledge ถ้าอยากให้นักเรียนเนี่ยบอกฤดูเป็นภาษาอังกฤษได้เราก็ต้องประเมินว่านักได้หรือยังถ้าบอกไม่ได้เราจะทำยังไงสอนยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ขอเพิ่มตรงนี้นิดนึงนะคะแต่ตอนหลังก็จะเห็น formative ชัดเจนที่เอาวิดีโอขึ้นมาถูกไหมคะวิดีโอขึ้นมาแล้วก็เห็นไหมว่าซีซันเติม s หรือว่าซีซันไม่เติม s อันนี้ก็บอกนักเรียนสามารถ reflect นักเรียนก็เอาไปใช้ต่อได้นะคะโอเคค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะมีเห็นไหมคะว่าการประเมินการระหว่างเรียนเนี่ยค่ะมันจะต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์ว่านักเรียนจะสามารถไปถึงจุดประสงค์ที่เราตั้งไว้ไหมนะคะประเมินตรงกลางนะคะถ้าพอทำได้เราจะไปตรงไหนถ้ายังทำไม่ได้เราจะทำยังไงเนี่ยนะคะมีกลุ่มต่อไปค่ะผ่านไปแล้ว1 2 3กลุ่มนี้ไหนคะมียกมือตรงนี้นะคะเชิญค่ะนี่ยกมือให้เพื่อนเหมือนกันใช่ไหมคะหนุ่มน้อยยืนขึ้นเลย
2: ครับชื่อที่เบนินสวัสดิ์นะครับก็เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนะครับในเรื่องของแผนการจัดการเรียนรู้ของผมเนี่ยนะครับก็จะใช้ชื่อเรื่องว่าเป็น th sound ครับก็คือการออกเสียง th เพราะว่าเป็นประเด็นที่นักเรียนไทยหลายคนเนี่ยออกเสียงผิดนะครับก็เลยนำเรื่องนี้มาเป็นประเด็นในการสอนในครั้งนี้ในเรื่องของจุดประสงค์ในการเรียนรู้เนี่ยนะครับก็คือนักเรียนเนี่ยต้องสามารถอ่านออกเสียง th ได้ถูกต้องนะครับตามหลักภาษาอย่างที่สองก็คือต้องจำแนกรูปแบบของการออกเสียงได้เพราะว่ามันจะมีอยู่สองรูปแบบก็คือ voice กับ voiceless นะครับแล้วก็สามารถออกเสียงรู้จักว่า voice เป็นแบบไหน voiceless เป็นแบบไหนสามารถแยกได้นะครับคราวนี้ในกิจกรรมการเรียนรู้นะครับของผมก็คือจะในขั้นนำก่อนวอร์มอัพเนี่ยก็คืออยากจะเป็นกิจกรรมเกมให้เด็กเล่นก่อนโดยที่มีคำเด็กใจยังไม่รู้ว่าออกเสียงอย่างไรนะครับแล้วก็มีคำหลายๆคำให้นักเรียนลองออกเสียงทีละคำว่าแล้วเราประเมินว่าเด็กออกเสียงถูกต้องหรือเปล่าโดยยกตัวอย่างเช่น10คำเนี้ยจะมี th ทั้งหมดเลยเด็กจะสามารถออกเสียงได้ถูกต้องไหมว่า th เนี่ยออกยังไงเช่นคำว่าขอบคุณภาษาไทยก็คือเป็นภาษาอังกฤษก็คือthank you ใช่ไหมครับแต่ว่าเด็กไทยก็จะออกเสียงว่า thank you หรือว่า thank you อย่างเงี้ยครับซึ่งเราก็ต้องดูว่าเด็กออกเสียงถูกต้องหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าส่วนใหญ่ออกเสียง th ผิดเนี่ยเราก็คือจะมาร์คเอาไว้ก่อนว่าคำนี้นะเด็กออกเสียงผิดนะแบบนี้นะส่วนต่อมาในเรื่องของขั้นสอนเนี่ยครูก็จะนำเสนอไปเลยว่าการออกเสียงที่ถูกต้องเนี่ยมันออกเสียงยังไง th ต้องทำยังไงเอาลิ้นมาไว้ตรงกลางรูปแบบของเสียงมีทั้ง voice มีทั้ง wireless ต้องออกเสียงยังไงโดยให้เด็กได้ฝึกไปพร้อมๆกับครูด้วยในขั้นสอนเนี่ยนะครับพอต่อมาในขั้นของการฝึกหรือว่า practice เนี่ยก็คือมีบัตรคำให้แล้วก็ให้เด็กลองฝึกออกเสียงด้วยตัวเองก่อนนะครับแล้วก็ส่วนในเรื่องของการประเมินเนี่ย ต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดว่าเป็นเด็กที่จำนวนไม่ได้มากนักเนี่ยเราสามารถเทสได้เป็นแบบ individual ก็คือมาเทสกับครูโดยตรงได้เลยเราจะได้เห็นว่าเขาเนี่ยเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจอย่างแท้จริงหรือเปล่าว่าเราสอนไปแล้วเนี่ยมัน TH เนี่ยมันออกเสียงไงเพราะว่าถ้าเด็กจำนวนเยอะๆแล้วเราประเมินหรือทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นชั้นเรียนทั้งหมดออกเสียงมาเราไม่รู้ได้เลยว่าเด็กออกเสียง TH ได้ถูกต้องหรือเปล่านะครับแล้วเราก็จะประเมินก็ถ้าออกเสียงสมมุติ10คำเนี่ย6คำเนี่ยก็ถือว่าโอเคผ่านร้อยละ 60% นี่คือการประเมินการวัดผลประเมินผลครับ
1: แล้วถ้าอย่างนี้อาจารย์ใช้วิธีประเมินยังไงคะเป็นกลุ่มหรือเป็นเดี่ยว
2: เป็นรายเดี่ยวครับรายเดี่ยวก็คือมานั่งออกเสียงครูจะมีบัตรให้แล้วก็นักเรียนก็ใบหนึ่งครูก็ได้ใบหนึ่งคือจะมีคำสมมุติมี10คำก็จะเหมือนกันซึ่งจะให้เด็กออกเสียงตั้งแต่คำที่1ถึงคำที่10เช่นถ้าคำแรกเนี่ยนักเรียนสามารถออกเสียง TH ได้ถูกต้องครูก็จะติ๊กถูกไปว่าถูกต้องคำไหนผิดเราก็วงเอาไว้ครูก็จะรู้ว่าอ๋อเด็กคนนี้นะสามารถออกเสียงได้หมดเลยหรือว่าสามารถออกเสียงได้แค่ครึ่งนึงครึ่งจำนวนของที่เราให้แบบทดสอบใช่ครับ
1: แล้วกรณีที่เด็กออกเสียงได้ครึ่งนึงหรือที่อาจารย์วงไว้อ่ะอาจารย์ได้มีการบอกข้อมูลนี้กับนักเรียนไหม
2: บอกครับเพราะว่าต้องให้ฟีดแบคว่าก็คือมันอยู่ในขั้นที่สอนไปแล้วถ้าเกิดว่าเด็กมาประเมินกับเราแล้วยังผิดอยู่เนี่ยเราก็ต้องบอกเขาว่าเสียงเนี้ยออกไม่ได้เพราะว่าในเรื่องของการออกเสียงเนี่ยบางคนเขาออกไม่ได้จริงๆก็ต้องเป็นการฝึกแล้วก็ให้ฟีดแบคไปแต่ต้องบอกเขาว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ผิดนะเราต้องออกเสียงแบบนี้ก็คือชี้ให้เขาออกเสียงได้ถูกต้องถึงจะยากก็ต้องบอกว่ามันผิดแบบไหนใช่
1: โอเคค่ะ
2: ก็จะพัฒนาเรื่อยๆครับ
1: ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ
2: ครับขอบคุณครับ
1: กลุ่มนี้นำเสนอไหมคะค่ะเชิญค่ะเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณค่ะค่ะก็กลุ่มนี้ก็จะเป็นวิทยาศาสตร์เหมือนอาจารย์ศรีภัยนะคะก็จะเป็นเรื่องของพืชนะคะสอนชั้นป.5 เป็นเรื่องพืชใบเรียงเดี่ยวใบเรียงคู่จุดประสงค์การเรียนรู้ก็คือจำแนกประเภทสังเกตก่อนค่ะสังเกตและบอกลักษณะพืชใบเลี้ยงคู่ใบเลี้ยงเดี่ยวได้จุดประสงค์ข้อที่2คือจำแนกประเภทพืชใบเลี้ยงเดี่ยวใบเลี้ยงคู่ได้กิจกรรมการเรียนรู้ก็คือครูอธิบายก่อนนะคะอธิบายวิธีการสังเกตพืชใบเลี้ยงคู่ใบเลี้ยงเดี่ยวว่ามีลักษณะอย่างไรมันจะมีเป็นอย่างเช่นเส้นใบลักษณะรากลำต้นมันจะแตกต่างกันนะคะหลังจากนั้นคุณครูก็นำของจริงมาเป็นใบพืชชนิดต่างอย่างน้อยเนี่ยคุณครูจะมาเป็น10ชนิดนะคะแล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแยกประเภทใบเลี้ยงเดี่ยวใบเลี้ยงคู่นะคะอย่างน้อยเนี่ยต้องได้ประเภทละ5ชนิดนะคะหลังจากนั้นก็ให้ตัวแทนกลุ่มเนี่ยออกมานำเสนอนะคะหลังจากนั้นก็จะมีการสรุปขณะที่ร่วมกันสรุปก็จะมาอภิปรายร่วมกันว่ากลุ่มไหนที่แยกประเภทถูกต้องหรือไม่ถูกต้องและไม่ถูกต้องมีลักษณะอย่างไรที่ไม่ถูกต้องนะคะก็มาสรุปกันแล้วก็มีข้อเสนอแนะนะคะแล้วก็มีการบ้านมอบหมายเป็นการบ้านก็คือให้เด็กๆเนี่ยกลับไปทำเพิ่มนอกเหนือจากพืชที่คุณครูให้มาในห้องเรียนเนี่ยมีพืชอะไรอีกที่เป็นพืชใบเลี้ยงคู่ใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะส่วนประเด็นการประเมินเดี๋ยวรอบต่อไปนะคะใช่ไหมคะ
1: ค่ะอันนี้ก็เล่าคร่าวๆชัดเจนแล้วค่ะอาจารย
3: ์ค่ะ
1: ขอบคุณค่ ะของกลุ่มนี้เป็น formative ไหมคะเป็นนะคะเป็นมีกิจกรรมอันนี้เป็น2 loop นะคะคือว่าสอนเสร็จแล้วเอาของจริงมาแล้วดูว่านักเรียนแยกได้ไหมแล้วนำเสนอแยกได้ทำไมแยกทำไมถึงอันนี้เป็นใบเลี้ยงเดี่ยวนี้ทำไมอันนี้เป็นใบเลี้ยงคู่ถ้าแยกไม่ได้ก็อธิบายว่าทำไมนะคะลูปที่2ก็คือให้การบ้านไปทำใช่ไหมคะว่านอกจากต้นไม้ใบไม้ที่คุณครูเอามาแล้วเนี่ยมีอะไรอีกบ้างที่เป็นใบเลี้ยงเดี่ยวใบเลี้ยงคู่แล้วก็มานำเสนอถ้าเพิ่มจะให้เพอร์เฟกต์ก็คือคุณครูตรวจงานนั้นอีกครั้งนึงแล้วดูว่านักเรียนตอบถูก 100% หรือว่าถ้าผิดตรงไหนก็อธิบายเพิ่มนี้นะคะอาจารย์ค่ะขอบคุณมากค่ะต่อไปเชิญค่ะกลุ่มนี้อันนี้ยกมือเพื่อตัวเองเลยค่ะ
4: สวัสดีค่ะกลุ่มที่1 นะคะของปฐมวัยค่ะ

0: ขอบคุณค่ะกลุ่มปฐมวัยนะคะเราจะจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเกมการศึกษาในหน่วยของตัวเราจุดประสงค์ต้องการเปรียบเทียบขนาดรูปร่างรูปทรงแล้วก็จุดประสงค์อันที่สองคือการเรียงลำดับกิจกรรมในการเรียนการสอนนะคะเราการเรียงลำดับหรือการเปรียบเทียบสำหรับเด็กอนุบาลเราจะเริ่มจากให้เด็กรู้ว่าจากเด็กสองคนเปรียบเทียบว่าคนไหนสูงคนไหนต่ำให้เด็กทราบก่อนว่าเปรียบเทียบไว้ให้ได้ก่อนว่าสูงต่ำเป็นอย่างไรเปรียบเทียบสูงต่ำจนเข้าใจแล้วจากนั้นเรานำเด็ก3คนมาเพื่อให้เด็กเปรียบเทียบว่าสูงกลางต่ำเป็นอย่างไรนะคะเมื่อเปรียบเทียบจนเด็กเข้าใจแล้วเราจะให้เด็กทดลองการเล่นเกมเมื่อเล่นเกมการเปรียบเทียบเราจะไม่ใช้แค่ตัวเด็กอย่างเดียวเราจะใช้จากคนจากสัตว์จากสิ่งของแล้วก็จากต้นไม้หรือสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กให้เด็กได้เปรียบเทียบว่าสูงเป็นอย่างไรสูงขนาดกลางเป็นอย่างไรต่ำเป็นอย่างไรจากนั้นเราถึงจะตรวจผลงานตรวจการเล่นเกมของเด็กๆนะคะว่าเด็กๆสามารถทำกิจกรรมนั้นได้ถูกต้องหรือไม
1: ่ถ้าถามนิดนึงนะคะถ้าเด็กตอบยังไม่ถูกอาจารย์ทำยังไงต่อไปคะ
0: เรานำมาเปรียบเทียบซ้ำคือทำซ้ำบ่อยๆให้เด็กเห็นสิ่งที่ถูกต้องอะค่ะ
1: จนกว่าเด็
0: กจะเข้าใจ
1: แล้วก็ทำได้
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์อันนี้ก็เป็นมีการประเมินระหว่างเรียนใช่ไหมคะสอนก่อนแล้วก็ประเมินนักเรียนว่าสูงต่ำยังไงนะคะถ้านักเรียนตอบไม่ได้ก็หาวิธีการอันนี้คือวิธีการก็คือใช้ยังวิธีการเหมือนเดิมนะคะแล้วก็บอกว่าอันเนี้ยแบบเนี้ยคือแบบที่ถูกแล้วก็ให้ลองทำจนกว่าเด็กจะเข้าใจนะคะโอเคค่ะอ่ะกลุ่มนี้ยกมือให้เพื่อนนะคะ
2: ครับสวัสดีครับสำหรับกลุ่มครูวิทย์นะครับแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผมลอกมาจากแผนที่3เรื่องนะครับวัยรุ่นกับการเปลี่ยนแปลงนะครับวัตถุประสงค์มีอยู่3ข้ออธิบายวิธีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงบอกความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงและบอกการพัฒนาทางเพศคือนี่เอาคร่าวๆนะจุดประสงค์3ข้อส่วนกิจกรรมนะครับกิจกรรมที่เราจัดการเรียนการเรียนนะครับอพย่อๆนะก็คือก่อนจะเรียนทบทวนซะก่อนของเดิมนะทบทวนของเดิมแจ้งจุดประสงค์ให้นักเรียนทราบแบ่งกลุ่มนักเรียนตามความสมัครใจของนักเรียนนะครับถึงอกทนเพื่อวิเคราะห์ในประเด็นที่ว่าชายไม่ชิงหญิงแท้คือการเบี่ยงแบนทางเพศนะฮะนักเรียนนำเสนอเรื่องเนื้อโทษนะครับนักเรียนนำเสนอเนื้อหาวิเคราะห์ให้เพื่อนฟังเพื่อนก็ช่วยกันวิเคราะห์และเสนอแนะแล้วก็ต่อไปครูก็ดึงนักเรียนเข้ามาสู่ประเด็นโดยใช้คำถามและอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเบี่ยงเบนทางเพศเท่าที่เบี่ยงเบนทางเพศก็คือชายไม่จริงหญิงแท้ก็วิเคราะห์ในกลุ่มพอนี้แต่ครูก็สรุปนะครับใช้คำถามที่สรุปก็คือนักเรียนได้รับความรู้เพิ่มเติมในส่วนใดบ้างที่จะเรียนเกี่ยวกับการวัยรุ่นกับการเปลี่ยนแปลงและก็ความรู้ที่นักเรียนได้รับสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันร่วมกับผู้อื่นได้อย่างไรส่วนการวัดผลนะครับการวัดผลมีอยู่ประเด็นนะครับมากกว่ากลุ่มอื่นๆหน่อยนะข้อแรกนะครับประเด็นบอกความหมายสาเหตุผลกระทบและประเภทของการถูกล่วงละเมิดทางเพศวิธีวัดก็คือตรวจใบอ่านเครื่องมือที่วัดก็คือแบบตรวจผลอ่านเป็นมิติคุณภาพการให้คะแนนนะครับมิติคุณภาพแบบการให้คะแนนเกณฑ์การประเมินระดับพอใช้ขึ้นไปตัวประเด็นที่2

0: นำเสนอวิธีการป้องกันและหลีกเลี่ยงสถานการณ์เสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศวิธีวัดนะครับตรวจใบงานสังเกตการนำเสนอในกลุ่มของนักเรียน5 ถึง 6 คนนั้นในกลุ่มเครื่องมือที่วัดตรวจแบบผลนานแบบสังเกตเกณฑ์ก็คือพอใช้ขึ้นไปส่วนประเด็นที่3ในการประเมินนะครับสืบค้นข้อมูลที่ได้รับสืบค้นข้อมูลได้หลายวิธีและจากหลายแหล่งนะแหล่งที่จะตรวจค้นพบวิธีวัดคือแหล่งสืบค้นเครื่องมือที่วัดก็คือแบบตรวจผลนานบันทึกในกลุ่มนะครับประเด็นที่4ระบุแหล่งที่มาข้อมูลที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์และนำเสนอผลงานของนักเรียนใน5 ถึง 6คนในกลุ่มนะวิธีวัดตรวจอ้างอิงแหล่งที่มาเครื่องมือที่วัดคือแบบส่วนอานแล้วก็เกณฑ์ก็คือพอใช้ขึ้นไปส่วนประเด็นที่5นะครับประเด็นที่5ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้รับมอบหมายวิธีวัดคือสังเกตการทำงานเครื่องมือก็คือสังเกตแล้วก็เกณฑ์ก็พอใช้ขึ้นไปเกณฑ์นี้ครับ
1: ค่ะอาจารย์ตรงไหนของอาจารย์ที่อาจารย์คิดว่าเป็นการประเมินระหว่างเรียนอันนี้ค่ะ5 อันนี้เลยใช่ไหมคะ
2: ครับ
1: เดี๋ยวพยายามทำความเข้าใจนิดนึงคือว่าตัวเองนะคะเดี๋ยวลองฟังอีกรอบคือว่าจุดประสงค์ของอาจารย์ในแผนการเรียนรู้เนี้ยคือให้เด็กเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของร่างกายในช่วงวัยรุ่น
0: ครับ
1: ใช่ไหมคะแล้วทีนี้เนี่ยพอดีเริ่มงงว่าเอ๊ะแล้วทำไมคุยถึงเรื่องการเบี่ยงเบนทางเพศ
0: มันการเปลี่ยนแปลงวัยรุ่นนี่คือการเบี่ยงเบนทางเพศเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น
1: หมายความว่าจากเด็กจะมาวัยรุ่นจะเปลี่ยนเป็นเพศชายเพศหญิงหรือว่าจะเป็นแบบเรื่อง
0: หญิงไม่จริงหญิงไอ้ชายไม่จริงหญิงไม่แท้เนี่ย
1: คือ
0: มันเบี่ยงเบนแล้วตรงนั้นนะ
1: คือให้นักเรียนเข้าใจว่าการเบี่ยงเบนทางเพศเกิดจากอะไ
0: ร
1: หรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ค่ะแล้วพอสุดท้ายมันมีเกณฑ์การประเมินเกี่ยวกับหาวิธีป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ
0: มันอยู่ในการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น
1: การเปลี่ยนแปลง
0: คือหัวข้อใหญ่เลยเป็นวัยรุ่น
1: อ๋อเป็นหัวข้อใหญ่โอเคค่ะจะสอนแบบว่าหลายสัปดาห์เลยใช่ไหมคะเรื่องการเปลี่ยนแปลงค่ะทีนี้เนี่ยถ้าจะให้ข้อเสนอแนะก็คือว่าเนื่องจากแผนอาจารย์น่ะใหญ่มากอาจจะสอนเรื่องการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนร่างกายและจิตใจของวัยรุ่นเนี่ยหลายประเด็นดังนั้นอาจารย์น่ะจะต้องแตกย่อยทีละประเด็นอย่างเช่นจะเอาประเด็นว่าการเบี่ยงเบนทางเพศเกิดจากอะไรก็สอนเรื่องนี้หรือจะวิธีการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศก็จะมีต้องมีกิจกรรมว่าให้นักเรียนลองลิสต์ข้อมูลมาว่าถ้าจะป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยทำได้อย่างไร1 2 3 4เนี่ยนะคะแล้วเวลาที่จะประเมิน formative อาจารย์ก็จะต้องดูว่าวิธีที่นักเรียนเสนอเนี่ยมันป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศได้จริงหรือไม่ยังไงก็อธิบายให้นักเรียนไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้านักเรียนเข้าใจอาจารย์ก็อาจจะมีสถานการณ์บางอย่างว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วนักเรียนแก้ไขแบบนี้เนี่ยถูกต้องหรือไม่ใช่เป็นสถานการณ์จำลองอันนี้ก็จะเป็นการประเมินระหว่างเรียนเพื่อให้นักเรียนเข้าใจว่าจะป้องกันตัวเองยังไงในสถานการณ์ที่แบบว่าไม่ให้เกิดการล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยนะคะแต่ถ้าอาจารย์อยากจะพูดถึงเรื่องการเบี่ยงเบนทางเพศเกิดขึ้นได้อย่างไรหรืออะไรเงี้ยอาจารย์ก็อาจจะต้องมีอีกลูปนึงอีกก้อนนึงหรือว่าจะแตกย่อยไปอีกว่าเมื่อเด็กจะเติบโตเป็นวัยรุ่นมีฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงอะไรเข้าใจฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นอีกก้อนนึงอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ค่ะโอเคนะคะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์กลุ่มนี้นะคะมาหาเลยตัวแทนนะคะนะกลุ่มสุดท้ายนะคะค่ะปบมือหน่อยค่ะให้หนูอ่า
2: วัสดีคณะครูทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีคณะสวัสดีท่านวิทยากรนะครับในครับสวัสดีคณะครูทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีท่านคณะวิทยากรนะครับในช่วงตอนบ่ายนะครับกลุ่มของผมนะครับกลุ่มเด็กป่านะครับก็จะนำแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นวิชาที่ผมสอนเองนะครับในช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะครับชื่อแผนการจัดการเรียนรู้นะครับก็คือเรื่องของการเจ็บป่วยนะครับคือเบี้ยวขีนะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับวัตถุประสงค์หรือจุดประสงค์ในการเรียนนะครับหนึ่งก็คือเพื่อที่จะให้นักเรียนสามารถสนทนาถามตอบและบอกอาการเจ็บป่วยได้นะครับและข้อที่สองก็คือให้นักเรียนบอกให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเจ็บป่วยนะครับคือหนึ่งมีการสนทนาถามตอบเรื่องการเจ็บป่วยและสองคือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเจ็บป่วยนะครับกิจกรรมการเรียนรู้แบบย่อนะครับขั้นนำเลยขั้นแรกกิจกรรมก่อนเรียนนะครับผู้สอนเองนะครับจะแสดงท่าทางเกี่ยวกับการเจ็บป่วยต่างๆและให้ผู้เรียนเป็นคนทายและพูดออกมาเป็นภาษาญี่ปุ่นว่าการเจ็บป่วยนี้เรียกว่าอะไรนะครับและขั้นสอนนะครับจะเป็นการนำเสนอรูปประโยคคำถามเป็นการ์ม่าของญี่ปุ่นนะครับการใช้โดชิตันเดสกาเพื่อเป็นการถามหาคำตอบนะครับว่าเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นนะครับและก็จะนำเสนอประโยคคำตอบที่ใช้อึนเดสในการตอบคำถามเป็นแพทเทิร์นคู่กันนะครับสองตัวนี้ขั้นสรุปนะครับก็จะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น2กลุ่มและจะให้จับฉลากเป็นฉลากนั้นคือแสดงอาการเจ็บป่วยนะครับซึ่งมีหลายอาการเลยและให้แต่ละกลุ่มเนี้ยส่งตัวแทนออกมากลุ่มละ1คนผัดกันถามตอบเป็น A กับ B ถามตอบเรื่องการเจ็บป่วยกันนะครับ A ถาม B ตอบจากนั้นก็สลับกัน B ถาม A ตอบให้คําแนะนําการเจ็บป่วยนะครับส่วนการประเมินการวัดผลนะครับก็จะเป็นการพูดสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับการเจ็บป่วยและให้คำแนะนำเรื่องของสุขภาพนะครับโดยสมมุติว่าให้ A เป็นคุณหมอและให้นักเรียน B เป็นคนไข้โดยที่ทั้ง2จะต้องสลับกันเหมือนเดิมนะครับวิธีการวัดผลก็คือการถามตอบนะครับตามหลักโครงสร้างของไวยากรณ์ว่านักเรียนสามารถใช้โครงสร้างไวยากรณ์ที่เรียนมาถูกต้องในการถามตอบหรือเปล่านะครับและความคล่องแคล่วในการสนทนาการออกเสียงในภาษาญี่ปุ่นและจังหวะในการพูดนะครับเครื่องมือก็คือบทสนทนานะครับบทสนทนาเนื้อหาและก็แบบสังเกตความเข้าใจของนักเรียนว่านักเรียนเรียนแล้วนักเรียนสามารถนำมาพูดได้ไหมสนทนาโต้ตอบกันได้ไหมส่วนเกณฑ์การประเมินนะครับผู้สนทนาถูกต้องตามคำแนะนำร้อยละ90ถึง100นะครับก็จะให้เกณฑ์อยู่ในดีมากนะครับผู้สนทนาถูกต้องแต่ยังให้คำแนะนำไม่ถูกต้องตรงนี้เราก็จะให้ดีนะครับส่วนพูดไม่ค่อยชัดเจนออกเสียงผิดๆถูกๆก็จะปรับลงมาเหลือแค่พอใช้นะครับและสุดท้ายพูดสนทนาไม่ถูกต้องให้คำแนะนำไม่ได้ก็จะปรับปรุงแต่ตรงนี้นะครับในกรณีที่นักเรียนผู้สนทนาโต้ตอบให้คำแนะนำกันไม่ได้ครูจะเป็นคนไกด์ไลน์ให้กับนักเรียนและให้นักเรียนเริ่มสนทนาใหม่ครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะค่ะอันนี้เป็นมี formative assessment ตรงไหนคะอาจารย์ตรงที่บทบาทสมมุติใช่ไหมคะแล้วนักเรียนประเมินกันเองก่อนแล้วก็ให้คำแนะนำกันเองนะคะก็จะได้คำแนะนำย้อนกลับหนึ่งอันละอันที่สองครูสังเกตอยู่แล้วครูก็จะดูว่านักเรียนได้ไหมแนะนำถูกไหมถ้าถูกก็ปล่อยแต่ถ้าไม่ถูกครูก็แนะนำเพิ่มและให้นักเรียนทำใหม่จนถูกต้องโอเคค่ะนี่ทวนปรับความเข้าใจกันเป็นแบบนี้จริงใช่ไหมคะอ๋อค่ะนี่ก็จะเป็นรูปแบบformative assessment นะคะทีนี้ครบแล้วเนาะ9กลุ่มนะมีกลุ่มไหนหรือเปล่าคะที่ยังไม่ได้นำเสนอค่ะถ้านำเสนอครบแล้วนะคะจะเบรกจะสรุปจบช่วงนี้แล้วค่ะตั้งแต่เช้ามาเนี่ยอาจารย์ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประเมินระหว่างเรียนจะมีข้อมูลเยอะแยะมากมายเลยว่าถ้าเราใช้การประเมินระหว่างเรียนอย่างถูกต้องจะทำให้นักเรียนเนี่ยบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำเร็จตามจุดประสงค์ของเรานะคะแล้วเราเนี่ยก็มีการแนะนำเทคนิคต่างๆนะคะทำความเข้าใจว่าการประเมินระหว่างเรียนจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรและบ่ายนี้เมื่อกี้นี้เราก็ให้คุณครูลองผนวกนะคะการประเมินระหว่างเรียนเข้าไปในแผนของตัวเองนะคะระหว่างนั้นก็มีการนำเสนอซึ่งดิฉันก็จะมีการคุยแล้วก็บอกคุณครูว่าให้ช่วยดูว่าเพื่อนคนนี้

ุ่มนี้โอเคไหมนะคะถ้ายังไม่โอเคมียังไงก็ข้อเสนอแนะไปนะคะก็จะเห็นว่าหลักๆการประเมินระหว่างเรียนก็คือเราคุณครูจะต้องประเมินนักเรียนว่าไปถึงหรือยังบรรลุเป้าหมายหรือยังพูดภาษาญี่ปุ่นที่พูดถึงความเจ็บป่วยของร่างกายได้หรือยังจำแนกสารประกอบได้หรือเปล่าจำแนกประโยคเพื่อการสื่อสารได้ไหมถ้าได้ไปยังไงต่อถ้าไม่ได้จะต้องทำยังไงต่อนะคะสิ่งที่สังเกตพบเพิ่มเติมก็คือว่าถ้าไม่ได้การจัดการเรียนการสอนบางครั้งคุณครูก็ใช้แบบเดิมวิธีการเดิมทำซ้ำเพื่อให้นักเรียนเข้าใจจนบรรลุแต่มีอีกแบบนึงก็คือว่าเราอาจจะเปลี่ยนรูปแบบการสอนหรือเปลี่ยนใช้เทคนิคอื่นเข้ามาเพื่อให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจมากยิ่งขึ้นก็ได้เพราะนักเรียนบางคนน่ะสอนยังไงเอ๊ะก็ยังไม่เข้าใจสอนวิธีเดิมก็ยังไม่เข้าใจดังนั้นแสดงว่าวิธีเดิมมันยังใช้ไม่ได้เราต้องเปลี่ยนวิธีเพราะบางคนเขาก็จะเรียนรู้ด้วยการอ่านบางคนเรียนรู้ด้วยการฟังบางคนให้วาดภาพให้เขียนเนี่ยโอ๊ยเก่งมากอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ค่ะก็สุดท้ายนี่ก็ขอให้อาจารย์นะคะถ่ายรูปผลงานของตัวเองนะคะแล้วก็ลง Facebook ที่อาจารย์รณชัยนะคะได้ปักพินไว้ของเรานะคะส่งแล้วนะคะโอเคนะคะก็คือจะส่งอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะหลังจากที่ฟังจากเพื่อนๆหรือว่าการคอมเมนต์แล้วเนี่ยจะลองแก้ผลงานของตัวเองแล้วก็ถ่ายรูปส่งอีกรอบก็ได้นะคะค่ะสำหรับช่วง formative assessment ก็คงจะจบแต่เพียงเท่านี้นะคะก็สนุกมากเลยนะคะอาจารย์เอางี้ใครคิดว่าเดี๋ยวมาตามอัพตามดาวกันก่อนนะคะใครคิดว่าน่าจะพอทำได้แล้วล่ะในชั้นเรียนต่อไปเนี่ยแผนการสอนน่าจะมีตัมอัพนะคะยังไม่ค่อยเข้าใจเลยตัมดาวนะคะน่าจะได้แต่มันมีบางส่วนก็ไซส์อย่างนี้นะคะโอเคหนึ่งสองสามขอดูหน่อยค่ะพอได้ไหมโอเคถ่อมตัวหรือเปล่า ทำไมกลุ่มบานไม่รู้โรยเป็นรำเลยล่ะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์งั้นเดี๋ยวเราค่อยจะติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะเพราะไกลกังวลเนี่ยผูกสำรับปิ่นโตยาวกับสสวทเลยเดี๋ยวปีหน้ามาถามอีกรอบนึง

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ย

0: เกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.de.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: กระบวนการหายใจระดับเซลล์คืออะไรมีกระบวนการอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะหรือ cellular respiration นะคะเป็นกระบวนการที่เซลล์ใช้สร้างพลังงานให้กับเซลล์นั่นเองค่ะออร์แกเนลที่สำคัญนะคะได้แก่ไมโตคอนเดรียค่ะไมโตคอนเดรียนะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้มชั้นนอกนะคะและเยื่อหุ้มชั้นในค่ะระหว่าง outer membrane นะคะและ inner membrane นะคะเราจะเรียกว่า inter membrane space ค่ะส่วนของ inner membrane นะคะที่มีการพับเข้าไปนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวนะคะเขาจะเรียกว่า cisse ค่ะและของเหลวที่อยู่ภายในไมโตคอนเดรียนะคะจะเรียกว่า matrix นั่นเองนะคะโดยกระบวนการ cellular respiration นะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น aerobic respiration แล้วก็ anaerobic respiration ค่ะ aerobic respiration นะคะเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนค่ะส่วน anaerobic respiration นะคะเป็นกระบวนการที่ไม่ต้องใช้ออกซิเจนนะคะพี่ขอเน้นที่กระบวนการใช้ออกซิเจนก่อนนะคะแบ่งออกเป็น4กระบวนการย่อยค่ะ1 glycolysis ค่ะ2 pyruvate oxidation 3 Krebs cycle และ4 electron transport chain ค่ะกระบวนการ glycolysis นะคะเกิดขึ้นที่ไซโตเซลค่ะโดยมีสารตั้งต้นเป็นกลูโคสนะคะ final product ของกระบวนการ glycolysis นะคะได้pyruvate นะคะ2โมเลกุลได้ ATP 2โมเลกุลได้ NADH นะคะ2โมเลกุลแต่กระบวนการของไกลโคไลซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนย่อยค่ะขั้นตอนที่1 นะคะเป็นขั้นตอนในการเตรียม G3P นะคะซึ่งเป็นสารตัวกลางที่เก็บพลังงานสูงขั้นตอนที่2 นะคะเป็นขั้นตอนในการปฏิกูล G3P นะคะให้เป็น pyruvate หรือ pyruvic acid นะคะเราจะพบว่าเริ่มต้นจากกลูโคสนะคะเปลี่ยนไปเป็น G3P นะคะ ขั้นตอนนี้นะคะต้องใช้นะคะ ATP 2โม

ลกุลแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเปลี่ยนโมเลกุลของ G3P นะครับไปเป็นไพรูเวตหรือไพรูวิกแอซิดนะคะเราจะได้4 ATP และ2 NADH ค่ะเราจะพบว่าสิ้นสุดกระบวนการนี้แล้วนะคะสิ่งที่เราจะได้คือได้ ATP นะคะ2 ATP ซึ่ง2 ATP นี้นะคะเกิดจากการหักลบกันแล้วค่ะและ2 NADH ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนที่ชื่อว่าไพรูเวตออกซิเดชันค่ะขั้นตอนนี้นะคะเกิดขึ้นที่เมทริกค่ะโดยขั้นตอนนี้นะคะเป็นกระบวนการในการสร้างอะซิทิลโคลไซน์ A นะคะเราจะพบว่าสารตั้งต้นเนี่ยคือไพรูเวตส่วนสารที่เป็นไฟนอลโปรดักต์นะคะคืออะซิทิลโคเอค่ะเราจะพบว่าไพรูเวตนะคะเป็นสาร C3 นะคะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะคาร์บอนอะตอมเนี่ยหายไป1คาร์บอนอะตอมนะคะดูดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะทีนี้นะคะเราจะพบว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราพบนะคะได้ถึง2โมเลกุลเพราะว่าเรามี2ไพรูเวตนั่นเองค่ะและสิ่งที่เขาได้เพิ่มเติมนะคะได้NADH 2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะต่อไปนะคะกระบวนการของ Krebs cycle นะคะเกิดขึ้นที่เมทริกเช่นเดียวกันค่ะกระบวนการนี้นะคะเป็นการสลายสาร C2 นะให้อยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะซึ่ง1อะซิทิลโคลไซน์ A นะคะได้1 ATP 3 NADH นะคะ1 FADH 2และ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะแต่เรามี2อะซิทิลโคลไซน์ A ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ATP ที่เราจะได้จากกระบวนการ Krebs cycleได้2 ATP ค่ะ NADH นะคะคูณ2เข้าไปนะคะได้6 NADH ค่ะ FADH 2นะคะเมื่อคูณ2เข้าไปจะได้2 FADH 2ค่ะและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะจะได้เท่ากับ4โมเลกุลค่ะกระบวนการถัดไปนะคะเป็นกระบวนการอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนนะคะเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนพร้อมๆกับการสร้าง ATP ในสภาวะที่มีออกซิเจนนะคะเรียกว่าออกซิเดทีฟฟอสโฟลิเลชันค่ะมาที่ขั้นตอนแรกเลยนะคะขั้นตอนของไกลโคไลซิสนะคะเกิดขึ้นที่ไซโตซอลเนี่ยเขาพบว่ามันนะคะได้ ATP นะคะ2โมเลกุลนะคะแต่ NADH นะคะได้2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะแต่โมเลกุลของ NADH เนี่ยไม่สามารถเข้าสู่ไมโตคอนเดรียได้นะคะจึงส่งอิเล็กตรอนนะคะได้2เวค่ะเวที่1นะคะส่งอิเล็กตรอนให้กับ NADH นะคะก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็น ATP นะคะได้3 ATP เช่นเดิมนะคะแต่ถ้ากรณีนะส่งอิเล็กตรอนไปที่ FADH2 นะคะการเปลี่ยนแปลงค่ะจะเปลี่ยนเป็น2 ATP ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะพบว่านะคะบางเซลล์นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงเป็น ATP นะคะได้6 ATP นะคะบางเซลล์เนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะได้ถึง8 ATP ค่ะกระบวนการไพรูเวตออกซิเดชันนะคะกระบวนการนี้นะคะได้เพียงนะ2 NADH นะคะเราก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงาน ATP นะคะได้6โมเลกุลค่ะและ Krebs cycle นะคะกระบวนการนี้นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น ATP นะคะเราก็คูณ3นะคะและคูณ2เข้าไปสุดท้ายแล้วนะคะขั้นตอนนี้จะได้ถึง24 ATP เช่นเดียวกันค่ะงานวิจัยปัจจุบันนะคะพบว่า NADH นะคะ1โมเลกุลมีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 2.5 ATP นะคะและ FADH2 1โมเลกุลนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น 1.5 นะคะ ATP นะคะเพราะฉะนั้นนะคะในการทำข้อสอบเนี่ยน้องๆจะต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าโจทย์เนี่ยกำหนดว่าอย่างไรและการทำโจทย์ข้อนั้นๆ นะคะน้องๆต้องทำแบบระมัดระวังด้วยค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ anaerobic respiration หรือกระบวนการหมักนั่นเองนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนขั้นตอนแรกนะคะเป็นขั้นตอนในการสร้างแอลกอฮอล์นะคะขั้นตอนนี้นะคะเราจะพบว่ามันมีกระบวนการไกลโคไลซิสด้วยนะคะกระบวนการไกลโคไลซิสนะคะถ้าน้องๆจำได้ผลิตภัณฑ์นะคะหรือ product จากกระบวนการนี้เนี่ยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือ1นะคะได้ไพรูเวตนะคะ2โมเลกุลค่ะ2ได้2 ATP แบบเน็ตค่ะและ3นะคะได้2 NADH นะคะต่อไปค่ะไพรูเวตนะคะก็เปลี่ยนเป็นอะเซทัลดีไฮด์นะคะได้2โมเลกุลค่ะไพรูเวตนะคะเป็นสาร C3 นะคะส่วนอะเซทัลดีไฮด์นะคะเป็นสาร C2 เพราะฉะนั้นนะคะคาร์บอนอะตอมที่หลุดออกไป1อะตอมนะคะอยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแล้วก็อะเซทัลดีไฮด์เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเอทานอลโดยการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยต้องใช้2 NADH สรุปกระบวนการนี้นะคะเราจะได้2 ATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ lactic acid fermentation หรือกระบวนการในการสร้าง lactic acid นะคะเราจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยมีการใช้กระบวนการนะคะไกลโคไรซิสด้วยไกลโคไรซิสนะคะทบทวนอีก1รอบผลิตภัณฑ์ที่น้องจะได้คือ1นะคะ2ไพรูเวตค่ะ2 2 ATP แบบสุทธิหรือเน็ตนั่นเองนะคะและ3นะคะได้2 NAD

DH นะคะและไพลูเวตเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นแลคเทตนะคะหรือแลคติกแอซิดเนี่ยโดยการใช้2 NADH นะคะจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยก็ได้2 ATP เช่นเดียวกันค่ะสิ่งที่จะให้น้องๆเห็นเพิ่มเติมก็คือเราจะพบว่าไม่ว่าจะเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนหรือไม่ใช้ออกซิเจน2กระบวนการนี้เนี่ยยังต้องใช้กระบวนการไกลโคไรซิสถูกไหมคะเรามาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อ1ถามว่าข้อใดเป็นผลิตภัณฑ์สุทธิที่ได้จากกระบวนการสลายกลูโคส1โมเลกุลไปเป็นอะซิทิลโคเอนะคะโอเคค่ะค่อยๆพิจารณาค่ะลูกนะคะกลูโคสค่ะสามารถนะคะเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็นไพลูเวตนะคะได้2โมเลกุลสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1คือ2 ATP ก็คือเป็นแบบเน็ตนะคะซึ่งมีการหักลบกันแล้วนะคะและ2นะคะ NADH และไพลูเวตนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น2นะคะอะซิทิลนะคะโคเอนะคะไพลูเวตเนี่ยเป็นสาร C3 ค่ะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะเดาได้เลยนะคะคาร์บอน1อะตอมที่หายไปนะคะหลุดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแต่มีไพลูเวต2โมเลกุลเพราะฉะนั้นก็จะมีการหลุดของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะไป2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะและสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะยังได้2นะคะ NADH ค่ะเราจะพบว่าสุดท้ายแล้วนะคะเราจะได้ NADH เท่ากับอะไรคะเท่ากับ4โมเลกุลนะคะต่อไปนะคะได้ ATP เท่าไหร่คะได้ ATP เท่ากับ2นั่นเองนะคะยังมีช้อยที่เข้ารอบอยู่นะคะและได้อะซิทิลโคเอนะคะ2โมเลกุลนะคะทีนี้นะคะมาตัดสินกันที่โมเลกุลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะในการเปลี่ยนแปลงนะคะจากกลูโคสนะคะไปเป็นอะซิทิลโคเอเนี่ยต้องใช้นะคะหรือได้รับ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะเราไปดูข้อถัดไปกันเลยดีกว่านะคะเขาบอกว่าเมื่อกลูโคสเนี่ยผ่านกระบวนการไกลโคไรซิสนะคะแล้วได้ผลิตภัณฑ์เป็นไพลูเวต2โมเลกุลนะคะจำนวนโมเลกุลของ ATP แล้วก็ NADH ที่เกี่ยวข้องในปฏิกิริยาเนี่ยเป็นดังข้อใดนะคะข้อนี้เนี่ยมีการนะคะถามด้วย ATP ที่ใช้ไปนะคะ ATP ที่สร้างขึ้นแล้วก็ NADH ที่สร้างขึ้นนะคะพิจารณาช้าๆค่ะเริ่มต้นที่กลูโคสค่ะมีการเปลี่ยนไปเป็น G3P ถูกไหมถ้ามันมี2ขั้นตอนย่อยนะคะและมีการเปลี่ยนไปเป็นไพนะคะลูเวตนะคะได้อย่างละ2โมเลกุลนะคะขั้นตอนนี้เนี่ยมีการใช้ ATP นะคะไป2 ATP นะคะและขั้นตอนนี้นะคะในการเปลี่ยนจาก G3P นะคะไปเป็นไพลูเวตแล้ว4 ATP นะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะและยังได้2 NADH นะคะเรามาดูนะคะว่าชอยข้อใดเนี่ยตรงบ้างนะคะใช้ ATP ไปเท่าไหร่คะใช้ไป2นะคะสร้างขึ้นเท่าไหร่คะสร้างขึ้น4นะคะและ NADH ที่สร้างขึ้นก็สร้างได้2นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ2ค่ะต่อไปค่ะปฏิกิริยาภายในเซลล์ข้อใดสามารถเกิดได้ทั้งสภาวะที่มีออกซิเจนและไม่มีออกซิเจนถ้าน้องๆจำได้นะคะก็คือกระบวนการไกลโคไลซิสนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ1นั่นเองค่ะสรุปกระบวนการเซลลูลาร์เรสปิเรชันนะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะ1 aerobic respiration ใช้ออกซิเจนค่ะถูกแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนย่อยค่ะ1 glycolysis 2 pyruvate oxidation 3 Krebs cycle และ4 electron transport chain ค่ะ2ค่ะ anaerobic respiration นะคะกระบวนการที่ไม่ใช้ออกซิเจนนะคะหรือกระบวนการหมักนั่นเองค่ะถูกแบ่งออกเป็น1 alcohol fermentation 2 lactic acid fermentation เรานะคะยังพบอีกค่ะว่าทั้งกระบวนการ aerobic respiration และ anaerobic respiration นะคะมีการใช้กระบวนการไกลโคไรซิสค่ะคำคมสำหรับชีววิทยาวันนี้นะคะถ้าตอบชีวะทำไม่ยากแต่ส่วนมากจำไม่ได้ขอบคุณค่ะ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนวาตภัยภัยร้ายจากสายลม
1: วันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อจะมาช่วยทำให้โรงเรียนสดใสแข็งแรงมั่นคงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่โรงเรียนโดนพายุเข้าได้รับความเสียหายมา
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครูครับเดี๋ยวเรื่องงานซ่อมแซมหลังคาพวกผมและทีมงานช่างรับผิดชอบเองครับส่วนเด็กๆยกให้ครูจัดการแบ่งหน้าที่ได้เลยครับ
0: ครูครับให้พวกเราทำอะไรบอกมาได้เลยครับ
3: ครูคิดว่าเรามาแบ่งทีมเด็กๆ เป็น5ทีมแล้วครูจะมอบภารกิจให้แต่ละทีมรับผิดชอบทาสีรั้วหน้าห้องและประตูห้องเรียนมี5ห้องพอดีไหวไหมทุกคน
2: ไหวครับ
0: โอ้โหสีสันสะดุดตาทุกสีเลยแดงเหลืองเขียวฟ้าส้ม
3: นานๆเราจะทาสีสักทีหนึ่งเลือกสีสดๆแบบนี้สีจะได้ซีดช้านะจ๊ะ
4: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
3: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำเบาหนักต่างกันไปนะจ๊ะ
5: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
3: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆ เท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูอธิบายคำว่าวาตภัยให้ฟังนะวาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุก็มักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดกลางเนื่องมาจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิตแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนนะน้ำท่วมอีกยิ่งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยท่วมทั้งบ้านถนนไร่นาสวนสะพานถูกตัดขาดหมดเลยที่นี่โดนมาทั้งลมพายุถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่ล้มเรือกสวนไร่นาบ้านเรือนพังเสียหายหลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิดกระเบื้องหลังคาปลิวว่อนเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ล้มสายไฟฟ้าขาดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้ชาวบ้านที่หาที่หลบไม่ได้ตอนที่พายุเข้าก็ได้รับบาดเจ็บบ้างก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็มี
4: ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนที่ชุมพรที่นั่นก็โดนพายุครับเพื่อนปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีพายุแถวทะเลอันตรายมากเหมือนกันลมจะพัดแรงคลื่นใหญ่เรือขนาดใหญ่จะถูกพายุพัดบางลำอาจชนหินโสโครกทำให้จมได้เวลามีคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทำให้ระดับน้ำสูงท่วมบ้านชาวประมงและอาจถูกคลื่นซัดท่วมกวาดลงทะเลผู้คนอาจจมน้ำเสียชีวิตในทะเลได้เลยนะครับ
6: เฮ้ยน่ากลัว
5: โรงเรียนเธอโดนพายุอะไรเหรอโรงเรียนถึงได้เสียหายขนาดนี้นะ
7: เห็นครูบอกว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนน่ะเราก็จำได้แค่เนี้ย
3: ใช่แล้วจ้ะรอบนี้โรงเรียนเราโดนพายุดิเพรสชันหนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนนะจ้ะพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้เรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้ศูนย์สูตรโดยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยเกิดความชื้นในอากาศเมฆจะก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์กลุ่มอากาศนี้จะหมุนและลอยขึ้นด้านบนก่อตัวเป็นพายุนะจ๊ะซึ่งเราจะจำแนกความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุได้3แบบคืออะไรบ้างลองช่วยกันคิดสิคะ
5: พายุดิเพรสชันค่ะน้องเล็กสุดรุนแรงน้อยที่สุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
7: พายุโซนร้อนครับรุนแรงขึ้นมาเป็นอันดับ2เพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
8: พายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนค่ะรุนแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยพายุไต้ฝุ่นเกิดบริเวณมหาสมุทร

0: แปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันตกและทะเลจีนใต้พายุเฮอริเคนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนพายุไซโคลนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรอินเดียค่ะ
1: เก่งมากเลยค่ะจำได้แม่นมากถ้ามีออกสอบคงตอบได้ทุกคนแน่เลยโอ้โหทีมสีฟ้าทาสีไวมากสีฟ้าเนี่ยดูแล้วสบายตาจังเลยนะคะ
2: นี่อะตอมแล้วที่บ้านนายน่ะเคยเจอพายุบ้างหรือเปล่า
3: เคยเจอสิตอนนั้นฉันเคยเจอพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าด้วยเข้าไปหลบในบ้านก็ไม่ได้พ่อกับแม่ดันล็อกบ้านแล้วออกไปข้างนอกฉันกับเพื่อนๆ เล่นกลางเต็นท์ปิ้งย่างกันข้างบ้านระทึกขวัญมากเลยตอนนั้นน่ะ
1: จริงๆแล้วพายุฝนฟ้าคะนองถือเป็นพายุที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบ่อยมากเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็จะมีพายุลมแรงอาจมีฟ้าผ่าด้วยได้เหมือนกันถือว่าอันตรายทีเดียวจ้ะ
4: รู้ครับแล้วที่นี่เคยเจอลูกเห็บตกบ้างไหมครับผมกับปกป้องแล้วก็อิงฟ้าเคยเจอลูกเห็บตกด้วยกันครั้งแรกในชีวิตเกือบแย่เลยครับ
1: ถ้าครูจำไม่ผิดลูกเห็บตกที่เกิดที่นี่น่าจะ2ครั้งได้ตอนนั้นหลังคาห้องเรียนเป็นรูเต็มเลยจริงๆแล้วลูกเห็บก็คือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมามันเกิดจากการที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศในเมฆพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจึงเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บนะจ๊ะ
2: ลูกเห็บที่ตกลงมานี่ก็น่ากลัวไม่แพ้พายุงวงช้างเลยนะฉันเองก็เคยเจอกับตัวเหมือนกันไปเชียร์พ่อแข่งบอลกำลังมันเลยแต่โชคดีที่มันเปลี่ยนทิศทางซะก่อน
1: ที่นี่ก็โดนเต็มๆเลยล่ะตอนนั้นครูเพิ่งมาเป็นครูที่โรงเรียนใหม่ครูตกใจกับเหตุการณ์นั้นมากเลยนะต้องบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดเป็นพายุหมุนที่รุนแรงเห็นไกลๆก็ดูคล้ายกับงวงช้างมีฝนตกลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบมาหมดเลยจ้ะพายุจะเคลื่อนที่เร็วในช่วง3ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18ถึง28กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2ถึง30นาทีซึ่งพายุงวงช้างจะเกิดขึ้นเพียงลูกเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้บางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำจ้ะซึ่งในต่างประเทศจะเรียกว่าพายุทอร์นาโดซึ่งเป็นพายุชนิดเดียวกับพายุงวงช้างแต่จะมีขนาดใหญ่และรุนแรงมากกว่าเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาจ้ะ
2: ส่วนถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุหรือวาตภัยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลยนะครับ
4: โอ้โหดีมากเลยต้นกล้าฉันก็ว่าจะขายของช่วงนี้เลยนะเนี่ย
2: ครูครับทีมสีเหลืองทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
5: เสร็จเรียบร้อยเลยครับ
6: หลังคาห้องเรียนก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันครับ
5: เย้เย้เย้เย
1: ้วันนี้ครูและนักเรียนทุกคนที่นี่มีความสุขมากเลยต้องขอบคุณทีมงานและเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะ
6: ด้วยความยินดีครับใช่ไหมเด็กๆ
5: ใช่ครับ
0: พวกเราก็ต้องบอกว่าการได้มาทำกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วยังได้เพื่อนใหม่ต่างถิ่นพร้อมครูคนสวยแสนใจดีอีกด้วยค่ะ
7: ว
4: วาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆทั้งพายุหมุนเขตร้อนซึ่งประกอบด้วยพายุดีเพรสชั่นพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นรวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองและพายุงวงช้างรวมถึงส่งผลให้เกิดลูกเห็บตกได้จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างคุณติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
6: นั่นไงควันดำก้อนใหญ่พวยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
5: ไฟป่า
6: วิ่งตามพ่อมานะ
2: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากตายได้เลยนะเนี่ย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ประมาณช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2563ข่าวทุกสื่อทั่วโลกรายงานการเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19วิธีที่มนุษย์ใช้ป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสนี้คือการรักษาระยะห่างหรือ social distancing ไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจะเห็นทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหรือใช้เจลแอลกอฮอล์และถ้าไม่จำเป็นผู้คนก็จะไม่ออกนอกบ้านไม่อยู่ในที่คนพลุกพล่านและคอยติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสหลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจนต้องได้ลดพนักงานเลิกจ้างหรือปิดตัวเองลงท่ามกลางวิกฤตโลกเช่นนี้ทำให้มนุษย์ทั่วโลกต้องปรับการใช้ชีวิตเราทุกคนทุกเพศทุกวัยต้องเผชิญไม่เว้นแต่วัยเด็กนะคะ
1: อยู่ที่บ้านค่ะก็จะทำงานบ้านล้างจานค่ะแล้วก็ไปทำบุญตักบาตรตอนเช้าค่ะแล้วก็ได้อยู่กับครอบครัวมากขึ้นทำขนมเรียนออนไลน์ค่ะมีเล่นเกมเล่นโทรศัพท์ทำงานบ้านแล้วก็เยอะแยะเลยค่ะเปลี่ยนมากค่ะเพราะว่าเวลาหนูไม่รู้อะไรค่ะก็จะต้องถามครูค่ะแต่ว่าเวลาเราเรียนออนไลน์ค่ะตอนนี้เราก็ไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าเราเรียนทางโทรศัพท์ค่ะก่อนนะคะเขามีแบบรณรงค์ว่าอย่าแบบใช้โทรศัพท์โดยไม่จําเป็นอย่ามองโทรศัพท์เยอะเกินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอช่วงโควิดเนี่ยมันมีเรียนออนไลน์เข้ามาค่ะมันทําให้หนูต้องกลับไปใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบอาจจะทําให้ตาหนูเสียได้ค่ะ
0: การแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทําของเด็กถือเป็นการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งเป็นสิทธิ์ที่จะให้ความสำคัญกับการปกป้องเรียกร้องผลกระทบที่เกิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กด้วยการอนุญาตให้เด็ก

0: ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสามารถแสดงความคิดเห็นโดยไม่กระทบสิทธิ์และเสรีภาพของบุคคลอื่นเช่นเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือมีประเด็นขึ้นแบบนี้ในฐานะของการเป็นสมาชิกของสังคมเด็กๆก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นและการกระทําแต่บางครั้งเรากลับเจอเหตุการณ์ชวนให้คิดว่าทำไมเด็กไทยบางคนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นไม่กล้าพูดแต่จะนั่งเงียบๆรับฟังอย่างเดียวเพราะอะไรคะเพราะอะไรกันคะเด็กๆการปลูกฝังให้เด็กกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นบอกความต้องการหรือความรู้สึกของตัวเองได้ต้องฝึกตั้งแต่ยังเล็กผู้ปกครองบางครอบครัวเริ่มต้นด้วยการสอนภาษามือให้ลูกเพื่อปลูกฝังให้ลูกสามารถบอกความรู้สึกหรือความต้องการพื้นฐานของตัวเองให้ได้ตั้งแต่ยังไม่สามารถพูดได้เช่นหิวอิ่มเอาอีกง่วงอยากเล่นนี่คือการสอนให้เด็กหัดคิดและสื่อสารให้เป็นเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองการรู้จักอารมณ์และการจัดการอารมณ์ของตัวเองวิธีสอนให้เด็กรู้จักอารมณ์เช่นวิธีให้เด็กฝึกบอกความรู้สึกและอารมณ์และสาเหตุของความรู้สึกนั้นว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรสีแทนอารมณ์ที่เกิดขึ้นสีแทนอารมณ์ต่างๆได้แก่สีเขียวอารมณ์ของความสุขสงบมีสมาธิสีเหลืองอารมณ์วิตกกังวลเบื่อหน่ายไม่มีสมาธิอึดอัดไม่พอใจสีแดงอารมณ์โมโหฉุนเฉียวอยากทำลายสีฟ้าอารมณ์เศร้าเสียใจท้อแท้และหมดหวังเช่นวันนี้เด็กได้รับของขวัญวันเกิดหนูมีความสุขและเทียบสีอารมณ์ของหนูจะเป็นสีเขียวส่วนวิธีจัดการอารมณ์เมื่อลูกเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวพ่อแม่อาจใช้วิธีเข้าไปกอดและค่อยๆพูดด้วยเหตุผลทั้งนี้อย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่คือต้นแบบอารมณ์ที่ใกล้ที่สุดที่ลูกๆจะเรียนรู้ได้ต่อไปนี้อยากให้เพื่อนๆช่วยบอกทีว่าภาพเหล่านี้แสดงถึงความรู้สึกอย่างไรภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3ภาพที่4และภาพที่5ดีมากจ้ะเพื่อนๆสามารถบอกได้ใช่ไหมว่าแต่ละภาพแสดงความรู้สึกอย่างไรคราวนี้อยากถามเพื่อนๆว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เพื่อนๆรู้สึกอย่างไรช่วยตอบที1เมื่อครูมอบหมายงานให้ทำมากๆเธอจะรู้สึก2ถ้ามีคนบอกว่าทำไมแต่งตัวเชยจังเธอจะ3เมื่อถูกเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องเธอรู้สึก4ถ้าหากเธอมีความสามารถหลายอย่างเธอรู้สึก5เคยไหมที่เธอรู้สึกว่าทำไมพยายามแล้วก็ทำไม่ได้สักทีทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแนวทดสอบซึ่งไม่ว่าจะตอบอย่างไรไม่มีถูกหรือผิดนะคะสำคัญตรงที่ว่าเด็กๆสามารถบอกความรู้สึกจริงๆและความต้องการของตัวเองได้หรือไม่เพราะการเข้าใจตนเองเป็นเรื่องสำคัญและอาจจะนำไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเองได้นะคะ
1: นอกจากเรื่องการเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองแล้วการที่เด็กๆได้รู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์อะไรนี่จึงเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับเด็กด้วยเช่นกันค่ะเด็กแต่ละคนมีศักยภาพในตัวเองสำหรับอัจฉริยภาพด้านต่างๆแต่จะมีอัจฉริยภาพบางประการเท่านั้นที่สามารถพัฒนาขึ้นได้มากกว่าด้านอื่นๆและเฉพาะกับคนคนนั้นเท่านั้นค่ะ
0: ดร.ฮาวเวิร์ด การ์ดเนอร์นักจิตวิทยาผู้นำเสนอทฤษฎีพหุปัญญาและอัจฉริยภาพด้านต่างๆ8ประการเขาไม่เชื่อว่าการวัดอัจฉริยภาพด้วยการทดสอบ IQ นั้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดที่แน่นอนได้แต่เชื่อว่าอัจฉริยภาพสามารถสร้างได้ในตัวบุคคลด้วยวิธีการเรียนรู้แบบเฉพาะตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพนั้นอัจฉริยภาพทั้ง8ด้านนี้ได้แก่ 1. อัจฉริยภาพด้านดนตรีชอบเล่นดนตรีชอบฟังเพลงเก่งเรื่องจังหวะแกะโน้ตเก่งเรียนดนตรีได้เร็วและคนชมว่าเล่นดนตรีหรือร้องเพลงได้เก่ง 2.อัจฉริยภาพด้านร่างกายชอบเล่นกีฬาชอบใช้ร่างกายเต้นเก่งเล่นกีฬาได้ดีกว่าคนอื่นและใช้เครื่องมือต่างๆได้อย่างชำนาญ 3. อัจฉริยภาพด้านผู้คนมีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศเพื่อนเยอะเข้าสังคมได้ดีมีแต่คนอยากอยู่ใกล้รู้ใจคนรอบข้างคนชมว่าให้คำปรึกษาเก่ง 4.อัจฉริยภาพด้านภาษาชอบอ่านหนังสือชอบเขียนหนังสือชอบเรียนภาษาสามารถจดจำและใช้ศัพท์ใหม่ๆได้รวดเร็วกว่าคนอื่น 5. อัจฉริยภาพด้านตรรกะชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเลขเก่งคณิตศาสตร์ถนัดในการคำนวณเก่งเรื่องการเรียงลำดับสิ่งต่างๆคนมักชมว่าคิดเลขได้รวดเร็ว 6.อัจฉริยภาพด้านธรรมชาติชอบใช้เวลาอยู่กับต้นไม้ชอบเดินในสวนชอบปลูกต้นไม้มีพรสวรรค์ในการดูแลและสื่อสารกับสัตว์เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของสัตว์ 7. อัจฉริยภาพด้านการเข้าใจตัวเองชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวชอบคิดวิเคราะห์เรื่องของตัวเองชอบอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองและเป็นคนที่เข้าใจตัวเองได้ดี8. อัจฉริยภาพด้านภาพชอบถ่ายรูปและวาดรูปรูปและวาดรูปได้อย่างสวยงามโดยไม่ต้องมีใครมาสอนชอบใช้จินตนาการและอ่านแผนได้ดี
1: การช่วยให้เด็กๆได้ค้นพบตัวเองรู้จักตัวเองเพื่อนำไปสู่การกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และเหมาะสมแน่นอนค่ะว่าผู้ปกครองบุคคลรอบข้างและสิ่งแวดล้อมย่อมมีผลอย่างยิ่งต่อตัวเด็กด้วยนะคะการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของเด็กๆยังสามารถทำได้หลากหลายวิธีค่ะเช่นการที่เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมของสังคมการส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในระดับครอบครัวชุมชนและสังคมซึ่งนอกจากเด็กๆจะรู้สึกดีที่ได้รับการยอมรับแล้วยังช่วยให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีจิตสาธารณะและพวกเขาจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชนหรือประเทศที่อยู่ต่อไปด้วยค่ะ
2: การรู้จักตนเองเป็นจุดเริ่มต้นแห่งปัญญา

คนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทรเทรดนั่นเองค่ะในการทดลองการไทรเทรดกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทรเทรดระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทรเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบ pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทรเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองทีนี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะ
จากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1 นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมุนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: การเรียนศิลปะนั้นใช่ว่าปล่อยนักเรียนทำตามจินตนาการเพียงอย่างเดียวก่อนที่จะสร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพได้การมีระบบคิดที่ดีผสมผสานกับจินตนาการต่างหากที่จะช่วยสร้างสรรค์งานศิลปะได้อย่างมีประสิทธิภาพอาจารย์วีรยุทธเพชรประภัยตระหนักในความจริงข้อนี้จึงฝึกเด็กนักเรียนโรงเรียนเสริมสร้างให้มีระบบการคิดที่ดีเพื่อสร้างงานศิลปะให้เป็นงานที่เปี่ยมด้วยคุณภาพและจินตนาการอันวิจิตร
1: ลักษณะการจัดการเรียนการสอนการวาดภาพที่แสดงเนื้อหาเรื่องราวนะครับที่จริงแล้วปลายทางนี่ก็คือต้องการให้เด็กสื่อเนื้อหาออกมาแต่ถ้าภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนก็มีตั้งแต่เริ่มการนำเข้าสู่บทเรียนนะว่าเด็กจะเรียนรู้เรื่องอะไรเนี่ยให้เขาเกิดความตื่นตัวก่อนว่าเขาจะได้เรียนรู้เรื่องอะไรซึ่งเราก็ยังไม่ได้เฉลยว่าเนื้อหาสาระที่ต้องเรียนในชั่วโมงนี้เป็นอะไรกิจกรรมแรกวันนี้นะครับอาจารย์พ่อจะให้พวกเธอไปดูผลงานในหอศิลป์ของเรานี่นะเดินดูให้ทั่วรวมทั้งบริเวณที่เรานั่งเรียนนี้แล้วว่ามีภาพเธอคิดว่ามันน่าจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรแล้วเขียนให้ได้มาเยอะๆแล้วก็กลับมารวมกลุ่มกันที่โต๊ะเหมือนเดิมการที่ให้เด็กเดินดูในห้องแสดงผลงานเนี่ยเด็กเขาก็จะได้ดูเรียนรู้ด้วยตัวเองก่อนว่าภาพที่แสดงอยู่เนี่ยศิลปินหรือคนส่วนใหญ่เขาสื่อเนื้อหาของภาพว่าด้วยอะไรบ้างเสร็จแล้วมาสรุปครับสรุปรวมกันว่าไปได้อะไรมาบ้าง
2: ความเป็นอยู
3: ่ความเป็นอยู
4: ่การสูบบุหรี
5: ่มีความเครียด
6: ความพอเพียงอย่าง
7: เนื้อหา
8: เกี่ยวกับ
9: การแบ่งพักแบ่งพวก
10: ผลไม้ด้วย
1: เสร็จแล้วขึ้นมาเขียนบนบอร์ดเลยเพื่อนคนอื่นกลุ่มอื่นก็จะได้เห็นด้วยได้เนื้อหามาเยอะแยะเลยนะเห็นพวกเราเอาไปนำเสนอบนกระดาษแล้วแหละเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันว่าแต่ละกลุ่มไปได้อะไรมามาดูกลุ่มที่หนึ่งเกี่ยวกับอะไรในโลกตัวละครทะเลวิวทิวทัศน
11: ์พระพุทธรูป
1: แน่เยอะอ่ะกลุ่มซีล่ามีธรรมชาติมีจินตนาการอันนี้แปลกจากเขามาเรือประมงนะความเครียดโอ้มีความเครียดด้วยวันนี้อาจารย์พ่อจะมาพูดถึงหรือมาเรียนกันในเรื่องของการวาดภาพให้มันสื่อเนื้อหาออกมาลองดูที่ว่าภาพนี้เธอคิดว่ามันน่าจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรสิ่งแวดล้อมน่าจะได้เนื้อหาเกี่ยวกับอะไรอีกของคนในเมืองหลวงหรือเมืองใหญ่ๆเนี่ยที่มีการจราจรแออัดเนี่ยดูภาพนี้เห็นอะไรก่อนเห็นอะไรก่อนคนกําลังปลูกต้นไม
11: ้มองให้เห็นก่อนว่ามีอะไรเสร็จแล้วเราค่อยแปลความหมายจากสิ่งที่เห็นว่ามันน่าจะเกี่ยวกับอะไร
1: พอเราเห็นแล้วโอ้มีต้นไม้มีคนกําลังปลูกมีคนกําลังเล่นน้ําโอ้แสดงว่ามันน่าจะเป็นภาพที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างงี้ง่ายๆมาสรุปกันอีกทีลูกคําว่าเนื้อหาเนี่ยนะเนื้อหาหรือเรื่องราวที่อยู่ในภาพวาดเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบที่สําคัญของงานศิลปะเลยพอผู้ชมเขาเห็นปั๊บสามารถรับรู้ได้ว่าประกอบไปได้บ้างก็สามารถที่จะสื่อเนื้อหาเรื่องราวนั้นได้นี่เป็นภาพเหตุการณ์อะไรเซนามิที่ไหน
12: ที่ญี่ปุ่น
1: โอ้โหดูสิลูกน้ำทะเลนี่ลูกมันกำลังกวาดเอาบ้านคนเอาตึกรามบ้านช่องรถลาไปหมดแล้วนะโอ้โหเรามาดูต่อกันว่าไอ้ภาพเหตุการณ์โลกปัจจุบันเนี่ยนี่อันนี้เป็นไงเขาเรียกว่าอะไรนะเวลาดูข่าวดินสไลด์แล้วพวกเรารู้ไหมว่าทำไมดินมันสไลด์ลงจากภูเขาได้หรือพังลงมาได้ไม่มีต้นไม้ทำไมต้นไม้มันช่วยได้ตรงไหนตรงไหนมันไปยึดอะไรอ๋อรากดีไหมตัดต้นไม้ทิ้งไม่ดีอาจารย์พ่อเอาภาพมาให้เห็นเป็นแรงกระตุ้นความคิดอะไรสักอย่างหนึ่งกิจกรรมต่อไปนี้จะให้พวกเราระดมสมองกันอันแรกให้ช่วยกันคิดก่อนว่าปัญหาของโลกปัจจุบันของเรามีอะไรบ้างอันที่สองหาสาเหตุแล้วอันที่สามลองช่วยกันคิดว่าถ้ามันปัญหาแบบนี้แล้วมีสาเหตุอย่างนี้แนวทางแก้ไขจะเป็นอย่างไร
13: อันนี้มัน
14: ภัยแล้งไงสาเหตุฝนตกต้องตามฤดูกาลสร้างฝายกันน้ำ
15: สร้างฝาย
14: กักเก็บน้ำไม่ใช้ยามแล้ง
16: สึนามิ
14: เนื่องจากอะไร
17: ไม่มี
18: ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
19: เทพรู้ว่า
14: เทพ
19: รู้ว่า
14: สติ
18: เขียน
14: ดินถล่ม
18: บ
14: ุกหญ้าแฟง
1: จริงๆแล้วเนี่ยเวลาสอนศิลปะโดยเฉพาะ กระบวนการปฏิบัติเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราก็จะมุ่งไปที่ตัวผลงานนะฮะแล้วก็ตัวที่แสดงออกในเชิงทักษะถ้าเราไปเน้นเฉพาะกระบวนการไอ้ที่เป็นผลงานอย่างเดียวเนี่ยเด็กก็จะไม่มีทักษะในการคิดฉะนั้นกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นศิลปะคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เหล่านี้ผมคิดว่าควรจะเอากระบวนการคิดลงไปสู่เด็กให้มากๆโตขึ้นไปเนี่ยผมคิดว่าในเรื่องของกระบวนการคิดเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่เด็กจะนำไปสู่กับอนาคตในชีวิตจริงการคิดนี่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดฉะนั้นผมคิดว่าการเรียนการสอนในลักษณะนี้จะช่วยให้เด็กเกิดกระบวนการคิดได้มากขึ้นครับเอาละให้แต่ละกลุ่มเนี่ยส่งตัวแทนออกไปบรรยายหรือนำเสนอเพิ่มเติมตามที่ตัวเองได้สรุป
2: ปัญหาโลกปัจจุบันได้แก่ภาวะโลกร้อนสาเหตุได้แก่ตัดไม้ทำลายป่าใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลืองแนวทางการป้องกันและแก้ไขได้แก่ปลูกป่าทดแทนใช้ถุงผ้าปิดน้ำปิดไฟเมื่อเวลาเลิกใช้แล้ว
3: ปัญหาที่สองก็คือน้ำท่วมที่เราจะพบกันบ่อยๆนะคะสาเหตุก็เกิดขึ้นคือมนุษย์ตัดต้นไม้ไม่มีต้นไม้เพื่อที่จะยึดน้ำไว้เวลาฝนตกมากๆค่ะแนวทางการแก้ปัญหาก็คือปลูกต้นไม้ทดแทนที่เราตัดทิ้งไปค่ะ
1: เอาละครับตอนนี้เราได้เห็นปัญหาที่พวกเราวิเคราะห์ร่วมกันพร้อมทั้งสาเหตุและก็แนวทางแก้ไขนะฮะซึ่งการแก้ไขนี่ทุกคนต้องช่วยกันแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ไปแก้ไขหรอกใช่ไหมแต่เราจะเอาเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมาสื่อเป็นภาพวาดเธอต้องเลือกตามที่ตัวเองประทับใจที่ตัวเองอยากจะสื่อความหมายที่สอดคล้องกับคำว่าอะไรนะลูกรักชีวิตรักโลกรักสิ่งแวดล้อมอ้าวฉะนั้นให้แต่ละคนคิดแล้วก็เลือกแล้วก็เขียนบันทึกลงไปในนี้เลยครับจากที่เขาได้วิเคราะห์ในภาพรวมเห็นปัญหาร่วมกันเห็นแนวทางแก้ไขปัญหาหรือเห็นสาเหตุร่วมกันแล้วเนี่ยเด็กแต่ละคนก็จะต้องเลือกแนวคิดของตัวเองออกแบบในภาพรวมที่จะนำเสนอเนี่ยในลักษณะเป็นเนื้อหาสาระก่อนก็คือเป็นตัวหนังสือมีต้นความคิดก่อนที่จะนำไปเสนอมาในเชิงสัญลักษณ์หรือออกมาเป็นรูปภาพอันนี้จะช่วยให้เด็กเขาจะสามารถที่จะออกแบบภาพได้ง่ายขึ้นครับ
11: อันนี้เป็นภาพเขาเรียกว่าเป็นหนังสือ
1: สูจิบัตร
11: เพื่อที่จะให้พวกเราได้สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
1: ดูแนวคิดในการจัดองค์ประกอบหรืออาจจะติ้งเนื้อหาอะไรจากที่เราดูนี้ก็ได้นักเรียนที่ดูภาพนะลูกให้สังเกตเทคนิคเข้าไปด้วยนะลูกว่ามีเทคนิคแปลกๆตรงไหนไหมเพื่อที่จะได้มาประยุกต์ใช้กับงานผลงานของตัวเอง
4: เนื้อหาหลักอะไรนะอนุรักษ์พลังงานการใช้กังหันลมอันนี้เป็นแนวคิดหลักเนื้อหาย่อยๆที่อยู่ในห้าหกข้อนี้ใช่ไหมลูกเอาอะไรมาเป็นแนวคิดในการจัดองค์ประกอบเป็นรถไฟฟ้าเฮ้ยเยี่ยมเลย
1: ต่อไปนี้จะให้พวกเราเอาตัวหนังสือมาเขียนให้เป็นภาพแล้วให้มันสื่อความหมายกันได้ลงมือเลย
11: แต่ภาพนี้อธิบายอาจารย์พ่อฟังที่ลงว่าเนื้อหาที่เธอนำเสนอมันเกี่ยวกับอะไร
6: เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งแย่งที่เ
11: ห็นหรอแข่งแย่งอันนี้เป็นลักษณะของอะไรลูก
6: รูปโลกครับ
11: อ๋อเป็นรูปโลกโลกทำมันบูดเบี้ยวไปอย่างนี้ลูก
6: ต้องถูกแย่งจากสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี
11: แล้วตรงไหนลูกที่สื่อถึงการอนุรักษ์หรือดูแลธรรมชาติ
6: รอบนอกครับ
11: เยี่ยมดีนะเดี๋ยวเราเอาภาพนี้ไปขยายลงกระดาษจริงแล้วก็ลงสีให้สวยงามเลยนะแนวคิดหลักของเราคืออะไรนะ
7: ธรรมชาติที่สวยงามด้วยมือเรา
11: อ๋อธรรมชาติสวยงามด้วยมือเราเป็นต้นไม้เหรอลูกแล้วก็อะไร
7: จับต้นไม้
11: ไว้องค์ประกอบดีแล้วลูกตอไม้เนี่ยนะถ้าอยากจะเขียนแล้วให้มันดูว่ามันลึกเข้าไปลึกไกลออกไปนะลูกท่านวิธีการก็คือใช้เรื่องของขนาดด้านหน้าเนี่ยมันใหญ่ไกลออกไปมันจะต้องเป็นไง
7: เล็กค่ะ
11: เล็กลงใช่ไหมไม่ได้ใหญ่เยี่ยมลูกจากที่พวกเราได้เอาภาพมาเสนออาจารย์พ่อนะโอ้ต้องขอชมเลยนะแต่ละคนนี่ได้นำเสนอแนวคิดจากแนวคิดของตัวเองมาสู่ภาพวาดเอาทำได้ดีทุกคนตอนนี้อาจารย์พ่อจะเอากระดาษแจกกระดาษจริงให้นะพวกเราก็ขยายจากภาพเล็กๆเราอะในกระดาษต้นแบบนะครับลงในกระดาษจริงเสร็จแล้วก็ลงสีช็อกน้ำมันให้สวยงามเต็มที่เลยนะครับมีพลังความสามารถมีฝีมือเท่าไหร่ใส่ไปเต็มๆเลย การทำงานศิลปะที่เป็นการวาดภาพที่สื่อเนื้อหาเรื่องราวเนี่ยส่งเสริมให้เขาได้คิดก่อนคิดเป็นขั้นเป็นตอนตั้งแต่การวิเคราะห์เลือกออกแบบที่เป็นเนื้อหาสาระก่อนเป็นตัวอักษรก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยมาดีไซน์หรือมาออกแบบเป็นภาพส่งเสริมให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ซึ่งถือว่าเป็นแนวความคิดที่เขามาประยุกต์หรือมาออกแบบที่เป็นแนวการนำเสนอสื่อความหมายของตัวเองเนี่ยถือว่าเป็นแนวความคิดสร้างสรรค์ส่วนที่สองเขาก็เกิดทักษะกระบวนการในเรื่องของการใช้สีการออกแบบต่างๆและสุดท้ายเชื่อว่าแนวคิดหรือกระบวนการคิดที่เขาเริ่มคิดมาจนมาสู่ภาพวาดเนี่ยเขาสามารถที่จะเอาไปเป็นแนวคิดในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นเขาสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้รู้สาเหตุแนวทางแก้ปัญหาเนี่ยคิดว่าเขาสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได
8: ้ภาพนี้นะคะเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะฝั่งนี้จะเป็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ฝั่งนี้จะเป็นธรรมชาติที่ถูกทำลายไปแล้วค่ะชอบข่าวเพราะทำให้เรารู้ว่าศิลปะมีประโยชน์อย่างไรค่ะช่วยทำให้เรารู้จักการระบายสีการจินตนาการและมีความคิดเพิ่มขึ้นค่ะ
11: เอาละตอนนี้เห็นผลงานพวกเราที่เสร็จสมบูรณ์แล้วน่าชื่นใจมากเลยไหนโชว์ผลงานในภาพรวมให้อาจารย์พ่อดูสิลูก
10: โอ้โห
11: ใช้ได้ทุกคนเลยนะลูกเนื้อหาชัดเจนอาจารย์พ่อจะให้พวกเราออกมานำเสนอให้เพื่อนๆได้เห็นว่าภาพที่ตัวเองวาดเป็นอย่างไร
12: การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงานนะครับอย่างแรกก็จะมีการแยกขยะการใช้จักรยานแทนรถจักรยานยนต์นะครับและการเก็บขยะเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมการปลูกต้นไม้ทดแทนที่มนุษย์เราตัดไปนะครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเป็นพลังงานทดแทนและจะเห็นอีกว่ามีพลังงานลมนะครับซึ่งเป็นกังหันลมและแนวคิดหลักๆเลยนะครับจุดเด่นนะครับเป็นรถไฟฟ้าครับซึ่งไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกอะไรเยอะแบบว่ารถชนิดอื่นนะครับ
11: เมื่อกี้เพื่อนบอกว่าไงนะตรงนี้สื่อความหมายได้อะไรนะลูกรถไฟฟ้าใช่ไหมถ้าจะให้ดีนะก็ไปดูว่ารถไฟฟ้าน่าจะมีส่วนประกอบอะไรมองเห็นหน้าตุ่มหน้าต่างอะไรเหล่านี้นะมันอาจจะทำให้ภาพเราดูเหมือนจริงขึ้นนะอันนี้เอาไปปรับปรุง
13: แนวคิดของภาพผมนะครับแบ่งเป็น2ลักษณะลักษณะ1คือการใช้น้ำแบบไม่ประหยัด2การใช้น้ำแบบประหยัดการใช้น้ำแบบไม่ประหยัดจะทำให้รู้สึกร้อนเพราะว่าต้นไม้ไม่เจริญเติบโตเพราะไม่มีน้ำไปหล่อเลี้ยงครับต่อมาลักษณะที่2การใช้น้ำแบบประหยัดนะครับทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตเพราะน้ำไปหล่อเลี้ยงทำให้คนมีความสุขครับ
11: แล้วเธอคิดว่าแนวคิดของเธอในการเขียนภาพเนี่ยเธอจะเอาไปใช้ที่บ้านอย่างไร
13: ไม่เปิดน้ำทิ้งแล้วก็ปิดกอกน้ำไปสิ้นครับ
11: แค่นี้ก็เป็นไงสามารถประหยัดน้ำได้ไหม
13: ได้ครับ
11: สุดท้ายเราจะเอาภาพนี้เนี่ยไปจัดแสดงเทศกาลโชว์ให้เพื่อนๆได้เห็นและคนอื่นได้รับรู้กับการทำงานศิลปะของพวกเราด้วยการจัดเทศกาลก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะนำแนวความคิดของเรานำเสนอผ่านผลงานศิลปะเพื่อให้สาธารณชนเนี่ยได้รับรู้และเข้าใจแนวคิดของเราฉะนั้นงานศิลปะเป็นสิ่งสะท้อนแนวคิดของมนุษย์นะครับวันนี้พวกเราสร้างสรรค์ผลงานได้ผลงานที่ยอดเยี่ยมจากแนวคิดความคิดสร้างสรรค์ของพวกเราเองปรบมือให้กำลังใจกับตัวเองทุกคนด้วยลูก

การจัดการเรียนการสอนศิลปะนั้นหากเน้นทักษะการปฏิบัติมากเกินไปอาจทำให้นักเรียนขาดการพัฒนาทางความคิดได้ดังนั้นครูสมเกตใจเมืองจากโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินจังหวัดสุรินทร์จึงจัดให้มีการเรียนรู้ศิลปะที่เสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์โดยผ่านสื่อการเรียนการสอนที่ผลิตขึ้นเองเช่นการนำหุ่นลวดมาแสดงลักษณะท่าทางต่างๆของมนุษย์หรือการสร้างฉากที่ทำให้เห็นระยะของวัตถุที่อยู่ใกล้ไกลเพื่อเรียนรู้วิธีการเขียนภาพให้มีมิติทั้งหมดนี้

0: ปสรรคที่ทำให้การเรียนรู้ศิลปะไม่ประสบผลสำเร็จส่วนหนึ่งนั้นก็มาจากวิธีการสอนของครูสอนโดยที่ไม่พัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนพอถึงชั่วโมงศิลปะมาก็ให้นักเรียนไปเขียนรูปทิวทัศน์บ้างรูปดอกไม้บ้างรูปสัตว์บ้างโดยที่นักเรียนไม่มีทักษะพื้นฐานเลยมันก็ทำให้ขาดทักษะพื้นฐานพอนักเรียนขาดทักษะพื้นฐานนักเรียนก็ไม่สามารถที่จะเขียนรูปได้นักเรียนก็เกิดความเบื่อหน่ายว่ามันเป็นสิ่งที่ยากเย็นสำหรับเขาก็เลยคิดหาวิธีการที่จะมาทำให้นักเรียนได้มีความสนุกได้คิดทักษะในการคิดด้วยเพราะว่าศิลปะเราส่งเสริมในการคิดเชิงสร้างสรรค์นะครับ
1: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ
0: ครูมีอะไรให้นักเรียนดูนะอันนี้เป็นภาพทิวทัศน์ธรรมดาใช่ไหมครับภาพทิวทัศน์ธรรมดานะครับงานศิลปะมันเกี่ยวข้องยังไงกับธรรมชาตินะครับทัศนธาตุที่ทางศิลปะที่มาเกี่ยวข้องก็คือเรื่องของเส้นนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับเส้นที่มาเกี่ยวข้องเห็นไหมภาพที่จะมีชีวิตที่สมบูรณ์จะต้องมีชีวิตของคนและสัตว์เข้าไปเกี่ยวข้องเห็นไหมเมื่อนักเรียนสร้างภาพขึ้นมาสร้างจินตนาการขึ้นมาธรรมชาติคือพื้นฐานในการที่เรานำไปคิดสร้างสรรค์ต่อ
2: หลังจากนักเรียนเข้าใจเรื่องของเส้นเรื่องของธรรมชาติคร่าวๆที่มันสัมพันธ์กันสอดคล้องกันแล้วทำยังไงมาคิดอีกทีว่าทำยังไงจะให้เส้นนั้นมีชีวิตได้ก็คิดว่าชีวิตเรานี่แหละที่จะเป็นสิ่งที่แทนเส้นเหล่านี้ได้ก็เลยลองให้เด็กทำท่าทางอะไรต่างๆดู
0: ลองทำท่าน
3: ักมวยสิ
0: ทำท่านักมวยทำท่าอายเขินสิก้มเก็บของก้มเก็บของกางแขนออกครับกางแขนออกเวลานักเรียนจะไปเขียนภาพคนเนี่ยนะเนี่ยหัวกะโหลกเนี่ยเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมที่สุดนะครับกับหัวลงมาอย่างนี้เป็นความกว้างของอะไรครับของไหล่กลับมาทางนี้เป็นความกว้างของไหล่ทางนี้นะครับให้มันสมส่วนกับกะโหลกตรงนี้นะครับเวลาบางคนเนี่ยไปเขียนเนี่ยไหล่กว้างใช่ไหมครับไหล่กว้างหรือไหล่แคบไปนะครับเอาสัดส่วนง่ายๆเนี่ยลงมานะครับ
2: พอดูเด็กทำท่าทางแล้วทำยังไงเด็กก็ยังไม่เข้าใจเท่าไหร่ก็เลยคิดสร้างสื่อตัวนี้ขึ้นมาก็คือสื่อขดลวดนะฮะจำลองในเรื่องของโครงสร้างของมนุษย์สามารถปรับท่าทางต่างๆได้ทำไปทำมามันมีชีวิตเด็กนักเรียนชอบลักษณะท่าทางอะไรต่างๆเขาก็สามารถจินตนาการไปตามที่เขาคิดนะครับ
0: กระดูกของคนเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้นักเรียนเป็นโครงสร้างแอคชั่นแบบนี้แอคชั่นแอคชั่นสวัสดีครับถ้าหากว่าเราอารมณ์เศร้าเนี่ยเราบีบรวบมันขึ้นมาฮ่ามันเศร้าไหมนักเรียนไม่เศร้านะครับทำยังไงเส้นนี้มันจะเศร้าลงโค้งลงคอตกไงนักเรียนคอตกเห็นไหมคอตกไหมนี่เศร้าแล้วอารมณ์เศร้าไหมครับสอดคล้องตามอารมณ์เส้นให้ความรู้สึกหลากหลายเพราะฉะนั้นเราจะนำไปใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะต่อไปนะครับเดี๋ยวนะครับนักเรียนเดี๋ยวครูจะแจกหุ่นลวดนะครับเสร็จแล้วให้นักเรียนไปเขียนลักษณะท่าทางของหุ่นลักษณะท่าทางอารมณ์10ท่าทาง10อารมณ์นะครับเนี่ยที่ครูทำเครื่องหมายไว้ให้เนี่ยนี่มันเป็นสรีระของเราที่เรานี่มันจะดัดไปด้านหลังไม่ได้นะอย่าฝืนธรรมชาตินะครับ
4: หัวละ
5: เริ่มขาวที่แบบ
6: มาหันข้าง
2: สำหรับผลที่เกิดจากการทดลองใช้ขดลวดนะฮะเด็กเข้าใจในเรื่องของทัศนธาตุที่เกี่ยวกับเส้นมากขึ้นสามารถเขาจะนำเส้นเนี่ยไปใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะได้มันสื่อออกมาทางด้านอารมณ์ความรู้สึกได
7: ้ภาพแรกเป็นมีความสุขนะคะ

0: ยิ้มเยอะกับใส่กระโดดรถเต้นอะไรประมาณนี้นะคะตัวที่สองเป็นตัวหุ่นเล่นกีตาร์นะคะเป็นอาการระบายอารมณ์นะคะ
1: ภาพที่8เป็นความรู้สึกเศร้าที่แฟนจากไปก็เอาภาพมากอดที่หน้าอกแล้วก็ร้องไห้ภาพที่9ก็เป็นภาพดีใจร้องเพลงสนุกสนาน
2: ภาพที่8เป็นท่าเดินหรือวิ่งแบบอารมณ์ดีครับท่าที่9เป็นท่าบอกความรักครับแล้วท่าที่10ก็เป็นท่าส่งจูบให้ครับ
3: ก็หลังจากที่นักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของเส้นที่แสดงอารมณ์ต่างๆแล้วเราก็จะมาพูดถึงว่าชีวิตคนเนี่ยมันไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวนะมันมีสังคมมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันรวมกลุ่มกันอยู่เราก็ไปพูดถึงธรรมชาตินะพูดถึงธรรมชาติเนี่ยปกติแล้วนักเรียนระดับนี้นี่จะเขียนภาพขาดระยะคือไม่มีระยะเขายังคิดทับซ้อนไม่ได้ก็คิดภาพซ้อนภาพไม่ได้สาธิตก็แล้วทำยังไงก็แล้วเด็กยังไม่รู้จักซ้อนภาพเราก็เลยคิดค้นมาทำยังไงนักเรียนจะเข้าใจมากขึ้นก็เลยผลิตสื่อในเรื่องของแผ่นใสที่ภาพหลายภาพมาซ้อนกันนักเรียนดูภาพนี้นะครับภาพนี้เป็นภาพอะไรใครทราบบ้างภาพป่าไม้อยู่ใกล้หรืออยู่ไกลครับถ้าเขียนมาไกลตรงนี้มีฉากเดียวเขาเรียกว่าฉากไกลระยะไกลครูเอาระยะกลางเข้ามาภาพสมบูรณ์ขึ้นไหมครับสมบูรณ์ขึ้นนะครับนักเรียนดูตรงนี้อีกนะครับครูเอาฉากที่3เข้าไปเป็นไงครับสมบูรณ์ขึ้นไหมครับแต่ครูว่ามันขาดอะไรไปสักอย่างนึงขาดอะไรครับขาดสิ่งมีชีวิตครูเพิ่มตัวนี้เข้าไปทําให้ภาพนี้มีอะไรขึ้นครับมีชีวิตขึ้นเห็นไหมมีชีวิตขึ้นแล้วนะครับหลังจากที่นักเรียนรู้ว่าฉากแต่ละฉากเนี่ยควรจะเขียนยังไงนักเรียนก็เอาทั้งสองสิ่งเนี่ยมารวมกันทั้งสองสิ่งก็คือภาพคนที่เป็นขดลวดที่เป็นลักษณะท่าทางต่างๆถ้านักเรียนเขียนภาพสนุกสนานอยู่ในทะเลนักเรียนก็จะฉายภาพฉากชีวิตของเขาที่อยู่ในทะเลออกมาให้เราเห็นได้ครูมีคำถามเป็นภาพนะภาพที่1 2และ3เป็นอะไรเอ่ย
4: เกิดความแห้งแล้งในอุทกภัยค่ะ
3: เกิดความแห้งแล้งอุทกภัยตบมือให้เพื่อนด้วยครับภาพฉากชีวิตเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเคยให้นักเรียนเนี่ยเขียนภาพเดียวภาพใหญ่เขาแยกไม่ออกเขาแยกแยะไม่ได้ว่าอะไรเป็นเหตุเป็นผลนักเรียนเข้าใจไหมครับที่เป็นเหตุเป็นผลตรงนี้เข้าใจไหมครับ
5: เข้าใจค
3: ่
5: ะ
3: เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วนะครับครูจะให้นักเรียนทดสอบความคิดดูว่าในการนำเอาเรื่องเส้นเรื่องของชีวิตที่เราเขียนเส้นเนี่ยมาประกอบฉากดูสินะครับด้วยเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน
6: ภาพที่สองก็จะทำเกี่ยวกับเก็บขยะภาพแรกก็จะ
7: ทำเป็นขยะแล้วภาพนี้ก็สะอาดลง
8: วันต่อมาสุดท้ายเขาเดินมาหาต่อแต่ปรากฏว่าต้นไม้ทุกต้นโดนตัดหมดเอาไหมเยอะแห้งเลย
3: มีระยะไหมครับระยะมีไหมนี่ไกลภูเขาใหญ่นะไกลกลางแล้วก็ไกลมีคนอยู่สองคนแค่นี้เหรอเอาอีกสักคนได้ไหมถ้าอยู่ตรงกลางมันก็ต้องเล็กกว่าตรงนี้ใช่ไหมครับกำลังก้มเก็บขยะมันก็จะได้ชีวิตชีวามากขึ้นแต่ละฉากที่เราเอามารวมกันเนี่ยมันเป็นบทสรุปอันนี้สำคัญมากคือว่าเราได้อะไรบ้างเราก็สำหรับตัวครูก็จะได้แยกแยะออกว่านักเรียนคิดเป็นไหมคิดเป็นเหตุเป็นผลเป็นไหมอันนี้คือจุดมุ่งหมายสูงสุดการเรียนศิลปะคือความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นทักษะศิลปะที่ชัดเจนที่สุดก็คือ นักเรียนก็สามารถที่จะสื่อภาพที่เป็นมิติได้นักเรียนก็จะเขียนคนที่มีลักษณะแสดงอารมณ์ท่าทางต่างๆแต่สูงสุดก็คือนักเรียนสามารถมีองค์ความรู้ที่สามารถจะไปพัฒนาทักษะชีวิตของแกได้คิดอย่างเป็นระบบไหนขอชมผลงานของกลุ่มแรกก่อนเชิญกลุ่มนี้นะครับกลุ่มนี้ออกมา
9: สวัสดีค่ะดิฉันเป็นตัวแทนจากกลุ่มสามจะมานำเสนอเรื่องเลิฟโลกนะคะภาพที่หนึ่งจะเป็นภาพเกี่ยวกับสนามหญ้าแห่งหนึ่งที่มีแต่ขยะแต่บังเอิญมีคนผ่านมาก็ช่วยกันเก็บกวาดให้ดูสะอาดขึ้นส่วนภาพที่สองก็จะเป็นหลังจากที่เก็บขยะเสร็จแล้วก็จะช่วยกันปลูกต้นไม้ให้มันมีสีสันมากขึ้นนะคะส่วนภาพสุดท้ายนี้จะเป็นภาพที่เรารวมพลังกันช่วยกันปกป้องโลกให้โลกมีความสดชื่นเป็นสีเขียวแล้วก็ไม่ทำให้โลกร้อนด้วยค่ะ
10: ตายายได้บอกว่าการตัดไม้ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนชายคนนั้นเกิดความสำนึกผิดจึงนำต้นไม้มาปลูกเพิ่มป่าจึงอุดมสมบูรณ์อีกครั้งครับ
11: เด็กๆได้คิดไอเดียขึ้นคือการมาช่วยกันปลูกป่าสามัคคีการปลูกป่าสามัคคีคือการรวมหมู่คณะนะคะการรวมหมู่คณะพาเพื่อนๆมาปลูกป่าไม่นานนั้นก็ได้เกิดต้นไม้ที่ใหญ่ขึ้นนะคะที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็ให้ลมเย็นแก่เด็กๆค่ะ
12: คุณลวดดีค่ะมันสามารถมีชีวิตมันเหมือนกับคนอย่างเงี้ยค่ะมันมีชีวิตได้มันทำให้เราทำงานแล้วเข้าใจได้ง่ายอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ที่ได้มาครูสมเกตก็คือชอบตอนที่ทำกิจกรรมกับเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะตอนออกไปนำเสนอหน้าห้องอย่างเงี้ยค่ะชอบมาก
13: ทัศนธาตุที่คุณครูนำมาให้ดูนะคะจะเกี่ยวกับเรื่องขุนลวดที่คุณครูแสดงท่าทางเรื่องราวต่างๆอย่างเช่นเศร้าดีใจให้เกิดอารมณ์ให้พวกหนูคิดตามไปด้วยค่ะก็ตอนที่ว่าให้เราว่าแบบเป็นการ์ตูนสามฉากค่ะว่าให้มันเป็นเหตุเป็นผลยังไงเป็นแบบจากเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องเนี้ยแล้วก็มันทำให้เรารู้สึกว่าสามารถคิดอะไรหลายๆอย่างได้ค่ะแค่ในสามช่องอะค่ะ
3: ศิลปะเนี่ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวศิลปะมันคือชีวิตของเราเพราะฉะนั้นนี่เราอย่าสอนแต่ทักษะอย่างเดียวทักษะในการปฏิบัติงานเราก็ควรที่จะสอนในเรื่องของการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ด้วยเพราะว่าศิลปะนี่แตกแยกจากชีวิตไม่ได้ตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่นั่นแหละคืองานศิลปะ

0: การนำสีอีกสีหนึ่งมาผสมกับอีกสีหนึ่งก็จะมีสีที่แตกต่างจากเดิม
1: ศิลปะก็ให้ว่าเกี่ยวกับเรื่องพวกประเพณีความเป็นอยู่ของคนไทย
2: รูปเลขาคณิตมีสามเหลี่ยมวงกลมสี่เหลี่ยมมาประกอบเป็นภาพค่ะ
3: ส่วนมากคือจะให้เขาแมปปิ้งออกมาว่าเรื่องที่เขาจะวาดเนี่ยวาดเรื่องอะไรหรือจะปั้นดินน้ำมันก็เหมือนกัน
4: เด็กเขาก็จะสื่อออกมาเป็นรูปภาพวิถีชีวิตรากฐานของเราขนบธรรมเนียมประเพณีอะไรเงี้ยนะคะซึ่งอยู่ในท้องถิ่น
0: เป็นศิลปะที่เราจินตนาการขึ้นเองโดยฝีมือของเราเองที่มันแตกต่างจากในปัจจุบัน
5: สิ่งที่แตกต่างจากการเรียนในห้องเรียน
6: ก็ที่ทำนอกกระดาษนะครับเพราะว่ามันทำอะไรได้มากกว่าแล้วก็น่าสนใจมากกว่าม
1: ันเป็นการเอาวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุเหลือใช้มาสร้างเป็นงานศิลปะ
2: งานศิลปะแบบว่าศิลปะกับคณิตศาสตร์ค่ะเป็นภาพแบบ

0: ขึ้นมาให้เหมือนมีภาพเป็นมิติค่ะ
1: โลกในอนาคตและสัตว์ในจินตนาการครับ
2: รักโลกสีเขียวค่ะก็คือว่าเราวาดรูปโลกตรงกลางเสร็จแล้วเอาเศษใบไม้มาทำเป็นต้นไม้แล้วก็เอาก้านไม้เสียบลูกชิ้นที่ไม่ใช้อ่ะเอามาทำเป็นโคนต้นไม้ต้นนั้นเสร็จแล้วก็เอาถุงพลาสติกมาแล้วก็เอาสีช็อคสีแดงมากากบาทว่าเราไม่ต้องการถุงพลาสติกเราต้องการถุงผ้า
3: คิดกล้าทำในวันนี้ขอท้าให้นักเรียนได้ทดลองสร้างสรรค์ศิลปะแนวใหม่ที่ไม่เคยพบในห้องเรียนมาก่อนโดยเริ่มจากนักเรียนชั้นประถมที่จะมาทำงานศิลปะโดยไม่ใช้สีและไม่ใช้สมุดวาดเขียนแต่จุดประกายให้นักเรียนลองหยิบจับสิ่งของเหลือใช้รอบตัวมาสร้างสรรค์แทนจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยค่ะ
4: วันนี้เราจะมาประดิษฐ์สิ่งของที่จะประดิษฐ์เนี่ยนะที่จะทำโดยกระดาษและการ์ดบอร์ดการ์ดบอร์ดก็คือกระดาษแข็งวัสดุที่ทำด้วยกระดาษเป็นศิลปะเราจะแจกเด็กๆกระดาษคนละแผ่นเป็นกระดาษรีไซเคิลเพื่อให้สอดคล้องกับงานของเราวันนี้เราจะทำเรื่องรีไซเคิลหมดเลยเวลาเราเขียนเนี่ยเบี้ยวยังไงก็ได้ตัวเล็กๆนะมือจะโผล่มายังไงก็ได้นะมือนะขานี่มันก็จะน่ารักเวลาเราไปเขียนเองเนี่ยเรามาดั้งประดิษฐ์ประดอยหลังจากเรารู้แล้วว่ามันมีอะไรต่างกันเนี่ยเราจะประดิษฐ์ประดอยของเราเองนะนะมาทำลวดลายทำให้ภาพไม่จืดนะแปะด้วยกระดาษให้มันเลยออกมาอย่างนี้นะนี่นี่พอแปะว่ามันจะออกมานอกกระดาษอย่างนี้มันยิ่งเท่ลูกเขาขายไอเดียกันรู้ป่ะวิชาเนี้ยขายความคิดสร้างสรรค์นะเจออะไรใหม่ๆทำเลย
3: ตอนนี้น้องๆแต่ละกลุ่มก็ลงมือสร้างสรรค์ประดิษฐ์ผลงานศิลปะกันอย่างตั้งใจซึ่งนักเรียนแต่ละคนก็จะมีไอเดียเก๋ๆเล่าเรื่องราวของชิ้นงานแตกต่างกันไปเมื่อทำเสร็จแล้วผลงานที่มีความน่าสนใจดูสะดุดตาก็จะถูกคัดเลือกให้มานำเสนอแนวคิดหน้าชั้นเรียนต่อไปค่ะ
4: นี่อันนี้เป็นแมวอันนี้เป็นหมาใช่ป่ะพอเขาทำแมวเสร็จเขามาทำหมาพอทำหมาเสร็จเขามีไอเดียว่าจะต้องมีกล้องถ่ายรูปไปถ่ายหมาทำไมต้องไปถ่ายหมาเพราะอะไรหมามันน่าสนใจอะไร
5: เป็นเพื่อนกันสนิทกันแล้วมาเที่ยวด้วยกัน
4: อ้าวเราคิดอะไรยังไงทำไมถึงทำสองตัวนี้มาติดกัน
6: มันมีหมาอยู่ในบ้านตัวหนึ่ง ไปเจอแมวแล้วก็ชอบแมวก็เลยชวนไปเดินเล่นที่สวนแล้วก็รักกัน
4: ก็ตัวคนเนี่ยแต่ว่าใส่เสื้อผ้าเหมือนกันเอามาเชื่อมต่อจากการ์ตูนแล้วก็ทำให้ตัวเป็นรูปเป็นร่างได้พอดูรวมๆปั๊บมีไอเดียแล้วรูปเนี้ยการโอเคขอบคุณมากนะครับ
7: มีหมาตัวหนึ่งพาแมวไปกินข้าวที่หน้าบ้านแล้วนกก็ยังไม่มีเพื่อนเล่นก็เลยขอมาเล่นด้วย
4: เด็กๆ เวลาเด็กคิดเนี่ยเขาจะคิดได้หลังจากเขาทำเสร็จแล้วนะเวลาครูดูครูว่าเอ๊ะใครที่มีไอเดียอะไรที่มันแปลกๆไม่เหมือนคนอื่นพอสำเร็จงานก็คือว่าการวางสีการวางเรื่องนะขอบคุณมากนะครับ
8: หมาเป็นเพื่อนกับแมว
9: ไปปิกนิกกัน
8: แล้วเขาสองคนจะสองตัวจะไปปิกนิกกันและเขาก็เต้นโชว์ค่ะแล้วก็มีคนมาดู
4: โอเคเลยสนุกสนานใช้สีสันได้งดงามนะทำให้ดูภาพแล้วมันหวานหวานน่ารักนะเป็นวัยรุ่นดีขอบคุณมากนะครับตบมือให้เพื่อนหน่อย
3: ต่อไปเรามาดูนักเรียนชั้นมัธยมจากโรงเรียนวัดน้อยนพคุณว่าจะนำสิ่งรอบตัวอะไรมาสร้างสรรค์งานศิลปะและจะเป็นศิลปะที่ฉีกกรอบอย่างไรนั้นไปชมกันเลย
10: พี่ชื่อคิวนะครับมาจากมหาวิทยาลัยลาดกระบังก็พี่มาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ภาควิชาวิจิตรศิลป์ก็คือกับเรียนพวกศิลปะทั่วไปใช่ไหมครับคือวันนี้พี่จะมาสอนน้องๆทำงานศิลปะที่มันมีความสัมพันธ์กับพื้นที่หรือว่าสภาพแวดล้อมต่างๆจะให้น้องๆออกไปที่บริเวณรอบนอกโรงเรียนแล้วก็อาจจะหยิบจับวัสดุหรือว่าอะไรบางอย่างเช่นใบไม้หรือว่าก้อนหินหรือว่าอาจจะเจอขวดน้ำก็แล้วแต่น้องจินตนาการของตัวเองนะสร้างสรรค์ออกมาอาจจะเป็นงานสองมิติก็คือคล้ายๆกับเราวาดรูป

0: บนพื้นก็เดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวพี่จะแจกกระดาษให้น้องๆลองสเก็ตผลงานคร่าวๆของเราดู
1: ตอนนี้นักเรียนแต่ละกลุ่มก็เริ่มร่างไอเดียลงบนกระดาษและวางแผนต่อว่าจะใช้วัสดุอะไรมาสร้างสรรค์ผลงานโดยผลงานของน้องๆแต่ละกลุ่มก็จะมีคอนเซปต์หรือแนวคิดที่ว่าอยากให้งานออกมาเป็นแบบไหนหรือมีคุณค่าต่อผู้ชมอย่างไรเริ่มอยากรู้แล้วล่ะค่ะว่าแต่ละกลุ่มจะมีแนวคิดอะไรกันบ้างไปชมกันเลย
0: ใช้สถานที่ไหนของบริเวณโรงเรียนบ้างครับ
2: ก็ใช้บริเวณของวัดน้อยนพคุณนี่แหละค่ะในการหาสิ่งวัตถุที่ต้องการมาทำเป็นรูปแบบของศิลปะที่คิดไว้ตั้งแต่ต้นคือรูปนกโดยใช้ใบไม้ประมาณหลายๆสีในการทำให้ส่วนผสมของสีนกให้สวยยิ่งขึ้นแล้วก็ใช้โครงไม้ที่คล้ายๆกับโครงนกที่ร่างไว้ให้เป็นตัวแบบที่ออกเป็นรูปนกเนี่ยค่ะ
0: ทำไมถึงทำอยากทำรูปเม่นครับ
3: สามารถทำได้อุปกรณ์ที่มีอยู่ก็สามารถทำเป็นรูปเม่นหรือว่าตัวเม่นได
0: ้กลุ่มนี้ทำเป็นรูปอะไรครับ
4: รูปพระพุทธรูปครับ
0: รูปพระพุทธรูปเราใช้วัสดุอะไร
4: ส่วนมากจะเป็นพวกใบไม้มากกว่าดังนั้นพระพุทธรูปอาจจะอยู่ในรูปแบบของงานใบไม้มากกว่า
0: แล้วทำไมถึงทำเป็นรูปพระพุทธรูป
4: ก็เมื่อทุกคนเดินเข้าไปในวัดสิ่งที่เห็นเป็นสิ่งแรกคือองค์พระพุทธรูปที่ตั้งอยู่ดังนั้นเมื่อเราเดินเข้าไปเราก็เห็นพระพุทธรูปเราจึงคิดอยากจะทำพระพุทธรูปขึ้นมา

0: ากรมันน่าจะมีเยอะกว่านี้แต่ที่มันมีอยู่แค่นี้
1: ซึ่งดอกสีชมพูกับดอกสีขาวเราจะไปทำสลับเป็นกลีบบัวใช่ค่ะลูกเขาส่วนสีเหลืองตรงนี้เราจะทำเป็นเหมือนทองผ้าเหลืองที่ทิ้งขยะของบริเวณวัดซึ่งเขาจะเก็บพวกพุ่มหนีพวกดอกไม้ที่ใช้จากการสุกเสร็จแล้วมาทิ้ง
2: เดี๋ยวจะไปเอาตะกร้ามาทำเป็นหัวแล้วก็ดอกเบิร์ดออฟพาราไดซ์เอามาทำเป็นหนอนส่วนต้นไอ้ส่วนตัวเนี่ยใช้ใบต้นมะพร้าวเอามาทำเป็นตัวสีเขียวแล้วก็เดี๋ยวส่วนดอกไม้ทำเป็นปีกใส่ยังไงสวยๆเ
3: ลยลาวดีแห้งเนี้ยครับก็คือจะมาทำเป็นตัวของต้นบนต้นไม้อะครับก็คือแล้วก็จะมีกิ่งไม้แห้งแล้วก็เป็นไม้แห้งหลักสีครับปั้นมาเป็นตัวเม่นเพื่อที่จะทำให้มันเป็นรูปเป็นร่างก็จะมีตามพื้นตรงสวนแล้วก็ตามใต้โคนต้นไม้ต่าง
1: ใช้น้ำครับเพราะเมื่อเราเทน้ำลงไปมันจะทำให้วัสดุที่เรานำมาทำมันมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นแล้วเมื่อเราพัดมาจะวัสดุที่เรามาทำมันจะไม่สามารถดูได้ครับ

0: ของไก่นะคะคือส่วนปลายงอนกับปลายปากนี่คือการเริ่มต้นของการเกิดของคนค่ะเกิดมาที่ปลายงอนคืออาจจะเกิดมาเป็นคนรวยหรือคือส่วนปลายปากนี่คือเป็นการเกิดมาของคนจนเดินทางลงมาเรื่อยๆจนถึงคอไก่คือเส้นทางของคนแต่ละชีวิตที่สู้มาตั้งแต่เกิดจนเรื่อยๆขึ้นมาถ้าบางคนเลือกเส้นทางผิดอาจลงไปที่ขาไก่ส่วนพระอาทิตย์นี่คืออุปสรรคของงานแต่ละอย่างที่เดินทางตั้งแต่ปลายปากจนถึงปลายหางค่ะ
1: ชื่อผลงานว่าอะไรครับ
2: อะไรอยู่ในทุ่งหญ้าครับ
1: ทำไมคิดชื่อนี้ครับ
2: เพราะว่าก็คือสะท้อนถึงจินตนาการของผู้ดูนะคะว่าจะมองเห็นอะไรในคือในชิ้นงานนี้ว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็ว่าตัวที่คือตัวที่แบบว่าเป็นเป้าของงานก็คือตัวอะไรก็คือแสดงให้เห็นว่าใช้ไหวพริบของผู้ดูอะค่ะว่าจะรู้ไหมว่าสิ่งนั้นมันคืออะไร
1: อ๋อเหมือนอยากให้คนดูมีส่วนร่วมงานด้วยสนุกไปกับงานด้วยว่างั้นกลุ่มนี้นี่ชื่องานว่าอะไรครับ
3: ซึ้งในพระธรรมครับ
1: อ๋อแล้วคอนเซ็ปต์งานเป็นไงบ้างครับ
3: คอนเซ็ปต์งานคือก็นึกถึงเมื่อแรกเกิดคนทุกคนนั้นย่อมมีพิธีศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นเมื่อคนแรกเกิดขึ้นมาสิ่งแรกที่คนได้พบเหมือนกันคือพระพุทธรูปดังนั้นเราได้ทำพระพุทธรูปขึ้นมาซึ่งพระพุทธรูปของเราแสดงให้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่พระองค์ทรงตรัสสอนไว้

เช่นดอกบัวใต้ฐานของพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าดอกบัวสี่เราซึ่งได้สั่งสอนมนุษยชนมากมายซึ่งได้แก่บัวใต้ตมบัวใต้น้ำบัวปริ่มน้ำและบัวผลน้ำ

0: ก็คือได้แรงบันดาลใจคือสีสันที่สวยงามยิ่งขึ้นแล้วก็ความหลากหลายของการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการทำนะครับแล้วก็การไม่จำเจกับการทำงานบนแผ่นกระดาษเพียงอย่างเดียวครับ
1: ก็คือว่าทุกกลุ่มก็สร้างงานของตัวเองมาดีก็แล้วแต่ไอเดียของแต่ละคนค่ะศิลปะวันนี้นะคะได้เยอะมากมายว่าจะเป็นความรู้การใช้นำวัสดุตามธรรมชาติที่เรามีอยู่แล้วในท้องถิ่นของเรามาทำให้เกิดงานแล้วเกิดความสวยงามอย่างสูงสุดค่ะ
2: จากที่สังเกตเนี่ยเด็กหลายคนยังเหมือนกับว่าอยู่ในระเบียบในกฎเกณฑ์เก่าอยู่กว่าจะให้เขาคลายเนี่ยเราต้องอธิบายซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างครั้งนี้เราบอกว่าเราต้องการให้ภาพมันอิสระนะเป็นเรื่องความคิดเราจะแสดงอะไรก็ได้อะไรเงี้ยให้มันรู้สึกมันสนุกสนานเด็กก็จะเริ่มค่อยๆ คลายตัวซึ่งการเรียนศิลปะเนี่ยมันจะเกิดจากการเรียนรู้จากคนโน้นคนนี้มันจะต้องสื่อสารกันอยู่เรื่อยๆ
3: คือศิลปะสายพันธุ์ใหม่เนี่ยคือความก้าวหน้ามันก็ต้องมีไปเรื่อยๆอย่างนี้เด็กจะทำได้หลากหลายมีดินน้ำมันมีเศษวัสดุมีพิมพ์ภาพมีอะไรที่ไม่ซ้ำซากจำเจ
4: แปลกใหม่กับน้องๆกับคุณครูกับพี่ๆที่เข้ามาให้ความรู้เขาแล้วก็อยากให้เป็นอย่างนี้ค่ะเพราะว่าลำพังครูในโรงเรียนเนี่ยการขาดแคลนครูก็สูงอยู่แล้วนะคะ
5: สรุปผลลัพธ์กล้าคิดกล้าทำในวันนี้ทำให้เรารู้ว่าการจุดประกายไอเดียศิลปะครั้งนี้สามารถต่อยอดเป็นผลงานศิลปะแบบต่างๆที่ไม่เคยทำในห้องเรียนมาก่อนเพียงแค่ว่าเรากล้าที่จะหยิบสิ่งของต่างๆรอบตัวมาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะได้หรือไม่ไม่จำเป็นต้องซื้อหาหรือเสียเงินมากมายที่สำคัญยังทำให้เราเห็นมุมมองแปลกใหม่ในงานศิลปะของนักเรียนอีกด้วยค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องโมเมนตัมกันนะคะโมเมนตัมนะคะก็คือความสามารถในการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งมีค่าเท่ากับผลคูณของมวลและความเร็วของวัตถุเราสามารถเขียนสมการได้เป็นเวกเตอร์ p มีค่าเท่ากับมวลคูณกับเวกเตอร์ v โดยโมเมนตัมและความเร็ว v จะเป็นปริมาณเวกเตอร์ซึ่งโมเมนตัมจะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมความเร็ว v มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีความสัมพันธ์ระหว่างแรงและการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมเราจะพิจารณาวัตถุมวล m กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v 1มีแรงคงที่ f มากระทำต่อวัตถุในช่วงเวลาเดลต้า t ทำให้วัตถุมีความเร็วเปลี่ยนไปเป็น v 2เมื่อเราใช้กฎการเคลื่อนที่ข้อที่2ของนิวตันนะคะจาก f เท่ากับ ma เมื่อ a คือการเปลี่ยนแปลงความเร็วต่อเวลา v 2ลบ v 1หารเดลต้า t นำค่า a แทนลงในสมการแล้วจะเห็นว่าแรงก็คือการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมต่อเวลานั่นเองดังสมการที่ได้ f จะมีค่าเท่ากับเดลต้า p หารด้วยเดลต้า t การโดนและแรงโดนเริ่มจากกฎข้อที่2ของนิวตัน f เท่ากับ m v 2ลบ v 1ส่วนด้วยเดลต้า t จัดรูปใหม่ได้เป็น f เดลต้า t มีค่าเท่ากับ m v 2ลบ m v 1หรือเท่ากับเดลต้า p ดังนั้นแรงรับคูณเวลาจะเท่ากับการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของวัตถุซึ่งเราเรียกปริมาณนี้ว่าการโดนมีหน่วยเป็นนิวตันวินาทีหรือกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีและ F คือแรงโดนมีหน่วยเป็นนิวตันตัวอย่างในการทดสอบการชนดังภาพรถยนต์มวล 1,500 กิโลกรัมพุ่งเข้าชนกำแพงด้วยความเร็วเริ่มต้น VI เท่ากับ15เมตรต่อวินาทีหลังจากรถชนกระดอนกลับด้วยความเร็วปลาย VF เท่ากับ 2.6 เมตรต่อวินาทีถ้าการชนนี้ใช้เวลา 0.15 วินาทีจงหาการโดนและแรงเฉลี่ยจากการชนนี้สำหรับวิธีทำนะคะเนื่องจากแรงโมเมนตัมและความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์เราจึงกำหนดเครื่องหมายในการแสดงทิศทางโดยทิศทางซ้ายมือให้มีค่าเป็นลบทิศขวามือมีค่าเป็นบวกคำนวณหาค่าโมเมนตัมก่อนชน GI เท่ากับ MVI แทนค่ามวลเท่ากับ 1,500 กิโลกรัมความเร็วซึ่งมีทิศไปทางซ้ายจึงมีเครื่องหมายเป็นลบ15เมตรต่อวินาทีคูณกันแล้วได้เป็นลบ 2.25 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีหาค่าโมเมนตัมหลังชน PF เท่ากับ MVF เนื่องจากความเร็วหลังชนมีทิศไปทางขวาจึงมีเครื่องหมายเป็นบวกมีค่าเป็น 2.6 เมตรต่อวินาทีแทนค่าแล้วได้เท่ากับ 0.39 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีสามารถหาค่าการโดนจาก i เท่ากับเดลต้า p หรือเท่ากับ pf ลบ pi เมื่อแทนค่าแล้วจะได้คำตอบเป็น 2.64 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีคำนวณหาแรงเฉลี่ยได้จาก f เท่ากับเดลต้า p หารเดลต้า t เมื่อเดลต้า t ตามโจทย์มีค่าเท่ากับ 0.15 วินาทีแทนค่าเดลต้า t และเดลต้า p ที่คำนวณได้ลงในสมการจะได้คำตอบ f เท่ากับ 1.76 คูณ10ยกกำลัง5นิวตันกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมมีหลักการว่าถ้าวัตถุเคลื่อนที่โดยไม่มีแรงภายนอกมากระทำซึ่งเป็นไปตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่1ของนิวตันวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวตลอดไปหรือกล่าวได้ว่าวัตถุนั้นมีโมเมนตัมคงตัวทั้งขนาดและทิศทางตลอดการเคลื่อนที่สามารถเขียนเป็น p เท่ากับ mv เท่ากับค่าคงที่หรือผลรวมของโมเมนตัมก่อนกระทบเท่ากับผลรวมของโมเมนตัมหลังกระทบกรณีที่มีมวลของวัตถุ2ก้อนสามารถเขียนได้เป็น m1 v1i บวก m2 v2i เท่ากับ m1 v1f บวก m2 v2f การชนแบบยืดหยุ่นและไม่ยืดหยุ่นใน1มิติในการพิจารณาการชนกันของวัตถุต้องอาศัยการอนุรักษ์โมเมนตัมของการชนโดยต้องคำนึงถึงพลังงานที่เกิดขึ้นของระบบด้วยการชนแบบยืดหยุ่นนั้นค่าพลังงานชนรวมของระบบทั้งก่อนและหลังชนจะมีค่าคงตัว

0: ัวโดยไม่มีการสูญเสียพลังงานจากการชนกันของระบบขณะที่การชนกันแบบไม่ยืดหยุ่นนั้นค่าพลังงานจลของระบบจะไม่คงที่เนื่องจากมีการสูญเสียพลังงานของระบบซึ่งสามารถแบ่งประเภทของการชนได้ดังนี้การชนแบบยืดหยุ่นวัตถุมวล M1 และ M2 เคลื่อนที่เข้าชนกันด้วยความเร็ว V1I และ V2I เมื่อชนแล้ววัตถุเคลื่อนที่แยกออกจากกันด้วยความเร็ว V1F และ V2F จากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมจะได้ว่าซิกมา PI เท่ากับซิกมา PF หรือ M1 V1I บวก M2 V2I เท่ากับ M1 V1F บวก M2 V2F และเนื่องจากเป็นการชนแบบยืดหยุ่นจึงเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานนั่นคือซิกมา EKI เท่ากับซิกมา EKF หรือเศษ1ส่วน2 M1 V1 I กำลัง2บวกเศษ1ส่วน2 M2 V2 I กำลัง2เท่ากับเศษ1ส่วน2 M1 V1 F กำลัง2บวกเศษ1ส่วน2 M2 V2 F ยกกำลัง2กรณีการชนกันแบบไม่ยืดหยุ่นวัตถุมวล M1 และ M2 เคลื่อนที่เข้าหากันเมื่อชนกันแล้ววัตถุติดกันไปด้วยความเร็วเดียวกันเป็น VF กรณีนี้ยังคงเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมซิกมา PI เท่ากับซิกมา PF หรือ M1 V1I บวก M2 V2I เท่ากับ M1 บวก M2 คูณกับ VF แต่เนื่องจากกรณีนี้เป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นจึงไม่เป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานนั่นคือผลรวมของพลังงานจลก่อนชนไม่เท่ากับผลรวมของพลังงานจลหลังชนการชนใน2มิติจากภาพมวล M1 เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V1I เข้าชนมวล M2 ซึ่งหยุดนิ่งอยู่กับที่หลังจากชนแล้ววัตถุทั้ง2เคลื่อนที่ออกไปจากแนวการเคลื่อนที่เดิมด้วยความเร็ว V1F และ V2F เนื่องจากเป็นการเคลื่อนที่แบบ2มิติเราจึงแยกพิจารณาความเร็วตามแนวแกน X และแกน Y จากภาพจะเห็นว่าความเร็ว V1F เคลื่อนที่ออกจากแนวเดิมทำมุมเซต้ากับแกน X ดังนั้นเราสามารถแยกองค์ประกอบของความเร็ว V1F ตามแนวแกน X และ Y ได้เป็น V1F cos θ และ V1F sin θ ในทำนองเดียวกัน V2F เคลื่อนที่ออกจากแนวเดิมทำมุมไฟกับแกน Y ดังนั้นเราแยกองค์ประกอบของความเร็ว V2F ตามแนวแกน X และแกน Y ได้เป็น V2F cos φ และลบ V2F sin φ ซึ่งเครื่องหมายลบนี้แสดงทิศทางไปทางลบ Yจากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมพิจารณาในแต่ละแกนแกน x จะได้ m1 v1i เท่ากับ m1 v1f cos θ บวก m2 v2f cos φ สำหรับแกน y เนื่องจากก่อนชนไม่มีความเร็วในแกน y ดังนั้นผลรวมของโมเมนตัมจึงมีค่าเป็น0นั่นคือ0เท่ากับ m1 v1f sin θ ลบ m2 v2f sin φ ถ้าการชนเป็นแบบยืดหยุ่นจะเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานสามารถคำนวณตามหลักการอนุรักษ์พลังงานตามสมการที่แสดงแต่ถ้าเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นค่าพลังงานจลจะไม่คงที่ดังนั้นสมการนี้จะไม่เป็นจริงตัวอย่างรถยนต์มวล 1,500 กิโลกรัมแล่นด้วยความเร็ว25เมตรต่อวินาทีเข้าชนกับรถตู้มวล 2,500 กิโลกรัมที่เคลื่อนที่มาด้วยความเร็ว20เมตรต่อวินาทีบริเวณ3แยกดังภาพจงหาทิศทางและความเร็วของทั้งคู่ภายหลังการชนสมมติให้การชนดังกล่าวเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นและภายหลังการชนรถทั้งคู่ติดกันวิธีทำนะคะจากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมพิจารณาในแกน x ผลรวมของโมเมนตัมก่อนชนคือ m1 v1i หลังชนเนื่องจากชนแล้วติดกันไปด้วยความเร็ว vf ทำมุมเซต้ากับแกน x ดังนั้นโมเมนตัมหลังชนจึงได้เป็น m1 บวก m2 vf cos θแทนค่าจากโจทย์ M1 เท่ากับ 1,500 กิโลกรัม V1I เท่ากับ25เมตรต่อวินาทีและ M2 เท่ากับ 2,500 กิโลกรัมลงในสมการจะได้ตามสมการที่1พิจารณาแกน Y จะได้ M2 V2I เท่ากับ M1 บวก M2 VF sin θจากนั้นแทนค่าได้สมการที่2นำสมการที่1และสมการที่2มาแก้สมการจะได้มุมเซต้าเท่ากับ 53.1 องศาและความเร็ว VF เท่ากับ 15.6 เมตรต่อวินาทีเป็นคำตอบข้อสังเกตในกรณีนี้เป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเราจึงไม่สามารถนำกฎการอนุรักษ์พลังงานมาใช้ได้สำหรับเรื่องโมเมนตัมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: น้องๆรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายดายแต่กระป๋องที่แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลายคอปเปอร์ทูไอออนทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 รีดักชันของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 รีดักชันของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reductionและจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า E0 cell จากสมการนี้เลยค่ะ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode E0 cathode จะเกิดปฏิกิริยา reduction E0 anode จะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า E0 cell มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า E0 cell ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุก่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode นั่นเองค่ะ

0: เอาไว้ใช้ประจำวันส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: ดีมากเลยตะวันรู้จักเก็บหอมรอมริบแล้วเมฆล่ะมีเงินเก็บกับเขาบ้างไหม
2: โอ้ยผมยังเด็กจะเก็บไปทำไมครับปู่เงินน่ะมีไว้ใช้เราก็ต้องใช้สิครับแล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
0: แล้วใครบอกว่าฉันเก็บเงินไว้ที่บ้านฉันฝากไว้ที่ธนาคารออมสินอย่า
1: โอ้นี่รู้ไหมธนาคารออมสินเนี่ยในการที่6ทรงตั้งมาเพื่อให้คนไทยรู้จักออมเงินโดยเฉพาะเลยนะเอปู่ว่าปู่เองก็มีสมุดบัญชีออมสินเก่าๆอยู่ที่บ้านนี่นะอยู่ตรงไหนนะเอไปหาก่อน
2: เฮ้ฮะอะไรจะไปไหนอีกเนี่ย
3: สยามสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
2: ทำไมมาโผล่บนนี้เนี่ยตกไปนี่ขาหักได้เลยนะเนี่ย
0: ดูโน่นสิ
4: เออพ่อปู่ช่วยลูกด้วยเถิดควายลูกมันหลุดออกจากคอกลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอผีมันต้องมาบังตาแน่ๆเลยพ่อปู
5: ่ผีบ้าอะไรจะมาบังตาเองครับคิดว่าผีมันว่างนะหรือไง
4: ผู้ใหญ
5: ่มูจะโทษผีโทษสางตัวเองนั่นแหละฝังไว้ที่ไหนทำไมจำไม่ได้อย่าบอกนะว่าตอนมาฝังก็กินเหล้ามานะใช่ไหม
4: แหมก็นิดเดียวแต่จำเลยว่าฝังไว้ใต้ต้นไม้แน่ๆนะผู้ใหญ่นะ
5: โอ้ยต้นไม้มันมีกี่ร้อยกี่พันต้นหาจนหัวงอกคงจะเจอหรอก
4: โอ้ย
5: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้ว
4: ธนาคารเหรอไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรจนๆนั่นน่ะหรือผู้ใหญ
5: ่นั่นมาสยามกรรมาจน อันนั้นมันธนาคารของพวกพ่อค้าเขาเอาไว้ลงทุนไว้ส่งเงินข้ามชาติกันก็หมายถึงคลังออมสินที่ในหลวงตั้งขึ้นมาท่านตั้งเพื่อให้ประชาชนรู้จักออมเงินไม่ใช่มีเท่าไหร่ก็เอาไปสำมะเลเทเมาหมดแบบนี
4: ้ปะโถเอ้ยผู้ใหญ่ตอกย้ำเจ็บ
5: เสียงใครวะนั่นออกมาสิ
4: อย่าฮะค่อยๆย่องค่อยๆย่องจ้าเฮ้ยผู้ใหญ่ไหของข้าพ่อปู่ช่วยลูกแล้วผู้ใหญ่เห็นไหม
2: ถ้าทุกคนรู้จักประหยัดอดออมก็จะมีเงินเอาไว้ใช้ในเวลาที่ลำบากในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งธนาคารออมสินขึ้นเพื่อให้ประชาชนรู้จักเก็บออมตั้งแต่วันนี้ฉันจะแบ่งค่าขนมไว้ดูสิว่าฉันกับตะวันใครจะเก็บเงินได้มากกว่ากัน

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
2: โหต่อแถวอะไรกันเนี่ย
1: แก่นแก้วยา
3: ไม่เป็นไร
1: ศิล
3: ไม่เป็นไร
1: นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า

0: มใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ

0: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
1: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยาย3มือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องโมเมนตัมกันนะคะโมเมนตัมนะคะก็คือความสามารถในการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งมีค่าเท่ากับผลคูณของมวลและความเร็วของวัตถุเราสามารถเขียนสมการได้เป็นเวกเตอร์ p มีค่าเท่ากับมวลคูณกับเวกเตอร์ v โดยโมเมนตัมและความเร็ว v จะเป็นปริมาณเวกเตอร์ซึ่งโมเมนตัมจะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมความเร็ว v มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีความสัมพันธ์ระหว่างแรงและการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมเราจะพิจารณาวัตถุมวล M กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V1 มีแรงคงที่ F มากระทำต่อวัตถุในช่วงเวลาเดลต้า T ทำให้วัตถุมีความเร็วเปลี่ยนไปเป็น V2 เมื่อเราใช้กฎการเคลื่อนที่ข้อที่2ของนิวตันนะคะจาก F เท่ากับ ma เมื่อ a คือการเปลี่ยนแปลงความเร็วต่อเวลา v2 ลบ v1 หารเดลต้า t นำค่า a แทนลงในสมการแล้วจะเห็นว่าแรงก็คือการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมต่อเวลานั่นเองดังสมการที่ได้ f จะมีค่าเท่ากับเดลต้า p หารด้วยเดลต้า t การโดนและแรงโดนเริ่มจากกฎข้อที่2ของนิวตัน F เท่ากับ m v2 ลบ v1 ส่วนด้วยเดลต้า t จัดรูปใหม่ได้เป็น F เดลต้า t มีค่าเท่ากับ m v2 ลบ m v1 หรือเท่ากับเดลต้า p ดังนั้นแรงรับคูณเวลาจะเท่ากับการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของวัตถุซึ่งเราเรียกปริมาณนี้ว่าการโดนมีหน่วยเป็นนิวตันวินาทีหรือกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีและ F คือแรงโดนมีหน่วยเป็นนิวตันตัวอย่างในการทดสอบการชนดังภาพรถยนต์มวล 1,500 กิโลกรัมพุ่งเข้าชนกำแพงด้วยความเร็วเริ่มต้น VI เท่ากับ15เมตรต่อวินาทีหลังจากรถชนกระดอนกลับด้วยความเร็วปลาย VF เท่ากับ 2.6 เมตรต่อวินาทีถ้าการชนนี้ใช้เวลา 0.15 วินาทีจงหาการโดนและแรงเฉลี่ยจากการชนนี้สำหรับวิธีทำนะคะเนื่องจากแรงโมเมนตัมและความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์เราจึงกำหนดเครื่องหมายในการแสดงทิศทางโดยทิศทางซ้ายมือให้มีค่าเป็นลบทิศขวามือมีค่าเป็นบวกคำนวณหาค่าโมเมนตัมก่อนชน GI เท่ากับ MVI แทนค่ามวลเท่ากับ 1,500 กิโลกรัมความเร็วซึ่งมีทิศไปทางซ้ายจึงมีเครื่องหมายเป็นลบ15เมตรต่อวินาทีคูณกันแล้วได้เป็นลบ 2.25 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีหาค่าโมเมนตัมหลังชน PF เท่ากับ MVF เนื่องจากความเร็วหลังชนมีทิศไปทางขวาจึงมีเครื่องหมายเป็นบวกมีค่าเป็น 2.6 เมตรต่อวินาทีแทนค่าแล้วได้เท่ากับ 0.39 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีสามารถหาค่าการโดนได้จาก i เท่ากับเดลต้า p หรือเท่ากับ pf ลบ pi เมื่อแทนค่าแล้วจะได้คำตอบเป็น 2.64 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีคำนวณหาแรงเฉลี่ยได้จาก f เท่ากับเดลต้า p หารเดลต้า t เมื่อเดลต้า t ตามโจทย์มีค่าเท่ากับ 0.15 วินาทีแทนค่าเดลต้า t และเดลต้า p ที่คำนวณได้ลงในสมการจะได้คำตอบF เท่ากับ 1.76 คูณ10ยกกำลัง5นิวตันกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมมีหลักการว่าถ้าวัตถุเคลื่อนที่โดยไม่มีแรงภายนอกมากระทำซึ่งเป็นไปตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่1ของนิวตันวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวตรายหรือกล่าวได้ว่าวัตถุนั้นมีโมเมนตัมคงตัวทั้งขนาดและทิศทางตลอดการเคลื่อนที่สามารถเขียนเป็น p เท่ากับ mv เท่ากับค่าคงที่หรือผลรวมของโมเมนตัมก่อนกระทบเท่ากับผลรวมของโมเมนตัมหลังกระทบกรณีที่มีมวลของวัตถุ2ก้อนสามารถเขียนได้เป็น m1 v1 i บวก m2 v2 i เท่ากับ m1 v1 f บวก m2 v2 f การชนแบบยืดหยุ่นและไม่ยืดหยุ่นใน1มิติในการพิจารณาการชนกันของวัตถุต้องอาศัยการอนุรักษ์โมเมนตัมของการชนโดยต้องคำนึงถึงพลังงานที่เกิดขึ้นของระบบด้วยการชนแบบยืดหยุ่นนั้นค่าพลังงานชนรวมของระบบทั้งก่อนและหลังชนจะมีค่าคงตัวโดยไม่มีการสูญเสียพลังงานจากการชนกันของระบบขณะที่การชนกันแบบไม่ยืดหยุ่นนั้นค่าพลังงานชนของระบบจะไม่คงที่เนื่องจากมีการสูญเสียพลังงานของระบบซึ่งสามารถแบ่งประเภทของการชนได้ดังนี้
การชนแบบยืดหยุ่นวัตถุมวล M1 และ M2 เคลื่อนที่เข้าชนกันด้วยความเร็ว V1i และ V2i เมื่อชนแล้ววัตถุเคลื่อนที่แยกออกจากกันด้วยความเร็ว V1f และ V2f จากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมจะได้ว่าซิกมา pi เท่ากับซิกมา pf หรือ M1v1i บวก M2v2i เท่ากับ M1v1f บวก M2v2f และเนื่องจากเป็นการชนแบบยืดหยุ่นจึงเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานนั่นคือซิกมา EKI เท่ากับซิกมา EKF หรือเศษ1ส่วน2 M1 V1 I กำลัง2บวกเศษ1ส่วน2 M2 V2 I กำลัง2เท่ากับเศษ1ส่วน2 M1 V1 F กำลัง2บวกเศษ1ส่วน2 M2 V2 F ยกกำลัง2กรณีการชนกันแบบไม่ยืดหยุ่นวัตถุมวล M1 และ M2 เคลื่อนที่เข้าหากันเมื่อชนกันแล้ววัตถุติดกันไปด้วยความเร็วเดียวกันเป็น VF กรณีนี้ยังคงเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมซิกมา PI เท่ากับซิกมา PF หรือ M1V1I บวก M2V2I เท่ากับ M1 บวก M2 คูณกับ VF แต่เนื่องจากกรณีนี้เป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นจึงไม่เป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานนั่นคือผลรวมของพลังงานชนก่อนชนไม่เท่ากับผลรวมของพลังงานชนหลังชนการชนใน2มิติจากภาพมวล M1 เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V1i เข้าชนมวล M2 ซึ่งหยุดนิ่งอยู่กับที่หลังจากชนแล้ววัตถุทั้ง2เคลื่อนที่ออกไปจากแนวการเคลื่อนที่เดิมด้วยความเร็ว V1f และ V2f เนื่องจากเป็นการเคลื่อนที่แบบ2มิติเราจึงแยกพิจารณาความเร็วตามแนวแกน x และแกน y จากภาพจะเห็นว่าความเร็ว v1f เคลื่อนที่ออกจากแนวเดิมทำมุมเซต้ากับแกน x ดังนั้นเราสามารถแยกองค์ประกอบของความเร็ว v1f ตามแนวแกน x และ y ได้เป็น v1f cos เซต้าและ v1f sin เซต้าในทำนองเดียวกัน v2f เคลื่อนที่ออกจากแนวเดิมทำมุมไฟกับแกน y ดังนั้นเราแยกองค์ประกอบของความเร็ว v2f ตามแนวแกน x และแกน y ได้เป็น v2f cos ไฟและลบ v2f sin ไฟซึ่งเครื่องหมายลบนี้แสดงทิศทางไปทางลบ yจากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมพิจารณาในแต่ละแกนแกน x จะได้ m1v1i เท่ากับ m1v1f cos θ บวก m2v2f cos φ สำหรับแกน y เนื่องจากก่อนชนไม่มีความเร็วในแกน y ดังนั้นผลรวมของโมเมนตัมจึงมีค่าเป็น0นั่นคือ0เท่ากับ m1v1f sin เซต้าลบ m2v2f sin phi ถ้าการชนเป็นแบบยืดหยุ่นจะเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานมาคำนวณตามหลักการอนุรักษ์พลังงานตามสมการที่แสดงแต่ถ้าเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นค่าพลังงานชนจะไม่คงที่ดังนั้นสมการนี้จะไม่เป็นจริงตัวอย่างรถยนต์มวล 1,500 กิโลกรัมแล่นด้วยความเร็ว25เมตรต่อวินาทีเข้าชนกับรถตู้มวล 2,500 กิโลกรัมที่เคลื่อนที่มาด้วยความเร็ว20เมตรต่อวินาทีบริเวณ3แยกดังภาพจงหาทิศทางและความเร็วของทั้งคู่ภายหลังการชนสมมุติให้การชนดังกล่าวเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นและภายหลังการชนรถทั้งคู่ติดกันวิธีทำนะคะจากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมพิจารณาในแกน x ผลรวมของโมเมนตัมก่อนชนคือ m1v1i หลังชนเนื่องจากชนแล้วติดกันไปด้วยความเร็ว vf ทำมุมเซต้ากับแกน x ดังนั้นโมเมนตัมหลังชนจึงได้เป็น m1 บวก m2 vf cos เซต้าแทนค่าจากโจทย์ m1 เท่ากับ 1,500 กิโลกรัม v1i เท่ากับ25เมตรต่อวินาทีและ m2 เท่ากับ 2,500 กิโลกรัมลงในสมการจะได้ตามสมการที่1พิจารณาแกน y จะได้ m2v2i เท่ากับ m1 บวก m2 vf sin เซต้าจากนั้นแทนค่าได้สมการที่2นำสมการที่1และสมการที่2มาแก้สมการจะได้มุมเซต้าเท่ากับ 53.1 องศาและความเร็ว VF เท่ากับ 15.6 เมตรต่อวินาทีเป็นคำตอบข้อสังเกตในกรณีนี้เป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเราจึงไม่สามารถนำกฎการอนุรักษ์พลังงานมาใช้ได้สำหรับเรื่องโมเมนตัมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1เพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: โครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลีกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะ DNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ C ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกัวนีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะครับประกอบไปด้วย AUCG ค่ะ A คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซินและ G คือกวานีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA แล้วก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรจีนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของC และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะครับพิวรีนแล้วก็พิริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะครับพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนไพริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบสแล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับ OH กรุ๊ปนั่นเองนะคะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะ DNA หรือจะใช้คำว่าดับเบิลฮีลิกซ์นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1 นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่าแอนตี้พาราเรลหรือแอนทายพาราเรลนั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5พาร์มเอ็นและก็3พาร์มเอ็นค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5 prime n นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้าน

้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH group นะคะและ OH group เนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า3 prime end นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5 prime end นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3 prime end นะคะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์นะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอสเตอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH กรุ๊ปนะคะแล้วก็ฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสดุแอนคริกนะคะเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์นะคะถ้า DNA สายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายหนึ่งเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายหนึ่งเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3 prime นะคะไป5 prime นะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่า A นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พามกับ5พามเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A

0: A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าทรายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ 1. complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่านะคะจะอยู่เป็นเกียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พามเอ็นแล้วก็ T พามเอ็นนะคะระหว่างดับเบิลสแตนเดด DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ
1: ลาย

0: To illustrate rising, falling intonation, we have some examples from going to the dentist. So one of the things that the dentist typically says to you when you go and visit, or he says to me when I go to visit, he says, you should floss your teeth regularly. You should floss your teeth regularly. This is a statement using rising, falling intonation, and you see that the rise in pitch occurs over our prominent element, floss. Or he might also say, using two intonation units, floss your teeth every time you brush. Floss your teeth every time you brush. Again, notice that the rise in pitch occurs over the prominent element, floss in our first sentence, floss in the first intonation unit of our second sentence, and brush in the second intonation unit of our second sentence.
1: ค่ะ สไลด์นี้นะคะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างประโยคบอกเล่านะคะแล้วก็ประโยคคำสั่งนะคะซึ่งจะมี rising falling intonation นะคะ ในประโยคแรกนะคะก็ you should floss your teeth regularly นะคะก็เป็น rising fallingอยู่ตรงคำว่า floss นะคะแล้วก็ประโยคที่สองนะคะให้คล้ายเป็นคำสั่งไกลๆนะคะ floss your teeth every time you brush นะคะตรงนี้แบ่งเป็นสองยูนิตนะคะก็จะมี rising falling สองที่ค่ะ
0: for some examples of information questions so-called WH questions thatI might ask my dentist, how can I prevent cavities? How can I prevent cavities? How often should I see a dentist? How often should I see a dentist? And last example, what type of toothbrush is best? What type of toothbrush is best? All of these, again, rising, falling intonation because these are information questions.And we notice the pitch rise over the prominent syllable of the stressed word in the sentence.
1: ค่ะ สไลด์นี้นะคะก็เป็นตัวอย่างจาก information questions หรือว่า WH question นะคะซึ่งเป็นการถามข้อมูลนะคะก็จะ rising falling intonation ก็อยู่ตรงที่เป็นคำที่เน้นนะคะคำที่เน้นนะคะอย่างเช่น how can I prevent cavities?หรือประโยคที่สองนะคะคำถามที่สอง How often should I see a dentist? ประโยคที่สาม What type of toothbrush is best? ค่ะ What type of toothbrush is best? ค่ะ
0: And then I mentioned also that with extra information we also use rising falling intonation. So you'll notice in sentence number one Dr. SamuelsMy dentist says I need to floss more regularly. The extra information that I've added here is that Dr. Samuels is my dentist. So my dentist is extra information, and we signal that it's extra again by having rising, falling intonation. Or, second example, Dr. Samuels, who's my dentist, says I should see him twice a year.Extra information, who is my dentist, is the description of Dr. Samuels. And so we use rising, falling intonation in that intonation unit as well as in the other intonation units in that particular sentence.
1: Okay. In extra information นะคะในรูปของ apposition หรือว่า non-restrictive adjective clause นะคะซึ่งก็จะมีสิ่งคือมีเน้นคำตรงนั้นด้วยนะคะอย่างเช่นในประโยคแรก Dr. Samuels my dentist says I need to floss more regularly นะคะตรงนี้ก็ my dentist ตรงนี้ก็จะเป็น apposition นะคะแล้วก็ส่วนประโยคที่สอง Dr. Samuels who is my dentistsays I should see him twice a year นะคะ who is my dentist ตรงนี้ก็เป็น non-restrictive clause นะคะซึ่งก็ จะมีการมีเสียงมี rising falling intonation ตรงนี้ด้วยเหมือนกันค่ะนี่ก็เป็นอีก2ที่นะคะที่มี rising falling intonation เพื่อที่จะเพิ่มข้อมูลเข้าไป extra information มาขยายความค่ะ
0: Let's look at our second type of intonation pattern rising intonation and in terms of meaning rising intonation typically signalsthat I'm not finished with what I'm saying, so lack of finality or completion. And we use rising intonation when we're expressing a series of things that we're talking about, when we put compound or complex sentences together, and also in restrictive relative clauses or restrictive adjective clauses.Also, rising intonation signals a request for confirmation in a yes-no question. And in certain types of tag questions where we are expressing doubt, it also signals that the speaker is not certain about the answer to the question. So it signals speaker uncertainty.
1: Okay. ต่อมาอาจารย์ก็พูดถึง rising intonation นะคะถ้า rising intonation เนี่ยอาจารย์บอกว่าจะใช้เมื่อนะคะเมื่อผู้พูดเนี่ยยังไม่จบข้อความนะคะและก็ finality นะคะคืออย่างเช่นว่าพูดถึงคำเป็นชุดนะอย่างเช่นอาจจะยกตัวอย่างอะไรไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คอมม่าไปเรื่อยๆนะคะก็จะเป็น rising intonation ไปเรื่อยๆยังไม่จบข้อความนะคะหรือว่าประโยคที่เป็น compound complex sentence นะคะหรือว่าเป็นขอโทษค่ะเป็น restrictive relative clause นะคะก็คือเป็น relative clause แบบที่ง่ายๆคือว่าไม่มีคอมม่ากำกับหัวท้ายใช่ไหมคะอย่างนั้นนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่า rising intonation จะใช้เมื่อเป็นการถามค่ะ yes no question นะคะถามเพื่อให้เขาตอบ yes หรือ no นะคะแล้วก็อีกอันเนื้อคือว่าเมื่อผู้พูดเนี่ยใช้ tag question ในกรณีที่ไม่แน่ใจนะคะก็จะเป็น rising intonation ค่ะ
0: Let's look at some more examples here from the visit to the doctor. Your doctor might say to you, for example, in the statement form,Eat food that has plenty of nutrients. Eat food that has plenty of nutrients. Rising, falling intonation. But he might also give you a little bit more information and say, eat food that's low in cholesterol, low in fat, and has plenty of nutrients. That's an example of series intonation. He's telling you three different things in a series.Low in cholesterol, low in fat, and plenty of nutrients. We have rising intonation in the elements in the series until the very final one where we have rising, falling intonation.
1: ค่ะ สำหรับไลน์นี้นะคะก็เป็นการยกตัวอย่างนะคะให้เปรียบเทียบ2ประโยคนะคะประโยคแรกEat food that has plenty of nutrients. อันนี้ก็เป็น rise and fall นะคะ intonation. แต่ว่าพอมาอีกประโยคนึงนะคะซึ่งจะบอกเป็นชุดๆนะคะ Eat food that is low in cholesterol, low in fat, and has plenty of nutrients. ค่ะนะคะ low in cholesterol. อันนั้นก็เป็น rising อยู่นะคะ low in cholesterol, low in fat, นะคะก็ rising intonation มาจบข้อความถึงจะเป็น rising falling ค่ะ and has plenty of nutrients ค่ะเพราะนั้นจะเห็นว่าถ้าพูดเป็นเหมือนกับเป็นยกตัวอย่างอะค่ะนะคะไปเรื่อยๆก็จะเป็น rising ไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบประโยคถึงจะเป็น rise and fall ค่ะ
0: In compound and complex sentences one of the things that we do is we signalthat we're not finished by using rising intonation. Despite my doctor's advice, rising intonation, I haven't been exercising. end of my thought, right? So first rising, and then on the second element, rising, falling. Although shrimp are high in cholesterol, I still love to eat them, right? Rising intonation in the first clause of the sentence because we're not finished with our thought, and then we signal that we're finished in the second clause by using rise and falling intonation.
1: ค่ะในประโยค compound complex sentence เนี่ยนะคะก็จะไม่จบประโยคถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็น rising intonation ก่อนนะคะเมื่อจบจะเป็น rising falling นะคะอย่างตัวอย่างแรก despite my doctor's advice I haven't been exercising ค่ะ advice ตรงนั้นจะเป็น rising intonation นะคะเพราะยังไม่จบประโยคนะคะมาจบประโยคตรงสุดท้าย I haven't been exercising ค่ะค่ะอันนั้น rising and falling นะคะหรือว่าประโยคที่สองก็เช่นกันนะคะ all the shrimp are high in cholesterolI still love to eat them. ค่ะ
0: Restrictive relative clauses. Same thing. We're going to signal that we're not finished by using rising intonation. And then at the end of the sentence, we signal that we're finished by using rising falling intonation. So the doctor who saw me last week, that's a restrictive

0: relative clause, recommended a low-fat diet. The food that I've been eating, that I've been eating is our restrictive relative clause, hasn't been high enough in fiber. Rise and falling at the end of the sentence to signal that we're now through with our thought.
1: ตัวอย่างสไลด์นี้นะคะก็เป็น restrictive relative clause นะคะในประโยคแรกก็ relative clause ก็คือ who saw me last week ใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะมี rising intonation เพราะว่ายังไม่จบประโยคนะคะ the doctor who saw me last week recommended a low fat diet นะคะแล้วก็ประโยคที่สอง that I've been eating ตรงนั้นก็เป็น relative clause นะคะก็ยังไม่จบประโยคเหมือนกัน the food that I've been eatingHas been high enough in fiber. นะคะ ก็มา rising falling ตอนจบเท่านั้นค่ะ
0: The so-called yes-no question. Any question that we can answer with yes or no. Unlike the information question or WH question, has a rising intonation pattern. So the doctor might ask you, or I might ask my doctor,Is your cholesterol level too high? Are you overweight? My doctor always asks me, do you get enough exercise? Examples of rising intonation with yes-no questions. Okay, our final category here, the so-called tag question, and in this case,a particular type of tag question where we aren't sure about the answer. So we're really expressing doubt, right? So I might say, you're Dr. Jones, aren't you? I'm not sure. I want him to tell me yes or no. My appointment's at 8:15, isn't it? I really can't remember, 8:15 or 8:30. And because I'm very, very afraid of when the doctor takes blood, I usually faint. Then I would ask the doctor, you don't need to take blood, do you? I hope not, because that makes me very, very uneasy.
1: Did he?
0: No, he did not.
1: Okay, ค่ะ สำหรับสไลด์นี้นะคะก็เป็น tag questions นะคะในกรณีที่ผู้พูดเนี่ยไม่แน่ใจนะคะก็จะทิ้งคำถามเป็น tag ไว้นะคะแล้วก็เป็น intonation นะคะอย่างเช่น you're Dr. Jones aren't you นะคะคุณน่ะคุณหมอโจนส์ใช่ไหมนะคะไม่แน่ใจนะคะหรือว่า my appointment at 15 isn't it นะคะคือไม่แน่ใจนะคะว่า 8:15 หรือเปล่าหรือว่า 8:30 อะไรอย่างนั้นนะคะแล้วก็ you don't need to take blood do you นะคะนี่ก็กลัวนะคะอาจารย์ดอน่าบอกว่ากลัวเวลาคุณหมอเอาเข็มมานะคะหรือว่าจะต้องเจาะเลือดนะคะก็เลยบอกว่าไม่ต้องเจาะเลือดใช่ไหมนะคะไม่แน่ใจก็เมื่อกี้ที่ฉันก็ถามอาจารย์บอกว่าแล้วตกลงถูกเจาะเลือดหรือเปล่าอาจารย์ก็บอกไม่โดนนะคะ
0: Our next example shows us that we don't really need grammar if we have intonation because we can understand the meaning just by listening to the intonation. So listen to me read the following conversation between a husband and a wife who are planning on going out to dinner, but they have a small child and need a babysitter.So the husband says to the wife, ready? No. Why? Problems. Problems? Yes. What? Babysitter. Here, what the wife is saying is the babysitter can't come, and therefore we have a big problem. Listen one more time and just listen for the rising or fallingintonation when I read the passage. Ready? No. Why?

0: and the best time to be poor. The old repeat themselves, and the young have nothing to say. Youth is not a time of life, it's a state of mind. It's better to waste one's youth than to do nothing at all. These are all good reading practice for your students, and you want to make sure that the students understand which word receives the prominence so that they can place the prominence correctly in the utterance.
1: ค่ะสำหรับแบบฝึกหัดนี้นะคะก็เป็นคำกล่าวเป็นเหมือนคติสอนใจอะไรแบบนั้นนะคะซึ่งอาจารย์ก็เลือกมาเฉพาะที่จะเน้นในลักษณะที่เป็นในเชิงตรงกันข้ามอ่ะนะคะจะได้สังเกตถึงการสเตรสนะคะหรือว่าการให้ prominence นะคะคำที่เน้นเนี่ยได้ชัดเจนขึ้นนะคะอย่างเช่นใน saying แรกนะคะ there's no fool like an old fool นะคะก็คือ no กับ old นะคะที่เน้นอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าอันที่สองเน้นที่ rich กับ poor อันที่สามก็เน้นที่ old กับ young อันที่สี่ก็ life กับ mind นะคะอันที่ห้าก็ waste กับ nothing ค่ะนะคะก็อาจารย์ก็บอกเป็นวิธีการฝึกนะคะให้นักเรียนฟังหรือว่าให้นักเรียนพูดนะคะ เน้นคำเนี่ยอย่างดีเลยค่ะ
0: Anecdotes about famous people also work very well for focused reading practice in prominence. Here's a very famous anecdote about President Lincoln, who meets a young woman who is very beautiful in the woods. And the anecdote goes like this. Walking in the woods one day, Lincoln met a young woman and said, "You are a very beautiful lady." In turn, she said,You are the ugliest man I've ever seen. To which Lincoln replied, That may be so, but you could have lied, as I did. This is a true story, apparently, about President Lincoln. So nice practice with prominence.
1: ค่ะก็เป็นอาจารย์บอกนี่เป็นเรื่องจริงนะคะของประธานาธิบดีลิงคอล์นนะคะซึ่งไปเจอผู้หญิงนะคะเดินสวนกันก็บอกว่าสวยผู้หญิงก็บอกว่าแต่คุณเนี่ย the ugliest man นะคะท่านประธานาธิบดีก็เลยบอกว่าก็ใช่เพราะว่าแต่ว่าคุณก็อาจจะโกหกเพราะฉันก็โกหกด้วยก็ตกลงไอ้ที่ชมเขาเมื่อกี้ก็ไม่จริงนะคะค่ะก็เป็นเรื่องที่เอามาฝึกค่ะพูดเน้นคำได้ค่ะ
0: Our next exercise has to do with pair practice in contrastive stress, where partner A gives the wrong information and partner B has to correct that information. So partner A says, for example, the capital of California is Los Angeles. And partner B has to say something like,Actually, the capital of California is Sacramento, right? So stress on the correct information. Or number two, Florida is in the southwest of the U.S. I believe that Florida is in the southeast of the U.S. These are examples of contrastive stress.Number three, Dallas is in the state of Arizona. I'm pretty sure that Dallas is in Texas. The language spoken in... Yeah, go ahead.
1: Okay, sorry. ค่ะอันนี้ก็เป็น contrastive stress นะคะซึ่งอาจารย์ยกตัวอย่างนะคะว่า A เนี่ยพูดไม่ถูกต้องนะคะให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง B ก็แก้นะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นเลยจะต้องมีการเน้นคำนะคะเพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงแก้ข้อมูลนะคะจากที่ผิดให้เป็นถูกนะคะแล้วก็จะมีวลีข้างหน้านิดนึงนะคะที่จะเป็นการบอกว่าไม่ใช่นะที่จริงแล้วหรืออะไรอย่างนั้นนะคะ actually นะคะค่ะ go ahead please mm-hmm.

0: because you're not listening for the words, you're just listening for the melody. So you could also, if you don't have a kazoo, you could just hum the intonation. You could say, for example, do do do do do do do do do do do. I'd like a small scoop of vanilla ice cream. So that's another possibility.
1: ค่ะอาจารย์บอกว่าการใช้คาซูเนี่ยก็เนื่องจากว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเราฟังแค่เมโลดี้นะคะของประโยคนะคะไม่จำเป็นต้องฟังคำนะคะเราก็จะรู้ว่าintonation อยู่ตรงไหนนะคะหรือว่า prominence อยู่ตรงไหนค่ะก็ถ้าเราไม่มีคาซูก็อาจจะปรับใช้อย่างอื่นได้นะคะตอนนี้ยังนึกไม่ออกว่าใช้อะไร นกหวีดอาจจะเกินไม่ได้นะคะค่ะทำอาจารย์ทำเสียงเองก็ได้ค่ะค่ะ
0: โอเค we're going to do some more listening discrimination. You're going to tell me, am I using rising intonation or rising falling intonation? In this case, am I making a statement or am I asking a question, right? So rising or falling? You tell me. Rising or falling? Sentence number one. He left already. Falling. Falling, correct. Uh-huh. Number two, Sally's moving.
2: Rising.
0: Okay, I'm asking a question. Even though it's not in the form of a question grammatically, but because of my intonation, because I'm using rising intonation, I'm asking a question. John missed his flight.
2: Falling.
0: It's number four. It's snowing in Tucson.
2: Rising.
0: I'm asking a question, right? Really? I didn't know that it snowed in Tucson. Interesting, right? Let's try a few more. Next one, we're looking at tag questions. So we're going to see, is this a real question? Am I unsure about the answer? Or am I asking the question just to get confirmation? So again, tell me, rising or falling? We're listening to the tag question at the end of the sentence, right? This is a little harder, so listen carefully. Number one, rising or falling? Your name's George, isn't it?
2: Falling.
0: See, I told you this was more difficult. Rising and falling. Listen to the sentence one more time. Your name's George, isn't it?
2: Rising.
0: If you said rising, you're correct.
3: Okay.
0: Listen to the difference. Listen to both examples. Your name's George, isn't it? Rising. Your name's George, isn't it? Falling. Can you hear the difference? Isn't it? Rising. Isn't it? Falling. This is a little harder to hear. Let's try number one again. Tell me rising or falling. Your name's George, isn't it?
2: Falling.
0: Good, you're getting better. Number two, tell me rising or falling. It's going to rain tomorrow, isn't it?
2: Falling.
0: Number three, you wanted to go, didn't you?
2: Rising.
0: We should offer to help, shouldn't we?
2: Falling.
0: And remember, these have different meanings.
3: Yep.
0: rising intonation, I'm asking a question. Falling intonation, I'm asking you to agree with me.
1: ค่ะก็เป็นแท็ก question ในลักษณะที่เป็นถามนะคะหรือว่า confirm นะคะค่ะก็จะต่างกันถ้า confirm ก็จะ falling intonation ใช่ไหมคะถ้าเป็นถามก็จะเป็น rising ค่ะ
3: การยืนยัน
0: There's some more listening practice. Now we're going to look at questions, alternative choice questions. And here, again, you're going to tell me rising or falling. So number one, listen carefully, rising or falling. Is it an open choice question, anything possible, or a closed choice question, you have to pick one or the other. Rising, falling. Tell me which one. Are you coming Friday or Saturday?
2: Rising.
0: Rising.
1: หัดหนึ่งนะคะของ open หรือว่า closed นะคะคือในลักษณะที่ว่าถามเป็น tag questions แล้วก็คำถามนั้นเนี่ยนะคะถ้าเผื่อเป็น open choice ก็คือว่าก็จะrising นะคะคือ any choice possible นะคะแต่ถ้าเป็น closed choice ก็คือว่าให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะซึ่งก็จะเป็น falling นะคะค่ะอันนี้ก็เป็นแบบฝึกอีกอันหนึ่งซึ่งจะใช้ฝึกให้นักเรียนฟังนะคะถึงความแตกต่างของintonation นะคะ rising หรือว่า falling ในความหมายต่างๆกันนะคะตั้งแต่จากสไลด์2สไลด์เมื่อกี้นี้นะคะที่เป็น statement or question นะคะคือถ้าเผื่อว่าเป็นถามเพื่อถามอย่างไม่แน่ใจนะคะก็จะเป็น rising intonation นะคะ อย่างเช่นในคำถามที่บอกว่า cell is moving นะคะคือเขาย้ายแล้วหรือนะคะก็อันนั้นคือไม่แน่ใจถามก็ถามดูนะคะว่าเขาย้ายไปแล้วหรือนะคะแต่ถ้า cell is movingอันนั้นก็แน่ใจเป็นการคอนเฟิร์มว่าเขาย้ายไปแล้วนะนะคะค่ะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าในลักษณะที่เป็น tag questions นะคะสไลด์ก่อนหน้านี้นะคะที่เป็นการถามนะคะหรือว่าจะเป็นคอนเฟิร์มนะคะก็อย่างเช่นบอกว่าถามว่าต้องการจะไปใช่ไหมอย่างเงี้ยนะคะก็ you wanted to go didn't youนะคะต้องการจะไปแล้วใช่ไหมนะคะอันนั้นก็จะเป็น rising นะคะแต่ถ้าถามเพื่อ confirm ว่าคุณต้องการจะไปแล้วใช่ไหมก็จะเป็น falling นะคะ you wanted to go didn't you นะคะก็เป็น falling intonation นะคะเพื่อที่จะเน้นว่าจะไปแล้วใช่ไหมนะคะส่วนสไลด์อันนี้นะคะก็อันสุดท้ายนี้นะคะ open close choice ก็อย่างที่บอกนะคะก็คือว่าถ้าเป็น open ก็คือ any choice possible ก็อันไหนก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็น close choice ก็ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง are you coming Friday or Saturday นะคะก็คือให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง Friday or Saturday นะคะก็จะเป็น falling intonation แต่ถ้า are you coming Friday or Saturday ก็ทำไมฮะให้เลือกได้นะคะ Friday or Saturday ก็อันใดอันหนึ่งก็ได้นะคะค่ะเพราะฉะนั้น intonation นี่ก็มีความสำคัญนะคะสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาษาพูดนี่คือการสื่อความหมายนะคะความหมายจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงถ้าเผื่อเราให้ intonation ที่แตกต่างกันออกไปนะคะค่ะถ้าจะสรุปในช่วงนี้นะคะในหัวข้อของวันนี้นะคะ prominence กับ intonation เนี่ยก็อย่างที่เรียนแล้วนะคะ prominence ก็คือ stress นั่นเองแต่เป็น stress ใน intonation unit นะคะในส่วนที่เป็นส่วนของ ซึ่ง intonation unit ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าอาจจะเป็นทั้งประโยคก็ได้หรือจะเป็นส่วนหนึ่งของประโยคก็ได้นะคะหรือจะเป็นแค่คือตั้งแต่สองคำขึ้นไปก็จะเป็นหรือหนึ่งคำก็เป็น intonation unit ได้นะคะซึ่งอาจารย์ดอนน่าก็ให้ตัวอย่างต่างๆไว้แล้วนะคะจะมีทั้งหนึ่งคำสองคำนะคะครึ่งประโยคนะคะหรือว่าที่เป็น apposition ก็ได้นะคะที่เป็นส่วนที่มาขยายความข้างหน้านะคะหรือว่าเป็น relative clause นะคะแบบที่เป็น non-restrictive

0: ทีฟก็ได้อันนั้นก็เป็น intonation unit ได้เหมือนกันนะคะหรือจะเป็นทั้งประโยคก็ได้นะคะซึ่งในแต่ละส่วนของ intonation unit นั้นนะคะถ้าเราให้เสียงเราพูดนะคะโดยที่ออกเสียงนะคะระดับเสียงเนี่ยสูงต่ำต่างกันเนี่ยความหมายก็จะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังนิดนึงนะคะนอกจากนั้นแล้ว intonation หรือว่า prominence เนี่ยนะคะการเน้นคำใน intonation unit เนี่ยนะคะอาจารย์ดอน่าก็บอกว่ามันสอดคล้องกับ stress ในพยางค์นะคะเพราะนั้นก็อาจจะสรุปได้ว่าถ้าพยางค์ไหนถ้าคำไหนเป็นคำที่สำคัญนะคะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น content word นะคะคำที่ให้ความหมายนะคะเป็นคำหลักๆนะคะไม่ใช่คำที่เป็นในเชิงวรรณไวยากรณ์ content word พวกนั้นนะคะก็เราก็จะมี stress ใช่ไหมคะในพยางค์ที่สำคัญซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นโยงไปถึง prominence ด้วย prominence ก็คือมันก็จะเน้นที่คำนั้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่เรียนแล้วว่าเมื่อเราฝึกให้นักเรียนเนี่ยได้ฟังนะคะ prominence หรือว่า intonation เนี่ยนะคะเขาก็ถ้าเขาเลือกฟังเฉพาะ prominence นะคะหรือว่าคำที่เน้นในประโยคหรือใน dialogue หรือใน passage ที่เราอ่านให้เขาฟังหรือที่เขาได้ฟังจากเทปจากอะไรก็ตามเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเดาความหมายของ dialogue นั้นของ passage นั้นนะคะได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องฟังให้ออกทุกคำนะคะตรงนี้อยากจะเน้นนะคะเพราะว่าเราเองนะคะหรือแม้แต่ native speaker เองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะฟังออกทุกคำนะคะในคราวเดียวกันนะคะเวลาเขาอ่านข่าวภาษาอังกฤษให้เราฟังนะคะเราคงจับไม่ได้ทุกคำนะคะก็เลือกจับเฉพาะคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดก็คืออะไรก็คือ content word ซึ่งจะมี stress นะคะมีการเน้นพยางค์แล้วก็ intonation ก็เหมือนกันโดยเฉพาะใน dialogue นี่ intonation สำคัญนะคะเพราะว่าจะเป็นการถามจะเป็นการconfirm นะคะหรือว่าจะเป็นการให้เลือกchoice นะคะซึ่งตรงนี้ก็สำคัญเหมือนกันค่ะค่ะต่อเลยนะคะเดี๋ยวเราฟังอาจารย์ดอนน่าต่อ Yes over to you Donna
1: One more dialogue that can help us to get our students to practice expressing emotions here we have situation number 1 with Jill and Anne and these are friends they're the same age and Anne has just returned from a cruiseAnd Jill is very happy to hear from her friend Anne. The dialogue would sound something like this. So, you're back from your trip? Yes, I got back 2 days ago. Oh, it's nice of you to call. I hadn't expected to hear from you so soon. Oh, well, I thought I'd just call and see how you were doing. Fine, just fine. The same dialogue would sound very different if we haveAnne talking to her mother, and her mother is very upset that her daughter hasn't called her. So the mother says, So, you're back from your trip. Yeah, I got back 2 days ago. It's nice of you to call. I hadn't expected to hear from you so soon. Oh, well, I thought I'd just call and see how you were doing. Fine, just fine.So you can hear from the mother's voice, from her intonation, that she's a little bit angry or upset that her daughter hasn't called her sooner. And we could use again the same dialogue between Joe and Anne. Joe being very jealous that Anne has been away on a cruise and hasn't called him. So the dialogue sounds something like this. So you're back from your trip.Yeah, I got back 2 days ago. Well, it's nice of you to call. I hadn't expected to hear from you so soon. Oh, well, I thought I'd just call and see how you were doing. Fine, just fine. You can hear from the intonation that Joe is angry and maybe a little bit jealous.
0: ค่ะก็จะเห็นนะว่าจากdialogue เดียวกันเนี่ยนะคะใน3สถานการณ์นะคะซึ่งต่างๆกันนะคะเมื่อผู้พูดได้พูดด้วยอารมณ์ต่างๆกันนะคะก็จะทำให้ความหมายนี่เปลี่ยนไปเลยนะคะแม้ว่าจะเป็น dialogue เดียวกันค่ะ
1: So I think we're finished for tonight. Sorry we lost transmission there a little bit for a brief period of time. Thank you very much and next time we're going to be talking about the intersections between pronunciation,

0: grammar, vocabulary, and listening. And that's our next to the last session. So I look forward to seeing everybody.
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้
4: โห
3: นี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยบริษัท TOT จำกัดมหาชนและ Soka University of America ในแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับวันนี้เป็นตอนที่9นะคะในชื่อตอน Intersections of Pronunciation with Very Grammar and ListeningWelcome to the distant video conference teacher training program for English language teachers organized by the Distance Learning Foundation with the support of the American Embassy in Bangkok, represented by Mr. John Skakel, the Regional English Language Officer, Soka University of America in California, and TOT Public Company Limited.This program is a 10-session series on teaching pronunciation conducted by Professor Donna M. Brington from Soka University of America. Today is the 9th session entitled Intersections of Pronunciation with Vocabulary, Grammar, and Listening. Welcome, Donna.
1: Thank you very much. Good morning, everybody, and welcome to our 9th session.Intersections of pronunciation with vocabulary, grammar, and listening. Let's start by an overview of what we're going to be talking about today. I'm going to start by simply addressing why we're talking about the intersections between grammar, listening, and vocabulary. I'd like to say a few words again about the spelling of English and the sound spelling correspondenceWhich we talked about, I believe, in our first session a long time ago. I want to talk again a little bit more about vocabulary and lexical stress patterns. We're going to talk about the intersection of pronunciation with morphology and syntax. In the area of listening, we're going to be looking at reduced speech features and using prominence and intonation clues.To determine speakers' intent. And then, as usual, we'll also be talking about various teaching strategies to address the intersections of pronunciation with these three areas.
0: ค่ะ สำหรับ outline ของ session วันนี้นะคะก็เริ่มต้นด้วยอาจารย์ก็จะพูดว่าทำไมถึงมีความเชื่อมโยงกันนะคะระหว่าง pronunciation แล้วก็ vocabulary grammar แล้วก็ listening นะคะอาจารย์จะพูดถึงตัวสะกดนะคะการออกเสียงนะคะซึ่งจะมีความสัมพันธ์กันซึ่งอาจารย์บอกว่าได้กล่าวมาแล้วในช่วงเซสชันแรกๆนะคะวันนี้จะกลับมากล่าวอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พูดถึงคำศัพท์นะคะซึ่งในคำแต่ละคำเนี่ยนะคะก็จะมี stress patterns ต่างๆกันนะคะแล้วก็พูดถึงหน่วยของคำนะคะการเรื่องหน่วยของคำเรื่องโครงสร้างประโยคนะคะที่มีความเกี่ยวข้องกับการออกเสียงพูดถึง reduced speech นะคะซึ่งเวลาการพูดนะคะที่ลดรูปลดเสียงลงไปนะคะแล้วก็พูดถึงการเน้นคำนะคะการเน้นในประโยคระดับเสียงสูงต่ำนะคะซึ่งจะเป็นการที่บอกถึงความจุดประสงค์ของผู้พูดนะคะถ้าเน้นคำต่างกันก็จะมีจุดประสงค์ต่างกันไปนะคะซึ่งอาจารย์ก็เคยพูดถึงมาบ้างแล้วนะคะแล้วก็พูดถึงกลวิธีการสอนนะคะค่ะ
1: So why intersectionsI'm going to start with a quotation from the book that I wrote with my colleagues Marianne Sulzmercia and Janet Goodwin. In this book, we say the following. Effective communication depends on the speaker's ability to integrate knowledge of the English sound system with knowledge of grammar and lexicon. In addition, mastery of listening and speaking presupposes some ability and efficiency in producing English sounds, tunes, and rhythms.
0: ค่ะอาจารย์ก็บอกว่าการสื่อสารที่ได้ผลเนี่ยนะคะก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้พูดในการที่จะผสมผสานความรู้นะคะในที่เกี่ยวกับsound system นะคะระบบเสียงของภาษาอังกฤษเข้ากับความรู้ในด้านแกรมม่านะคะแล้วก็คำศัพท์ นะคะอาจารย์บอกว่าผู้ที่มีความสามารถในการฟังและการพูดเนี่ยนะคะก็น่าจะหมายความว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถที่จะออกเสียงการพูดเนี่ยให้ถูกจังหวะถูกทำนองนะคะแล้วก็ออกเสียงให้ถูกคำด้วยค่ะ
1: Let's take a look at how all of this fits together, starting with pronunciation and vocabulary, where our primary focus is on meaning, syntax, and spelling. In terms of pronunciation and grammar, our focus is on the form, meaning, and use. And then in terms of pronunciation and listening, our focus will be on connected speech, stress, prominence, and intonation.
0: ค่ะแล้วก็การความเกี่ยวข้องสอดคล้องกันนะคะของการออกเสียงนะคะถ้าการออกเสียงกับไวยากรณ์ขอโทษค่ะกับคำศัพท์นะคะ pronunciation and vocabulary เนี่ยนะคะก็จะเน้นที่ความหมายโครงสร้างแล้วก็ตัวสะกดนะคะว่ามันมีความสัมพันธ์กันนะคะถ้าเป็นการออกเสียงกับไวยากรณ์นะคะก็จะ เราจะโฟกัสที่รูปแบบความหมายแล้วก็การใช้นะคะการใช้ไวยากรณ์นั้นๆนะคะถ้าเป็นการออกเสียงกับทักษะการฟังนะคะก็จะเน้นที่ connected speech นะคะการพูดประโยคนะคะที่อาจจะต่อเนื่องกันนะคะเกี่ยวเนื่องกันการเน้นคำการเน้นข้อความนะคะแล้วระดับเสียงสูงต่ำค่ะ
1: For the visual learners among you, myself included, we could picture vocabulary, grammar, and listening as intersecting in a middle area that is the area where pronunciation plays a major role. So think of it as pronunciation playing the kind of role mediating between vocabulary, grammar, and listening.
0: ค่ะจากไดอะแกรมที่เห็นนะคะในสไลด์ก็จะเห็นว่า pronunciation หรือการออกเสียงเนี่ยนะคะเป็นเหมือนกับเป็นสื่อกลางนะคะที่จะช่วยให้เราเนี่ยเรียนรู้คำศัพท์เรียนรู้แกรมมาแล้วก็เรียนรู้การทักษะการฟังโดยการออกเสียงให้ถูกต้องนะคะการให้ถูกต้องด้วยนะคะ
1: Let's start with vocabulary and the intersection of pronunciation with vocabulary. Here we have a lot of different areas where pronunciation plays a major role. We could start with learning new vocabulary, where of course we have to teach our students how to pronounceEach new word that we teach them. We've talked before in our lectures about the importance of word families and the derivational suffixes that we add to words, and oftentimes these derivational suffixes change the stress pattern of the word and therefore also its pronunciation. We've also talked about compounds and the stressthat occurs with compounds and the stress that occurs with phrasal verbs. So all of these are areas where pronunciation plays a very large role in the teaching of vocabulary.
0: ค่ะในส่วนที่ pronunciation นะคะมีความเกี่ยวพันกับคำศัพท์นะคะอาจารย์ก็บอกว่าก็จะในด้านต่างๆนะคะอย่างเช่นด้านแรกก็คือการเรียนรู้คำศัพท์ใหม่นะคะซึ่ง pronunciation นี่ก็จะมีความสำคัญนะคะที่จะช่วยในเรื่องการเรียนรู้ศัพท์ใหม่แล้วก็เรื่องword families นะคะว่าคำนั้นมาจากไหนนะคะมีแล้วก็ถ้ามี suffix นะคะมีคำเติมข้างหน้าหรือข้างหลังนะคะก็จะมีการออกเสียงที่แตกต่างกันไปนะคะนอกจากนั้นการออกเสียงก็จะมาเกี่ยวข้องกับคำศัพท์ในเชิงที่เป็นคำที่เป็น compound นะคะอย่างเช่น noun บวก noun หรือว่า adjective บวก noun นะคะซึ่งก็จะมีการเน้นคำนะคะการออกเสียงซึ่งแตกต่างกันรวมทั้ง phrasal verb ด้วยพวก verb 2ตัวนะคะค่ะ
1: When we introduce vocabulary, one of the things that we teach our students how to do is how to pronounce the various consonants of EnglishAnd we've talked a lot before in our sessions about the difficulty of producing consonant sounds in English. One of the difficulties that we encounter is the lack of a one-for-one sound spelling correspondence. So we can see, for example, that very often one written letter of the alphabet or one grapheme has multiple possible pronunciations in English, multiple phonemes for only one written letter or grapheme. Let's take the example of C, the letter C, which has the following possible pronunciations: K, as in cut; S, as in nice; Sh, as in ocean; and Ch, as in cello. So you can see how this would be confusing to your students and how difficult it is for you as teachers to explain this to students. Another example, the letter or grapheme S, pronounced S as in Sue, Sh as in sugar, Z as in rise, Zh as in pleasure. And we talked actually before about the fact that this has 13 possible pronunciations in English, the letter S. The opposite case also exists, where we have one phoneme that can be written with multiple graphemes. So for example, the phoneme J can be written with the letter J, as in jam, the letter G, as in gentle, the letter D, as in graduate. The phoneme CH can be written with CH, as in child, TCH, as in batch, and TIO, as in question. And a third example, the phoneme F, written with F, as in five, PH as in photo, double F as in stiff, and GH as in tough. So you see the challenge that we as teachers have before us when we're teaching new vocabulary and teaching students.

0: students how to pronounce these words in English.
1: ค่ะในส่วนของคำศัพท์เนี่ยนะคะก็ความยากเนี่ยนะคะก็อยู่ที่การออกเสียงพยัญชนะนะคะจะเห็นว่าอาจารย์บอกว่ามันความยากก็คือว่ามันไม่ใช่การที่ออกเสียงว่าหนึ่งพยัญชนะเป็นหนึ่งเสียงไม่ใช่นะคะบางครั้งเนี่ยนะคะรูปเดียวนะคะอาจจะออกเสียงมีหน่วยเสียงที่ต่างๆกันก็ได้นะคะอย่างที่อาจารย์เขียนไว้ว่า one grapheme ก็คือ one written letter เนี่ยนะคะอาจจะมีโฟนีมนะคะหน่วยเสียงเนี่ยที่ต่างๆกันออกไปนะคะอย่างเช่นแค่ C ตัวเดียวที่เห็นเนี่ยนะคะแต่ว่าออกเสียงได้ทั้งK นะคะใน cut นะคะใน nice sure ใน ocean นะคะหรือว่า shallow ใช่ไหมคะ je นะคะ หรือว่า S ตัวเดียวนะคะออกเสียงได้ตั้ง 4 แบบเหมือนกันนะคะอย่างใน Sue นะคะ Sh ใน Sugar นะคะ Z ใน Rise แล้วก็ Sh ใน Pleasure นะคะจะเห็นว่า Letter ตัวเดียวพยัญชนะตัวเดียวนะคะมีหลายหน่วยเสียงในทางกลับกันนะคะอาจจะหน่วยเสียงเดียวมีหลายรูปก็ได้นะคะอย่างเช่น หน่วยเสียงแรกนะคะ j นะคะก็อาจจะเป็นได้ทั้ง j ทั้ง g ทั้ง d นะคะ jam gentle หรือว่า graduate นะคะแล้วก็ ch นะคะก็อาจจะเป็นได้ทั้ง ch tch หรือว่า tio นะคะใน child bad question นะคะแล้วก็ f นะคะก็อาจจะมีทั้ง F P H F F หรือว่า G H ก็ได้นะคะใน five photo stiff หรือว่า tough ค่ะอันนี้ก็คือความยากของคนที่ไม่ใช่ native speaker นะคะซึ่งเราคงต้องจำนิดนึงค่ะ
0: We encounter the exact same problem when we're teaching our students how to pronounce the vowels of English, because we also run into this sound spelling correspondence issue where we can have one grapheme representing multiple phonemes. For example, the written letter O pronounced ah as in got, O as in go, a as in love, oo as in two, as in woman, and I as in women. Or the grapheme I pronounced I, bit, I, time, E, machine, and firm. As with consonants, we also have the opposite situation, one phoneme, multiple graphemes. The phoneme E, represented by IE, EI, EA, I, followed by silent E, simple E, and double E, as in the words believe, receive, leave, machine, be, C, and a second example, the phoneme I, represented by UY, IE, I, followed by silent E, EI, and I, in the example words by, pie, time, height, sight. All the same sound, but very many different possible spellings. So again, a big challenge for us as teachers.
1: ค่ะในทำนองเดียวกันนะคะการออกเสียงสระก็เช่นเดียวกันนะคะคือปัญหาก็เหมือนกันคือว่ามันไม่ได้มีสระตัวเดียวแล้วก็เสียงหน่วยเสียงเดียวนะคะอย่างตัวอย่างแรกนะคะรูปเดียวนะคะสระรูปเดียวแต่ว่ามีหลายหน่วยเสียงอย่างเช่น O นะคะก็ปรากฏว่าก็จะมีหลายหน่วยเสียงนะคะอย่างเช่น got นะคะหรือว่าเป็น go นะคะ

ค่ะหรือเป็นก็เป็น love นะคะในอย่างเช่น love หรือ u ก็ to นะคะก็ใน woman หรือว่า i ก็ใน women นะคะในทำนองเดียวกัน i ตัวรูปเดียว

0: ก็มีพยัญชนะก่อนแล้วตามด้วย silent e นะคะหรือว่า e ใน machine er ใน firm ค่ะในทางกลับกันนะคะหลายหน่วยเสียงเดียวนะคะแต่มีหลายรูปนะคะสระนะคะอย่างเช่น e นะคะก็ที่เป็นตัว i y อะค่ะแต่ว่าสะกดได้หลายแบบเลยเห็นไหมคะนะคะใน believe receive leave machine b c นะคะจากสระเสียงเดียวเลยนะคะแล้วก็ i ก็เหมือนกันนะคะจะมีสะกดได้หลายรูปเลย by pi time height แล้วก็ sight ค่ะ
1: A few additional problems that we run into when we teach our students how to pronounce vowels and this brings us into the area of stressed versus unstressed syllables. So we've discussed before the idea that full vowel quality occurs in stressed syllables. And again, the examples, ah, as in got, o, as in go, as in glove. We also know that reduced vowels, primarily schwa, but also I, and a few other unstressed vowels occur in the unstressed syllables. So notice in the word photography, photography, the only full vowel occurs in the stressed syllable, the second syllable ta. All the other vowels are unstressed vowels, photography, and graphic, again, the only stressed vowel occurs in that next to the last syllable. The other vowels are all unstressed vowels.
0: ค่ะอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่อาจารย์ดอนน่าพูดถึงก็คือ vowels นะคะว่าออกเสียงคือถ้าเป็น full vowels นะคะก็จะออกเสียงเน้นนะคะเป็น stressed นะคะถ้าเผื่อเป็น reduced vowels ก็จะอยู่ใน unstressed นะคะคือไม่เน้นพยางค์นั้นไม่เน้นนะคะตัวอย่าง full vowels ก็อย่างเช่น r นะคะก็อย่างคำว่า got นะคะ o ก็ go หรือว่า a ก็ glove นะคะอันนั้นจะออกเสียงเน้นคำเน้นสระตรงนั้นนะคะแต่ถ้าเป็น reduced vowels ในอย่างเช่นในพยางค์ที่มีในคำที่มีหลายๆพยางค์นะคะก็จะเน้นเฉพาะคำที่เป็น full vowels นะคะส่วนอื่นนี่ reduce หมดเลยลดเสียงหมดเลยนะคะอย่างเช่นคำแรกนะคะ photography นะคะจะเห็นว่าพยางค์ที่สองเท่านั้นที่เน้นนะคะนอกนั้นจะลดเสียงหมดเลยนะคะแล้วก็อีกคำหนึ่งนะคะ photographicphotographic ค่ะก็ค่ะเน้นที่คำพยางค์ที่สามค่ะซึ่งอันนี้อาจารย์ก็บอกว่าส่วนใหญ่จะเป็นพวก เสียงสระชวาค่ะนะคะ
1: We also need to talk about issues such as silent letters in English and we've talked about this also before in a word like receiptThere is no P that's pronounced. That's simply a spelling convention. The pronunciation is receipt. In the word comb, there is no B at the end. We simply write that, and it's a written convention. The word night doesn't have a K at the beginning, but it's written with the K. Scent, no C.That's a silent letter. Autumn, the N is silent. Rhythm, the H is silent. So we have a large number of silent letters in English that are the result of the history and the historical spelling of that word, and it's never been changed to update it to a more modern spelling. We have, as we've talked about before, the loss of the unstressed medial vowel.When we talked about disappearing consonants and disappearing vowels. Interesting. We don't usually pronounce it interesting. We say interesting, three syllables. Chocolate, two syllables, not chocolate, but chocolate, the O

0: disappears or is deleted. Vegetable, not vegetable, but vegetable. So three syllables, vegetable. Word stress, again, an area that we've talked a lot about, where we said that each word has one primary stress, and some of the longer words in English may have also secondary stress. So the example we have here is justification, primary stress on the fourth syllable, justification, but we also have secondary stress on the first syllable. Realize, primary stress on the first syllable, secondary stress on the last syllable. Amazing, primary stress on the second syllable. And this is also an issue when we're teaching our students new vocabulary. Very important to teach them where the stress falls on each new word.
1: ค่ะในสไลด์นี้นะคะอาจารย์ดอนน่าก็พูดถึงการไม่ออกเสียงนะคะสระในที่จะเรียกว่า silent letters นะคะอย่างเช่นในคำว่า resist นะคะจะเห็นว่าสะกดด้วย pt แต่ว่า p ไม่ออกเสียงนะคะเป็น resist แล้วก็คมนะคะก็ไม่ออกเสียง d night ก็ไม่ออกเสียง k นะคะ scent ก็ไม่ออกเสียง c autumn ไม่ออกเสียง n แล้วก็ rhythm ก็ไม่ออกเสียง h นะคะอันนี้ก็เป็นการคือเราคงจะต้องสอนนักเรียนของเรานะคะว่าอาจารย์บอกว่าเขาสะกดกันมาอย่างนี้นะคะตั้งแต่นานแล้วในสมัยโบราณสมัยก่อนแล้วคำพวกนี้นะคะแล้วก็ไม่ได้มีการแก้ไขเพราะนั้นมันก็ยังคงตัวสะกดเหมือนเดิมแต่ว่าออกเสียงเนี่ยจะมี silent letters อยู่นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นผลมากกับการที่นักเรียนเราจะเขียนตัวสะกดเขาจะเขียนผิดนะคะถ้าออกเสียงมันหายไปตัวหนึ่งเนี่ยเขาก็อาจจะ night ก็อาจจะเขียนสะกดไม่มี K ก็ได้อันนี้เราคงต้องบอกเขานะคะสอนเขาว่ามันเป็น silent letters นะคะมันมีแต่ว่าไม่ออกเสียงในทำนองเดียวกันนะคะแบบที่สองก็คือว่าถ้าเป็นคำที่มีหลายพยางค์นะคะส่วนใหญ่แล้วสระตัวกลางเนี่ยค่ะจะหายไปนะคะอย่างเช่นในคำว่า interesting นะคะก็อย่างที่อาจารย์บอกไม่ใช่ interesting นะคะ interesting หรือว่า chocolateหรือว่า vegetable นะคะสระกลางเนี่ยจะไม่ออกเสียงนะคะค่ะแล้วก็ในประการที่3นะคะก็พวก word stress นะคะอันนี้ก็ในคำโดยเฉพาะในคำที่มีหลายๆพยางค์เนี่ยก็จะมีทั้งที่เราเรียนแล้วนะคะที่เป็น primary stress นะคะที่เน้นเด่นเลยนะคะที่เป็นจุดเด่นของคำนั้นนะคะแล้วก็จะมี secondary stress อย่างในคำแรกนะคะjustification นะคะprimary stress ก็อยู่ที่ KCA นะคะแล้วก็secondary ก็อยู่ที่พยางค์แรกนะคะแล้วหรือว่าอย่างตัวที่สอง realize นะคะ realize หรือว่าตัวที่สามนะคะ amazing นะคะแต่ว่าตัวที่สามนั่นมีแค่เน้นตัวเดียวนะคะค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์บอกว่าเวลาเราสอนศัพท์ใหม่กับนักเรียนเนี่ยเราควรจะสอนวิธีการออกเสียงเขาทันทีนะคะเขาจะได้จำขึ้นใจแล้วก็ไปพร้อมกับการเรียนรู้ศัพท์ใหม่แล้วก็ตัวการสะกดตัวนะคะจะได้ไม่สับสนว่าเขาไม่เคยเห็นตัวนี้มาก่อนแล้วพอฟังแต่เสียงเนี่ยอาจจะสะกดผิดเพราะนั้นให้สอนไปพร้อมกันนะคะทั้งการสะกดและการออกเสียงทุกครั้งที่สอนศัพท์ใหม่ค่ะ
0: In previous lectures, we've also talked quite a bit about derivational suffixes that can cause the stress of a root word to shift. So we talked about a type of suffix called stress-changing suffixes, I-A-N-E-R-I-T-Y being examples of these types of stress-changing suffixes. So we see the stress on the word library, first syllable stress, changing to second syllable stress with the addition of I-A-N. Library, librarian. Photograph, stress changes to photographer when we add the E-R suffix. Electric, stress changes to electricity with the addition of ity. So that's one classification of derivational suffix, the stress changing suffix. We also have what we have been calling stress demanding suffixes, the suffixes that come to English from the French language originally. And these suffixes take the stress themselves. So picture, if we add esque, the stress falls on the suffix itself, picturesque. Auction becomes auctioneer with the addition of the eer suffix, and absent becomes absentee with the addition of the ee suffix. So definite change in stress based on the addition of these derivational suffixes.
1: ค่ะต่อมาก็พูดถึง suffix นะคะการที่เราเติม suffix เข้าไปเนี่ยนะคะก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของการออกเสียงการเน้นคำนะคะอย่างเช่นถ้าในหัวข้อแรกนะคะ stress changing suffix นะคะก็คือว่าจะมีการถ้าพอเติม suffix เข้าไปเนี่ยจะย้ายที่การเน้นนะคะอย่างเช่น suffix ian นะคะก็จากคำว่าอย่างเช่น library ก็จะเป็น librarian นะคะหรือว่า suffix er นะคะ photograph ก็จะเป็น photographer นะคะพอมาเติม er ข้างหลังนะคะหรือว่า ity electric ก็เปลี่ยนมาเป็นย้ายเสียงเน้นนะคะเป็น electricity ค่ะหรือว่าอาจจะพอย้ายอันนั้นย้ายไปออกเสียงเน้นเสียงที่เปลี่ยนพยางค์นะคะอีกกรณีหนึ่งคือเปลี่ยนไปเน้นที่ออกเน้นเสียงที่ suffix เลยนะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคำที่มาจากคำภาษาฝรั่งเศสนะคะอย่างเช่น suffix esque นะคะอย่างในคำว่า picture ก็จะเป็น picturesque นะคะหรือว่า eer auction ก็เป็น auctioneer ee นะคะ absent ก็เป็น absentee ค่ะไปเน้นที่ suffix เลยค่ะ
0: Another class of words that we need to pay attention to stress placement in is the classification of compound words.And we learned before that compounds can consist of noun plus noun, noun plus verb, adjective plus noun, noun plus adjective, verb plus preposition, or even a triple compound, adjective plus noun plus noun. The convenient thing is that with any compound, we have the stress on the first element. So birdcage,babysit, White House, seasick, countdown, waste paper basket. So just easy to remember that the stress in a compound falls on the first syllable.
1: ค่ะอันนี้ง่ายหน่อยนะคะเมื่อเป็น compound นะคะไม่ว่าจะประกอบกันด้วย noun verb adjective noun หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะตามที่อาจารย์ดอนน่าลิสต์มาให้หลักเดียวค่ะก็คือว่า stress ที่คำแรกเท่านั้นนะคะอันนี้ง่ายหน่อยนะคะ

0: Yes, Donna.
1: Okay. So next classification would be stress in phrasal verbs. Differentiating a prepositional phrase from a phrasal verb, which, as we talked about before, has a very special idiomatic meaning. So we can look at the example, she turned on a red light, meaning she's driving her car and there was a red light and she should not have turned, but she did, right? She turned on a red light. The stress in that case falls on the verb, turned, because on a red light is simply a prepositional phrase. But in the second example, she turned on a red light. Turned on is a phrasal verb. And in this case, the stress is different because the phrasal verb causes the stress to fall on the particle element on instead of on the verb turn.
0: ค่ะอันนี้ก็มาถึง stress ใน phrasal verb นะคำกริยาที่มีสองตัวนะคะมีตัวหนึ่งแล้วก็มี preposition เนี่ยนะคะบางครั้งเราก็อาจจะสับสนนะคะกับ prepositional phrase นะคะอย่างในประโยคแรกนะคะ she turned on a red light นะคะ turn ตัวนี้แปลว่าเลี้ยวรถนะคะขับรถอยู่แล้วก็พอถึงไฟแดงกลายเป็นว่าไปเลี้ยวนะคะส่วนประโยคที่สอง she turned on a red light นะคะ she turned on a red light ตรงนี้คือ turn on ก็คือเปิดสวิตช์ไฟนะคะ she turned on a red light ค่ะซึ่งอาจารย์บอกว่า stress ต่างกันนะคะอันแรกนี้นะคะ stress ที่turn แต่ประโยคที่สองนี้ stress ที่ on ค่ะ
1: just to take another example of that same thing here we have the example can you pick up that box pick being the verb right so we would placethe stress on pick. But when we have the phrasal verb to pick up, can you pick up the kids? Here, the stress would fall on the particle element up because it's part of the phrasal verb to pick up.
0: ค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ pick up กับ pick up นะคะในประโยคแรก can you pick up that box นะคะก็ตรงนี้เน้นที่ pick นะคะ can you pick up that box ถ้าประโยคที่สอง can you pick up that kids นะคะ can you pick up the kids ก็คือไปรับนะคะไปรับเด็กๆค่ะซึ่งต่างกันนะคะความหมายต่างกันประโยคแรกคือหยิบกล่องขึ้นมานะคะประโยคที่สองก็คือไปรับนะคะประโยคที่สองจะเป็น phrasal verb ใช่ไหมคะ pick up นะคะค่ะ
1: So far, we've been talking about the intersection of pronunciation with vocabulary. Let's turn now to talking about the intersection of pronunciation with grammar. And here we have two main areas that we will be talking about. First of all, the intersection of pronunciation with morphology, which is the study of the internal structure of words.And the intersection of pronunciation with syntax, the principles and rules of sentence construction.
0: ค่ะต่อไปนะคะอาจารย์พูดถึงความเกี่ยวพันของเสียงกับคำศัพท์ไปแล้วต่อไปจะพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างการออกเสียงกับไวยากรณ์นะคะซึ่งก็จะพูดในสองกรณีนะคะกรณีแรกก็คือความสัมพันธ์กับหน่วยคำนะคะ morpheme นะคะ morphology ก็คือการศึกษานะคะโครงสร้างนะคะภายในของคำส่วน syntax ก็คือโครงสร้างของประโยคค่ะ
1: Let's start first with morphology and here we see that morphology plays a role in nouns, verbs and adjectives.In terms of nouns, we're talking generally about the pronunciation of the plural S ending and also the possessive S ending. So we have different possible pronunciations. With verb morphology, we can talk about the pronunciation of the third person, singular, S ending, and of the ED past tense endings, as well as the flap T that occurs with participial endings. And in terms of adjectives, we also pay attention to the flap T with the ER, EST endings when we're making comparatives and superlatives out of these adjectives. So a lot of information in morphology that also overlaps with what we need to teach our students in the area of pronunciation.
0: ค่ะในไดอะแกรมนี้นะคะอาจารย์ดอนน่าก็บอกว่าในหน่วยคำเนี่ยนะคะก็แบ่งเป็น noun verb แล้วก็ adjective ซึ่งการออกเสียงเนี่ยนะคะในส่วนของที่มีความสัมพันธ์กับ noun ก็คือการออกเสียง

0: S ending เนี่ยค่ะนะคะซึ่งก็แยกเป็น possessive นะคะการแสดงความเป็นเจ้าของอย่างเช่น apostrophe S ใช่ไหมคะแล้วก็พวก plurals นะคะที่เติม S เข้าไปนะคะก็จะออกเสียงในแบบหนึ่งส่วนในความสัมพันธ์ระหว่างการออกเสียงกับที่เป็น verb นะคะก็ส่วนใหญ่ก็ endings เหมือนกันนะคะอย่างเช่นใน third person singular นะคะหรือว่าใน past tense นะคะซึ่งเป็น ed ซึ่งออกเสียงได้หลากหลายเลยนะคะแล้วก็ flap t นะคะพวกที่ลงท้ายด้วยparticipial นะคะ ing และพวกนั้นนะคะหรือว่าอันที่เป็น adjective นะคะในส่วนของเป็น adjective นะคะ flap t ก็อย่างเช่นพวก comparative superlative นะคะ er est นะคะก็ออกเสียงมีวิธีการออกเสียงที่ต่างกันค่ะ
1: Let's look at some of the things that we commonly teach our students starting with the three different possible pronunciations of sIn the possessive form, Rick, Rick's old car, never, third person singular, passes, inspections, again here, the plural of the noun with S. And we can have Rick's old car never passes, inspections, all three possible pronunciations, the voiceless S, the syllabic Us,and the voiced z pronunciation of an s ending in English.
0: ค่ะในสไลด์นี้ก็จะเห็นว่า s ending เนี่ยนะคะก็ออกเสียงได้หลายแบบนะคะอย่างในคำแรกนะคะเป็น apostrophe s ใช่ไหมคะของคำของชื่อนะคะ Rick's old car never passes inspections นะคะซึ่ง Rick's passes inspections ค่ะก็ต่างกันนะคะ
1: Same thing with the three possibilizations of ed endings. He had it washed, tuned up, and painted. So washed with the voiceless t, the d voiced ending, and the ud pronunciation or syllabicPronunciation following the painted. So we see he had it washed, tuned up, and painted, all three possible pronunciations. And poor Rick, it still didn't help his car. It still didn't pass inspection.
0: ค่ะในทํานองเดียวกันนะคะที่ลงท้ายด้วย ed นะคะที่เป็น past tense ก็มีการออกเสียงที่ต่างกันออกไปนะคะอย่างเช่น he had it washed, tuned up, and painted.ค่ะ washed tuned up นะคะ the แล้วก็ painted ต่างกันนะคะแม้ว่าจะลงท้ายด้วย ed เหมือนกัน
1: Still in the area of morphological endings the pronunciation of flap t with comparatives and superlatives and remember that this is a feature of American English particularlyRather than a feature of British English. So we're talking about North American English or American and Canadian English particularly. Notice fat, but the pronunciation of the comparative form in American English, fatter, fatter, that's a flap T, and the superlative, fattest. Cute, cuter, cutest. Lighter, lightest. And if you remember our rule for the flap T in English, we said flap T occurs between vowels. So all of these are instances where the T occurs between two vowels and therefore is produced as a flap allophone.
0: ค่ะสัญลักษณ์นี้นะคะเรียกว่า flap T นะคะซึ่งเกิดขึ้นระหว่างสระสองตัวนะคะซึ่งอันนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในคำที่เป็น comparative กับ superlative นะคะก็จะออกเสียงเป็น flap T นะคะอย่างเช่นในชุดแรกนะคะ fat, fatter, fattest, cute, cuter, cutest, light, lighter, lightest นะคะจะเห็นว่าออกเสียงเป็นไม่ออกเสียง T นะออกเสียงเป็น flap T นะคะ

0: We also see flap T occurring with participial forms in both the present and past participle in English. So we're eating breakfast right now. I'm house sitting for some friends. It's prohibited to smoke here, and he was defeated in the election, right? So notice that all of these in American English pronounced with the flap allophone R, which sounds a little bit like a D or a very quick R more than it sounds like a T.
1: ค่ะอาจารย์ก็อธิบายให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะว่า flap G นี่ออกเสียงคล้ายๆ D ผสมกับ R นะคะค่ะก็อย่างเช่นซึ่งนอกจากเกิดใน comparative superlative แล้วก็จะเกิดขึ้นใน participial form ส่วนอย่างเช่นที่ลงท้ายด้วย ing หรือ ed นะคะก็อย่างเช่นคำว่า eating housing prohibited defeated นะคะจะไม่ออกเสียง t ชัดๆนะคะค่ะ
0: We also see the role of pronunciation in the area of syntax. For example, when we look at questions in English, and we talked about this in our last lecture just a week ago, so I'm sure you all remember this. We talked about yes-no question intonation and the differences between yes-no question intonation, WH question intonation, and intonation patterns with other types of questions, such as tag questions and alternative questions. We also talk about the intonation in different types of statements in English, so simple statements or commands, and also the intonation patterns in compound and complex sentences. So in all of these, intonation, which is one feature of pronunciation, plays a very important role for us and our students.
1: ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างการออกเสียงกับโครงสร้างของประโยคนะคะซึ่งอาจารย์ก็ได้พูดถึงเพิ่งพูดถึงไปในเซสชั่นที่แล้วนะคะว่าอย่างเช่นถ้าเผื่อว่าเป็นพวกประโยคประเภทคำถามนะคะก็อย่างเช่น yes no ก็จะมีการออกเสียงนะคะมี intonation ส่วนใหญ่ก็เสียงจะสูงขึ้นไปท้ายประโยคใช่ไหมคะหรือว่า WH question นะคะหรือว่าประเภท tag question อาจารย์จำได้ใช่ไหมคะก็จะออกเสียงที่ต่างกันออกไปนะคะหรือว่าประเภทที่ให้เลือกนะคะ A or B อะไรพวกนั้นนะคะในส่วนที่เป็นประโยคนะคะประโยคบอกเล่าก็อย่างเช่นประโยคบอกเล่าธรรมดานะคะหรือว่าประโยคคำสั่งหรือว่าประโยคที่เป็น compound complex นะคะที่มี relative clause นะคะก็จะออกเสียงที่ต่างกันออกไปซึ่งก็จะให้ความหมายที่แตกต่างกันค่ะ
0: Last time when we talked about intonation we used the example of the dentist and the doctor. Today we're going to use an example ofowning pets, and you get to see some pictures of my pets. So for example, when we ask the yes-no question, do you own any pets? Do you own any pets? We're using rising intonation because we're using the grammar pattern of the yes-no question. A WH question, or sometimes called an information question, uses rising-falling intonation. What kind of pets do you have? What kind of pets do you have? Listen to the difference in intonation. Do you own any pets? What kind of pets do you have? And those are my three pets, Sparky, Pasha, and Tweety, who are three cockatiels. It's a type of Australian parrot.
1: ค่ะอาจารย์ก็ให้รายละเอียดนะคะใน yes no แล้วก็ wh question intonation นะคะก็อาจารย์ก็ให้ตัวอย่างมาภาพ3ภาพนี้เป็นนกที่อาจารย์เลี้ยงไว้นะคะ cockatiels หรือว่าเป็น Australian parrots นะคะซึ่งสวยงามนะคะถ้าเป็น yes no นะคะก็จะเสียงสูงตรงท้ายคำถามใช่ไหมคะ do you have any pets นะคะถ้าถามเป็น wh question ก็จะถามว่า what kind

0: rising intonation and only one intonation unit? Do they eat fruit or vegetables? Closed choice, two intonation units, the first one with rising intonation, the second with rising falling. Do you feed them seed or pellets? And I'm signaling answer either seed or pellet. In my case, the answer is I feed my birds seed.
1: ค่ะแล้วก็คำถามที่เป็น alternative นะคะก็คือถ้าเผื่อเป็น open choice นะคะก็คือว่าไม่ได้เน้นว่าให้ตอบอะไรนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยก็จะเป็น rising intonation อยู่ท้ายนะคะอย่างเช่น do they eat fruit or vegetables นะคะก็คืออะไรก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็น close choice คือให้เลือกตอบอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะก็จะมี intonation สองที่นะคะก็คือ do you feed them seeds or pelletsseeds or pellets นะคะก็คือให้เลือกว่า seeds หรือว่า pellets นะคะ pellets ก็คืออาหารเม็ดถ้า seeds ก็คือเมล็ดพืชนะคะซึ่งในส่วนของอาจารย์ดอน่านี่ก็นกของอาจารย์เป็น seeds นะคะอาหารเป็น seeds
0: We also talked last time about relative clauses or adjective clauses as they're sometimes calledAnd the difference between the non-restrictive versus the restrictive relative clause. And here pronunciation plays quite a large role. We could imagine the sentence about some mountain climbers who are climbing a very dangerous mountain. And we might have a sentence such as the following one, the climbers who reached the top had a beautiful view. This sentence has two possible meanings, depending on whether it is a non-restrictive or a restrictive relative clause. For example, non-restrictive, we would have three intonation units. The climbers who reached the top had a beautiful view. Notice three intonation units, and the meaning hereBecause who reached the top is extra information, and we would set that clause off with commas, right? The meaning would be all of the climbers, all three of them, or all six of them, however many, all of them reached the top. We have three in our picture. Restrictive, two intonation units only, the climbers who reached the top,had a beautiful view, but only some of them reached the top. The other climbers who did not reach the top, who got tired and decided not to climb all the way to the top of the mountain, they never got to see the beautiful view. Listen again to the difference. Three intonation units, climbers who reached the top, had a beautiful view. Everybody reached the top.The climbers who reached the top had a beautiful view. Only some of the climbers reached the top. So the difference here being the number of intonation units and also the intonation that we use for the sentence.
1: ค่ะ อันนี้มาถึง relative clause นะคะ การใช้ intonation ถ้าเผื่อเป็น non-restrictive clause นะคะก็คือมีคอมม่ากำกับหัวท้ายใช่ไหมคะนะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะมี intonation 3ที่นะคะ the climbers who reached the top had a beautiful view นะคะซึ่งอันนั้นเนี่ยหมายความว่า who reached the top เนี่ย เป็น non-restrictive clause ใช่ไหมคะซึ่งถ้าเอาออกก็ได้ใช่ไหมคะไม่สำคัญก็หมายความว่าก็คือ the climbers นั่นแหละนะคะคือแปลว่าทั้งหมดทุกคนเนี่ยนะคะขึ้นถึงยอดเขานะคะแล้วก็ได้เห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแต่ถ้าเป็น restrictive clause นะคะก็คือไม่มีคอมม่ากำกับใช่ไหมคะนะคะอันนั้นจะเหลือ intonation แค่สองที่นะคะก็คือ the climbers who reached the top had a beautiful view นะคะก็แปลว่าอะไรฮะclimbers เฉพาะพวกที่ขึ้นถึงยอดเขานะคะที่ได้เห็นทิวทัศน์ที่สวยงามนะคะเพราะว่า who reached the top นั้นต้องไปกับ climbers ใช่ไหมคะ ค่ะไม่ได้แยกออกมานะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์นะคะถ้าเราสอนให้นักเรียนของเราเนี่ยรู้จักฟังนะคะฟังอย่างละเอียดนิดนึงนะคะโดยเฉพาะในบทสนทนานะคะในเทปอะไรนะคะคือเวลาเราพูดเราสอนนักเรียนนี่เราแยกให้เห็นความแตกต่างได้แต่ในสถานการณ์จริงในเทปที่เขาที่เราให้นักเรียนฟังเนี่ยนะคะก็อาจจะใช้วิธีนี้นะคะเทคนิคนี้ในการที่ฟังแยกแยะนะคะถ้าเขาจะถามตกลงมี climbers กี่คนนะคะที่ขึ้นถึงยอดอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องแตกต่างกันใช่ไหมคะบางคนอาจจะไม่ถึงถ้าเผื่อว่าเป็นแบบrestrictive clause ใช่ไหมคะค่ะอย่างนั้นเป็นต้น

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ค่ะสำหรับเรื่องมาตราตัวสะกดนะคะก็จะมีแนวทางในการจัดการเรียนการสอนก็คือ เราจะดึงเกมเนี่ยมาช่วยดึงดูดความสนใจนักเรียนนะคะเพราะว่านักเรียนระดับชั้นเล็กๆเนี่ยค่ะโดยเฉพาะระดับป.1 ป.2 เนี่ยช่วงความสนใจเขาเนี่ยจะสั้นมากนะคะก็น่าจะประมาณสัก 15-20 นาทีอะค่ะดังนั้นเนี่ยเราจึงนำเกมที่ใกล้ตัวเด็กนะคะที่เขามักจะเล่นอยู่ประจำอยู่แล้วเนี่ยเช่นเกมจับผิดภาพนะคะเกมโดมิโนซึ่งเป็นเกมที่คุ้นหูคุ้นตาเขาอยู่แล้วนะคะในการดึงเกมมานี้เนี่ยเราจะต้องดึงดูดความสนใจเขาอย่างเช่นในขั้นนำเนี่ยเกมจับผิดภาพเขาจะต้องเป็นคนคิดวิเคราะห์เองนะคะคือเราเพียงแต่ว่าเป็นผู้แนะนำเขาเฉยๆค่ะว่าจะให้เขาเนี่ยทำอะไรเขาก็จะดูภาพก็จะเห็นคำโดยเขาจะต้องมีทักษะในการสังเกตนะคะการวิเคราะห์นะคะว่าภาพที่เราให้เขาดูเนี่ยมีคำว่าอะไรบ้างในเรื่องของเกมโดมิโนเราก็จะใช้ทักษะการทำงานกลุ่มนะคะโดยมีเกณฑ์การประเมินผลเช่นความสามัคคีการมีส่วนร่วมนะคะการคิดคำเขาก็จะได้ฝึกที่จะทำงานกลุ่มแล้วก็จะเป็นวิธีการสอนแบบให้เด็กเนี่ยได้คิดเองนะคะได้วิเคราะห์คำเองให้เกิดการเรียนรู้ว่าเขาเนี่ยกำลังเรียนเรื่องอะไรอยู่สวัสดีค่ะวันนี้ครูมีรูปภาพมาให้นักเรียนดูนะคะดูซิว่าเป็นรูปอะไร
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: นะคะรูปคนเค้กแต่เขาเปลี่ยน
0: คนที่พูดคือดูซินักเรียนดูภาพนะครูมีภาพนักเรียนดู2ภาพนักเรียนลองดูซิค่ะ

0: ว่าภาพที่นักเรียนเห็นบนกระดานเนี่ยมีอะไรที่แตกต่างกันนะคะให้นักเรียนจับผิดภาพนะคะข้างหลังบนที่สาค่ะยืนขึ้นดิลูกยืนขึ้นแล้วตอบดังๆค่ะ
1: ต
0: ั
1: วเลขบนเส
0: ื้
1: อค่ะ
0: ตัวเลขบนเสื้อตรงนี้ใช่ไหมตัวเลขบนเสื้อเด็กนะคะนี่เด็กผู้หญิงไม่ใช่เด็กผู้ชายมีผมจุกเบลอเลยนะคะเด็กผู้หญิงนะคะตัวเลขนะคะที่แตกต่างตัวเลขนะคะครูขอใช้คำว่าเลขนะคะมีเลขนะคะที่แตกต่างนักเรียนอ่านพร้อมกันค่ะ
2: ล
0: อยเอขอเลขอ่านว่าเลขนะคะอ่านว่าเลขต่อไปใครได้อีกคะคนต่อไปคนต่อไปพาทรค่ะยืนขึ้นลูกแล้วตอบดังๆตรงโอ้โหวิหกเลยเหรอวิหกเลยเหรอคะนะคะวิหกแปลว่าอะไรคะโอ้โหเก่งมากเลยมีความรู้รอบตัวดีมากนะคะตรงนี้นะคะวิหกที่แปลว่าอะไรคะนกต่างกันตรงไหนคะต่างกันตรงหางนะคะหางยาวหางสั้นนะคะ
1: ตรงห
0: ัวนะคะใช่ต่อไปค่ะสะกดค่ะ
2: วอิวิหอโอคอหกวิวาวี
0: เอาใหม่ครั้งหนึ่ง
2: วอิวิหอโอคอหกวิหกอ่านว่าวิหก
0: เก่งมากนะคะวิหกแปลว่าอะไรนะคะแปลว่านกต่อไปมีอีกไหม
1: มีอีก
0: ไหมคะพระสูตรครับ
3: มีสี
4: ตรงลายของขนมเค้กครับ
0: ตรงลายของขนมเค้กตรงไหนเอ่ยตรงไหนเอ่ยตรงนี้จะมีอะไรคะมีมีลายตรงนี้ไม่มีลายนะคะถูกไหมคะถูกค่ะคำว่าอะไรเอ่ยคำว่าเค้กสะกดค่ะ
2: คอเอก
0: ไม่ใช่คอเอกเค้กถ้าเค้กมันต้องคอเอกเค้กไม่โทรเค้กนะคะคำว่าเค้กต่อไปคำต่อไปนะคะภาพต่อไปมีอะไรที่ต่างกันอีกคะต้นสนค่ะยืนขึ้นตอบดังๆค่ะ
5: จม
0: ู
5: กเล็ก
0: และ
5: หน
0: ึ่
5: งจม
0: ู
5: ก
0: ตรงไหนนะตรงจมูกนะคะจมูกเล็กกับจมูกใหญ่นะคะ
6: อาจารย์มีจมูกแดงกับจมูก
0: สรุปว่าจมูกเนี่ยไม่เหมือนกันใช่ป่ะคะ
7: จมูกไม่เหมือนจมูก
0: โอ้ยขนาดนั้นเลยจมูกนะคะสะกดคำว่าจมูกค่ะนะคะจมูกมีอีกไหมคะ
8: อาจารย์ด้านขวาจะ
0: หมดหรือยังหมดหรือยังคะอนุภัทรค่ะยืนขึ้นครับ
9: ตรงดอก
0: ยืนขึ้นตอบดังๆค่ะ
9: ตรงดอกไม้
0: ตรงดอกไม้นะคะดอกไม้นะคะจะมีดอกนี้มีใบใช่ไหมคะดอกนี้ไม่มีใบเพราะฉะนั้นต่างกันที่ดอกไม้สะกดค่ะ
2: ดอก
0: ดีมากแต่นี้นักเรียนลองดูนะคะลองดูว่านักเรียนลองดูคำที่อยู่ทางด้านนี้ก่อนลองสังเกตซินอกจากจะเรียนภาษาไทยแล้วนะยังต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์ช่างสังเกตด้วยนะคะใครได้สังเกตสิคะว่าคำทางด้านนี้เนี่ยมีอะไรที่เหมือนกันณรันค่ะณรันยืนขึ้นไม่ได้ยินเลยครับดังๆค่ะ
10: คำทุกคำมีกองไก่เป็นสะกด
0: พูดใหม่ครับ
10: คำทุกคำมีกองไก่เป็นสะกด
0: ครับต้องมีหางเสียงด้วยนะคะทางด้านนี้คำทุกคำมีอะไรคะ
2: กองไก่
0: มีกองไก่เป็นตัวสะกดเพราะฉะนั้นจะมีคำนะคะทางด้านนี้จะมีคำทุกคำที่มีกอไก่เป็นตัวสะกดนะคะคำหรือพยางค์นะคะที่มีกอไก่เป็นตัวสะกด

0: คะด้านนี้แล้วด้านนี้ล่ะคะด้านทางด้านนี้ล่ะคะมีอะไรที่เหมือนกันพิธานครับพิธานยืนขึ้นค่ะ
1: คำหรือพยางค์ที่มีตัวสะกดเป็นอักขิเป็นพยัญชนะที่ออกเสียงกอไก่เป็นตัวสะ
0: กดโอ้โหลุงพิธานพูดใหม่ครั้งหนึ่งดังๆค่ะครูไม่ค่อยได้ยิน
1: พยางค์ที่มีพยัญชนะออกเสียงกอไก่เป็นตัวสะกด
0: ถูกต้องเลยนะคะก็คือคำหรือพยางค์ที่มีตัวสะกดเนี่ยออกเสียงเหมือนกอไก่เป็นตัวสะกดใช่ไหมอย่างคำว่าเลขเนี่ยขอไข่สะกดใช่ไหมแต่นักเรียนดูคำอ่านสิคะคำอ่านเขาใช้อะไรคะกอไก่อันนี้ก็เหมือนกันวิหกคำอ่านเขาก็ใช
2: ้
0: กอไก่แสดงว่าออกเสียงเหมือนกอไก่เป็นตัวสะกดไหมคะเป็นนะคะแต่ทีนี้ครูถามว่านักเรียนค้นหาได้ไหมว่ามีพยัญชนะตัวอื่นอีกไหมที่ออกเสียงเหมือนกอไก่เป็นตัวสะกดมีพยัญชนะตัวอื่นอีกไหมคะลองค้นหาดูซิที่ออกเสียงเหมือนกอไก่เป็นตัวสะกดใครได้ปายค่ะปายยืนขึ้นตอบต่างๆ
3: คอละครั้ง
0: เช่นคำว่าอะไรคะเช่นคำว่าเมฆได้ไหมคะได้ปรบมือให้ปายหน่อยค่ะเก่งมากนะคะคอละครั้งนะคะเช่นคำว่าเมฆนะคะคำว่าเมฆทุกคนสะกดพร้อมกัน
4: มอง
0: คอเมฆ
4: อ่านว่าเมฆ
0: เห็นไหมคะเขาอ่านเหมือนกอไก่เป็นตัวสะกดไหมนะคะเหมือนนะคะดังนั้นนะคะคำทุกคำนี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นคำที่อยู่ใน
4: มาตรากก
0: หรือแม่กกทำไมเราถึงตั้งชื่อว่าเป็นคำที่อยู่ในแม่กกหรือมาตรากกนะคะทำไมคะตอบพร้อมกันเลยค่ะ
4: เพราะคำว
0: ่
4: าก
0: กมีกอไก่เป็นตัวสะกดนะคะยอดเยี่ยมเลยงั้นวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรเอ่ย
4: มาตรากกหร
0: ือ
4: แม่กก
0: วันนี้เราจะเรียนเรื่องมาตรากกหรือแม่กกนักเรียนจะพูดว่ามาตราแม่กกได้ไหม
4: ไม
0: ่ได้เราจะไม่พูดซ้อนกันว่าม าตราแม่กกเราจะพูดว่ามาตรากกหรือแม่กกนอกจากนี้นะคะยังมีความหมายอีกอย่างหนึ่งก็คืออะไรคะ
2: คำ
0: หรือพยางค์ที
2: ่ก็ไก่เป็นตัวสะกด
0: คำนะคะจะมีความหมายอย่างหนึ่งคือคำ
4: หรือพยางค์ที่ออกเสียงเหมือนก็ไก่เป็นตัวสะกด
0: โอ้เก่งจริงๆเลยนะคะได้แก
4: ่
0: ทุกคนนั่งตัวตรงดีมากตั้งใจนะข่าวนี้อ่านใหม่ครั้งหนึ่งมาตรากกหรือแม่กกอ่านพร้อม

0: อดเยี่ยมเลยนะคะเก่งมากนะคะคราวนี้ครูจะให้นักเรียนเนี่ยเล่นเกมหนึ่งโดยจะให้ดูภาพเหตุการณ์จากอะไรเอ่ยภาพเหตุการณ์จากอะไรคะจากอุทกภัยที่ผ่านมาในบ้านใครน้ำท่วมบ้าง
1: แต่แห้งแล้ว
0: ไม่แห้งก็แย่แล้วนะคะโอ้รู้สึกเดือดร้อนไหม

0: เดือดร้อนนะคะปีนี้นะคะครูขอให้นักเรียนทุกๆคนเนี่ยไม่เกิดอุทกภัยนะคะไม่มีน้ำท่วมเกิดขึ้นที่บ้านนักเรียนทุกคนเลยดีไหมคะ
1: ด
0: ีเพราะว่าน้ำท่วมทีเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เดือดร้อนไหม
1: สมอง
0: เดือดร้อนไหมคะเดือดร้อนคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องเสียเงินเสียทองครับตอนนี้นักเรียนดูนะคะดูภาพแล้วนักเรียนลองดูซิว่าคิดคำที่อยู่ในมาตรากบยกมือสิคะภาพนี้จะมีคำอะไรที่อยู่ในแม่กบได้บ้างใครทราบบ้างคะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เบื้องต้นนะครับที่จะศึกษาในแนวราบแล้วก็แนวดิ่งนะครับการเคลื่อนที่นะครับของวัตถุเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าวัตถุจะมีการเคลื่อนที่จาก A ไปยังจุด B ดังนั้นเราก็ต้องทราบว่าจุด A กับจุด B เนี่ยก็คือจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงนะครับซึ่งจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่จริงไหมพอวัตถุเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B แล้วเนี่ยก็จะเกิดระยะทางซึ่งถ้าเกิดระยะทางเนี่ยการเกิดระยะทางคือความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ตามระยะทางจริงๆแต่ถ้าเกิดระยะทางนั้นเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงระยะทางกับการกระจัดจะมีค่าเท่ากันซึ่งการกระจัดก็หมายถึงความยาวของเส้นตรงที่วัดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดังภาพที่3ส่วนระยะทางจะเป็นดังภาพที่2นะครับแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือระยะทางจะเป็นปริมาณสเกลาร์ส่วนการกระจัดจะเป็นปริมาณเวกเตอร์การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็จะพบปริมาณอยู่3ปริมาณคืออัตราเร็วความเร็วและความเร่งนะครับซึ่งอัตราเร็วคืออะไร

ระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ในหนึ่งหน่วยเวลานะครับเป็นปริมาณสเกลามีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วก็คือการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ในหนึ่งหน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นกัน

นอกจากความเร็วเฉลี่ยแล้วเราก็ยังมีความเร็วขณะใดขณะหนึ่งคือการหาค่าความเร็วช่วงเวลาสั้นๆหรือช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราต้องการหาโดยมีสมการหรือสูตรก็คือ v เท่ากับ dx by dt ปรากฏการณ์ที่3ของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงก็คือความเร่งความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเร็วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กรณี1การเปลี่ยนแปลงอัตราเร็ว2การเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่3คือการเปลี่ยนแปลงทั้ง2อย่างสูตรของความเร่งก็คือ a เท่ากับเดลต้า v ส่วนเดลต้า t มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2ตัวอย่างที่1รถเริ่มต้นเคลื่อนที่จากจุด a ซึ่งอยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดไปทางขวามือเป็นระยะทาง30เมตรจากนั้นวิ่งไปยังจุด bที่อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีด52เมตรแล้วถอยหลังกลับไปที่ตำแหน่ง C D และ F ซึ่งจุด F นี้อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดจากทางซ้ายมือเนี่ยระยะทางประมาณ53เมตรดังภาพ A จากโจทย์เขาต้องการให้หากอไก่การกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดขอไข่ความเร็วเฉลี่ยขอควายอัตราเร็วเฉลี่ยวิธีทำครับการกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับก็คือเราเริ่มต้นดูจากจุด A ห่างจากป้ายลิมิตก็คือ30เมตรแล้วก็จุด F ห่างจากป้ายลิมิตคือ53เมตรพอมารวมกันก็คือ83เมตรเมื่อเราได้ค่าการกระจัดมาแล้วจากกอไก่นะครับแล้วก็มาเข้าหาค่าความเร็วเฉลี่ยนะครับจากสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ซึ่งเดลต้า X ก็คือค่าการกระจัดนะครับก็จะเท่ากับลบ83เมตรหารด้วย50วินาทีซึ่ง50วินาทีนี้ก็มาจากรูป B นะครับที่จากโจทย์นะครับก็จะเท่ากับลบ 1.7 เมตรต่อวินาทีสุดท้ายนะครับหาค่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับคือสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ครับแต่ส่วนเดลต้า X ตัวนี้ก็คือค่าระยะทางทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้จริงนะครับไม่งั้นก็คือเอาระยะทางทั้งหมดมารวมกันแล้วก็หารด้วยเวลานะครับก็จะได้ค่าออกมาคือ 2.5 เมตรต่อวินาทีตัวอย่างที่2นะครับก็จะเป็นการคำนวณเกี่ยวกับความเร่งนะครับเพราะงั้นก็อยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูนะครับว่าเราจะคิดตรงกับอาจารย์คิดไว้หรือไม่ครับการเคลื่อนที่นะครับนอกจากการเคลื่อนที่ในแนวระดับแล้วเราก็จะมีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวระดับและแนวดิ่งนะครับซึ่งเรียกง่ายๆก็คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เราจะแบ่งออกเป็น2แนวนะครับก็คือแนวระดับแล้วก็แนวดิ่งนะครับอันดับแรกเราก็จะมาพิจารณาในแนวระดับก่อนแนวระดับเนี่ยเราจะถือว่าการเคลื่อนที่ในของโปรเจกไทล์เนี่ยในแนวระดับจะเคลื่อนที่อยู่ในอากาศเพราะงั้นจะมีแรงดึงดูดของโลกเท่านั้นที่กระทำเพราะงั้นในแนวระดับเนี่ยมันก็ชี้ค่าแรงที่มันกระทำเป็น0สูตรในการคำนวณก็คือ sx เท่ากับ uxt ครับซึ่ง sx นี่ก็คือการกระจัดในแนวระดับ ux ก็คือความเร็วในแนวระดับ t คือช่วงเวลาของการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับก็จะมีสมการหรือสูตร4สมการนะครับก็ดังสมการที่โชว์ไปนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะเปลี่ยนจาก A ก็คือความเร่งนะครับในแนวระดับมาเป็น G ก็คือค่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับการหาการกระจัดณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่ของแบบโปรเจกไทล์นะครับจะใช้สูตร Sเท่ากับ square root sx กำลัง2บวก sy กำลัง2ครับแล้วก็การหาความเร็วณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับเราจะใช้สูตรก็คือ v เท่ากับ square root vx กำลัง2บวก vy กำลัง2ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการโชว์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์แบบต่างๆนะครับก็จะมาให้ดูก็คือรูปกอไก่ขอไข่และคอควายก็จะพบว่ารูปคอควายเนี่ยมีความพิเศษก็คือค่า G หรือแรงโน้มถ่วงของโลกจะติดลบเนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ตามทิศเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการสรุปเงื่อนไขของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับแต่ก็อยากจะให้ไปดูข้อ4แล้วก็ข้อ5นะครับเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นตัวอย่างที่3นะครับเมื่อปาวัตถุออกไปในแนวระ

ต่ำจากที่สูง80เมตรปรากฏว่าวัตถุตกห่างจากจุดปาในแนวราบ20เมตรจงหาอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปวิธีทำนะครับเราจะรู้ว่าโจทย์ที่ให้มาคือ SY เท่ากับ80เมตร SX เท่ากับ20เมตร UY เท่ากับ0 AY เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับดังนั้นจากโจทย์จะให้หาอัตราเร็วของวัตถุนะครับก็จะได้ SY เท่ากับUYT บวกเศษ1กำลัง2 AYT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไปคำตอบ T เท่ากับ4วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็เอาค่า T เนี่ยไปแทนค่าใน SX เท่ากับ UXT ก็จะได้เท่ากับ UX เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนี่คือคำตอบคือของอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปครับตัวอย่างที่4นะครับก็เป็นการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกต์ไทม์เหมือนกันนะครับแต่พิเศษขึ้นมาก็คือมีมุมเข้ามานะครับเพราะเราอยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูอีกครั้งหนึ่งครับครับการตกเสรีนะครับก็จะเป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับเพราะงั้นเราก็จะใช้สูตร4สูตรหลักของแนวดิ่งของโปรเจกต์ไทได้เลยนะครับเพราะงั้นเราก็จะมาดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างที่5นะครับชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ด่านฟ้าของตึกสูง50เมตรนะครับดังรูปนะครับแล้วโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้นเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีต้องหากอไก่เวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดขอไข่คือระยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้คอควายเวลาที่ลูกบอลตกมาอยู่ในตำแหน่งเดิมกองูความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาตำแหน่งเดิมนะครับสุดท้ายคือความเร็วที่วินาทีที่5นะครับวิธีทำนะครับกอไก่นะครับเวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดนะครับเราก็จะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt นะครับแทนค่าเข้าไปก็เวลาก็จะได้เท่ากับ 2.04 วินาทีขอไข่นะครับเอาเวลาจากกอไก่นะครับมาแทนค่าเข้าไปในข้อขอไข่เพื่อหาระยะสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้จากสูตร SY เท่ากับ V0T บวกเศษ1 2 GT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไประยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ 20.4 เมตรนะครับส่วนคอควายนะครับคือเวลาที่ลูกบอลจะตกลงมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะงั้นเราจะใช้สูตร SY เท่ากับ V0T บวกเศษ1 2 GT กำลัง2นะครับซึ่งพิเศษกว่านั้นก็คือตำแหน่งเดิมก็คือมี SY เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0เพราะงั้นแทนค่าเข้าไป T ก็เลยมีค่าเท่ากับ0หรือ 4.08 วินาทีครับแต่ว่าคำตอบที่เราต้องเลือกก็คือ t เท่ากับ 4.08 วินาทีงองูนะครับความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt ก็แทนค่าเข้าไป v 0เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวก g คือลบ9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ t ก็คือ 4.08 วินาทีที่ได้จากคอควายนะครับค่าที่ความเร็วขณะที่ลูกบอลตกมายังตำแหน่งเดิมก็จะมีค่าเท่ากับลบ20เมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับคือความเร็วที่วินาทีที่5หรือความเร็วขณะใดขณะหนึ่งนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt เพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวกลบ 9.8เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ5วินาทีเวลาที่ใช้5วินาทีเพราะว่าเขากำหนดมาว่าวินาทีที่5งั้นคำตอบของเราความเร็วที่วินาทีที่5ก็จะเท่ากับลบ29เมตรต่อวินาทีนะครับครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่6ก็อยากให้ผู้เรียนลองกลับไปทำดูเพื่อให้ทราบว่าตัวเองมีความรู้และความเข้าใจมากน้อยขนาดไหน

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: บัติทางธรรมชาติตอนวาตภัยภัยร้ายจากสายลม
1: วันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อจะมาช่วยทำให้โรงเรียนสดใสแข็งแรงมั่นคงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่โรงเรียนโดนพายุเข้าได้รับความเสียหายมา
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครูครับเดี๋ยวเรื่องงานซ่อมแซมหลังคาพวกผมและทีมงานช่างรับผิดชอบเองครับส่วนเด็กๆยกให้ครูจัดการแบ่งหน้าที่ได้เลยครับ
0: ครูครับให้พวกเราทำอะไรบอกมาได้เลยครับ
3: ครูคิดว่าเรามาแบ่งทีมเด็กๆ เป็น 5 ทีมแล้วครูจะมอบภารกิจให้แต่ละทีมรับผิดชอบทาสีรั้วหน้าห้องและประตูห้องเรียนมี5ห้องพอดีไหวไหมทุกคน
2: ไหวครับ
0: โอ้โหสีสันสะดุดตาทุกสีเลยแดงเหลืองเขียวฟ้าส้ม
3: นานๆเราจะทาสีสักทีหนึ่งเลือกสีสดๆแบบนี้สีจะได้ซีดช้านะจ๊ะ
4: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
3: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำเบาหนักต่างกันไปนะจ๊ะ
5: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
3: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่มีคุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูอธิบายคำว่าวาตภัยให้ฟังนะวาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุก็มักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางเนื่องมาจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิตแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนนะน้ำท่วมอีกยิ่งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยท่วมทั้งบ้านถนนไร่นาสวนสะพานถูกตัดขาดหมดเลยที่นี่โดนมาทั้งลมพายุถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่ล้มเรือกสวนไร่นาบ้านเรือนพังเสียหายหลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิดกระเบื้องหลังคาปลิวว่อนเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ล้มสายไฟฟ้าขาดฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้ชาวบ้านที่หาที่หลบไม่ได้ตอนที่พายุเข้าก็ได้รับบาดเจ็บบ้างก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็มี
4: ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนที่ชุมพรที่นั่นก็โดนพายุครับเพื่อนปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีพายุแถวทะเลอันตรายมากเหมือนกันลมจะพัดแรงคลื่นใหญ่เรือขนาดใหญ่จะถูกพายุพัดบางลำอาจชนหินโสโครกทำให้จมได้เวลามีคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทำให้ระดับน้ำสูงท่วมบ้านชาวประมงและอาจถูกคลื่นซัดท่วมกวาดลงทะเลผู้คนอาจจมน้ำเสียชีวิตในทะเลได้เลยนะครับ
2: เฮ้ยน่ากลัว
5: โรงเรียนเธอโดนพายุอะไรเหรอโรงเรียนถึงได้เสียหายขนาดนี้นะ
3: เห็นครูบอกว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนน่ะเราก็จำได้แค่เนี้ย

0: ใช่แล้วจ้ะรอบนี้โรงเรียนเราโดนพายุดิเพรสชันหนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนนะจ๊ะพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้เรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้ศูนย์สูตรโดยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยเกิดความชื้นในอากาศเมฆจะก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีกลุ่มอากาศนี้จะหมุนและลอยขึ้นด้านบนก่อตัวเป็นพายุนะจ๊ะซึ่งเราจะจำแนกความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุได้3แบบคืออะไรบ้างลองช่วยกันคิดสิคะ
1: พายุดิเพรสชันค่ะน้องเล็กสุดรุนแรงน้อยที่สุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
2: พายุโซนร้อนครับรุนแรงขึ้นมาเป็นอันดับ2เพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
3: พายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนค่ะรุนแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยพายุไต้ฝุ่นเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันตกและทะเลจีนใต้พายุเฮอริเคนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนพายุไซโคลนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรอินเดียค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะจำได้แม่นมากถ้ามีออกสอบคงตอบได้ทุกคนแน่เลยโอ้โหทีมสีฟ้าทาสีไวมากสีฟ้าเนี่ยดูแล้วสบายตาจังเลยนะคะ
4: นี่อะตอมแล้วที่บ้านนายน่ะเคยเจอพายุบ้างหรือเปล่า
5: เคยเจอสิตอนนั้นฉันเคยเจอพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าด้วยเข้าไปหลบในบ้านก็ไม่ได้พ่อกับแม่ดันล็อกบ้านแล้วออกไปข้างนอกฉันกับเพื่อนๆเล่นกลางเต็นท์ปิ้งย่างกันข้างบ้านระทึกขวัญมากเลยตอนนั้นน่ะ
0: จริงๆแล้วพายุฝนฟ้าคะนองถือเป็นพายุที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบ่อยมากเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็จะมีพายุลมแรงอาจมีฟ้าผ่าด้วยได้เหมือนกันถือว่าอันตรายทีเดียวจ้ะ
6: รู้ครับแล้วที่นี่เคยเจอลูกเห็บตกบ้างไหมครับผมกับปกป้องแล้วก็อิงฟ้าเคยเจอลูกเห็บตกด้วยกันครั้งแรกในชีวิตเกือบแย่เลยครับ
0: ถ้าครูจำไม่ผิดลูกเห็บตกที่เกิดที่นี่น่าจะสองครั้งได้ตอนนั้นหลังคาห้องเรียนเป็นรูเต็มเลยจริงๆแล้วลูกเห็บก็คือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมามันเกิดจากการที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศในเมฆพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกจากนั้นจะตกมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บนะจ๊ะ
7: โอ้โหอูจังเลยมากเลยครับ
4: ลูกเห็บที่ตกลงมานี่ก็น่ากลัวไม่แพ้พายุงวงช้างเลยนะฉันเองก็เคยเจอกับตัวเหมือนกันไปเชียร์พ่อแข่งบอลกำลังมันเลยแต่โชคดีที่มันเปลี่ยนทิศทางซะก่อน
0: ที่นี่ก็โดนเต็มๆเลยแหละตอนนั้นครูเพิ่งมาเป็นครูที่โรงเรียนใหม่ครูตกใจกับเหตุการณ์นั้นมากเลยนะต้องบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดเป็นพายุหมุนที่รุนแรงเห็นไกลๆก็ดูคล้ายกับงวงช้างมีฝนตกลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบมาหมดเลยจ้ะพายุจะเคลื่อนที่เร็วในช่วง3ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18ถึง28กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2ถึง30นาทีซึ่งพายุงวงช้างจะเกิดขึ้นเพียงลูกเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้บางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำจ้ะซึ่งในต่างประเทศจะเรียกว่าพายุทอร์นาโดซึ่งเป็นพายุชนิดเดียวกับพายุงวงช้างแต่จะมีขนาดใหญ่และรุนแรงมากกว่าเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาจ้ะ

0: ส่วนถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุหรือวาตภัยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลยนะครับ
1: โอ้โหดีมากเลยต้นกล้าฉันก็ว่าจะขายของช่วงนี้เลยนะเนี่ย
0: ครูครับทีมสีเหลืองทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
2: เสร็จเรียบร้อยแล้วเลยครับ
3: หลังคาห้องเรียนก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันครับ
2: เย้
4: วันนี้ครูและนักเรียนทุกคนที่นี่มีความสุขมากเลยต้องขอบคุณทีมงานและเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะ
3: ด้วยความยินดีครับใช่ไหมเด็กๆ
2: ใช่ครับ
5: พวกเราก็ต้องบอกว่าการได้มาทำกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วยังได้เพื่อนใหม่ต่างถิ่นพร้อมครูคนสวยแสนใจดีอีกด้วยค่ะ
6: วาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆทั้งพายุหมุนเขตร้อนซึ่งประกอบด้วยพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นรวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองและพายุงวงช้างรวมถึงส่งผลให้เกิดลูกเห็บตกได้จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างคุณติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
3: นั่นไงควันดำก้อนใหญ่โผล่พุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: ไฟป่า
3: วิ่งตามพ่อมานะ
0: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากตายได้เลยนะเนี่ย
7: แนวทางการใช้สื่อการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์คพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดลาโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลัง2หรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกัน เราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขในยะสำคัญเลขในยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขในยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขในยะสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขในยะสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขในยะสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขในยะสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนทางขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขในยะสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขในยะสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขในยะสำคัญเช่น1.2 คูณ10ยกกำลัง3มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2หลักการคำนวณของเลขในยะสำคัญนะคะเราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบแล้วก็การคูณและหารสำหรับการบวกและลบนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขในยะสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขในยะสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขในยะสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขในยะสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากัน ันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ a มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ a แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ a จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ a และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ a ภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b เวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ a และนำหางของเวกเตอร์ b มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ a เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ r ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ a และเวกเตอร์ b มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2ดังภาพจะเห็นว่าทั้ง2กรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ a ลบเวกเตอร์ b ดังนั้นเวกเตอร์ลบ b จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ b หาค่าเวกเตอร์ a ลบ b ได้โดยสร้างเวกเตอร์ a นำหางเวกเตอร์ลบ b มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ a เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ a ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ b คือเวกเตอร์ r ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b โดยเราคำนวณหาขนาดของ r จากสูตร r เท่ากับ square root a กำลัง2บวก b กำลัง2บวก 2ab cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ r ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan b sin theta ส่วน a บวก b cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ขอให้อาจารย์เนี่ยช่วยแชร์เทคนิค formative assessment หรือว่าการประเมินระหว่างเรียนที่อาจารย์เคยใช้หรืออาจจะยังไม่เคยใช้แต่ว่าชอบประทับใจคิดว่าจะใช้อะไรเงี้ยนะคะก็มีหลายท่านนะคะโอ้ยเต็มพืชเต็มกระดานเลยนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะมีการใช้คำถามในชั่วโมงเรียนนะคะมีการใช้แบบทดสอบถามตอบประเมินผลงานนะคะมีเล่นเกมชวนนักเรียนพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของนักเรียนเองเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะใช้เกมถามตอบใช้ใบกิจกรรมใช้วิธีการสังเกตนะคะเกมการศึกษาตามหน่วยการเรียนแสดงบทบาทสมมุตินะคะอันนี้เป็นคุณครูดนตรีนะคะเมื่อให้เพลงนักเรียนแล้วได้ฝึกบรรเลงหากผิดจังหวะก็สอนสาธิตนะคะให้นักเรียนทำซ้ำจนกว่าจะถูกนะคะถึงจะดำเนินการสอนท่อนต่อไปนะคะอันนี้ครบกระบวนการเลยนะคะจัดทำแผนนะคะให้สอดคล้องสังเกตนะคะแบ่งกลุ่มนักเรียนเล่นเกมตอบปัญหานะคะมีชิ้นงานนะคะถามตอบปากเปล่านะคะมี pre-test post-test worksheet exercise role play game อันนี้ไปก๊อปมาหรือว่าคะหรือว่าพิมพ์นี้ตั้งใจพิมพ์มากเลยนะคะ brainstorming mind mapping debate ใช้เกมนะคะ role play นะคะสังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ประเมินเป็นรายบุคคลให้ข้อเสนอแนะและสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขนะคะอันนี้มีรูปประกอบด้วยมีใช้เกมค่ะเดี๋ยวนะคะใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามานะคะช่วยในการประเมินให้เด็กมีความกระตือรือร้นในงานที่ทำนะคะประเมินตามสภาพจริงนะคะประเมินชิ้นงานตรวจความก้าวหน้าและให้คำแนะนำข้อเสนอแนะให้นักเรียนไปปรับปรุงแล้วพร้อมให้นักเรียนนำเสนออันนี้ก็ครบกระบวนการเลยนะคะใช้กระบวนการแสดงบทบาทสมมุติในการเรียนเรื่องมารยาทชาวพุทธนะคะการไหว้กราบนะคะนักเรียนต้องเรียนภาคทฤษฎีและต้องปฏิบัติจริงนำไปใช้ในสถานการณ์จริงได้นะคะแสดงบทบาทสมมุตินะคะประเมินชิ้นงานตรวจสอบให้ข้อเสนอแนะนะคะมีกรณีศึกษาให้วิเคราะห์แสดงบทบาทสมมุติแบ่งกลุ่มการตอบคำถามเล่าเรื่องประกอบภาพเยอะอะค่ะนะคะอาจารย์บอกให้ยุพยงนะคะมีการแสดงละครนะคะส่วนมากใช้เกมถามตอบในห้องเรียนแบ่งกลุ่มกันเล่นเกมนะคะจัดกิจกรรมเกมลูกโป่งซ่อนเร้นอ้อนี่ยังไงคะลูกโป่งซ่อนเร้นนี่ยังไงคะอาจารย์ใช่ไหมคะเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยได้ไหมคะเล่าปากเปล่าก็ได้ก็เลยลูกเรียกว่าลูกโป่งซ่อนเลนแอบเอาคำถามอยู่ในลูกโป่งแล้วก็นักเรียนได้ลูกโป่งอันไหนก็จะได้คำถามอันนั้นอะไรเงี้ยนะคะโอเคค่ะต้องทุบลูกโป่งลูกนักเรียนต้องจิตแข็งนิดนึงนะคะโอเคค่ะอาจารย์เหล่านี้ก็ล้วนเป็นformativeเป็นเทคนิค formative assessment นะคะซึ่งนอกจากที่อาจารย์แชร์ไว้บนกระดานเมื่อกี้แล้วเนี่ยก็มีเทคนิคอีกเยอะแยะมากมายนะคะสรุป3อย่างนะคะเขียนแผนผังความคิดถามตอบสร้างชิ้นงาน exit ticket 321ก็ถือว่าเป็นเหมือนกันนะคะตาม up ตาม down middle อย่างงี้นะคะนักเรียนเข้าใจก็ชูนิ้วโป้งขึ้นไม่เข้าใจก็ชี้ลงเฉยๆก็เอาไว้ตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยนะคะชูนิ้ว1 2 3 4 5เข้าใจขนาดไหนก็ชูนิ้วเท่านั้นมี Google Form มี Kahoot ทำโหวตกันนะคะถ้าใช้เทคโนโลยีเข้ามานะคะจับคู่ถามตอบประเมินกันในกลุ่มอภิปรายกันในกลุ่มนะคะยกมือถามตอบครูฟังเสียงจับสังเกตหรือเดินดูนะคะหรือว่ามีเกณฑ์ให้นักเรียนแล้วก็ประเมินตัวเองแล้วคุณครูก็ช่วยนะคะอันนี้เ
็นแค่ไม่กี่เทคนิคใน formative assessment มีเป็นร้อยๆเทคนิคแต่สิ่งสำคัญของเทคนิคเหมือนอย่างตอนเช้าที่มีกลุ่มเศรษฐศาสตร์นะคะคุยกันใช่ไหมคะที่สองกลุ่มที่นำเสนอสถานการณ์บอกว่าถ้าในมุมมองเนี้ยมันยังไม่ถึงนะถ้ายังไม่มีการป้อนข้อมูลย้อนกลับยังไม่รู้ว่าถูกผิดตรงไหนยังไม่ถึงให้แบบฝึกหัดไปอย่างเดียวใช่ต้องหลักสำคัญของเทคนิคในการจัดการเรียนการสอนที่จะประเมินการเรียนรู้ระหว่างเรียนก็ประเมินว่านักเรียนเป็นยังไงให้ข้อมูลการประเมินกับนักเรียนนักเรียนมีโอกาสในการปรับปรุงตัวเองจากข้อมูลในการประเมินนั้นคุณครูนำข้อมูลนั้นไปปรับการจัดการเรียนการสอนนะคะอย่างลูกโป่งซ่อนเร้นนักเรียนตอบคำถามแล้วตอบได้โอเคตอบได้ไม่ใช่เราเฉยๆนะคะตอบได้ต้องบอกคุณครูต้องบอกนักเรียนว่าเธอตอบถูกเพราะอะไรเนี่ยถูกต้องแล้วเพราะอะไรหรือถ้าตอบผิดเพราะอะไรมีโอกาสแก้ไขใหม่ยังไงบ้างเนี่ยนะคะจากช่วงเช้าจนมาถึงตรงนี้เนี่ยอาจารย์คิดว่าการประเมินระหว่างเรียนเนี่ยมีประโยชน์ไหมคะมีใช่ไหมคะนอกจากเราเรียนรู้กันตรงนี้แล้วงานวิจัยตั้งเยอะแยะมากมายก็บอกว่ามันมีประโยชน์มันช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จริงๆและอาจารย์เข้าใจเทคนิค formative assessment พอจะเข้าใจว่าทำยังไงหรือยังคะพอจะเข้าใจพอจะวิเคราะห์สถานการณ์ได้ว่าอ๋อแบบนี้เป็น formative แล้วนะแบบนี้ยังไม่เป็นจากเมื่อเช้าที่เราทำงานกันใช่ไหมคะและอาจารย์ได้รู้เทคนิค formative assessment บ้างหรือยังคะ อาจารย์บอกใครรู้ถ้าใครรู้ตามอาบค่ะตามอาบหน่อยถ้าใครแบบยังไม่ค่อยรู้ไม่รู้เลยนะคะตามดาวพอได้นะไซส์อย่างนี้นะคะเอาใหม่นะคะตามอาบรู้แล้วน่าจะเอาไปใช้ได้ตามดาวไม่เข้าใจเลยอย่างนี้ไม่ค่อย1 2 3โชว์หน่อยค่ะโอเคถ้าใช้ในนักเรียนประถมนะคะหรือม.ต้นประมาณเด็กยังจิตใจอ่อนไหวนะคะบางที่เขาก็จะให้หมอบไม่ให้เห็นเพื่อนๆ นะคะว่าทำยังไงเด็กจะได้กล้าแสดงออกอันนี้พอเห็นแล้วนะคะว่า

บางคนก็ยังเข้าใจแล้วก็สามารถใช้ได้ถ้าดังนั้นเรารู้ว่าเทคนิคนี้มีประโยชน์ในการจัดเรียนการเรียนการสอนพอจะเข้าใจแล้วล่ะว่าทำยังไงพอเห็นเทคนิคแล้วล่ะว่าเทคนิคนี้เป็นยังไงดังนั้นเพื่อความเข้าใจของเรามากยิ่งขึ้นนะคะก็จะมีกิจกรรมต่อไปให้อาจารย์ลองผนวก formative assessment ลงในแผนการสอนของอาจารย์เองนะคะในการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์เองอาจารย์ทุกคนเป็นคุณครูมาระยะหนึ่งแล้วนะคะมีแผนการสอนอยู่แล้วใช่ไหมคะเคยเห็นรูปแบบแผนการสอนของอาจารย์แล้วนะคะว่ามีจุดประสงค์การเรียนรู้มีวิเคราะห์คุณลักษณะมีแผนการสอนขั้นนำขั้นสอนขั้นสรุปแล้วก็มีการประเมินตารางข้างล่างนะคะดังนั้นทุกคนเนี่ยเคยเขียนแผนการสอนอยู่แล้วลองผนวกแผนการสอนของตัวเองนะคะลองผนวก formative assessment ลงในแผนการสอนของตัวเองดูนะคะเอาของตัวเองเลยค่ะให้ลองทำงานเดี่ยวนะคะเดี๋ยวให้เวลาสัก20นาทีนะคะให้ลองประมวลเทคนิคที่เราเรียนมาวันนี้นะคะเทคนิคต่างๆนานาลองดูวางแผนการประเมินการเรียนรู้ระหว่างเรียนจากแผนการเรียนรู้ของตัวเองหรือเอาง่ายๆก็คือเขียนแผนของตัวเองนั่นแหละแล้วก็ลองดูซิไปแทรกตรงไหนบ้างนะคะให้แทรกโดยไม่ต้องเขียนแผนแบบโอ้ยเลิศเลยแทรกทุกอันแต่ว่าเอาไปไม่ได้เอาไปใช้จริงนะคะลองดูว่าถ้าจะทำจริงในห้องเรียนของอาจารย์แล้วมีเทคนิคพวกนี้เนี่ยทำยังไงได้บ้างให้อาจารย์เลือกหัวข้อมาสักหัวข้อนึงนะคะในการสอนนะคะที่ตัวเองลองสอนอยู่นะคะ อาจารย์รณชัยคะช่วยแจกแบบฟอร์มอาจารย์อาจจะเขียนลงในแบบฟอร์มนี้หรือว่าเขียนลงในกระดาษสมุดของอาจารย์ได้เต็มที่เลยนะคะ

็จะมีแผนการสอนเรื่องอะไรนะคะมีสรุปการสอนอย่างย่อแล้วก็จะประเมินช่วงไหนยังไงบ้างในการเรียนนะคะหรืออาจารย์คิดว่าแบบฟอร์มนี้มันเขียนได้ไม่สะใจนะคะอาจารย์ไม่ใช้แบบฟอร์มนี้ก็ได้ใช้กระดาษ A4 เขียนแต่ใจความสำคัญก็คือว่าแผนการสอนในห้องเรียนของอาจารย์เป็นยังไงโดยแทรกเทคนิค formative เข้าไปด้วยให้เวลาอาจารย์ประมาณ20นาทีนะคะ

ถ้ากลุ่มไหนเสร็จแล้วนะคะเพื่อนทุกคนในกลุ่มเสร็จแล้วเนี่ยให้แชร์กันในกลุ่มนะคะทุกคนเลยนะคะคุยเล่าให้ฟังว่าแผนการจัดการเรียนการสอนของเราเป็นยังไงแล้วก็มีการเพิ่ม formative assessment เข้าไปในแผนนี้ยังไงทำได้ยังไงอะไรเงี้ยนะคะอาจารย์ก็เดี๋ยวจะให้เวลาแชร์กันประมาณ10นาทีนะคะเฉพาะในกลุ่มจากนั้นในกลุ่มนะคะให้เลือกตัวแทน1คนในกลุ่มนะคะเพื่อเป็นตัวแทนในการนำเสนอนะคะการนำเสนอเนี่ยก็ไม่เกิน5นาทีนะคะเดี๋ยวแต่ละกลุ่มทุกกลุ่มจะต้องได้นำเสนอนะคะซึ่งในการอภิปรายตอนนี้เนี่ยเพื่อนก็สามารถที่จะให้ข้อคิดเห็นกันได้นะคะว่าแผนนี้น่าจะเพิ่มอันนี้หรือว่าน่าจะลดอันนี้ใช่แล้วไหม formative อะไรเงี้ยนะคะขอให้คุยกันในกลุ่มทุกคนนะคะแล้วก็เลือกมาที่เราคิดว่าน่าจะดีที่สุดนะคะอาจจะช่วยกันปรับแล้วก็อันเนี้ยดีที่สุดแล้วเราจะนำเสนอกันนะคะเดี๋ยวให้เวลาประมาณ10นาทีนะคะค่ะอาจารย์คะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยห้ามลักไก่กันนะคะว่าเฮ้ยให้คนนี้นำเสนอของฉันไม่ต้องทำอะไรเงี้ยนะคะอาจารย์เพราะว่าเดี๋ยวจะให้ทุกคนนะคะถ่ายรูปแผนของตัวเองแล้วก็

พสต์แชร์กันอาจารย์รณชัยนะคะปักหมุดไว้ให้แล้วใน Facebook นะคะแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผนวก formative assessment ของฉันนะคะอันนี้แต่ยังไม่ได้เอาขึ้นตอนนี้นะคะให้คุยกันในกลุ่มอภิปรายกันในกลุ่มแล้วก็ปรับปรุงให้เรียบร้อยนะคะแล้วค่อยเอาขึ้นนะคะอาจารย์ขอให้ทุกคนนะคะโพสต์ทุกคนค่ะแสดงว่าตอนยังเงียบๆกันอยู่แสดงว่าในกลุ่มบางคนยังไม่เนาะค่ะถ้างั้นเดี๋ยวรอแป๊บนึงก็ได้ถ้าอย่างนั้นให้ทุกคนทำแผนของตัวเองให้เวลาอีก5นาทีนะคะพอ5นาทีปุ๊บหมดเวลาให้คุยกันในกลุ่มเลย

0: จารย์แต่ละกลุ่มคุยกันหรือยังคะคุยแล้วได้ตัวแทนกลุ่มหรือยังคะได้ยินเสียงแว่วๆว่าคุยแล้วแต่ตกลงกันไม่ได้คือแย่งกันเป็นตัวแทนใช่ไหมคะโอเคค่ะงั้นพร้อมกันหรือยังคะอาจารย์พร้อมแล้วนะคะกลุ่มไหนอยากจะเริ่มก่อนคะไม่เกิน3นาทีเล่าให้คร่าวๆว่าแผนของเราเนี่ยมีจุดประสงค์อะไรมีกระบวนการจัดการในแผนของเรายังไงนะคะแล้วก็ผนวก formative ยังไงนะคะอาจารย์โอเคค่ะอาจารย์เดี๋ยวอยู่ตรงนั้นเลยนะคะไมค์จะไปหาเองนะคะอาจารย์ยืนขึ้นเลยค่ะเพื่อนๆจะได้เห็นนะคะค่ะเพื่อนๆกลุ่มอื่นนะคะลองฟังข้อมูลของอาจารย์นะคะว่าเป็นยังไงนะคะ
1: ค่ะค่ะก็สวัสดีค่ะดิฉันคุณครูเกตวลีมลิโชตนะคะเป็นคุณครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะปรบมือค่ะแผนการสอนแผนการจัดการเรียนรู้ชื่อว่าประโยคเพื่อการสื่อสารนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ก็คือให้นักเรียนสามารถจำแนกลักษณะของประโยคเพื่อการสื่อสารได้ข้อที่2นักเรียนสามารถบอกลักษณะของประโยคเพื่อการสื่อสารได้ค่ะกิจกรรมการเรียนรู้สรุปย่อยๆก็คือครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาความรู้เรื่องประโยคเพื่อการสื่อสารพร้อมทั้งทําใบกิจกรรมนะคะประโยคเพื่อการสื่อสารอธิบายคร่าวๆว่าเป็นประโยคที่ใช้ในชีวิตประจําวันก็คือประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธประโยคขอร้องประโยคคําสั่งประมาณนี้นะคะใบกิจกรรมที่นักเรียนทําก็คือเรื่องจําแนกลักษณะของประโยคเพื่อการสื่อสารครูให้นักเรียนเมื่อนักเรียนทำกิจกรรมเสร็จนะคะคุณครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานแล้วครูก็เฉลยคำตอบพร้อมร่วมกันอธิบายเหตุผลว่าเพราะเหตุใดจึงเป็นประโยคดังกล่าวนะคะครูเมื่อจบรายงานจบแล้วนะคะนำเสนอจบแล้วคุณครูก็ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นช่วยกันร่วมกันสรุปลักษณะของประโยคอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานค่ะหลังจากนั้นนักเรียนก็ร่วมเล่นเกมใช่ไม่ใช่นะคะโดยที่ครูมีประโยคต่างๆเช่นเขียนว่านกบอกว่าครูมิ้งคนสวยแบบนี้เป็นประโยคบอกแล้วใช่หรือไม่นักเรียนถ้านักเรียนตอบใช่ก็ยกหัวแม่มือถ้าไม่ใช่ก็กากบาทค่ะเพื่อเป็นการสรุปว่านักเรียนนั้นเข้าใจในบทเรียนหรือไม่นะคะถ้ามีนักเรียนตอบผิดคุณครูก็อธิบายอีกครั้งว่าที่ตอบทำไมนักเรียนได้ตอบเช่นนั้นและจริงๆแล้วควรเป็นประโยคเช่นไรนะคะจบกิจกรรมแบบนี้ค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ส่วนวัดผลประเมินไม่ต้องใช่ไหมคะ
0: อันนี้คุณเอาคร่าวๆก็ได้ค
1: ่ะคร่าวๆค่ะประเด็นการประเมินก็มี2ประเด็นนะคะก็คือประเด็นที่1คือการจำแนกลักษณะของประโยคเพื่อการสื่อสารประเด็นที่2ก็คือการบอกลักษณะของประโยคเพื่อการสื่อสารค่ะการจำแนกลักษณะของประโยคเพื่อการสื่อสารวิธีการวัดก็คือให้นักเรียนจำแนกประโยคเพื่อการสื่อสารจากใบกิจกรรมเครื่องมือก็คือใบกิจกรรมการจำแนกประโยคเพื่อการสื่อสารนะคะเกณฑ์การประเมินก็คือถ้าจำแนกประโยคต่างๆได้ถูกต้อง 80% ขึ้นไปถือว่าผ่านค่ะประเด็นที่2บอกลักษณะของประโยคเพื่อการสื่อสารวิธีการวัดก็คือให้นักเรียนนำเสนอลักษณะของประโยคนะคะแล้วก็ให้นักเรียนเล่นเกมใช่ไม่ใช่นะคะเครื่องมือก็คือการนำเสนอผลงานการสรุปลักษณะของประโยคเพื่อการสื่อสารนะคะส่วนเกณฑ์การประเมินก็คือสรุปลักษณะของประโยคเพื่อการสื่อสารได้80%ขึ้นไปถือว่าผ่านแล้วก็ตอบคำถามจากการเล่นเกมใช่ไม่ใช่ได้ 80% ถือว่าผ่านค่ะแค่นี้ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: จากกลุ่มหลังห้องมุมขวาบงวงเล็บบานไม่รู้รวยค่ะขอบคุณค่ะ
0: ปรบมือค่ะอาจารย์คะแผนการจัดการเรียนรู้ของคุณครูเป็นมีการผนวก formative assessment ไหมคะมีนะคะ มีตรงไหนนะคะอาจารย์มีนะคะมีที่มีการเล่นเกมการคุณครูก็ประเมินถ้าใช่ไม่ใช่แล้วดูว่านักเรียนเนี่ยตอบผิดหรือตอบถูกนะคะแล้วครูก็มีการอธิบายเพิ่มเติมอันนี้เป็นแค่1อย่างแต่จริงๆมีและมีประมาณสัก 3-4 อย่างนะคะในนี้ขอบคุณค่ะค่ะผ่านค่ะเยี่ยมเลยค่ะให้ A เลยนะคะกลุ่มต่อไปค่ะกลุ่มต่อไปค่ะกลุ่มไหนคะเชิญค่ะตรงนี้เล่าแต่แผนการสอนก็พอนะคะประเด็นการประเมินยังไม่ต้องแต่พูด
2: บุจลินพรมทาค่ะกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีนะคะการประเมินระหว่างเรียนแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องบุคลิกภาพกับงานอาชีพนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ก็ให้นักเรียนวิเคราะห์บุคลิกภาพของตนเองว่าเหมาะสมกับกลุ่มอาชีพทั้ง6กลุ่มได้หรือไม่ได้6กลุ่มนี้ก็จะมีช่างมีนักคิดมีศิลปินบริการธุรกิจแล้วก็ธุรการนะคะกิจกรรมการเรียนรู้นะคะก็1ครูสนทนากับนักเรียนในประเด็นบุคลิกภาพมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตและการทำงานอย่างไร2ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนได้ทราบ3แจกใบความรู้เรื่องบุคลิกภาพกับงานอาชีพให้นักเรียนศึกษา4ให้แต่ละคนวิเคราะห์บุคลิกภาพของตนเองนะคะว่ามีบุคลิกภาพแบบใดแล้วก็เหมาะสมกับกลุ่มอาชีพใดมากที่สุดนะคะแล้วก็เมื่อวิเคราะห์เสร็จแล้วให้นักเรียนแต่ละคนเนี่ยเข้ารวมกลุ่มบุคลิกภาพทั้ง6กลุ่มนะคะก็จะมีช่างนักคิดศิลปินบริการธุรกิจแล้วก็ธุรการนะคะให้เขาเข้าตามกลุ่มที่เขามีบุคลิกภาพที่เหมาะสมแล้วก็6ให้แต่ละกลุ่มเนี่ยส่งตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอกลุ่มละ1คนในเวลาใช้เวลา5นาทีนะคะแล้วก็ครูและนักเรียนสรุปบทเรียนร่วมกันโดยครูใช้คำถามดังนี้นะคะ1บุคลิกภาพมีความสำคัญอย่างไรต่อการทำงานและอาชีพแล้วก็นักเรียนคิดว่าจริงหรือไม่อย่างไรอันนี้ครูและนักเรียนร่วมกันหาคำตอบนะคะ 7.2 การพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองอยู่เสมอเนี่ยมีผลดีต่อการดำรงชีวิตและการทำงานอย่างไรอันนี้ก็หาข้อสรุปร่วมกันนะคะครูและแล้วก็ข้อสุดท้ายบุคลิกภาพมีดีชัยไปกว่าครึ่งเนี่ยจริงหรือไม่นักเรียนก็ร่วมกันสรุปนะคะส่วนประเด็นการประเมินด้านแรกด้านความรู้นะคะก็คือวิเคราะห์บุคลิกภาพของตนเองว่าเหมาะสมกับกลุ่มอาชีพทั้ง6กลุ่มได้วิธีการวัดก็คือศึกษาในใบความรู้แล้วก็วิเคราะห์ตนเองกับกลุ่มอาชีพว่าเหมาะสมกับกลุ่มใดนะคะแล้วก็การตอบคำถามเครื่องมือที่ใช้ก็จะมีใบความรู้แล้วก็ข้อคำถามนะคะเกณฑ์การประเมินก็คือระดับพฤติกรรมที่แสดงออกมามี4ระดับโดยใช้เกณฑ์รูบิกนะคะการผ่านเกณฑ์อยู่ระดับคุณภาพพอใช้พอได้ไหมคะ
0: โอเคค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวนะคะอาจารย์เพื่อนคุณครูกลุ่มอื่นเนี่ยลองฟังกลุ่มนี้แล้วเนี่ยคิดว่าตรงนี้มีการผนวก formative assessment ไปแล้วหรือยังและตรงไหนคะอันนี้เท่าที่ฟังอาจจะยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ค่ะอาจารย์เพราะว่าจุดประสงค์ของอาจารย์เนี่ยก็คือว่าให้นักเรียนเนี่ยวิเคราะห์บุค

0: ลิกภาพของตนเองว่าอยู่ในกลุ่มไหนมี6กลุ่มใช่ไหมคะก็คือวิเคราะห์โดยมีใบความรู้มีเกณฑ์ในการวิเคราะห์ใช่ไหมคะแล้วก็นำเสนอ
1: ใช
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ไปอยู่ในกลุ่มแต่ละกลุ่มใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งในขั้นตอนนี้เนี่ยคุณครูมีการบอกนักเรียนไหมว่าสิ่งที่นักเรียนวิเคราะห์เนี่ยวิเคราะห์ถูกหรือผิดยังไง

0: นำเสนอว่าทำไมถึงคิดว่าตัวเองเนี่ยสมมตินักเรียนเนี่ยวิเคราะห์ว่าตัวเองเป็นศิลปินอาจจะมีการนำเสนอว่าทำไมถึงคิดว่าตัวเองเป็นศิลปินมีประเด็นอะไรบ้าง1 2 3แล้วคุณครูหรือเพื่อนในห้องก็ช่วยกันอภิปรายว่าวิเคราะห์ถูกแล้วนะหรือวิเคราะห์ยังไม่ถูกอย่างเงี้ยค่ะถ้าวิเคราะห์ถูกแล้วก็ไปกิจกรรมต่อไปได้ถ้ายังไม่ถูกจะทำยังไงอาจจะมีใบความรู้เพิ่มหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คร่าวๆนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะปรบมือค่ะเชิญค่ะยืนขึ้นโชว์ความงามหน่อยค่ะอาจารย์อย่าให้แพ้กลุ่มนี้นะคะ
1: พอดีบังเอิญเป็นคนสวยเด่นนะคะมองไกลๆก็คงเห็นเนาะโอเคเด่นมากค่ะอยู่ไกลๆนี่มองเห็นหน้าหนูเลยนะคะค่ะสำหรับกลุ่มหนูนะคะกลุ่มกลางห้องนะคะขออนุญาตนำเสนอวิชาที่ตัวเองสอนนะคะสอนวิชาภาษาอังกฤษนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะหัวข้อนะคะ weather นะคะ weather ก็คืออากาศนะคะอากาศสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะ knowledge นะคะ K นะคะนักเรียนสามารถบอกชื่อฤดูกาลในประเทศไทยได้ P นะคะนักเรียนฝึกปฏิบัติทางภาษานะคะคุณลักษณะอันพึงประสงค์นะคะมีความมุ่งมั่นในการทำงานสมรรถนะของผู้เรียนนะคะมีความสามารถในการสื่อสารนะคะกิจกรรมการเรียนรู้นะคะย่อๆนะคะวอร์มอัพของหนูจะใช้ weather song จะใช้เพลงนะคะเพราะว่าเด็กๆนะคะเด็กๆชอบร้องเพลงในขั้นนี้ดิฉันมีสังเกตการมีส่วนร่วมก็คือเด็กๆสามารถร้องเพลงได้นะคะเปิดเพลงซ้ำๆสัก 4-5 รอบนะคะแล้วเราก็สังเกตการมีส่วนร่วมว่าเด็กๆสุดท้ายแล้วเด็กๆร้องสามารถร้องเพลงได้นะคะขั้นที่2นะคะขั้น presentation นะคะดิฉันได้สอน vocabulary ก่อนคำศัพท์ในบทเรียนนะคะคำศัพท์ใหม่ในบทเรียนนะคะการสอน vocabulary เนี่ยนะคะก็จะมีการภาษาอังกฤษเรียก drilling ใช่ไหมคะเขาเรียกอะไรภาษาไทยฝึกคำศัพท์นะคะโดยการใช้เกมนะคะเกมของดิฉันคือดิฉันสอนฤดูกาลก็จะมีเอาฤดูกาลในประเทศไทยมา3ฤดูนะคะฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาว hot season cold season and rainy season เอาภาพมาแล้วก็มีคำศัพท์แล้วให้เด็กๆเล่นเกม matching game นะคะคือจับคู่คำศัพท์นะคะกับรูปภาพแล้วก็สังเกตการร่วมกิจกรรมของนักเรียนนะคะว่ามีความสนุกสนานแล้วเล่นเกมได้ถูกต้องสามารถจับคู่ภาพได้ถูกไหมนะคะต่อไปเป็น practice นะคะจะเป็นการนำคำศัพท์มาแต่งประโยคป.2จะใช้ there is there arenะคะในการแต่งประโยคจะให้เด็กๆคุณครูจะสอนการแต่งประโยคก่อนยกตัวอย่างประโยคแล้วให้เด็กๆลองแต่งประโยคเองนะคะคนละ3ประโยคนะคะโดยใช้ there is there are นะคะ yes ขออภัยค่ะก็ประมาณว่าเด็กๆก็จะเขียนประโยคที่ตัวเองแต่งขึ้นมานะคะคนละ3ประโยคแล้วในขั้นของ production นะคะในขั้นของการที่เด็กๆจะต้องออกมานำเสนอนะคะเด็กๆจะต้องออกมาพูดประโยคของตัวเอง3ประโยคนี้ให้เพื่อนๆฟังหน้าชั้นโดยครูมีวิธีการคือครูจะต้องมีดิฉันใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายวิดีโอเด็กทุกคนจะออกไปพูดเหมือนตัวเองกำลังพูดสุนทรพจน์ออกไปแนะนำตัวแล้วก็พูดถึงเรื่องเวทเตอร์ของตัวเองยกตัวอย่างเช่น Good afternoon I am Nantida Brands There are 3 seasons in Thailand Their name are hot season rainy season and cold season I love Thailand เด็กๆก็จะ acting ไปด้วยนะคะเราก็จะสังเกตอันนี้แบบสังเกตอีกแล้วนะคะแบบสังเกตอีกแล้วว่าเด็กๆเ

0: มีความใช้ภาษาคล่องความคล่องแคล่วของด้านการใช้ภาษาไหมแล้วพอเด็กๆพูดจบทั้งห้องนะคะดิฉันก็จะเอาวิดีโอนั้นออกมาเปิดให้เด็กๆฟังอีกรอบซึ่งมีบางคนเขาก็จะพูดผิดเช่น there are three seasons โดยที่ไม่เติม s เราก็จะแนะนำเด็กได้ว่า three seasons จะต้องเติม s นะเพราะว่ามี3ฤดูนะคะค่ะก็จะทำแบบนี้ไปทุกๆคนจนครบทุกคนนะคะค่ะนี่ก็เป็นวิธีการสอนของดิฉันค่ะขอบคุณค่ะ
1: โอเคค่ะขอบคุณค่ะค่ะถามอาจารย์นิดนึงนะคะว่าตอนที่อาจารย์ให้เด็กแมทชิ่งภาพฤดูกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษใช่ไหมคะถ้าถูกก็คือผ่านแต่ถ้าผิดล่ะคะอาจารย์ให้ทำไง
0: ถ้าผิดก็ยังจะไม่บอกว่าไม่ผ่านค่ะถ้าถูกก็คือเราไม่ได้สังเกตตรงที่เด็กถูกหรือเด็กผิดตรงนี้เราจะสังเกตการมีส่วนร่วมเด็กมีเจตคติที่ดีคือเกมนี้จะพยายามทำให้เขามีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษเสร็จแล้วถ้าเขาทำผิดจะให้เขาลองทำใหม่อีกรอบนะคะ
1: คือเพราะว่าอาจารย์บอกจุดประสงค์การเรียนรู้ตอนแรกว่าเด็กสามารถบอกฤดูเป็นภาษาอังกฤษได้ถูกไหมคะแต่ว่าก็มีจุดประสงค์ทางด้านพฤติกรรมหรืออะไรอย่างนี้ด้วยว่ามีส่วนร่วมหรืออย่างนี้นะคะแต่ทีนี้จุดประสงค์ทางด้าน knowledge ถ้าอยากให้นักเรียนเนี่ยบอกฤดูเป็นภาษาอังกฤษได้เราก็ต้องประเมินว่านักเรียนบอกได้หรือยังถ้าบอกไม่ได้เราจะทำยังไงสอนยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ขอเพิ่มตรงนี้นิดนึงนะคะแต่ตอนหลังก็จะเห็น formative ชัดเจนที่เอาวิดีโอขึ้นมาถูกไหมคะวิดีโอขึ้นมาแล้วก็เห็นไหมว่าซีซันเติม s หรือว่าซีซันไม่เติม s อันนี้ก็บอกนักเรียนสามารถ reflect นักเรียนก็เอาไปใช้ต่อได้นะคะโอเคค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะมีเห็นไหมคะว่าการประเมินการระหว่างเรียนเนี่ยค่ะมันจะต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์ว่านักเรียนจะสามารถไปถึงจุดประสงค์ที่เราตั้งไว้ไหมนะคะประเมินตรงกลางนะคะถ้าพอทำได้เราจะไปตรงไหนถ้ายังทำไม่ได้เราจะทำยังไงเนี่ยนะคะมีกลุ่มต่อไปค่ะผ่านไปแล้ว1 2 3กลุ่มนี้ไหนคะมียกมือตรงนี้นะคะเชิญค่ะนี่ยกมือให้เพื่อนเหมือนกันใช่ไหมคะหนุ่มน้อยยืนขึ้นเลย
2: ครับชื่อที่เบตินสวัสดิ์นะครับก็เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนะครับในเรื่องของแผนการจัดการเรียนรู้ของผมเนี่ยนะครับก็จะใช้ชื่อเรื่องว่าเป็น th sound ครับก็คือการออกเสียง th เพราะว่าเป็นประเด็นที่นักเรียนไทยหลายคนเนี่ยออกเสียงผิดนะครับก็เลยนำเรื่องนี้มาเป็นประเด็นในการสอนในครั้งนี้ในเรื่องของจุดประสงค์ในการเรียนรู้เนี่ยนะครับก็คือนักเรียนเนี่ยต้องสามารถอ่านออกเสียง th ได้ถูกต้องนะครับตามหลักภาษาอย่างที่2ก็คือต้องจําแนกรูปแบบของการออกเสียงได้เพราะว่ามันจะมีอยู่2รูปแบบก็คือ voice กับ voiceless นะครับแล้วก็สามารถออกเสียงรู้จักว่า voice เป็นแบบไหน voiceless เป็นแบบไหนสามารถแยกได้นะครับคราวนี้ในกิจกรรมการเรียนรู้นะครับของผมก็คือจะในขั้นนำก่อนวอร์มอัพเนี่ยก็คืออยากจะเป็นกิจกรรมเกมให้เด็กเล่นก่อนโดยที่มีคำเด็กจะยังไม่รู้ว่าออกเสียงอย่างไรนะครับแล้วก็มีคำหลายๆคำให้นักเรียนลองออกเสียงทีละคำว่าแล้วเราประเมินว่าเด็กออกเสียงถูกต้องหรือเปล่าโดยยกตัวอย่างเช่น10คำเนี้ยจะมี th ทั้งหมดเลยเด็กจะสามารถออกเสียงได้ถูกต้องไหมว่า th เนี่ยออกยังไงเช่นคำว่าขอบคุณภาษาไทยก็คือภาษาอังกฤษก็คือThank you ใช่ไหมครับแต่ว่าเด็กไทยก็จะออกเสียงเป็น Thank you หรือว่า Thank you อย่างเงี้ยครับซึ่งเราก็ต้องดูว่าเด็กออกเสียงถูกต้องหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าส่วนใหญ่ออกเสียง th ผิดเนี่ยเราก็คือจะมาร์กเอาไว้ก่อนว่าคำนี้นะเด็กออกเสียงผิดนะแบบนี้นะส่วนต่อมาในเรื่องของขั้นสอนเนี่ยครูก็จะนำเสนอไปเลยว่าการออกเสียงที่ถูกต้องเนี่ยมันออกเสียงยังไง th ต้องทำยังไงเอาลิ้นมาไว้ตรงกลางรูปแบบของเสียงมีทั้ง voice มีทั้ง voiceless ต้องออกเสียงยังไงโดยให้เด็กได้ฝึกไปพร้อมๆกับครูด้วยในขั้นสอนเนี่ยนะครับ พอต่อมาในขั้นของการฝึกหรือว่า practice เนี่ยก็คือมีบัตรคำให้แล้วก็ให้เด็กลองฝึกออกเสียงด้วยตัวเองก่อนนะครับก็ส่วนในเรื่องของการประเมินเนี่ยต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดว่าเป็นเด็กที่จำนวนไม่ได้มากนักเนี่ยเราสามารถเทสได้เป็นแบบ individual ก็คือมาเทสกับครูโดยตรงได้เลยเราจะได้เห็นว่าเขาเนี่ยเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจอย่างแท้จริงหรือเปล่าว่าเราสอนไปแล้วเนี่ยมัน TH เนี่ยมันออกเสียงไงเพราะว่าถ้าเด็กจำนวนเยอะๆแล้วเราประเมินหรือทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นชั้นเรียนทั้งหมดออกเสียงมาเราไม่รู้ได้เลยว่าเด็กออกเสียง TH ได้ถูกต้องหรือเปล่านะครับแล้วเราก็จะประเมินก็ถ้าออกเสียงสมมุติ10คำเนี่ย6คำเนี่ยก็ถือว่าโอเคผ่าน 60% นี่คือการประเมินการวัดผลประเมินผลครับ
1: แล้วถ้าอย่างงี้อาจารย์ใช้วิธีประเมินยังไงคะเป็นกลุ่มหรือเป็นเดี่ยว
2: เป็นรายเดี่ยวครับรายเดี่ยวก็คือมานั่งออกเสียงครูจะมีบัตรให้แล้วก็นักเรียนก็ได้ใบนึงครูก็ได้ใบนึงคือจะมีคำสมมุติมี10คำก็จะเหมือนกันซึ่งจะให้เด็กออกเสียงตั้งแต่คำที่1ถึงคำที่10เช่นถ้าคำแรกเนี่ยนักเรียนสามารถออกเสียง TH ได้ถูกต้องครูก็จะติ๊กถูกไปว่าถูกต้องคำไหนผิดเราก็วงเอาไว้ครูก็จะรู้ว่าอ๋อเด็กคนนี้นะสามารถออกเสียงได้หมดเลยหรือว่าสามารถออกเสียงได้แค่ครึ่งหนึ่งครึ่งจำนวนของที่เราให้แบบทดสอบ
1: ค่ะ
2: ใช่ครับ
1: แล้วกรณีที่เด็กออกเสียงได้ครึ่งหนึ่งหรือที่อาจารย์วงไว้อาจารย์ได้มีการบอกข้อมูลนี้กับนักเรียนไหม
2: บอกครับเพราะว่าต้องให้ฟีดแบ็กว่าก็คือมันอยู่ในขั้นที่สอนไปแล้วถ้าเกิดว่าเด็กมาประเมินกับเราแล้วยังผิดอยู่เนี่ยเราก็ต้องบอกเขาว่าเสียงนี้ออกไม่ได้เพราะว่าในเรื่องของการออกเสียงเนี่ยบางคนเขาออกไม่ได้จริงๆก็ต้องเป็นการฝึกแล้วก็ให้ฟีดแบ็กไปแต่ต้องบอกเขาว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ผิดนะเราต้องออกเสียงแบบนี้ก็คือชี้ให้เขาออกเสียงได้ถูกต้องถึงจะยากก็ต้องบอกว่ามันผิดแบบไหนใช่
1: โอเคค่ะ
2: ก็จะพัฒนาเรื่อยๆครับ
1: ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ
2: ครับขอบคุณครับ
1: กลุ่มนี้นำเสนอไหมคะค่ะเชิญค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณค่ะค่ะก็กลุ่มนี้ก็จะเป็นวิทยาศาสตร์เหมือนอาจารย์ศรีภัยนะคะก็จะเป็นเรื่องของพืชนะคะสอนชั้นป.5 เป็นเรื่องพืชใบเรียงเดี่ยวใบเรียงคู่จุดประสงค์การเรียนรู้ก็คือจำแนกประเภทสังเกตก่อนค่ะสังเกตและบอกลักษณะพืชใบเรียงคู่ใบเรียงเดี่ยวได้จุดประสงค์ข้อที่2คือจำแนกประเภทพืชใบเรียงเดี่ยวใบเรียงคู่ได้กิจกรรมการเรียนรู้ก็คือครูอธิบายก่อนนะคะอธิบายวิธีการสังเกตพืชใบเรียงคู่ใบเรียงเดี่ยวว่ามีลักษณะอย่างไรมันจะมีเป็นอย่างเช่นเส้นใบลักษณะรากลำต้นมันจะแตกต่างกันนะคะหลังจากนั้นคุณครูก็นำของจริงมาเป็นใบพืชชนิดต่างๆ อย่างน้อยเนี่ยคุณครูจะมาเป็น10ชนิดนะคะแล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแยกประเภทใบเรียงเดี่ยวใบเรียงคู่ใบเรียงคู่นะคะอย่างน้อยเนี่ยต้องได้ประเภทละ5ชนิดนะคะหลังจากนั้นก็ให้ตัวแทนกลุ่มเนี่ยออกมานำเสนอนะคะหลังจากนั้นก็จะมีการสรุปขณะที่ร่วมกันสรุปก็จะมาอภิปรายร่วมกันว่ากลุ่มไหนที่แยกประเภทถูกต้องหรือไม่ถูกต้องและไม่ถูกต้องมีลักษณะอย่างไรที่ไม่ถูกต้องนะคะก็มาสรุปกันแล้วก็มีข้อเสนอแนะนะคะแล้วก็มีการบ้านมอบหมายเป็นการบ้านก็คือให้เด็กๆเนี่ยกลับไปทำเพิ่มนอกเหนือจากพืชที่คุณครูให้มาในห้องเรียนเนี่ยมีพืชอะไรอีกที่เป็นพืชใบเลี้ยงคู่ใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะส่วนประเด็นการประเมินเดี๋ยวรอบต่อไปนะคะใช่ไหมคะ
1: ค่ะอันนี้ก็เล่าคร่าวๆชัดเจนแล้วค่ะอาจารย
3: ์ค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะของกลุ่มนี้เป็น formative ไหมคะเป็นนะคะเป็นมีกิจกรรมอันนี้เป็น2 loop นะคะคือว่าสอนเสร็จแล้วเอาของจริงมาแล้วดูว่านักเรียนแยกได้ไหมแล้วนำเสนอแยกได้ทำไมแยกทำไมถึงอันนี้เป็นใบเลี้ยงเดี่ยวนี้ทำไมอันนี้เป็นใบเลี้ยงคู่ถ้าแยกไม่ได้ก็อธิบายว่าทำไมนะคะรูปที่สองก็คือให้การบ้านไปทำใช่ไหมคะว่านอกจากต้นไม้ใบไม้ที่คุณครูเอามาแล้วเนี่ยมีอะไรอีกบ้างที่เป็นใบเลี้ยงเดี่ยวใบเลี้ยงคู่แล้วก็มานำเสนอถ้าเพิ่มจะให้เพอร์เฟกต์ก็คือคุณครูตรวจงานนั้นอีกครั้งนึงแล้วดูว่านักเรียนตอบถูก 100% หรือว่าถ้าผิดตรงไหนก็อธิบายเพิ่มอย่างนี้นะคะอาจารย์ค่ะขอบคุณมากค่ะต่อไปเชิญค่ะกลุ่มนี้อันนี้ ยกมือเพื่อตัวเองเลยนะคะ
4: สวัสดีค่ะกลุ่มที่หนึ่งนะคะของปฐมวัยค่ะขอบคุณค่ะกลุ่มปฐมวัยนะคะเราจะจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเกมการศึกษาในหน่วยของตัวเราจุดประสงค์ต้องการเปรียบเทียบขนาดรูปร่างรูปทรงแล้วก็จุดประสงค์อันที่สองคือการเรียงลำดับกิจกรรมในการเรียนการสอนนะคะเราการเรียงลำดับหรือการเปรียบเทียบสำหรับเด็กอนุบาลเราจะเริ่มจากให้เด็กรู้ว่าจากเด็กสองคนเปรียบเทียบว่าคนไหนสูงคนไหนต่ำให้เด็กทราบก่อนว่าเปรียบเทียบให้ได้ก่อนว่าสูงต่ำเป็นอย่างไรเปรียบเทียบสูงต่ำจนเข้าใจแล้วจากนั้นเรานำเด็ก3คนมาเพื่อให้เด็กเปรียบเทียบว่าสูงกลางต่ำเป็นอย่างไรนะคะเมื่อเปรียบเทียบจนเด็กเข้าใจแล้วเราจะให้เด็กทดลองการเล่นเกมเมื่อเล่นเกมการเปรียบเทียบเราจะไม่ใช้แค่ตัวเด็กอย่างเดียวเราจะใช้จากคนจากสัตว์จากสิ่งของแล้วก็จากต้นไม้หรือสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กให้เด็กได้เปรียบเทียบว่าสูงเป็นอย่างไรสูงขนาดกลางเป็นอย่างไรต่ำเป็นอย่างไรจากนั้นเราถึงจะตรวจผลงานตรวจการเล่นเกมของเด็กๆนะคะว่าเด็กๆสามารถทำกิจกรรมนั้นได้ถูกต้องหรือไม
1: ่ถ้าถามนิดนึงนะคะถ้าเด็กตอบยังไม่ถูกอาจารย์ทำยังไงต่อไปคะ
4: เรานำมาเปรียบเทียบซ้ำคือทำซ้ำบ่อยๆให้เด็กเห็นสิ่งที่ถูกต้องอะค่ะ
1: จนกว่าเด็ก
4: จะเข้าใจ
1: แล้วก็ทำได้
4: ใช่ค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะอาจารย์อันนี้ก็เป็นมีการประเมินระหว่างเรียนใช่ไหมคะสอนก่อนแล้วก็ประเมินนักเรียนว่าสูงต่ำยังไงนะคะถ้านักเรียนตอบไม่ได้ก็หาวิธีการอันนี้คือวิธีการก็คือใช้ยังวิธีการเหมือนเดิมนะคะแล้วก็บอกว่าอันเนี้ยแบบนี้คือแบบที่ถูกแล้วก็ให้ลองทำจนกว่าเด็กจะเข้าใจนะคะโอเคค่ะกลุ่มนี้ยกมือให้เพื่อนนะคะ
5: ครับสวัสดีครับสำหรับกลุ่มครูวิทย์นะครับแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผมลอกมาจากแผนที่3เรื่องนะครับวัยรุ่นกับการเปลี่ยนแปลงนะครับวัตถุประสงค์มีอยู่3ข้ออธิบายวิธีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงบอกความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงและบอกการพัฒนาทางเพศคือนี่เอาคร่าวๆนะจุดประสงค์3ข้อส่วนกิจกรรมนะครับกิจกรรมจัดการเรียนการเรียนนะครับอพย่อๆนะก็คือก่อนจะเรียนทบทวนซะก่อนของเดิมนะทบทวนของเดิมแจ้งจุดประสงค์ให้นักเรียนทราบแบ่งกลุ่มนักเรียนตามความสมัครใจของนักเรียนนะครับถึงอกทนเพื่อวิเคราะห์ในประเด็นที่ว่าใจไม่ชิงหญิงแท้คือการเบี่ยงแบนทางเพศนะฮะนักเรียนนำเสนอเรื่องเนื้อโทษนะครับนักเรียนนำเสนอเนื้อหาวิเคราะห์ให้เพื่อนฟังเพื่อนก็ช่วยกันวิเคราะห์และเสนอแนะแล้วก็ต่อไปครูก็ดึงนักเรียนเข้ามาสู่ประเด็นโดยใช้คำถามและอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเบี่ยงเบนทางเพศเท่าที่บอกเมื่อกี้เบี่ยงเบนทางเพศก็คือใจไม่จริงหญิงแท้ก็วิเคราะห์กันในกลุ่มพอนี้แต่ครูก็สรุปนะครับใช้คำถามที่สรุปก็คือนักเรียนได้รับความรู้เพิ่มเติมในส่วนใดบ้างที่จะเรียนเกี่ยวกับการวัยรุ่นกับการเปลี่ยนแปลงและก็ความรู้ที่นักเรียนได้รับสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันร่วมกับผู้อื่นได้อย่างไรส่วนการวัดผลนะครับการวัดผลมีอยู่ประเด็นนะครับมากกว่ากลุ่มอื่นๆหน่อยนะข้อแรกนะครับประเด็นบอกความหมายสาเหตุผลกระทบและประเภทของการถูกล่วงละเมิดทางเพศวิธีวัดก็คือตรวจใบอ่านเครื่องมือที่วัดก็คือแบบตรวจผลอ่านเป็นมิติ

0: คุณภาพการให้คะแนนนะครับมิติคุณภาพแบบการให้คะแนนเกณฑ์การประเมินระดับพอใช้ขึ้นไปตัวประเด็นที่2นำเสนอวิธีการป้องกันและดีกเลี่ยงสถานการณ์เสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศวิธีวัดนะครับตรวจใบงานสังเกตการนำเสนอในกลุ่มของนักเรียน5 ถึง 6คนนั้นในกลุ่มเครื่องมือที่วัดตรวจแบบผลนานแบบสังเกตเกณฑ์ก็คือพอใช้ขึ้นไปส่วนประเด็นที่3ในการประเมินนะครับสืบค้นข้อมูลที่ได้รับสืบค้นข้อมูลได้หลายวิธีและจากหลายแหล่งนะแหล่งที่จะตรวจค้นพบวิธีวัดคือแหล่งสืบค้นเครื่องมือที่วัดก็คือแบบตรวจผลนานบันทึกในกลุ่มนะครับประเด็นที่4ระบุแหล่งที่มาข้อมูลที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์และนำเสนอผลนานของนักเรียนใน5ถึง6คนในกลุ่มนะวิธีวัดตรวจอ้างอิงแหล่งที่มาเครื่องมือที่วัดคือแบบส่วนอานแล้วก็เกณฑ์ก็คือพอใช้ขึ้นไปส่วนประเด็นที่5นะครับประเด็นที่5ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้รับมอบหมายวิธีวัดคือสังเกตการทำงานเครื่องมือก็คือสังเกตแล้วก็เกณฑ์ก็พอใช้ขึ้นไปเกณฑ์นี้ครับ
1: ค่ะอาจารย์ตรงไหนของอาจารย์ที่อาจารย์คิดว่าเป็นการประเมินระหว่างเรียนอันนี้ค่ะ5 อันนี้เลยใช่ไหมคะ
2: ครับ
1: เดี๋ยวพยายามทำความเข้าใจนิดนึงคือว่าตัวเองนะคะเดี๋ยวลองฟังอีกรอบคือว่าจุดประสงค์ของอาจารย์ในแผนการเรียนรู้เนี่ยคือให้เด็กเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของร่างกายในช่วงวัยรุ่น
2: ครับ
1: ใช่ไหมคะแล้วทีนี้เนี่ยพอดีเริ่มงงว่าเอ๊ะแล้วทำไมคุยถึงเรื่องการเบี่ยงเบนทางเพศ
0: มันการเปลี่ยนแปลงวัยรุ่นนี่คือการทางเพศเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น
1: หมายความว่าจากเด็กจะมาวัยรุ่นจะเปลี่ยนเป็นเพศชายเพศหญิงหรือว่าจะเป็นแบบเรื่อง
0: หญิงไม่จริงหญิงชายไม่จริงหญิงไม่แท้เนี่ย
1: คือ
0: มันเบี่ยงเบนแล้วตรงนั้นนะ
1: คือให้นักเรียนเข้าใจว่าการเบี่ยงเบนทางเพศเกิดจากอะไ
0: ร
1: หรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ค่ะแล้วพอสุดท้ายมันมีเกณฑ์การประเมินเกี่ยวกับหาวิธีป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ
0: มันอยู่ในการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น
1: การเปลี่ยนแปลง
0: คือหัวข้อใหญ่เลยเป็นวัยรุ่น
1: เป็นหัวข้อใหญ่โอเคค่ะจะสอนแบบว่าหลายสัปดาห์เลยใช่ไหมคะเรื่องการเปลี่ยนแปลงค่ะทีนี้เนี่ยถ้าจะให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมก็คือว่าเนื่องจากแผนอาจารย์ใหญ่มากอาจจะสอนเรื่องการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนร่างกายและจิตใจของวัยรุ่นเนี่ยหลายประเด็นดังนั้นอาจารย์จะต้องแตกย่อยทีละประเด็นอย่างเช่นจะเอาประเด็นว่าการเบี่ยงเบนทางเพศเกิดจากอะไร ก็สอนเรื่องนี้หรือจะวิธีการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศก็จะต้องมีกิจกรรมว่าให้นักเรียนลองลิสต์ข้อมูลมาว่าถ้าจะป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยทำได้อย่างไร1 2 3 4เนี่ยนะคะแล้วเวลาที่จะประเมิน formative อาจารย์ก็จะต้องดูว่าวิธีที่นักเรียนเสนอเนี่ยมันป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศได้จริงหรือไม่ยังไงก็อธิบายให้นักเรียนไปเนี่ยค่ะแล้วก็ถ้านักเรียนเข้าใจอาจารย์ก็อาจจะมีสถานการณ์บางอย่างว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วนักเรียนแก้ไขแบบนี้เนี่ยถูกต้องหรือไม่ใช่เป็นสถานการณ์จำลองอันนี้ก็จะเป็นการประเมินระหว่างเรียนเพื่อให้นักเรียนเข้าใจว่าจะป้องกันตัวเองยังไงในสถานการณ์ที่แบบว่าไม่ให้เกิดการล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยนะคะแต่ถ้าอาจารย์อยากจะพูดถึงเรื่องการเบี่ยงเบนทางเพศเกิดขึ้นได้อย่างไรหรืออะไรเงี้ยอาจารย์ก็อาจจะต้องมีอีกลูปนึงอีกก้อนนึงหรือว่าจะแตกย่อยไปอีกว่าเมื่อเด็กจะเติบโตเป็นวัยรุ่นมีฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงอะไรเข้าใจฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นอีกก้อนหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ค่ะโอเคนะคะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะกลุ่มนี้นะคะมาหาเลยตัวแทนนะคะ

0: กลุ่มสุดท้ายนะคะค่ะปบมือหน่อยค่ะให้หนู
1: ครับสวัสดีคณะครูทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีคณะสวัสดีท่านวิทยากรนะครับในครับสวัสดีคณะครูทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีท่านคณะวิทยากรนะครับในช่วงตอนบ่ายนะครับกลุ่มของผมนะครับกลุ่มเด็กป่านะครับก็จะนำแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นวิชาที่ผมสอนเองนะครับในช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะครับชื่อแผนการจัดการเรียนรู้นะครับก็คือเรื่องของการเจ็บป่วยนะครับคือเบี้ยวขินะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับวัตถุประสงค์หรือจุดประสงค์ในการเรียนนะครับ1ก็คือเพื่อที่จะให้นักเรียนสามารถสนทนาถามตอบและบอกอาการเจ็บป่วยได้นะครับและข้อที่2ก็คือให้นักเรียนบอกให้คําแนะนําเกี่ยวกับการเจ็บป่วยนะครับคือ1มีการสนทนาถามตอบเรื่องการเจ็บป่วยและ2คือให้คําแนะนําเกี่ยวกับการเจ็บป่วยนะครับกิจกรรมการเรียนรู้แบบย่อนะครับขั้นนําเลยขั้นแรกกิจกรรมก่อนเรียนนะครับผู้สอนเองนะครับจะแสดงท่าทางเกี่ยวกับการเจ็บป่วยต่างๆและให้ผู้เรียนเป็นคนไทยและพูดออกมาเป็นภาษาญี่ปุ่นว่าการเจ็บป่วยนี้เรียกว่าอะไรครับและขั้นสอนนะครับจะเป็นการนำเสนอรูปประโยคคำถามเป็นแกรมม่าของญี่ปุ่นนะครับการใช้ Doshita desu ka เพื่อเป็นการถามหาคำตอบนะครับว่าเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นนะครับและก็จะนำเสนอประโยคคำตอบที่ใช้อึน desu ในการตอบคำถามเป็นแพทเทิร์นคู่กันนะครับ2ตัวนี้ขั้นสรุปนะครับก็จะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น2กลุ่มและจะให้จับฉลากเป็นฉลากนั้นคือแสดงอาการเจ็บป่วยนะครับซึ่งมีหลายอาการเลยและให้แต่ละกลุ่มเนี้ยส่งตัวแทนออกมากลุ่มละ1คนผัดกันถามตอบเป็น A กับ B ถามตอบเรื่องการเจ็บป่วยกันนะครับ A ถาม B ตอบจากนั้นก็สลับกัน B ถาม A ตอบให้คําแนะนําการเจ็บป่วยนะครับส่วนการประเมินการวัดผลนะครับก็จะเป็นการพูดสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับการเจ็บป่วยและให้คําแนะนําเรื่องของสุขภาพนะครับโดยสมมุติว่าให้ A เป็นคุณหมอและให้นักเรียน B เป็นคนไข้โดยที่ทั้ง2จะต้องสลับกันเหมือนเดิมนะครับวิธีการวัดผลก็คือการถามตอบนะครับตามหลักโครงสร้างของไวยากรณ์ว่านักเรียนสามารถใช้โครงสร้างไวยากรณ์ที่เรียนมาถูกต้องในการถามตอบหรือเปล่านะครับและความคล่องแคล่วในการสนทนาการออกเสียงในภาษาญี่ปุ่นและจังหวะในการพูดนะครับเครื่องมือก็คือบทสนทนานะครับบทสนทนาเนื้อหาและก็แบบสังเกตความเข้าใจของนักเรียนว่านักเรียนเรียนแล้วนักเรียนสามารถนำมาพูดได้ไหมสนทนาโต้ตอบกันได้ไหมส่วนเกณฑ์การประเมินนะครับผู้สนทนาถูกต้องตามคำแนะนำร้อยละ90ถึง100นะครับก็จะให้เกณฑ์อยู่ในดีมากนะครับผู้สนทนาถูกต้องแต่ยังให้คำแนะนำไม่ถูกต้องตรงนี้เราก็จะให้ดีนะครับส่วนพูดไม่ค่อยชัดเจนออกเสียงผิดๆถูกๆก็จะปรับลงมาเหลือแค่พอใช้นะครับและสุดท้ายพูดสนทนาไม่ถูกต้องให้คำแนะนำไม่ได้ก็จะปรับปรุงแต่ตรงนี้นะครับในกรณีที่นักเรียนพูดสนทนาโต้ตอบให้คำแนะนำกันไม่ได้ครูจะเป็นคนไกด์ไลน์ให้กับนักเรียนและให้นักเรียนเริ่มสนทนาใหม่ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะค่ะอันนี้เป็นมี formative assessment ตรงไหนคะอาจารย์ตรงที่บทบาทสมมุติใช่ไหมคะแล้วนักเรียนประเมินกันเองก่อนแล้วก็ให้คำแนะนำกันเองนะคะก็จะได้คำแนะนำย้อนกลับหนึ่งอันละอันที่สองครูสังเกตอยู่แล้วครูก็จะดูว่านักเรียนได้ไหมแนะนำถูกไหมถ้าถูกก็ปล่อยแต่ถ้าไม่ถูกครูก็แนะนำเพิ่มและให้นักเรียนทำใหม่จนถูกต้องโอเคค่ะนี่ทวนปรับความเข้าใจกันเป็นแบบนี้จริงใช่ไหมคะอ่าค่ะนี่ก็จะเป็นรูปแบบ formative assessment นะคะทีนี้ครบแล้วเนาะ9กลุ่มนะมีกลุ่มไหนหรือเปล่าคะที่ยังไม่ได้นำเสนอค่ะถ้านำเสนอครบแล้วนะคะจะเบรกจะสรุปจบช่วงนี้แล้วค่ะตั้งแต่เช้ามาเนี่ยอาจารย์ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประเมินระหว่างเรียนจะมีข้อมูลเยอะแยะมากมายเลยว่าถ้าเราใช้การประเมินระหว่างเรียนอย่างถูกต้องจะทำให้นักเรียนเนี่ยบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำเร็จตามจุดประสงค์ของเรานะคะแล้วเราเนี่ยก็มีการแนะนำเทคนิคต่างๆนะคะทำความเข้าใจว่าการประเมินระหว่างเรียนจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรและบ่ายนี้เมื่อกี้นี้เราก็ให้คุณครูลองผนวกนะคะการประเมิน

ินระหว่างเรียนเข้าไปในแผนของตัวเองนะคะระหว่างนั้นก็มีการนำเสนอซึ่งดิฉันก็จะมีการคุยแล้วก็บอกคุณครูว่าให้ช่วยดูว่าเพื่อนคนนี้กลุ่มนี้โอเคไหมนะคะถ้ายังไม่โอเคมียังไงก็ข้อเสนอแนะไปนะคะก็จะเห็นว่าหลักๆ การประเมินระหว่างเรียนก็คือเราคุณครูจะต้องประเมินนักเรียนว่าไปถึงหรือยังเป้าหมายหรือยังพูดภาษาญี่ปุ่นที่พูดถึงความเจ็บป่วยของร่างกายได้หรือยังจำแนกสารประกอบได้หรือเปล่าจำแนกประโยคเพื่อการสื่อสารได้ไหมถ้าได้ไปยังไงต่อถ้าไม่ได้จะต้องทำยังไงต่อนะคะสิ่งที่สังเกตพบเพิ่มเติมก็คือว่าถ้าไม่ได้การจัดการเรียนการสอนบางครั้งคุณครูก็ใช้แบบเดิมวิธีการเดิมทำซ้ำเพื่อให้นักเรียนเข้าใจจนบรรลุแต่มีอีกแบบนึงก็คือว่าเราอาจจะเปลี่ยนรูปแบบการสอนหรือเปลี่ยนใช้เทคนิคอื่นเข้ามาเพื่อให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจมากยิ่งขึ้นก็ได้เพราะนักเรียนบางคนน่ะสอนยังไงก็ยังไม่เข้าใจสอนวิธีเดิมก็ยังไม่เข้าใจดังนั้นแสดงว่าวิธีเดิมมันยังใช้ไม่ได้เราต้องเปลี่ยนวิธีเพราะบางคนเขาก็จะเรียนรู้ด้วยการอ่านบางคนเรียนรู้ด้วยการฟังบางคนให้วาดภาพให้เขียนเนี่ยโอ๊ยเก่งมากอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ค่ะก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้อาจารย์นะคะถ่ายรูปผลงานของตัวเองนะคะแล้วก็ลง Facebook ที่อาจารย์รณชัยนะคะได้ปักพินไว้ของเรานะคะส่งแล้วนะคะโอเคนะคะก็คือจะส่งอีกครั้งนึงก็ได้นะคะหลังจากที่ฟังจากเพื่อนๆหรือว่าการคอมเมนต์แล้วเนี่ยจะลองแก้ผลงานของตัวเองแล้วก็ถ่ายรูปส่งอีกรอบก็ได้นะคะค่ะสำหรับช่วง formative assessment ก็คงจะจบแต่เพียงเท่านี้นะคะก็สนุกมากเลยนะคะอาจารย์เอางี้ใครคิดว่าเดี๋ยวมาตัมอัพตัมดาวกันก่อนนะคะใครคิดว่าน่าจะพอทำได้แล้วล่ะในชั้นเรียนต่อไปเนี่ยแผนการสอนน่าจะมีตัมอัพนะคะยังไม่ค่อยเข้าใจเลยตัมดาวนะคะน่าจะได้แต่มันมีบางส่วนก็ไซส์อย่างนี้นะคะโอเคหนึ่งสองสามขอดูหน่อยค่ะพอได้ไหมโอเคถ่อมตัวหรือเปล่า ทำไมกลุ่มบานไม่รู้รอยเป็นรำเลยล่ะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์งั้นเดี๋ยวเราค่อยจะติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะเพราะไกลกังวลเนี่ยผูกสำรับปิ่นโตยาวกับสสวทเลยเดี๋ยวปีหน้ามาถามอีกรอบนึง

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยตอนบนโดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยในระยะนี้ยังคงมีลักษณะของฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากส่วนมากจะเน้นบริเวณทางด้านตะวันตกเหนือและในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้บางพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มได้ในระยะนี้ในวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่7มีผลกระทบจนถึงวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช

2569โดยมีรายละเอียดพร้อมทั้งแผนที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากดังนี้ในส่วนของแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีบางพื้นที่มีโอกาสเกิดลักษณะของฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ส่วนมากจะเน้นในบริเวณทางด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันตกรวมทั้งในบางพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในระยะนี้ไว้ด้วยในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2569จากแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันโดยเฉพาะในส่วนของทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่ทางด้านจังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่ทางด้านจังหวัดกระบี่ลงไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรในส่วนของอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันรวมทั้งบริเวณอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ยุคนี้แค่7 ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปเมฆเขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็เมฆเล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
2: ผมขอดูบัตรประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิว่าจะอยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้โหปวดหลังอีกแล้ว
2: ฮะแก่นแก้ว
3: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
2: โอ้ยนี่นี่ดูนั่นสิแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวอย่างกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
4: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
1: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: แล้วนี่เขาต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
4: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้อง

0: มีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นน่าดูเลย
1: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
0: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
2: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
0: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลนะ
2: อ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
1: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
2: ่เออจริงด้วย
0: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิลป
1: ์ศิลป์นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
2: เป็นปู่ทวดฉันเอง
1: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
2: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
1: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
2: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวด
3: นี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
2: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
3: ฮะว่าไงนะ
2: อ๋อเปล่าครับเปล่า
3: โดดมาเนี่ยอาบน้ำวังหรือเปล่าเดี๋ยว
2: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ตอนที่10สนุกกับคำคล้องจอง
5: เด็กๆคะวันนี้คุณครูจะพาไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ขอนแก่นนะคะแต่ระหว่างทางเราจะแวะเที่ยวที่ทะเลบัวแดงด้วยจ้ะ
6: เย้
5: ไหนใครเคยไปทะเลบัวแดงบ้างคะ
7: หนูค่ะหนูค่ะ
5: บัวแดงลองเล่าให้เพื่อนๆฟังสิจ้าว่ามันสวยแค่ไหน
7: ได้ค่ะคุณแม่หนูเคยพาไปค่ะคุณครูคุณแม่บอกว่าจะพาไปดูว่าชื่อหนูหมายความว่ายังไงค่ะพอไปถึงที่นั่นนะคะสวยมากเลยค่ะทุกที่ในน้ำมีแต่ดอกบัวสีแดงเต็มไปหมดและกว้างเหมือนทะเลเลยค่ะ
8: ว้าวอยากเห็นจังเลยครับ
5: ใจเย็นๆจ้ะเด็กๆกว่าจะถึงที่นั่นน่าจะประมาณ1ชั่วโมงถ้าอย่างนั้นเรามาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะ
6: เย้
3: หนูอยากเล่นเกมต่อคำคล้องจองที่คุณครูเคยพาเล่นในห้องเรียนค่ะสนุกดี
4: ผมก็ชอบครับคุณครู
5: เอาล่ะงั้นระหว่างเดินทางไปทะเลบัวแดงเรามาเล่นเกมต่อคำคล้องจองกันนะคะก่อนอื่นเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองหมายถึงอะไร
9: ผมจำได้ครับคำคล้องจองหมายถึงคำที่มีเสียงสระเดียวกันถ้ามีตัวสะกดจะอยู่มาตราเดียวกันพยัญชนะต้นหรือต่างกันก็ได้มีเสียงวรรณยุกต์ต่างกันก็ได้ครับ
5: แล้วรู้หรือเปล่าว่าคำคล้องจองมีความสำคัญยังไงคะ
4: ใช้ในการแต่งกลอนครับ
7: เขาเรียกว่าคำประพันธ์ใช่ไหมคะคุณครู
5: ถูกต้องทั้งสองคนเลยค่ะแล้วจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองมีกี่ลักษณะสีเมืองตอบได้ไหมครับ
9: มี4ลักษณะครับคำคล้องจอง1พยางค์2พยางค์3พยางค์และ4พยางค์ครับ
5: เก่งมากค่ะไหนเด็กๆลองยกตัวอย่างคำคล้องจอง1พยางค์ให้ครูฟังหน่อยสิคะ
3: คำว่าเหมียวกับเหลียวเขียวกับเสี้ยวค่ะครู
7: คำว่าเคาะกับหมอกแล้วก็คำว่าง้อกับเจาะค่ะ
3: คุณครูคะแล้วคำว่าจุนเจือกับเผื่อแผ่ใช้คำคล้องจองหรือเปล่าคะ
5: ใช่ค่ะทั้งสองคำนี้เป็นคำคล้องจองสองพยางค์ค่ะเป็นคำที่มีสองพยางค์พยางค์สุดท้ายของกลุ่มคำแรกมีเสียงคล้องจองกับพยางค์แรกหรือพยางค์ที่สองของกลุ่มคำถัดไปค่ะ
3: อ๋อถ้าอย่างนั้นคำว่าดารากับคำว่าอาสาก็ถูกใช่ไหมคะ
9: คำว่าดินดีมีทองนกร้องของหายก็ใช่คำคล้องจองสองพยางค์ใช่ไหมครับ
5: ถูกต้องค่ะเก่งมากเลยทุกคนแล้วคำนี้เด็กๆเมืองไทยเมืองทองปรองดองกันไว้ใช่คำคล้องจองไหมคะ
9: ใช่ครับครู
4: ไม่น่าจะใช่นะครับมีตั้งหลายพยาง

0: จะเป็นคำคล้องจองได้ยังไงหรอ
1: ได้สิคะอยู่ดีลืมไปหรือเปล่าที่ครูเคยสอนว่าคำคล้องจองแบบสี่พยางค์ก็มีไงคะ
0: อ๋อจำได้แล้วครับมันมีคำคล้องจองแบบสามพยางค์อีกด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะไหนอยู่ดีลองยกตัวอย่างคำคล้องจองแบบสามพยางค์สิคะ
0: คำว่าเดินคนเดียวแสนเปลี่ยวใจถูกไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะเอาละทีนี้ทุกคนคงจำลักษณะคำคล้องจองได้แล้วนะคะเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยดีกว่าค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือ3ครั้งค่ะร้องคำว่าเย่ค่ะ
2: เย่ yeah!
1: เอาละเราจะเริ่มที่ครูก่อนนะคะหลังจากนั้นเป็นบัวแดงตามด้วยสีเมืองมีขีดและสุดท้ายคืออยู่ดีนะคะให้เริ่มจากคำคล้องจองสองพยางก่อนนะคะเมื่อพูดคำนั้นเราต้องปรบมือไปด้วยเช่นครูบอกว่าน้ำฝนครูจะต้องปรบมือไปด้วยพร้อมนะคะเริ่มค่ะน้ำฝน
3: สนใจ
4: ไฟรู
3: ้ดูแล
0: แม่ยาย
1: ลายมือ
3: ถือปืน
4: ยืนยาว
3: ชาวเมือง
0: ชาวเมืองสระเอือตามด้วยตัวสะกดแม่กงผมคิดไม่ออกครับ
3: คำว่าชาวเมืองก็ต่อด้วยคำว่าเรื่องเยอะใช่ไหมคะ
1: เก่งมากจ้าถ้าอย่างนั้นลองคำคล้องจองที่เป็นสามพยางค์นะคะจะยากขึ้นแล้วนะคะพร้อมหรือยังเริ่มด้วยคำอะไรดีนะอ่ะครูนึกออกละคำว่าหอมข้าวหลามต่อที่อยู่ดีเลยค่ะ
0: ตามใจฉัน
3: ฝันว่าหิว
4: ปลิวตามลม
3: ชมดอกไม
1: ้ไส้ดินสอ
0: พ่อแม่ผม
3: ลงใต้ปีก
4: หลีกให้พ้น
3: คนไม่ดี
0: พี่สอนน้อง
1: เยี่ยมมากเลยค่ะทุกคนรอบนี้ไม่มีใครผิดเลย
3: คุณครูค่ะรอบต่อไปขอแบบสี่พยางค์เลยนะคะเริ่มที่หนูก็ได้ค่ะ
1: ได้ค่ะงั้นเริ่มที่มีขิดนะคะตามด้วยอยู่ดีครูบัวแดงแล้วก็สีเมืองนะคะพร้อมนะคะเริ่มได้ค่ะ
3: ทรัพย์สินเงินทอง
0: ของใช้ในบ้าน
1: ร้านขายไก่ย่าง
3: ข้างฉันสองชั้น
4: วันนี้ไปเที่ยว
3: เลี้ยวไปทางซ้าย
0: ย้ายไปทางขวา
1: อย่าออกนอกลู
3: ่ปูเสือกินข้าวว
4: าววับแหวนทอง
3: ลองไปทะเลเย้เก่งทุกคนเลย
1: เยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้ทุกคนเลยค่ะแสดงว่าทุกคนเข้าใจในคำคล้องจองกันแล้วนะคะตอนนี้เราเดินทางมาถึงทะเลบัวแดงกันแล้วค่ะเตรียมตัวเก็บของแล้วลงจากรถได้เลยค่ะ
2: เย้
5: พบกับการผจญรั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: การเรียนศิลปะนั้นใช่ว่าปล่อยนักเรียนทำตามจินตนาการเพียงอย่างเดียวก่อนที่จะสร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพได้การมีระบบคิดที่ดีผสมผสานกับจินตนาการต่างหากที่จะช่วยสร้างสรรค์งานศิลปะได้อย่างมีประสิทธิภาพอาจารย์วีรยุทธเพชรประภัยตระหนักในความจริงข้อนี้จึงฝึกเด็กนักเรียนโรงเรียนเสริมสร้างให้มีระบบการคิดที่ดีเพื่อสร้างงานศิลปะให้เป็นงานที่เปี่ยมด้วยคุณภาพและจินตนาการอันวิจิตร
1: ลักษณะการจัดการเรียนการสอนการวาดภาพที่แสดงเนื้อหาเรื่องราวนะครับที่จริงแล้วปลายทางนี่ก็คือต้องการให้เด็กสื่อเนื้อหาออกมาแต่ถ้าภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนก็มีตั้งแต่เริ่มการนำเข้าสู่บทเรียนนะว่าเด็กจะเรียนรู้เรื่องอะไรเนี่ยให้เขาเกิดความตื่นตัวก่อนว่าเขาจะได้เรียนรู้เรื่องอะไรซึ่งเราก็ยังไม่ได้เฉลยว่าเนื้อหาสาระที่ต้องเรียนในชั่วโมงนี้เป็นอะไรกิจกรรมแรกวันนี้นะครับอาจารย์พ่อจะให้พวกเธอไปดูผลงานในหอศิลป์ของเรานี่นะเดินดูให้ทั่วรวมทั้งบริเวณที่เรานั่งเรียนนี้แล้วว่ามีภาพเธอคิดว่ามันน่าจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรแล้วเขียนให้ได้มาเยอะๆแล้วก็กลับมารวมกลุ่มกันที่โต๊ะเหมือนเดิมการที่ให้เด็กเดินดูในห้องแสดงผลงานเนี่ยเด็กเขาก็จะได้ดูเรียนรู้ด้วยตัวเองก่อนว่าภาพที่แสดงอยู่เนี่ยศิลปินหรือคนส่วนใหญ่เขาสื่อเนื้อหาของภาพว่าด้วยอะไรบ้างเสร็จแล้วมาสรุปครับสรุปรวมกันว่าไปได้อะไรมาบ้าง
2: ความเป็นอยู
3: ่ความเป็นอยู
2: ่การสูบบุหรี
4: ่ความเครียด
5: ความพอเพียงอะไรอย่าง
6: เงี้ย
2: การแบ่งพักแบ่งพวก
1: เสร็จแล้วขึ้นมาเขียนบนบอร์ดเลยเพื่อนคนอื่นกลุ่มอื่นก็จะได้เห็นด้วยได้เนื้อหามาเยอะแยะเลยนะเห็นพวกเราเอาไปนำเสนอบนกระดาษแล้วแหละเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันว่าแต่ละกลุ่มไปได้อะไรมามาดูกลุ่มที่หนึ่งเกี่ยวกับอะไรในโลกตัวละครทะเลวิวทิวทัศน
7: ์พระพุทธรูป
1: แน่เยอะกลุ่มซีล่ามีธรรมชาติมีจินตนาการอันนี้แปลกจากเขามาเรือประมงนี่ความเครียดโอ้มีความเครียดด้วยวันนี้พ่อจะมาพูดถึงหรือมาเรียนกันในเรื่องของการวาดภาพให้มันสื่อเนื้อหาออกมาลองดูที่ว่าภาพนี้เธอคิดว่ามันน่าจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรสิ่งแวดล้อมน่าจะได้เนื้อหาเกี่ยวกับอะไรอีกของคนในเมืองหลวงหรือเมืองใหญ่ๆเนี่ยที่มีการจราจรแออัดเนี่ยดูภาพนี้เห็นอะไรก่อนเห็นอะไรก่อนคนกำลังปลูกต้นไม
7: ้มองให้เห็นก่อนว่ามีอะไรเสร็จแล้วเราค่อยแปลความหมายจากสิ่งที่เห็นว่ามันน่าจะเกี่ยวกับอะไร
1: พอเราเห็นโอ้มีต้นไม้มีคนกำลังปลูกมีคนกำลังเล่นน้ำโอ้แสดงว่ามันน่าจะเป็นภาพที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างนี้ง่ายมาสรุปกันอีกทีลูกคำว่าเนื้อหาเนี่ยนะเนื้อหาหรือเรื่องราวที่อยู่ในภาพวาดเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของงานศิลปะเลยพอผู้ชมเขาเห็นปั๊บสามารถรับรู้ได้ว่าประกอบไปได้บ้างก็สามารถที่จะสื่อเนื้อหาเรื่องราวนั้นได้นี่เป็นภาพเหตุการณ์อะไรสึนามิที่ไหน
8: ที่ญี่ปุ่น
1: โอ้โหดูสิลูกน้ำทะเลนี่ลูกมันกำลังกวาดเอาบ้านคนเอาตึกรามบ้านช่องรถลาไปหมดแล้วนะโอ้โหเรามาดูต่อกันว่าไอ้ภาพเหตุการณ์โลกปัจจุบันเนี่ยนี่อันนี้เป็นไงเขาเรียกว่าอะไรนะเวลาดูข่าวดินสไลด์แล้วพวกเรารู้ไหมว่าทำไมดินมันสไลด์ลงจากภูเขาได้หรือพังลงมาได้ไม่มีต้นไม้ทำไมต้นไม้มันช่วยได้ตรงไหนตรงไหนมันไปยึดอะไรอ๋อรากดีไหมตัดต้นไม้ทิ้งไม่ดีอาจารย์พ่อเอาภาพมาให้เห็นเป็นแรงกระตุ้นความคิดอะไรสักอย่างหนึ่งกิจกรรมต่อไปนี้จะให้พวกเราระดมสมองกันอันแรกให้ช่วยกันคิดก่อนว่าปัญหาของโลกปัจจุบันของเรามีอะไรบ้างอันที่สองหาสาเหตุแล้วอันที่สามลองช่วยกันคิดว่าถ้ามันปัญหาแบบนี้แล้วมีสาเหตุอย่างนี้แนวทางแก้ไขจะเป็นอย่างไร
9: อันนี้มันทะเล
10: ทะเลไงสาเหตุฝนตกต้องตามฤดูกาลสร้างฝายกันน้ำ
11: สร้างฝาย
10: ใช่กักเก็บน้ำไม่ใช้ยามแล้ง
12: สึนามิเนื่องจากอะไร
13: ไม่มี
14: ทำร้ายแล้วพวกกันไม่ทำร้ายทรัพยากรธรรมชาติ
15: เน้นรู้ว่า
16: แพง
15: รู้ว่า
16: พลาสติก
14: เขียน
17: ดินถล่ม
18: บุกหญ้าแฟง
1: จริงๆแล้วเนี่ยเวลาสอนศิลปะโดยเฉพาะ กระบวนการปฏิบัติเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราก็จะมุ่งไปที่ตัวผลงานนะฮะแล้วก็ตัวที่แสดงออกในเชิงทักษะถ้าเราไปเน้นเฉพาะกระบวนการไอ้ที่เป็นผลงานอย่างเดียวเนี่ยเด็กก็จะไม่มีทักษะในการคิดฉะนั้นกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นศิลปะคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เหล่านี้ผมคิดว่าควรจะเอากระบวนการคิดลงไปสู่เด็กให้มากๆโตขึ้นไปเนี่ยผมคิดว่าในเรื่องของกระบวนการคิดเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่เด็กจะนำไปสู่กับอนาคตในชีวิตจริงการคิดนี่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดฉะนั้นผมคิดว่าการเรียนการสอนในลักษณะนี้จะช่วยให้เด็กเกิดกระบวนการคิดได้มากขึ้นครับเอาละให้แต่ละกลุ่มเนี่ยส่งตัวแทนออกไปบรรยายหรือนำเสนอเพิ่มเติมตามที่ตัวเองได้สรุป
3: ปัญหาโลกปัจจุบันได้แก่ภาวะโลกร้อนสาเหตุได้แก่ตัดไม้ทำลายป่าใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลืองแนวทางการป้องกันและแก้ไขได้แก่ปลูกป่าทดแทนใช้ถุงผ้าปิดน้ำปิดไฟเมื่อเวลาเลิกใช้แล้ว
5: ปัญหาที่สองก็คือน้ำท่วมที่เราจะพบกันบ่อยๆนะคะสาเหตุก็เกิดขึ้นคือมนุษย์ตัดต้นไม้ไม่มีต้นไม้เพื่อที่จะยึดน้ำไว้เวลาฝนตกมากๆค่ะแนวทางการแก้ปัญหาก็คือปลูกต้นไม้ทดแทนที่เราตัดทิ้งไปค่ะ
1: เอาละครับตอนนี้เราได้เห็นปัญหาที่พวกเราวิเคราะห์ร่วมกันพร้อมทั้งสาเหตุและก็แนวทางแก้ไขซึ่งการแก้ไขนี่ทุกคนต้องช่วยกันแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ไปแก้ไขหรอกใช่ไหมแต่เราจะเอาเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมาสื่อเป็นภาพวาดเธอต้องเลือกตามที่ตัวเองประทับใจที่ตัวเองอยากจะสื่อความหมายที่สอดคล้องกับคำว่าอะไรนะลูกรักชีวิตรักโลกรักสิ่งแวดล้อมอ้าวฉะนั้นให้แต่ละคนคิดแล้วก็เลือกแล้วก็เขียนบันทึกลงไปในนี้เลยครับจากที่เขาได้วิเคราะห์ในภาพรวมเห็นปัญหาร่วมกันเห็นแนวทางแก้ไขปัญหาหรือเห็นสาเหตุร่วมกันแล้วเนี่ยเด็กแต่ละคนก็จะต้องเลือกแนวคิดของตัวเองออกแบบในภาพรวมที่จะนำเสนอเนี่ยในลักษณะเป็นเนื้อหาสาระก่อนก็คือเป็นตัวหนังสือมีต้นความคิดก่อนที่จะนำไปเสนอมาในเชิงสัญลักษณ์หรือออกมาเป็นรูปภาพอันนี้จะช่วยให้เด็กเขาจะสามารถที่จะออกแบบภาพได้ง่ายขึ้นครับ
6: อันนี้เป็นภาพเขาเรียกว่าเป็นหนังสือสูจิบัตรเพื่อที่จะให้พวกเราได้สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
1: ดูแนวคิดในการจัดองค์ประกอบหรืออาจจะติ้งเนื้อหาอะไรจากที่เราดูนี้ก็ได้นักเรียนที่ดูภาพนะลูกให้สังเกตเทคนิคเข้าไปด้วยนะลูกว่ามีเทคนิคแปลกๆตรงไหนไหมเพื่อที่จะได้มาประยุกต์ใช้กับงานผลงานของตัวเอง
8: เนื้อหาหลักอะไรนะอนุรักษ์พลังงานการใช้กังหันลมอันนี้เป็นแนวคิดหลักเนื้อหาย่อยๆที่อยู่ในภาพก็คือ5 6ข้อนี้ใช่ไหมลูกเอาอะไรมาเป็นแนวคิดในการจัดองค์ประกอบเป็นรถไฟฟ้าเอาเยี่ยมเลย
1: ต่อไปนี้จะให้พวกเราเอาตัวหนังสือมาเขียนให้เป็นภาพแล้วให้มันสื่อความหมายกันได้ลงมือเลยภาพนี้อธิบายอาจารย์พ่อฟังสิลูกว่าเนื้อหาที่เธอนำเสนอเกี่ยวกับอะไร
9: เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งแย่งที่
1: แข่งแย่งอันนี้เป็นลักษณะของอะไรลูก
9: รูปโลกคร
6: ับ เป็นรูปโลก
1: โลกถ้ามันบูดเบี้ยวไปอย่างนี้ลูก
9: ต้องถูกแย่งจากสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี
1: แล้วตรงไหนลูกที่สื่อถึงการอนุรักษ์หรือดูแลธรรมชาติ
9: รอบนอกคร
1: ับเยี่ยมดีนะเดี๋ยวเราเอาภาพนี้ไปขยายลงกระดาษจริงแล้วก็ลงสีให้สวยงามเลยนะแนวคิดหลักของเราคืออะไรนะ
11: ธรรมชาติที่สวยงามด้วยมืออ
1: ๋อธรรมชาติสวยงามด้วยมือเราเป็นต้นไม้เหรอลูกแล้วก็อะไร
11: จับต้นไม้
1: ไว้องค์ประกอบดีแล้วลูกตอไม้เนี่ยนะถ้าอยากจะเขียนแล้วให้มันดูว่ามันลึกเข้าไปลึกไกลออกไปนะลูกท่านวิธีการก็คือใช้เรื่องของขนาดด้านหน้าเนี่ยมันใหญ่ไกลออกไปมันจะต้องเป็นไง
11: เล็กค่ะ
1: เล็กลงใช่ไหมไม่ได้ใหญ่เยี่ยมลูกจากที่พวกเราได้เอาภาพมาเสนออาจารย์พ่อนะโอ้ต้องขอชมเลยนะแต่ละคนนี่ได้นำเสนอแนว

0: ิดจากแนวคิดของตัวเองมาสู่ภาพวาดเอาทำได้ดีทุกคนตอนนี้อาจารย์พ่อจะเอากระดาษแจกกระดาษจริงให้นะพวกเราก็ขยายจากภาพเล็กๆ เราอะในกระดาษต้นแบบนะครับลงในกระดาษจริงเสร็จแล้วก็ลงสีช็อกน้ำมันให้สวยงามเต็มที่เลยนะครับมีพลังความสามารถมีฝีมือเท่าไหร่ใส่ไปเต็มๆเลย
1: การทำงานศิลปะที่เป็นการวาดภาพที่สื่อเนื้อหาเรื่องราวเนี่ยส่งเสริมให้เขาได้คิดก่อนคิดเป็นขั้นเป็นตอนตั้งแต่การวิเคราะห์เลือกออกแบบที่เป็นเนื้อหาสาระก่อนเป็นตัวอักษรก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยมาดีไซน์หรือมาออกแบบเป็นภาพส่งเสริมให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ซึ่งถือว่าเป็นแนวความคิดที่เขามาประยุกต์หรือมาออกแบบที่เป็นแนวการนำเสนอสื่อความหมายของตัวเองเนี่ยถือว่าเป็นแนวความคิดสร้างสรรค์ส่วนที่สองเขาก็เกิดทักษะกระบวนการในเรื่องของการใช้สีการออกแบบต่างและสุดท้ายเชื่อว่าแนวคิดหรือกระบวนการคิดที่เขาเริ่มคิดมาจนมาสู่ภาพวาดเนี่ยเขาสามารถที่จะเอาไปเป็นแนวคิดในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นเขาสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้รู้สาเหตุแนวทางแก้ปัญหาเนี่ยคิดว่าเขาสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้
2: เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะฝั่งนี้จะเป็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ฝั่งนี้จะเป็นธรรมชาติที่ถูกทำลายไปแล้วค่ะชอบข่าวเพราะทำให้เรารู้ว่าศิลปะมีประโยชน์อย่างไรค่ะช่วยทำให้เรารู้จักการระบายสีการจินตนาการและมีความคิดเพิ่มขึ้นค่ะ
0: เอาละตอนนี้เห็นผลงานพวกเราที่เสร็จสมบูรณ์แล้วน่าชื่นใจมากเลยไหนโชว์ผลงานในภาพรวมให้อาจารย์พ่อดูสิลูกโอ้โหใช้ได้ทุกคนเลยนะลูกเนื้อหาชัดเจนอาจารย์พ่อจะให้พวกเราออกมานำเสนอให้เพื่อนๆได้เห็นว่าภาพที่ตัวเองวาดเป็นอย่างไร
3: การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงานนะครับอย่างแรกก็จะมีการแยกขยะการใช้จักรยานแทนรถจักรยานยนต์นะครับและการเก็บขยะเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมการปลูกต้นไม้ทดแทนที่มนุษย์เราตัดไปนะครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเป็นพลังงานทดแทนและจะเห็นอีกว่ามีพลังงานลมนะครับซึ่งเป็นกังหันลมและแนวคิดหลักๆเลยนะครับจุดเด่นนะครับเป็นรถไฟฟ้าครับซึ่งไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรืออะไรเยอะแบบว่ารถชนิดอื่นนะครับ
0: เมื่อกี้เพื่อนบอกว่าไงนะตรงนี้สื่อความหมายได้อะไรนะลูกรถไฟฟ้าใช่ไหมถ้าจะให้ดีนะก็ไปดูว่ารถไฟฟ้าน่าจะมีส่วนประกอบอะไรมองเห็นหน้าตุ่มหน้าต่างอะไรเหล่านี้นะมันอาจจะทำให้ภาพเราดูเหมือนจริงขึ้นนะอันนี้เอาไปปรับปรุง
4: แนวคิดของภาพผมนะครับแบ่งเป็น2ลักษณะลักษณะ1คือการใช้น้ำแบบไม่ประหยัด2การใช้น้ำแบบประหยัดการใช้น้ำแบบไม่ประหยัดจะทำให้รู้สึกร้อนเพราะว่าต้นไม้ไม่เจริญเติบโตเพราะไม่มีน้ำไปหล่อเลี้ยงครับต่อมาลักษณะที่2การใช้น้ำแบบประหยัดนะครับทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตเพราะน้ำไปหล่อเลี้ยงทำให้คนมีความสุขครับ
0: แล้วเธอคิดว่าแนวคิดของเธอในการเขียนภาพเนี่ยเธอจะเอาไปใช้ที่บ้านอย่างไร
4: ไม่เปิดน้ำทิ้งแล้วก็ปิดก๊อกน้ำไปสิครับ
0: แค่นี้ก็เป็นไงสามารถประหยัดน้ำได้ไหม
4: ได้ครับ
0: สุดท้ายเราจะเอาภาพนี้เนี่ยไปจัดแสดงเทศกาลโชว์ให้เพื่อนๆได้เห็นและคนอื่นได้รับรู้กับการทำงานศิลปะของพวกเราด้วยการจัดเทศกาลก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะนำแนวความคิดของเรานำเสนอผ่านผลงานศิลปะเพื่อให้สาธารณชนเนี่ยได้รับรู้และเข้าใจแนวคิดของเราฉะนั้นงานศิลปะเป็นสิ่งสะท้อนแนวคิดของมนุษย์นะครับวันนี้พวกเราสร้างสรรค์ผลงานได้ผลงานที่ยอดเยี่ยมจากแนวคิดความคิดสร้างสรรค์ของพวกเราเองปรบมือให้กำลังใจกับตัวเองทุกคนด้วยลูก

การจัดการเรียนการสอนศิลปะนั้นหากเน้นทักษะการปฏิบัติมากเกินไปอาจทำให้นักเรียนขาดการพัฒนาทางความคิดได้ดังนั้นครูสมเกตใจเมืองจากโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินจัง

0: หวัดสุรินทร์จึงจัดให้มีการเรียนรู้ศิลปะที่เสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์โดยผ่านซื้อการสอนที่ผลิตขึ้นเองเช่นการนำหุ่นลวดมาแสดงลักษณะท่าทางต่างๆของมนุษย์หรือการสร้างฉากที่ทำให้เห็นระยะของวัตถุที่อยู่ใกล้ๆเพื่อเรียนรู้วิธีการเขียนภาพให้มีมิติทั้งหมดนี้จึงทำให้นักเรียนมีความรู้ในพื้นฐานจนนำไปสู่การสร้างสรรค์งานศิลปะได้เป็นอย่างดี
1: อุปสรรคที่ทำให้การเรียนรู้ศิลปะไม่ประสบผลสำเร็จส่วนหนึ่งนั้นก็มาจากวิธีการสอนของครูสอนโดยที่ไม่พัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนพอถึงชั่วโมงศิลปะมาก็ให้นักเรียนไปเขียนรูปทิวทัศน์บ้างรูปดอกไม้บ้างรูปสัตว์บ้างโดยที่นักเรียนไม่มีทักษะพื้นฐานเลยมันก็ทำให้ขาดทักษะพื้นฐานพอนักเรียนขาดทักษะพื้นฐานนักเรียนก็ไม่สามารถที่จะเขียนรูปได้นักเรียนก็เกิดความเบื่อหน่ายว่ามันเป็นสิ่งที่ยากเย็นสำหรับเขาก็เลยคิดหาวิธีการที่จะมาทำให้นักเรียนได้มีความสนุกได้คิดทักษะในการคิดด้วยเพราะว่าศิลปะเราส่งเสริมในการคิดเชิงสร้างสรรค์นะครับ
2: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ
3: สวัสดีค่ะ
1: ครูมีอะไรให้นักเรียนดูนะอันนี้เป็นภาพทิวทัศน์ธรรมดาใช่ไหมครับภาพทิวทัศน์ธรรมดานะครับงานศิลปะมันเกี่ยวข้องยังไงกับธรรมชาตินะครับทัศนธาตุที่ทางศิลปะที่มาเกี่ยวข้องก็คือเรื่องของเส้นนะครับเช่นตรงนี้นะครับเส้นที่มาเกี่ยวข้องเห็นไหมภาพที่จะมีชีวิตที่สมบูรณ์จะต้องมีชีวิตของคนและสัตว์เข้าไปเกี่ยวข้องเห็นไหมเมื่อนักเรียนสร้างภาพขึ้นมาสร้างจินตนาการขึ้นมาธรรมชาติคือพื้นฐานในการที่เรานำไปคิดสร้างสรรค์ต่อ
4: หลังจากนักเรียนเข้าใจเรื่องของเส้นเรื่องของธรรมชาติคร่าวๆที่มันสัมพันธ์กันสอดคล้องกันแล้วทำยังไงมาคิดอีกทีว่าทำยังไงจะให้เส้นนั้นมันมีชีวิตได้ก็คิดว่าชีวิตเรานี่แหละที่จะเป็นสิ่งที่แทนเส้นเหล่านี้ได้ก็เลยลองให้เด็กทำท่าทางอะไรต่างๆดู
1: ลองทำท่าน
5: ักมวยสิ
1: ทำท่านักมวยทำท่าอายเขินสิก้มเก็บของก้มเก็บของกางแขนออกครับกางแขนออกเวลานักเรียนจะไปเขียนภาพคนเนี่ยนะเนี่ยหัวกะโหลกเนี่ยเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมที่สุดนะครับกับหัวลงมาอย่างนี้เป็นความกว้างของอะไรครับของไหล่กลับมาทางนี้เป็นความกว้างของไหล่ทางนี้นะครับให้มันสมส่วนกับกะโหลกตรงนี้นะครับเวลาบางคนเนี่ยไปเขียนเนี่ยไหล่กว้างใช่ไหมครับไหล่กว้างหรือไหล่แคบไปนะครับเอาสัดส่วนง่ายๆเนี่ยลงมานะครับ
4: พอดูเด็กทำท่าทางแล้วทำยังไงเด็กก็ยังไม่เข้าใจเท่าไหร่ก็เลยคิดสร้างสื่อตัวนี้ขึ้นมาก็คือสื่อขดลวดนะฮะจำลองในเรื่องของโครงสร้างของมนุษย์สามารถปรับท่าทางต่างๆได้ทำไปทำมามันมีชีวิตเด็กนักเรียนชอบลักษณะท่าทางอะไรต่างๆเขาก็สามารถจินตนาการไปตามที่เขาคิดนะครับ
1: กระดูกของคนเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้นักเรียนเป็นโครงสร้างแอคชั่นแบบนี้แอคชั่นแอคชั่นสวัสดีครับถ้าหากว่าเราอารมณ์เศร้าเนี่ยเราบีบรวมมันขึ้นมาฮ่ามันเศร้าไหมนักเรียนไม่เศร้านะครับทำยังไงเส้นนี้มันจะเศร้าลงโค้งลงคอตกไงเรียนคอตกเห็นไหมคอตกไหมนี่เศร้าแล้วอารมณ์เศร้าไหมครับ
3: เศร้า
1: สอดคล้องตามอารมณ์เส้นให้ความรู้สึกหลากหลายเพราะฉะนั้นเราจะนำไปใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะต่อไปนะครับเดี๋ยวนะครับนักเรียนเดี๋ยวครูจะแจกหุ่นลวดนะครับเสร็จแล้วให้นักเรียนไปเขียนลักษณะท่าทางของหุ่นลักษณะท่าทางอารมณ์10ท่าทาง10อารมณ์นะครับ
4: เนี่ยที่ครูทำเครื่องหมายไว้ให้เนี่ยนี่มันเป็นสรีระของเราที่เรานี่มันจะดัดไปด้านหลังไม่ได้นะอย่าฝืนธรรมชาตินะครับ
6: หัวแล้ว

สำหรับผลที่เกิดจากการทดลองใช้ขดลวดนะฮะเด็กเข้าใจในเรื่องของทัศนธาตุที่เกี่ยวกับเส้นมากขึ้นสามารถเขาจะ

0: ระบายอารมณ์นะคะ
1: ภาพที่8เป็นความรู้สึกเศร้าที่แฟนจากไปก็เอาภาพมากอดที่หน้าอกแล้วก็ร้องไห้ภาพที่9ก็เป็นภาพดีใจร้องเพลงสนุกสนาน
2: ภาพที่8เป็นท่าเดินหรือวิ่งแบบอารมณ์ดีครับท่าที่9เป็นท่าบอกความรักครับแล้วท่าที่10ก็เป็นท่าส่งจูบให้ครับ
3: ก็หลังจากที่นักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของเส้นที่แสดงอารมณ์ต่างๆแล้วเราก็จะมาพูดถึงว่าชีวิตคนเนี่ยมันไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวนะมันมีสังคมมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันรวมกลุ่มกันอยู่เราก็ไปพูดถึงธรรมชาตินะพูดถึงธรรมชาติเนี่ยปกติแล้วนักเรียนระดับนี้นี่จะเขียนภาพขาดระยะคือไม่มีระยะเขายังคิดทับซ้อนไม่ได้ก็คิดภาพซ้อนภาพไม่ได้สาธิตก็แล้วทำยังไงก็แล้วเด็กยังไม่รู้จักซ้อนภาพเราก็เลยคิดค้นมาทำยังไงนักเรียนจะเข้าใจมากขึ้นก็เลยผลิตสื่อในเรื่องของแผ่นใสที่ภาพหลายภาพมาซ้อนกันนักเรียนดูภาพนี้นะครับภาพนี้เป็นภาพอะไรใครทราบบ้างภาพป่าไม้อยู่ใกล้หรืออยู่ไกลครับถ้าเขียนมาไกลตรงนี้มีฉากเดียวเขาเรียกว่าฉากไกลระยะไกลครูเอาระยะกลางเข้ามาภาพสมบูรณ์ขึ้นไหมครับสมบูรณ์ขึ้นนะครับนักเรียนดูตรงนี้อีกนะครับครูเอาฉากที่3เข้าไปเป็นไงครับสมบูรณ์ขึ้นไหมครับแต่ครูว่ามันขาดอะไรไปสักอย่างนึงขาดอะไรครับขาดสิ่งมีชีวิตครูเพิ่มตัวนี้เข้าไปทําให้ภาพนี้มีอะไรขึ้นครับมีชีวิตขึ้นเห็นไหมมีชีวิตขึ้นแล้วนะครับหลังจากที่นักเรียนรู้ว่าฉากแต่ละฉากเนี่ยควรจะเขียนยังไงนักเรียนก็เอาทั้งสองสิ่งเนี่ยมารวมกันทั้งสองสิ่งก็คือภาพคนที่เป็นขดลวดที่เป็นลักษณะท่าทางต่างๆถ้านักเรียนเขียนภาพสนุกสนานอยู่ในทะเลนักเรียนก็จะฉายภาพฉากชีวิตของเขาที่อยู่ในทะเลออกมาให้เราเห็นได้ครูมีคำถามเป็นภาพนะภาพที่1 2และ3เป็นอะไรเอ่ย
4: เกิดความแห้งแล้งในอุทกภัยค่ะ
3: เกิดความแห้งแล้งอุทกภัยตบมือให้เพื่อนด้วยครับภาพฉากชีวิตเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเคยให้นักเรียนเนี่ยเขียนภาพเดียวภาพใหญ่เขาแยกไม่ออกเขาแยกแยะไม่ได้ว่าอะไรเป็นเหตุเป็นผลนักเรียนเข้าใจไหมครับที่เป็นเหตุเป็นผลตรงนี้เข้าใจไหมครับ
5: เข้าใจค
3: ่
5: ะ
3: เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วนะครับครูจะให้นักเรียนทดสอบความคิดดูว่าในการนำเอาเรื่องเส้นเรื่องของชีวิตที่เราเขียนเส้นเนี่ยมาประกอบฉากดูสินะครับด้วยเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน
6: ภาพที่2ก็จะทำเกี่ยวกับเก็บขยะภาพแรกก็จะ
7: ทำเป็นขยะแล้วภาพนี้ก็สะอาดลง
8: ขั้นตอนมาสุดท้ายเขาเดินมาหาต่อแต่ปรากฏว่าต้นไม้ทุกต้นโดนตัดหมดเอาไหม
9: เยอะก็แห้งเลย
3: มีระยะไหมครับระยะมีไหมนี่ไกลภูเขาใหญ่นะไกลกลางแล้วก็ไกลมีคนอยู่สองคนแค่นี้เหรอเอาอีกสักคนได้ไหมถ้าอยู่ตรงกลางมันก็ต้องเล็กกว่าตรงนี้ใช่ไหมครับกำลังก้มเก็บขยะมันก็จะได้ชีวิตชีวามากขึ้นแต่ละฉากที่เราเอามารวมกันเนี่ยมันเป็นบทสรุปอันนี้สำคัญมากคือว่าเราได้อะไรบ้างเราก็สำหรับตัวครูก็จะได้แยกแยะออกว่านักเรียนคิดเป็นไหมคิดเป็นเหตุเป็นผลเป็นไหมอันนี้คือจุดมุ่งหมายสูงสุดการเรียนศิลปะคือความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นทักษะศิลปะที่ชัดเจนที่สุดก็คือนักเรียนก็สามารถที่จะสื่อภาพที่เป็นมิติได้นักเรียนก็จะเขียนคนที่มีลักษณะแสดงอารมณ์ท่าทางต่างๆแต่สูงสุดก็คื นักเรียนสามารถมีองค์ความรู้ที่สามารถจะ

0: ไปพัฒนาทักษะชีวิตของแกได้คิดอย่างเป็นระบบ
1: ไหนขอชมผลงานของกลุ่มแรกก่อนอ่ะเชิญกลุ่มนี้นะครับกลุ่มนี้ออกมา
2: สวัสดีค่ะดิฉันเป็นตัวแทนจากกลุ่ม3จะมานำเสนอเรื่องเลิฟโลกนะคะภาพที่1จะเป็นภาพเกี่ยวกับสนามหญ้าแห่งหนึ่งที่มีแต่ขยะแต่บังเอิญมีคนผ่านมาก็ช่วยกันเก็บกวาดให้ดูสะอาดขึ้นส่วนภาพที่2ก็จะเป็นหลังจากที่เก็บขยะเสร็จแล้วก็จะช่วยกันปลูกต้นไม้ให้มันมีสีสันมากขึ้นนะคะส่วนภาพสุดท้ายนี้จะเป็นภาพที่เรารวมพลังกันช่วยกันปกป้องโลกให้โลกมีความสดชื่นเป็นสีเขียวแล้วก็ไม่ทำให้โลกร้อนด้วยค่ะ
3: ตายายได้บอกว่าการตัดไม้ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนชายคนนั้นเกิดความสำนึกผิดจึงนำต้นไม้มาปลูกเพิ่มป่าจึงอุดมสมบูรณ์อีกครั้งครับ
4: เด็กๆได้คิดไอเดียขึ้นคือการมาช่วยกันปลูกป่าสามัคคีการปลูกป่าสามัคคีคือการรวมหมู่คณะนะคะการรวมหมู่คณะพาเพื่อนๆมาปลูกป่าไม่นานนั้นก็ได้เกิดต้นไม้ที่ใหญ่ขึ้นนะคะที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็ให้ร่มเย็นแก่เด็กๆค่ะ
5: คุณลวดค่ะมันสามารถมีชีวิตมันเหมือนกับคนอย่างเงี้ยค่ะมันมีชีวิตได้มันทำให้เราทำงานแล้วเข้าใจได้ง่ายอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ที่ได้มาครูสมเกตก็คือชอบตอนที่ทำกิจกรรมกับเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะตอนออกไปนำเสนอหน้าห้องอย่างเงี้ยค่ะชอบมาก
4: ทัศนธาตุที่คุณครูนำมาให้ดูนะคะจะเกี่ยวกับเรื่องขุนลวดที่คุณครูแสดงท่าทางเรื่องราวต่างๆอย่างเช่นเศร้าดีใจให้เกิดอารมณ์ให้พวกหนูคิดตามไปด้วยค่ะก็ตอนที่ว่าให้เราว่าแบบเป็นการ์ตูน3ฉากค่ะว่าให้มันเป็นเหตุเป็นผลยังไงเป็นแบบจากเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องเนี้ยแล้วก็มันทำให้เรารู้สึกว่าสามารถคิดอะไรหลายๆอย่างได้ค่ะแค่ใน3ช่องอะค่ะ
0: ศิลปะเนี่ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวศิลปะมันคือชีวิตของเราเพราะฉะนั้นนี่เราอย่าสอนแต่ทักษะอย่างเดียวทักษะในการปฏิบัติงานเราก็ควรที่จะสอนในเรื่องของการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ด้วยเพราะว่าศิลปะนี่แตกแยกจากชีวิตไม่ได้ตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่นั่นแหละคืองานศิลปะ

0: การนำสีอีกสีหนึ่งมาผสมกับอีกสีหนึ่งก็จะมีสีที่แตกต่างจากเดิม
1: ศิลปะก็ให้ว่าเกี่ยวกับเรื่องพวกประเพณีความเป็นอยู่ของคนไทย
2: รูปเลขาคณิตมีสามเหลี่ยมวงกลมสี่เหลี่ยมมาประกอบเป็นภาพค่ะ
3: ส่วนมากคือจะให้เขาแมปปิ้งออกมาว่าเรื่องที่เขาจะวาดเนี่ยวาดเรื่องอะไรหรือจะปั้นดินน้ำมันก็เหมือนกัน
4: เด็กเขาก็จะสื่อออกมาเป็นรูปภาพวิถีชีวิตรากฐานของเราขนบธรรมเนียมประเพณีอะไรเงี้ยนะคะซึ่งอยู่ในท้องถิ่น
0: เป็นศิลปะที่เราจินตนาการขึ้นเองโดยฝีมือของเราเองที่มันแตกต่างจากในปัจจุบัน
5: สิ่งที่แตกต่างจากการเรียนในห้องเรียน
6: ก็ที่ทำนอกกระดาษนะครับเพราะว่ามันทำอะไรได้มากกว่าแล้วก็น่าสนใจมากกว่าม
1: ันเป็นการเอาวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุเหลือใช้มาสร้างเป็นงานศิลปะ
2: งานศิลปะแบบว่าศิลปะกับคณิตศาสตร์ค่ะเป็นภาพแบบนูนขึ้นมาทำให้เหมือนมีภาพเป็นมิติค่ะ
7: โลกในอนาคตและสัตว์ในจินตนาการครับ
8: รักโลกสีเขียวค่ะ

0: ก็คือว่าเราวาดรูปโลกตรงกลางเสร็จแล้วเอาเศษใบไม้มาทำเป็นต้นไม้แล้วก็เอาก้านไม้เสียบลูกชิ้นที่ไม่ใช้อ่ะเอามาทำเป็นโคนต้นไม้ต้นนั้นเสร็จแล้วก็เอาถุงพลาสติกมาแล้วก็เอาสีช็อคสีแดงมากากบาทว่าเราไม่ต้องการถุงพลาสติกเราต้องการถุงผ้า
1: คิดกล้าทำในวันนี้ขอท้าให้นักเรียนได้ทดลองสร้างสรรค์ศิลปะแนวใหม่ที่ไม่เคยพบในห้องเรียนมาก่อนโดยเริ่มจากนักเรียนชั้นประถมที่จะมาทำงานศิลปะใช้สีและไม่ใช้สมุดวาดเขียนแต่จุดประกายให้นักเรียนลองหยิบจับสิ่งของเหลือใช้รอบตัวมาสร้างสรรค์แทนจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยค่ะ
2: วันนี้เราจะมาประดิษฐ์สิ่งของที่จะประดิษฐ์เนี่ยนะที่จะทำโดยกระดาษและการ์ดบอร์ดการ์ดบอร์ดก็คือกระดาษแข็งวัสดุที่ทำด้วยกระดาษเป็นศิลปะเราจะแจกเด็กๆกระดาษคนละแผ่นเป็นกระดาษรีไซเคิลเพื่อให้สอดคล้องกับงานของเราวันนี้เราจะทำเรื่องรีไซเคิลหมดเลยเวลาเราเขียนเนี่ยเบี้ยวยังไงก็ได้ตัวเล็กๆนะมือจะโผล่มายังไงก็ได้นะมือนะขานี่มันก็จะน่ารักเวลาเราไปเขียนเองเนี่ยเรามาดั้งประดิษฐ์ประดอยหลังจากเรารู้แล้วว่ามันมีอะไรต่างกันเนี่ยเราจะประดิษฐ์ประดอยของเราเองนะนะมาทำลวดลายทำให้ภาพไม่จืดนะแปะด้วยกระดาษให้มันเลยออกมาอย่างนี้แหละนี่พอแปะว่ามันจะออกมานอกกระดาษอย่างนี้มันยิ่งเท่ลูกเขาขายไอเดียกันรู้ป่ะวิชาเนี้ยขายความคิดสร้างสรรค์นะเจออะไรใหม่ๆทำเลย
1: ตอนนี้น้องๆแต่ละกลุ่มก็ลงมือสร้างสรรค์ประดิษฐ์ผลงานศิลปะกันอย่างตั้งใจซึ่งนักเรียนแต่ละคนก็จะมีไอเดียเก๋ๆเล่าเรื่องราวของชิ้นงานแตกต่างกันไปเมื่อทำเสร็จแล้วผลงานที่มีความน่าสนใจดูสะดุดตาก็จะถูกคัดเลือกให้มานำเสนอแนวคิดหน้าชั้นเรียนต่อไปค่ะ
2: นี่อันนี้เป็นแมวอันนี้เป็นหมาใช่ป่ะพอเขาทำแมวเสร็จเขามาทำหมาพอทำหมาเสร็จเขามีไอเดียว่าจะต้องมีกล้องถ่ายรูปไปถ่ายหมาทำไมต้องไปถ่ายหมาเพราะอะไรหมามันน่าสนใจอะไร
3: เป็นเพื่อนกันสนิทกันแล้วมาเที่ยวด้วยกัน
2: เราคิดอะไรยังไงทำไมถึงทำสองตัวนี้มาติดกัน
4: มันมีหมาอยู่ในบ้านตัวหนึ่ง ไปเจอแมวแล้วก็ชอบแมวก็เลยชวนไปเดินเล่นที่สวนแล้วก็รักกัน
2: ก็ตัวคนเนี่ยแต่ว่าใส่เสื้อผ้าเหมือนกันเอามาเชื่อมต่อจากการ์ตูนแล้วก็ทำให้ตัวเป็นรูปเป็นร่างได้พอดูรวมๆปั๊บมีไอเดียแล้วรูปเนี้ยการโอเคขอบคุณมากนะครับ
5: มีหมาตัวหนึ่งพาแมวไปกินข้าวที่หน้าบ้านแล้วนกก็ยังไม่มีเพื่อนเล่นก็เลยขอมาเล่นด้วย
2: เด็กๆ เวลาเด็กคิดเนี่ยเขาจะคิดได้หลังจากเขาทำเสร็จแล้วนะเวลาครูดูครูว่าเอ๊ะใครที่มีไอเดียอะไรที่มันแปลกๆไม่เหมือนคนอื่นพอตัวงานก็คือว่าการวางสีการวางเรื่องนะขอบคุณมากนะครับ
5: หมาเป็นเพื่อนกับแมว
6: ไปปิกนิกกัน
5: แล้วเขาสองคนจะสองตัวจะไปปิกนิกกันและเขาก็เต้นโชว์ค่ะแล้วก็มีคนมาดู
2: โอเคเลยสนุกสนานใช้สีสันได้งดงามนะทำให้ดูภาพแล้วมันหวานหวานน่ารักนะเป็นวัยรุ่นดีขอบคุณมากนะครับตบมือให้เพื่อนหน่อย
1: ต่อไปเรามาดูนักเรียนชั้นมัธยมจากโรงเรียนวัดน้อยนพคุณว่าจะนำสิ่งรอบตัวอะไรมาสร้างสรรค์งานศิลปะและจะเป็นศิลปะที่ฉีกกรอบอย่างไรนั้นไปชมกันเลย
7: พี่ชื่อคิวนะครับมาจากมหาวิทยาลัยลาดกระบังก็พี่มาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ภาควิชาวิจิตรศิลป์ก็คือกับเรียนพวกศิลปะทั่วไปใช่ไหมครับคือวันนี้พี่จะมาสอนน้องๆทำงานศิลปะที่มันมีความสัมพันธ์กับพื้นที่หรือว่าสภาพแวดล้อมต่างๆจะให้น้องๆออกไปที่บริเวณรอบนอกโรงเรียนแล้วก็อาจจะหยิบจับวัสดุหรือว่าอะไรบางอย่างเช่นใบไม้ก้อนหินหรือว่าอาจจะเจอขวดนมขวดน้ำแล้วแต่น้องใช้จินตนาการของตัวเองเลยนะสร้างสารออกมาอาจจะเป็นงานสองมิติก็คือคล้ายๆกับเราวาดรูปลงบนพื้นก็เดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวพี่จะแจกกระดาษให้น้องๆลองสเก็ตผลงานคร่าวๆของเราดู
1: นแต่ละกลุ่มก็เริ่มร่างไอเดียลงบนกระดาษและวางแผนต่อว่าจะใช้วัสดุอะไรมาสร้างสรรค์ผลงานโดยผลงานของน้องๆแต่ละกลุ่มก็จะมีคอนเซปต์หรือแนวคิดที่ว่าอยากให้งานออกมาเป็นแบบไหนหรือมีคุณค่าต่อผู้ชมอย่างไรเริ่มอยากรู้แล้วล่ะค่ะว่าแต่ละกลุ่มจะมีแนวคิดอะไรกันบ้างไปชมกันเลย
7: ใช้สถานที่ไหนของบริเวณโรงเรียนบ้างครับ
3: ก็ใช้บริเวณของวัดน้อยนพคุณนี่แหละค่ะในการหาสิ่งวัตถุที่ต้องการมาทำเป็นรูปแบบของศิลปะที่คิดไว้ตั้งแต่ต้นคือรูปนกโดยใช้ใบไม้ประมาณหลายๆสีในการทำให้สวยผสมของสีนกให้สวยยิ่งขึ้นแล้วก็ใช้โครงไม้ที่คล้ายๆกับโครงนกที่ร่างไว้ให้เป็นตัวแบบที่ออกเป็นรูปนกเนี่ย
7: ทำไมถึงอยากทำรูปเม่นครับ
6: สามารถทำได้อุปกรณ์ที่มีอยู่ก็สามารถทำเป็นรูปเม่นหรือว่าตัวเม่นได
7: ้กลุ่มนี้ทำเป็นรูปอะไรครับ
8: รูปพระพุทธรูปครับ
7: รูปพระพุทธรูปเราใช้วัสดุ
8: ส่วนมากจะเป็นพวกใบไม้มากกว่าดังนั้นพระพุทธรูปที่เราทำมาจะอยู่ในรูปแบบของงานใบไม้มากกว่า
7: แล้วทำไมถึงทำเป็นรูปพระพุทธรูป
8: ก็เมื่อทุกคนเดินเข้าไปในวัดสิ่งที่เห็นเป็นสิ่งแรกคือองค์พระพุทธรูปที่ตั้งอยู่ดังนั้นเมื่อเราเดินเข้าไปเราก็เห็นพระพุทธรูปเราจึงคิดอยากจะทำพระพุทธรูปขึ้นมา
9: วันนี้ก็คิดว่าอุปกรณ์มันน่าจะมีเยอะกว่านี้แต่ที่มันมีอยู่แค่นี
8: ้ซึ่งดอกสีชมพูกับดอกสีขาวเราจะไปทำสลับเป็นกลีบบัวใช่ทะลุเอาส่วนสีเหลืองตรงนี้เราจะทำเป็นเหมือนทองผ้าเหลืองที่ทิ้งขยะของบริเวณวัดซึ่งเขาจะเก็บพวกพุ่มหนีพวกดอกไม้ที่ใช้จากการสับเสร็จออกมาทิ้ง
10: เดี๋ยวจะไปเอาตะกร้ามาทำเป็นหัวแล้วก็ดอกเบิร์ดออฟพาราไดซ์เอามาทำเป็นหงอนส่วนต้นไอ้ส่วนตัวเนี่ยใช้ใบต้นมะพร้าวเอามาทำเป็นตัวสีเขียวแล้วก็เดี๋ยวส่วนดอกไม้ทำเป็นปีกใส่ยังไงสวยๆเลย
6: ลีลาวดีแห้งเนี้ยครับก็คือจะมาทำเป็นตัวของต้นบนต้นไม้อะครับก็คือแล้วก็จะมีกิ่งไม้แห้งแล้วก็ใบไม้แห้งหลักสีครับปั้นมาเป็นตัวเม่นเพื่อที่จะทำให้มันเป็นรูปเป็นร่างก็จะมีตามพื้นตรงส่วนแล้วก็ตามใต้โคนต้นไม้ต่าง
8: ๆใช้น้ำครับพอเมื่อเราเทน้ำลงไปมันจะทำให้วัสดุที่เรานำมาทำมันมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นแล้วเมื่อเราพัดมาจะวัสดุที่เรามาทำมันจะไม่สามารถดูได้ครับ

0: ของไก่นะคะคือส่วนปลายงอนกับปลายปากนี่คือการเริ่มต้นของการเกิดของคนค่ะเกิดมาที่ปลายงอนคืออาจจะเกิดมาเป็นคนรวยหรือคือส่วนปลายปากนี่คือเป็นการเกิดมาของคนจนเดินทางลงมาเรื่อยๆจนถึงคอไก่คือเส้นทางของคนแต่ละชีวิตที่สู้มาตั้งแต่เกิดจนเรื่อยๆขึ้นมาถ้าบางคนเลือกเส้นทางผิดอาจลงไปที่ขาไก่ส่วนพาทีนี่คืออุปสรรคของงานแต่ละอย่างที่เดินทางตั้งแต่ปลายปากจนถึงปลายหางค่ะ
1: ชื่อผลงานว่าอะไรครับ
2: อะไรอยู่ในทุ่งหญ้าครับ
1: ทำไมคิดชื่อนี้
2: เพราะว่าก็คือสะท้อนถึงจินตนาการของผู้ดูนะคะว่าจะมองเห็นอะไรในคือในชิ้นงานนี้ว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็ว่าตัวที่คือตัวที่แบบว่าเป็นเป้าของงานก็คือตัวอะไรก็คือแสดงให้เห็นว่าใช้ไหวพริบของผู้ดูอะครับว่าจะรู้ไหมว่าสิ่งนั้นมันคืออะไร
1: อ๋อมันอยากให้คนดูมีส่วนร่วมงานด้วยสนุกไปกับงานด้วยว่างั้นกลุ่มนี้นี่ชื่องานว่าอะไรครับ
3: ซึ้งในพระธรรมคร
1: ับ อ๋อแล้วคอนเซ็ปต์งานเป็นไงบ้างครับ
3: คอนเซ็ปต์งานคือก็นึกถึงเมื่อแรกเกิดคนทุกคนนั้นย่อมมีพิธีศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นเมื่อคนแรกเกิดขึ้นมาสิ่งแรกที่คนได้พบเหมือนกันคือพระพุทธรูปดังนั้นเราได้ทำพุทธรูปขึ้นมาซึ่งพระพุทธรูปของเราแสดงให้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่พระองค์ทรงตรัสสอนไว้เช่นดอกบัวใต้ฐานของพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าดอกบัวสีเราซึ่งได้สั่งสอนมนุษยชนมากมายซึ่งได้แก่บัวใต้ต้น

0: ็คือได้แรงบันดาลใจคือสีสันที่สวยงามยิ่งขึ้นแล้วก็ความหลากหลายของการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการทำนะครับแล้วก็การไม่จำเจกับการทำงานบนแผ่นกระดาษเพียงอย่างเดียวครับ
1: ก็คือว่าทุกกลุ่มก็สร้างงานของตัวเองมาดีก็แล้วแต่ไอเดียของแต่ละคนค่ะศิลปะวันนี้นะคะได้เยอะมากมายว่าจะเป็นความรู้การใช้นำวัสดุตามธรรมชาติที่เรามีอยู่แล้วในท้องถิ่นของเรามาทำให้เกิดงานแล้วเกิดความสวยงามอย่างสูงสุดค่ะ
2: จากที่สังเกตเนี่ยเด็กหลายคนยังเหมือนกับว่าอยู่ในระเบียบในกฎเกณฑ์เก่าอยู่กว่าจะให้เขาคลายเนี่ยเราต้องอธิบายซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างครั้งนี้เราบอกว่าเราต้องการให้ภาพมันอิสระนะเป็นเรื่องความคิดเราจะแสดงอะไรก็ได้อะไรเงี้ยให้มันรู้สึกมันสนุกสนานเด็กก็จะเริ่มค่อยๆ คลายตัวซึ่งการเรียนศิลปะเนี่ยมันจะเกิดจากการเรียนรู้จากคนโน้นคนนี้มันจะต้องสื่อสารกันอยู่เรื่อย
3: ๆคือศิลปะสายพันธุ์ใหม่เนี่ยคือความก้าวหน้ามันก็ต้องมีไปเรื่อยๆอย่างนี้เด็กจะทำได้หลากหลายมีดินน้ำมันมีเศษวัสดุมีพิมพ์ภาพมีอะไรที่ไม่ซ้ำซากจำเจ
4: แปลกใหม่กับน้องๆกับคุณครูกับพี่ๆที่เข้ามาให้ความรู้เขาแล้วก็อยากให้เป็นอย่างนี้ค่ะเพราะว่าลำพังครูในโรงเรียนเนี่ยการขาดแคลนครูก็สูงอยู่แล้วนะคะ
5: สรุปผลลัพธ์กล้าคิดกล้าทำในวันนี้ทำให้เรารู้ว่าการจุดประกายไอเดียศิลปะครั้งนี้สามารถต่อยอดเป็นผลงานศิลปะแบบต่างๆที่ไม่เคยทำในห้องเรียนมาก่อนเพียงแค่ว่าเรากล้าที่จะหยิบสิ่งของต่างๆรอบตัวมาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะได้หรือไม่ไม่จำเป็นต้องซื้อหาหรือเสียเงินมากมายที่สำคัญยังทำให้เราเห็นมุมมองแปลกใหม่ในงานศิลปะของนักเรียนอีกด้วยค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้นห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: อนที่2สระหรรษาในห้างสรรพสินค้าวันหยุดที่อากาศแจ่มใสบัวแดงกับคุณแม่มักทำกิจกรรมร่วมกันเสมอๆซึ่งกิจกรรมในวันนี้คือการไปซื้ออาหารและผลไม
1: ้บัวแดงแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะแม่พร้อมแล้วนะ
2: หนูพร้อมแล้วค่ะแม
1: ่งั้นไปกันเถอะเดี๋ยวเราต้องไปรับหมี่คิดอีกนะเมื่อวานนี้คุณครูจานจ้าสอนเรื่องอะไรบ้างลูก
2: สระลดรูปเปลี่ยนรูปค่ะแม่แต่ว่าคุณครูยังอธิบายไม่จบนะคะ
1: งั้นเรามาเล่นอะไรสนุกๆ กันดีกว่าเกมสระหรรษาในห้างสรรพสินค้าดีไหม
3: หนูเล่นค่ะน่าสนุกดีเนาะบัวแดง
1: ถึงแล้วจ้างั้นเราเริ่มเล่นเกมกันเลยนะ
2: แม่คะแม่คะที่จอดรถชั้นหนึ่งมีป้ายบอกว่าที่จอดรถเต็มค่ะเอ๊คำว่าเต็มสระอะไรหรอคะแม
1: ่สระเอะไงลูกเมื่อมีตัวสะกดสระอะจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้ไต่คู้เพราะฉะนั้นคำนี้จึงอ่านว่าตอเอะมอ

0: เต็มหนูสองคนช่วยกันยกตัวอย่างคำอื่นๆที่ใช้สระเอะเปลี่ยนรูปสิจ๊ะ
1: หนูตอบก่อนนะคะคำอื่นๆที่ใช้สระเอะเปลี่ยนรูปก็เช่นเป็นเข้มเข็มแล้วก็เล็บค่ะ
0: อ่ะได้ที่จอดรถแล้วเราไปเล่นเกมต่อในห้างดีกว่า
2: เดี๋ยวค่ะแม่อย่าลืมล็อกประตูรถนะคะ
1: เอ๊ะคำว่าล็อกนี่สระอะไรนะคะแม
2: ่ฉันขอตอบแทนแม่เองนะสระออจ้ะเมื่อมีตัวสะกดสระออจะเปลี่ยนรูปเป็นออ่างและไม้ไต่คูดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่าลออกกอล็อกคำอื่นๆที่ใช้สระออเปลี่ยนรูปเช่นไฟช็อตหมวกกันน็อกจ้ะ
0: ส่วนคำว่ารถสระโอเมื่อมีตัวสะกดสระโอจะหายไปทั้งหมดดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่ารอโอถอรถเหมือนคำว่าขนนกแล้วก็ชมไงจ๊ะ
2: แม่คะพรุ่งนี้รวย
0: จริงด้วยพรุ่งนี้รวยเราซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชคกันสักหน่อยดีกว่า
1: บัวแดงเธอจำได้ไหมคำว่ารวยคุณครูจารย์จ้าสอนแล้วนะสระอัวเมื่อมีตัวสะกดไม้หันอากาศจะหายไปดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่ารออัวยอรวย
2: จำได้สิส่วนคำอื่นๆที่เป็นสระอัวลดรูปเช่นกวนบวกสวม
0: คุยอะไรกันอยู่จ้าเด็กๆเข้าไปซื้อของกันเถอะ
2: สงสัยพรุ่งนี้แม่จะรวยแม่คะหนูอยากกินปลาทอด
0: อยู่นั่นไงงั้นไปซื้อปลาทางโน้นดีกว่าจ้า
1: อาหารแช่แข็งเรียนแล้วนะคะสระแอะเมื่อมีตัวสะกดสระอะจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้ไต่คูดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่าขอแอะงอแข็ง
2: คำที่ใช้สระแอะเปลี่ยนรูปมีไม่ค่อยเยอะนะนึกออกแค่คำว่าแคระแกรน
0: เก่งทั้งคู่เลยทั้งบัวแดงและหมี่ขิดวันนี้แม่จะทำอาหารอร่อยๆเป็นรางวัลนะจ๊ะได้ปลาแล้วเราเดินไปแผนกเบเกอรี่ดูขนมปังอร่อยๆกันเถอะทั้งสองคนจะกินขนมอะไรกันจ๊ะ
1: หนูอยากกินขนมปังเนยสดค่ะแม
0: ่เนยสระอะไรนะถ้าตอบได้มีรางวัลนะ
1: เนยสระเมื่อมีตัวสะกดเป็นยอยักษ์ตัวออ่างจะหายไปดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่านอยอเนยคำอื่นๆก็เช่นเฉยเคยแล้วก็เลยค่ะ
0: แม้มีขีดไม่เหลือให้บัวแดงตอบเลยนะลูก
2: คำต่อไปหนูจะไม่เหลือให้มีขีดตอบเหมือนกันค่ะแม่
0: จ้าแม่ว่าไปซื้อผักกันต่อดีกว่า
2: แม่คะแม่คะคณะราคาพิเศษซื้อ1มัดแถมฟรีอีก1มัดค่ะ
0: งั้นเย็นนี้เด็กๆกินผัดผักคณะแล้วกันนะ
1: คำว่ามัดนี่สระอะไรเหรอคะแม
2: ่ฉันขอตอบนะสระอะจ้าเมื่อเมียตัวสะกดสระอะจะเปลี่ยนเป็นไม้หันอากาศดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่ามออะดอมัดคำอื่นๆนึกไม่ออกเลยแฮะ
1: คำอื่นๆก็เช่นจับคันแล้วก็ขังไงล่ะบัวแดง
0: แม้สองคนนี้ไม่มีใครยอมใครเลยหิวข้าวกันหรือยังจ๊ะ
1: หิวสุดๆเลยค่ะแม
0: ่งั้นถ้าหิวแล้วเรากลับกันเลยนะ
2: ชั้นสองนี่เดินรถทางเดียวนะคะแม่นั่นไงคะป้ายเดินรถทางเดียว
0: งั้นคำสุดท้ายในเกมสระหันษาในห้างสรรพสินค้าของเราก็คือคำว่าเดินสระอะไรเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกใครจะตอบได้กันนะบัวแดงหรือว่ามีขีด
2: หนูค่ะหนูค่ะหนูตอบก่อนนะคะสระเมื่อมีตัวสะกดที่ไม่ใช่ยอยักษ์ตัวออ่างจะเปลี่ยนรูปเป็นสระอีดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่าดอนอเดินคำอื่นที่เหมือนกันก็เช่นเลิกเกินแล้วก็เจิมค่ะ
0: ถูกต้องจ้ามาห้างสรรพสินค้าวันนี้สนุกจริงๆเลยนะเด็ก
1: ๆวันหลังหนูขอมาอีกนะคะแม่

0: ื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลองสามหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

วัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการตั้งประเรียนพระภิกษุและสามเณรเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 18:10 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการตั้งปริญญาพระภิกษุและสามเณรเนื่องในพระราชพิธีทรงบรรเป็นพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จขึ้นฌานหน้าพระอุโบสถพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธีกราบบังคมทูลรายงานจำนวนเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงในวันวิสาขบูชาและวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้ารวม7พระอารามได้แก่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดจมะบพิตรดุสิตวนารามวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครและวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุรายทรงเจริญเทียมทุกเล่มที่ทรงพระราชอุทิศต่อจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงวางกระทงดอกไม้บนพานหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเพียงเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนหวงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านนภาลัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศิลาทรงกราบในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนพัดยศปริญญาแด่พระภิกษุและสามเณรที่สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคและ6ประโยคประจำปี2569จำนวน299รูปพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาจบแล้วทรงประเคนพระตรัยแด่พระสงฆ์ที่เจริญชัยมงคลคาถาโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้ชนะการประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็กประจำปี2569หัวข้อซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานโดยรางวัลที่1ได้แก่นายกฤตชัยชุมแสงรางวัลที่2นาวาตรีหญิงสุธิยาภูลเอียดและรางวัลที่3นายจักริตมณีวันเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลเสร็จแล้วต่อจากนั้นทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกพระราชพิธีทรงมาเป็นพระราชกุศลวิสาขบูชาตั้งประเรียนพระภิกษุและสามเณรมีมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงตั้งประเรียนในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงตั้งปริญญาเพื่อพระราชทานพัดยศแด่พระภิกษุและสามเณรเฉพาะที่สอบได้ปริญญาธรรม3ประโยค

6ประโยคและ9ประโยคณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชบัณฑิตยสภาจัดประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็กซึ่งหนังสือเรื่องใดที่ได้รับการตัดสินให้ได้รับพระราชทานรางวัลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์พระราชทานในวันวิสาขบูชาเป็นราชประเพณีสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโครเอเชียในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโครเอเชียซึ่งตรงกับวันที่30พฤษภาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พนักท่านนายซอรันมิลานอวิชประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโครเอเชียกรุงซาเกร็บในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโครเอเชียข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งให้ประเทศและประชาชนชาวโครเอเชียมีความผาสุกร่มเย็นและความก้าวหน้ารุ่งเรืองสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐโครเอเชียได้พัฒนาและเจริญงอกงามเป็นที่น่าพอใจมากว่า3ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและการสนับสนุนซึ่งกันและกันเราจะแสวงหาโอกาสเพิ่มเติมในการสร้างเสริมความร่วมมือระหว่างกันในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวให้กระชับแน่นแฟ้นอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศของเราทั้งสองต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทอดพระเนตรการดำเนินงานของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ณเมืองโลซานสหพันธรัฐสวิสโทรทัศน์กรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 14:04 นตามเวลาท้องถิ่นของสมาพันธรัฐสวิตซึ่งช้ากว่าเวลาประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังสำนักงานใหญ่สหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI เมืองโลซานโดยมีนางซาบรีน่าอีบาเนสเลขาธิการสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติและผู้บริหารระดับสูงของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทอดพระเนตรการดำเนินงานของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติซึ่งในการเสด็จเยือนครั้งนี้เพื่อส่งสร้างความสัมพันธ์อันดีในด้านกีฬาขี่ม้าและนำมาพัฒนาการกีฬาของประเทศไทยรวมทั้งเพื่อสะท้อนถึงพระปณิธานอันต่อเนื่องของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาขี่ม้าและสวัสดิภาพม้าโดยทรงมีพระประสงค์ที่จะทรงศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมกิจกรรมที่สนับสนุนสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของม้าตลอดจนพัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์ม้าและการดูแลรักษาทางสัตวแพทย์รวมถึงการบริหารจัดการและสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงพยาบาลม้าภายในหน่วยม้าทรงประจำพระองค์นอกจากนี้ยังทรงให้ความสำคัญกับบุคลากรเบื้องหลังกีฬาขี่ม้าอย่างยิ่งโดยทรงเน้นย้ำว่าความสำเร็จของนักกีฬาและการพัฒนาวงการขี่ม้านั้นเกิดจากการผนึกกำลังและความผูกพันระหว่างผู้ขี่ม้าผู้ฝึกสอนสัตวแพทย์ตลอดจนผู้ดูแลม้าและช่างทำเกือกม้าสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีคริสต์ศักราช1921เป็นองค์กรกำกับดูแลกีฬาระหว่างประเทศของกีฬาขี่ม้าทำหน้าที่กำหนดกติกาการแข่งขันดูแลสวัสดิภาพของม้าจัดอันดับนักกีฬาและควบคุมการแข่งขันขี่ม้าในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติเช่นโอลิมปิกและพาราลิมปิกทั้งการแข่งขันศิลปะบังคับม้าการกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางการขี่ม้าอีเวนติ้งการขับรถม้าการขี่ม้าทางไกลการขี่ม้าเรืองแสงและการขี่ม้าพาราอีควีสเตรียนนอกจากนี้ยังดูแลปกป้องสวัสดิภาพของม้าจากการทำร้ายร่างกายหรือการให้สารต้องห้ามโอกาสนี้นางซาบรีน่าอีบาเนสเลขาธิการสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติถวายรางวัลประกาศกิตติคุณเพื่อเชิดชูพระเกียรติในความเป็นผู้นำอันโดดเด่นที่ส่งนำทีมคว้าเหรียญรางวัลในการแข่งขัน FEI Asian Championship 2019และ FEI Asian Championship 2025รวมทั้งเพื่อแสดงความชื่นชมที่ทรงปฏิบัติภาคกรณียกิจอันสำคัญยิ่งต่อการพัฒนากีฬาขี่ม้าและการส่งเสริมสวัสดิภาพม้าในประเทศไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงสวมพระทัยกีฬาขี่ม้ามาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ทรงเข้ารับการศึกษาหลักสูตรขี่ม้าต่างๆปัจจุบันทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าที่ผ่านมาทรงลงแข่งขันกีฬาขี่ม้าในนามทีมชาติไทยในรายการต่างๆนอกจากนี้ยังมีพระดำริให้จัดสร้างโรงฝึกขี่ม้าในร่มบรุคเฮนรี่เพื่อพัฒนาวงการกีฬาขี่ม้าในประเทศไทยและโรงพยาบาลม้าที่มีมาตรฐานสูงสุดในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งนี้เพื่อพัฒนาหน่วยม้าทรงประจำพระองค์และวงการขี่ม้าไทยให้มีความพร้อมและสมบูรณ์แบบในทุกด้านทั้งด้านการฝึกม้าและผู้ขี่ม้าการดูแลรักษาม้าและการฝึกซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ของทหารม้าที่ขี่ม้าในพระราชพิธีต่างๆรวมทั้งจัดตั้งโครงการบ้านพักม้าชราในพระอุปถัมภ์เพื่อปฏิบัติบำรุงเลี้ยงม้ากีฬาและม้าปฏิบัติงานที่ชราภาพของกองทัพบกที่ปลดประจำการให้มีความเป็นอยู่ที่ดีมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงตามแนวทางปฏิบัติสากลอย่างต่อเนื่องโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์วันนี้เวลา 9:00 นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามยุคที่4เป็นพระราชอุปัฏฐาจารย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นสมเด็จพระอุปัชฌายะของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันซึ่งคณะศิษยานุศิษย์และผู้เคารพเลื่อมใสได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นประจำทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนนับแต่สิ้นพระชนม์เมื่อวันเสาร์ที่27สิงหาคม2531เป็นต้นมา สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ประสูติเมื่อวันที่2มีนาคม2440ทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในปี2517สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่27สิงหาคม2531สิริพระชนสา91ปีตลอดพระชนชีพทรงได้ปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อการพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์และประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์ทรงพัฒนาระบบการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ไทยทรงพระปรีชาสามารถด้านการประพันธ์ร้อยแก้วร้อยกรองมีผลงานที่ทรงพระนิพนธ์เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาไว้จำนวนมากทั้งทรงสร้างและประทานพระอุปถัมภ์แก่วัดสำนักเรียนพระปริยัติธรรมมหาวิทยาลัยโรงเรียนโรงพยาบาลและสาธารณสถานต่างๆอีกเป็นจำนวนมากเช่นสถานสงเคราะห์คนชราวาสนาเวศจังหวัดพระนครศรีอยุธยาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญพระราชกุศล100วันพระราชทานศพนายจรัญธดากรรณสูตรอดีตองคมนตรีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้เวลา 9:55 นาทีณศาลา100ปีวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญพระราชกุศล100วันพระราชทานศพนายจรัญธดากรรณสูตรอดีตองคมนตรีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งถึงแก่อสัญกรรมด้วยภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2569สิริอายุ76ปีนายจรัญธดากรรณสูตรเกิดวันที่22สิงหาคม2492บิดาและมารดาชื่อนายปรีดากรรณสูตรและหม่อมราชวงศ์เติมแสงไขระพีพัฒน์ด้านการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การประมงจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปริญญาโทสาขาทรัพยากรธรรมชาติจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนสหรัฐอเมริกาและระดับปริญญาเอกสาขาสัตววิทยาจากมหาวิทยาลัยอัลเบอร์ตาประเทศแคนาดาด้านการงานเขารับราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานตามลำดับโดยเคยดำรงตำแหน่งอาทิอธิบดีกรมประมงและปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้นายจรัญธดากรรณสูตรเป็นองคมนตรีเมื่อวันที่12ธันวาคม2559ในขณะปฏิบัติหน้าที่องคมนตรียังได้ดำรงตำแหน่งต่างๆในการปฏิบัติงานถวายในการพัฒนาประเทศชาติและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ต่างๆอาทิประธานคณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงประธานคณะบริหารเงินกองทุนพระราชทานสำหรับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริรองประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายจรัญธดากรรณสูตรได้ปฏิบัติหน้าที่สนองพระเดชพระคุณด้วยความจงรักภักดีมาโดยตลอดจนวาระสุดท้ายของชีวิตในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะวันนี้เวลา 10:00 นณวัดเทพฮิรัญอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวัชรโกศลซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระมงคลกิจโกศลเป็นพระราชวัชรกิจโกศลมงคลธรรมสุนทรมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปคือพระครูปลัด1รูปพระครูสังฆรักษ์1รูปพระครูสมุ1รูปและพระครูใบดีกา1รูปตั้งแต่วันที่14พฤษภาคม2569 สำหรับพระราชวัชรกิจโกศลดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเทพฮิรัญจังหวัดชัยนาทที่ปรึกษาคณะเจ้าคณะภาค3และประธานมูลนิธิเทพฮิรัญมหามงคลรัฐโดยเป็นพระสงฆ์ผู้ให้การสนับสนุนสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนและชุมชนจำนวนมากเช่นโรงเรียนโรงพยาบาลวัดและอาคารของส่วนราชการต่างๆและเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าตรายไปถวายแด่พระวชิระธรรมวัฒน์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระครูปลัดปิฎกวัฒนิวัฒน์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวชิระธรรมวัฒน์ตั้งแต่วันที่14พฤษภาคม2569ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเชิงเขาจังหวัดสระบุรีเจ้าคณะอำเภอเมืองสระบุรีโดยเป็นพระสงฆ์ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาชุมชนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาวัดโสธรวรารามวรวิหารจังหวัดฉะเชิงเทราวัดหนองกระโดนจังหวัดนครปฐมสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และมูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์บ้านพักคนชราหญิงจังหวัดปทุมธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีประมาณ10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบด้วยวัดมหาธาตุวัดประชานิมิตวัดพุทธมงคลเทพนิมิตและวัดรักไทยวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวัดธัญวารีวัดชีทารามและวัดคลองชโดจังหวัดสุพรรณบุรีวัดเจษฎารามจังหวัดสมุทรสาครและวัดสแกรายจังหวัดนครปฐมสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา14

4:30 น.สมาคมนักเรียนเก่าต่างประเทศประเทศไทยสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติบริษัทธีรไทยจำกัดมหาชนและนางสาวทิพรัตน์เติมเพชรและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริ

ศรีชัยสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นครอบครัวรัตพงษ์ไพศาลครอบครัวงามลาภและคณะผู้ปฏิบัติธรรมชมรมนิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น55ชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นปี2514และโรงเรียนนานาชาติ KIS ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพิชยะญาติการามและวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครและวัดต่างๆในจังหวัดเชียงรายประกอบด้วยพระสิงห์วัดสันหนองบัวและวัดปงสนุกสดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นมูลนิธิ Lions ในประเทศไทยบริษัทสวรรค์แอสเซทจำกัดบริษัท Lucky Flame จำกัดโรงเรียนพัชรวิทย์คิดกับไบครอบครัวนนครครอบครัวกุมารกุลนนครและครอบครัวจาตุรงคกุลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดปวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงราย4รูปวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลท่าวังตาลจังหวัดเชียงใหม่เทศบาลตำบลตลาดแร้งจังหวัดชัยภูมิและคณะบ้านร่มไทรจังหวัดนนทบุรีทั้งนี้ระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569ในพระบรมมหาราชจะมีการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ทางสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนและนักท่องเที่ยวดังนี้เปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.โดยงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2569ทางนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปแม่เขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็เมฆเล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
2: ผมขอดูบัตรประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิว่าจะอยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้โหปวดหลังอีกแล้ว
2: ฮะแก่นแก้ว
3: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
2: โอ้ยนี่นี่ดูนั่นสิแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวอย่างกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
4: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
1: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: แล้วนี่คุณต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
4: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นน่าดูเลย
1: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
4: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
2: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
4: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลน
2: ะอ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
1: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
2: ่เออจริงด้วย
4: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิลป
1: ์ศิลป์นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
2: เป็นปู่ทวดฉันเอง
1: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
2: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดเอ้ยน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
1: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
2: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวดโอ้ย
0: นี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
2: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
0: ฮะว่าไงนะ
2: อ๋อเปล่าครับเปล่า
0: โดดมานี่อาบน้ำวังหรือเปล่าเดี๋ยว
2: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

0: ในการสัมมนาเรื่องการสร้างความเป็นพลเมืองเราจะมาเรียนรู้การเรื่องการสร้างให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมครับเราจะเริ่มต้นด้วยปัญหาใกล้ตัวก่อนให้อาจารย์เขียนปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนมาคนละหนึ่งข้อโดยให้เป็นปัญหาที่เกิดจากคนและขอเชิญมาแปะที่บอร์ดครับเราจะมาแลกเปลี่ยนกันนะครับว่าโรงเรียนของเรานะครับจากทุกท่านที่มาจากทั่วประเทศนะครับมีปัญหาอะไรบ้างเพื่อจะช่วยกันดูซิว่ามันมีสาเหตุจากตรงไหนเพื่อจะช่วยกันแก้ไขต่อไปนะครับเราลองมาดูซิครับปัญหาพวกนี้มันแก้ได้ไหมในการจะแก้ปัญหาต้องหาสาเหตุก่อนในแผนที่2ผมจึงจะให้อาจารย์ได้เขียนครับปัญหาที่ปรากฏบนกระดานที่มาจากอาจารย์ได้เขียนมากันทุกท่านปัญหาข้อใดบ้างครับที่ท่านอาจารย์เป็นส่วนหนึ่งของปัญหานั้นอาจารย์เขียนมาคนละข้อครับเขียนเสร็จแล้วมาแปะข้างๆนะครับเอาละครับทีนี้มาดูซิว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาหรือไม่อย่างไรดูแลนักเรียนไม่ทั่วถึงนักเรียนไม่รักการอ่านหนังสือก็มาจากคุณครูทำให้หนังสือไม่น่าอ่านหรือทำให้กระบวนการไม่จูงใจให้ต้องไปอ่านกลายเป็นการอ่านเพราะไปบังคับให้อ่านเราจะเห็นได้ว่าพอเรามาลองวิเคราะห์ดูให้เชื่อมโยงกับเราเนี่ยโดยเชื่อมโยงกับเรานะครับไม่ได้มองว่านักเรียนเป็นคนละส่วนกับเราไม่ได้มองว่าปัญหาเป็นคนละส่วนกับเราแต่มองโดยที่เชื่อมตัวเราเองเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาเราจะมองออกใช่ไหมครับนักเรียนเขาจะหนีเรียนหรือไม่ถ้าหากห้องเรียนมีความสุขเพราะนั้นปัญหาทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในโรงเรียนเนี่ยเราเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาเอาละครับถ้าจะแก้จะแก้ที่ไหนครับอาจารย์จะแก้ปัญหาที่ไหนครับตัวเราใช่ไหมครับซึ่งเป็นการแก้ไขที่ลงมือทำได้ทันทีครับเมื่อกลับโรงเรียนไปแล้วเอาละทีนี้มาถึงกิจกรรมที่2นะครับหลังจากที่เราพูดถึงปัญหาในโรงเรียนเราจะลองมามองสังคมไทยกันดูครับว่าสังคมไทยของเรามีปัญหาอะไรบ้างเราจะใช้หนังสือพิมพ์นะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งกลุ่มเป็น4กลุ่มและให้อาจารย์เลือกข่าวมาคนละ1ชิ้นเจอข่าวชิ้นไหนที่อยากจะเอามาคุยอยากจะมาวิเคราะห์ให้อาจารย์ตัดมาเลยครับหยิบเก้าอี้ออกแล้วอาจารย์ล้อมวงเลยครับ1 2 3 4ผมจะให้เวลาทุกกลุ่มนะครับกลุ่มละให้เวลา10นาทีนะครับในการพูดคุยกัน10นาทีนะครับโจทย์นะครับให้คุยกันว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาและส่วนหนึ่งของสาเหตุในเรื่องที่เราเลือกมาอย่างไรและตอนนี้ผมก็จะขอเชิญนะครับตัวแทนของแต่ละกลุ่มออกมาสรุปนะครับปัญหาที่ได้มีการพูดคุยกันขอเริ่มต้นที่กลุ่มปัญหาสื่อเป็นพิษกับเยาวชนครับขอเรียนเชิญครับ2นาทีครับ
1: กลุ่มของกลุ่มหนึ่งนะคะได้ปัญหาเรื่องของสื่อจากที่ระดมความคิดกันแล้วนะคะก็คือสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาก็คือว่าครูนั้นยังตามไม่ทันสื่อเพราะว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยมีสื่อบางอย่างที่เข้ามาอย่างเช่น Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เด็กเนี่ยรับรู้มาบางครั้งเนี่ยครูยังเข้าใจยังได้ไม่หมดอันที่สองก็คือว่ากระบวนการในการปลูกฝังเรื่องของการรับสื่อที่ต้องใช้วิจารณญาณบางอย่างเนี่ยตัวครูเองก็ยังไม่มีความเข้าใจพอแล้วเวลาที่จะถ่ายทอดไปเนี่ยก็ค่อนข้างลำบากอะค่ะ
0: กลุ่มที่2ครับเชิญครับ
2: ปัญหาในกลุ่มที่2นี่ก็ในกลุ่มนี้ก็ไปเจาะจงที่ปัญหาตีกันและก็ยาเสพนี่เราก็วิเคราะห์ออกมาได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็เกิดจากตัวเราข้อ1ก็คือการดูแลไม่ทั่วถึงไม่ใกล้ชิดกับเด็กอันที่2กิจกรรมที่โรงเรียนจัดให้หรือครูจัดให้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดชุมนุมในโรงเรียนตามใจครูไม่ได้ตามใจเด็กเลยเด็กไม่สนใจกิจกรรมนี้ก็เลยไปกิจกรรมที่เด็กสนใจมากกว่า
0: ต่อไปปัญหาเรื่องความงมงายในสังคมของเราครับเชิญ

0: กลุ่ม3ครับ
1: ครับในกลุ่มของเราได้คุยกันถึงเรื่องความงมงายที่เกิดขึ้นในสังคมไทยโดยเราจับเอาประเด็นข่าวเรื่องของต้นไม้ประหลาดที่ออกใบเป็นสีขาวกับเรื่องของการพบรอยที่เรียกกันว่าเป็นรอยพญานาคที่ปรากฏในข่าวสื่อพิมพ์มาวิเคราะห์กันเราก็ได้คุยกันว่าในส่วนของเราที่เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาอย่างไรนั้นก็สรุปความได้ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าครูของเราเนี่ยส่วนหนึ่งเราไม่ได้สอนให้เด็กนักเรียนคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลในกรณีที่เจอข่าวต่างๆขึ้นมาแล้วก็ให้เชื่อโดยที่ไม่ได้คิดอย่างพินิจพิเคราะห์นะครับอันที่สองก็คือเรายังไม่ได้กระทำที่เป็นแบบอย่างของความมีเหตุมีผลหรือครูไม่ได้เป็นแบบอย่างของการกระทำนั้นต้องยอมรับว่าครูเราเองก็ต้องมีส่วนเหมือนที่เราเคยคุยกันว่าเราก็ยังมีความเชื่อเราก็ยังมีการบนบานสารกล่าวครูก็ยังมีความเชื่อในส่วนที่เรียกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ก็ยังเป็นคำที่พูดกันติดปากอยู่นะครับ
0: ต่อไปกลุ่มที่4ครับปัญหาการเมืองขอเชิญตัวแทนครับ
2: ครับกราบสวัสดีครับท่านผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านนะครับในส่วนที่เราเป็นปัญหา คือตัวเราไม่รู้ข้อมูลที่แท้จริงนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นในส่วนของในเรื่องต่างๆนะครับอย่างการที่เราจะเลือกผู้แทนสักคนหนึ่งเนี่ยบางครั้งเราไม่มีคนที่มีคุณภาพมาให้เราเลือกนะครับเราก็เลือกตามเท่าที่มีบางคนเราไม่รู้เบื้องหน้าเบื้องหลังว่าเขาเป็นอย่างไรนะครับหน้าฉากดูดีเหมือนในหนังไทยนะครับบางทีเบื้องหลังอาจจะค้าไม้เถื่อนค้ายาเสพติดอะไรพวกนี้ถ้าเรารู้ข้อมูลที่ดีๆเหล่านี้เราก็จะได้ผู้แทนที่ดีนะครับทีนี้ชาวบ้านขนาดเราคนเป็นบุคคลที่มีความรู้เรายังไม่ทราบข้อมูลตรงนี้เลยนะครับชาวบ้านบางคนที่เป็นตาสีตาสาก็ยิ่งไม่รู้ใหญ่เลยเพราะเขาเอาเงินมาแจกก็รับของเขาไปนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์พูดเมื่อวานเนี่ยว่าต่อไปนี้เราต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับชาวบ้านกับเด็กนักเรียนใครไม่ทำเราจะต้องทำนะครับพวกเราต้องช่วยกันทำ
0: มาถึงกลุ่มที่5ครับปัญหาการศึกษาครับเชิญตัวแทนครับ
3: ปัญหาการศึกษาที่ได้จากสมาชิกกลุ่มนะคะเริ่มต้นด้วยจากสกอลุยเช็คศูนย์ศึกษามหาลัยผิดหลักเกณฑ์ค่าโทษสั่งเอาผิดทางด้านปัญหาการศึกษาในระดับของมหาวิทยาลัยนั้นมองว่าเดี๋ยวนี้มหาลัยดังๆทางภาครัฐและเอกชนจะมีวิทยาเขตตามหัวเมืองต่างจังหวัดเป็นส่วนใหญ่แต่ในขณะเดียวกันประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนซึ่งในการศึกษาแต่ละครั้งนั้นเราเคยพูดบอกว่าการศึกษาคือการลงทุนเพื่อพัฒนาคนก็จะพัฒนาประเทศแต่ในขณะเดียวกันก็จะต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการตรวจสอบเพื่อที่จะทำอย่างไรให้สิ่งเหล่านี้หมดลงไปเพราะว่าหากเป็นดังนี้กันมากเกินไปการขาดความน่าเชื่อถือทางการศึกษาสิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือความมั่นคงของประเทศแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้แปลว่าทุกอย่างจะติดลบไปหมดการศึกษาก็ไม่ได้แปลว่าจะล้มเหลวการลงทุนทุกครั้งก็ไม่ได้แปลว่าจะล้มเหลวแต่ว่าอย่ากลัวอย่าไปกลัวความล้มเหลวจงเริ่มต้นขึ้นมาใหม่ในสิ่งที่ดีๆแม้นวันนี้ก็เหมือนกันเรามาเรียนรู้ศึกษาความเป็นพลเมืองของวิถีตามประชาธิปไตยก็อย่าไปกลัวว่าเมื่อกลับไปถึงโรงเรียนแล้วเราจะทำอะไรไม่ได้เราสามารถเริ่มต้นทำได้เริ่มได้นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากครับกลุ่มที่5นะกลุ่มสุดท้ายครับปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมครับ
4: กลุ่มผมนะครับได้ออกมาพูดถึงปัญหาสังคมไทยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับของผมได้หัวข้อมาก็คือการตัดไม้ทำลายป่านะครับจากนายทุนนะครับกับการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยโดยขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับจากการที่ผมพูดคุยกันแล้วได้ศึกษาร่วมกันนะครับทำให้รู้ว่าสังคมไทยนะครับหรือสังคมทั่วไปนะครับบริโภคทั้งสื่อบริโภคทั้งสิ่งของบริโภคในลักษณะฟุ่มเฟือยนะครับไม่เกิดประโยชน์ถามว่าโรงเรียนแต่ละโรงเรียนมีคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวหรือไม่ใช่นะครับมีคอมพิวเตอร์มากกว่า1เครื่องนะครับแล้วใช้คุ้มค่าหรือยังนะครับครูเองเครื่องนั้นใช้ไม่ดีเดี๋ยวเปลี่ยนมาละเครื่องนี้เดี๋ยวผมไปใช้เครื่องนั้น ช้เครื่องนี้

0: เสียอีกแล้วเดี๋ยวไปซื้ออีกเครื่องขยะก็เพิ่มขึ้นนะครับครูเองเป็นผู้ใช้อย่างฟุ่มเฟือยแล้วเด็กนักเรียนเล่าจะใช้เหมือนใครถ้าไม่ใช้เหมือนครู
1: ครับขอบคุณครับ
2: ทีนี้เพื่อให้ไปถึงตอนแก้ปัญหานะครับผมจะสาธิตเทคนิคอีกอันหนึ่งให้อาจารย์ได้เอาไปใช้นะครับเทคนิคที่ใช้ต่อไปนี้เนี่ยเรียกว่าเทคนิค World Cafe มันก็คือสภากาแฟนั่นแหละคาเฟ่คือร้านกาแฟนะครับ World Cafe ก็คือสภากาแฟนั่นแหละที่แบบของไทยที่เราคุยกันเรื่องนั้นเรื่องนี้ในสภากาแฟแต่ความแตกต่างของ World Cafe กับสภากาแฟอยู่ตรงที่ว่าถ้าเป็น World Cafe แล้วเนี่ยเขาถือว่ามนุษย์ทุกคนนั้นเกิดมาเท่าเทียมกันไม่ว่าชาติไหนภาษาใดคนนั้นเท่าเทียมกันเพราะนั้นหลักการของ World Cafe World ที่แปลว่าโลกนี่นะครับจึงอยู่บนพื้นฐานของหลักความเสมอภาคนั่นคือใน World Cafe นั้นไม่มีความคิดใครผิดไม่มีความคิดใครถูกเมื่อคนหนึ่งพูดทุกคนต้องฟังอันนี้คือกติกาของ World Cafe ครับฝึกให้ฟังแล้วก็แลกเปลี่ยนกันเมื่อคนหนึ่งพูดทุกคนต้องฟังและต้องพูดทุกคนอันนี้คือกติกาของ World Cafe ความจริงปัญหา6ข้อนี่มันเชื่อมโยงกันไหมครับมันเชื่อมโยงกันหมดเลยใช่ไหมครับทีนี้ผมจะแบ่งกลุ่มเป็น4กลุ่มปัญหานะครับเอาปัญหาที่เป็นเรื่องทำนองเดียวกันให้อยู่ด้วยกันความงมงายกับการศึกษาอยู่ด้วยกันได้ไหมครับได้นะฮะผมใช้การศึกษากับงมงายนะครับอยู่ด้วยกันความงมงายกับการศึกษานะครับอยู่ด้วยกันแล้วก็ปัญหาเยาวชนกับสื่อเป็นพิษอยู่ด้วยกันได้ไหมครับแล้วเรื่องการเมืองก็อีกเรื่องนึงสิ่งแวดล้อมก็อีกเรื่องนึงนะครับตกลงจะมี4คาเฟ่นะครับแต่ละคาเฟ่จะมีเจ้าของคาเฟ่นั่งอยู่อาจารย์อยากเข้าปัญหาไหนอาจารย์เลือกเข้าคาเฟ่นั้นได้เลยครับให้เวลาคุยผมจะสั้นๆนะครับเพื่อให้กระชับเวลานะครับผมใช้เวลาในการคุยแค่5นาทีโจทย์ในการคุยใน World Cafe คือจะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับขอเชิญครับ

0: เรามีการระดมสมองกันนะครับโดยใช้รูปแบบ World Cafe World Cafe คือทุกคนเสมอภาคกันไม่มีความคิดใครผิดไม่มีความคิดใครถูกนะครับและเมื่อคนหนึ่งพูดทุกคนต้องฟังนี่คือกติกาของ World Cafe นะครับเราจะเน้นไปที่การระดมสมองแต่ว่าจากการแลกเปลี่ยนนั้นหัวหน้าคาเฟ่ทั้ง4คาเฟ่จะมานำเสนอหน้าห้องจึงเท่ากับได้แลกเปลี่ยนทั้งห้องเลยนะครับเริ่มต้นด้วยปัญหาการเมืองก่อนครับเชิญครับอาจารย์คาเฟ่การเมืองครับ
1: ในเรื่องของการแก้ปัญหาการเมืองนะครับอันดับแรกคือเราต้องศึกษาเรื่องการเมืองให้ละเอียดลึกซึ้งนะครับโดยให้ความรู้กับนักเรียนอาจารย์ท่านหนึ่งเสนอว่าตัวเราเองบางทียังไม่ค่อยรู้เรื่องชัดเจนเลยในเรื่องของการเมืองเนี่ยนะครับเราต้องไปศึกษาหาความรู้ให้ชัดเจนก่อนเพื่อที่จะได้นำไปใช้ได้อย่างถูกต้องแล้วตอบนักเรียนได้อย่างชัดเจนอีกเรื่องนึงก็คือฝึกให้เด็กทำกติกามารยาทในโรงเรียนเราก็มีการจำลองการเลือกตั้งในโรงเรียนประถมเราก็มีอยู่แล้วนะครับมัธยมก็มีอยู่แล้วมีการเลือกสภานักเรียนมีประธานมีรองประธานอะไรพวกนี้เราทำตรงนั้นให้เป็นเรื่องจริงจังขึ้นมาอีกทีนึงทำให้ถูกต้องทำให้ชัดเจนทีนี้ถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นก็นำคำว่าประชาธิปไตยมาพูดให้เด็กฟังบ่อยๆนะครับประชาธิปไตยคืออะไรนะครับค่อยๆสอนไปวันละนิดวันละหน่อยผมว่าเด็กจะได้ค่อยๆซึมซับไปแล้วได้ความรู้ที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับในระดับพวกเราคงคิดว่าคงไม่ยากนะครับเอาสรุปสั้นๆแค่นี้ละกันขอบคุณท่านอาจารย์ครับ

0: ต่อไปสื่อเป็นพิษกับเยาวชนครับเชิญหัวหน้าคาเฟ่สื่อเป็นพิษกับเยาวชนครับ
1: จากการระดมความคิดนะคะเรื่องข้อที่หนึ่งเนี่ยคือเราต้องร่วมกันแก้ปัญหาทีนี้เวลาแก้ปัญหาเนี่ยต้องแก้ที่โรงเรียนผู้ปกครองและนักเรียนร่วมมือกันปฏิบัติค่ะโดยที่เราจะเน้นที่ครูก่อนไปวิธีป้องกันมากกว่าแก้ฉะนั้นในโรงเรียนเนี่ยก็จะต้องมีวิธีป้องกันที่คิดขึ้นมานะคะแล้วก็ควรนำเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาประยุกต์ใช้ด้วยต่อไปในเรื่องที่สองนะคะเมื่อมีปัญหาเนี่ยเด็กแต่ละคนมีปัญหาแตกต่างกันต้องคัดออกไปตามความเหมาะสมแล้วก็ใช้วิธีการของแต่ละกลุ่มให้เหมาะสมต่อเด็กค่ะแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกปัญหาเนี่ยจะเกิดเด็กต้องรู้จักไว้วางใจที่ตัวครูฉะนั้นครูเป็นประเด็นสำคัญที่เด็กต้องไว้ใจแล้วสามารถที่จะมาช่วยเด็กแก้ปัญหาได้ขอบคุณค่ะ
0: ครับขอบคุณครับต่อไปปัญหาสิ่งแวดล้อมครับขอเชิญเจ้าของคาเฟ่สิ่งแวดล้อมครับ
2: ก็คือเราสามารถหาสิ่งแวดล้อมได้ยังไงบ้างคะอันแรกก็คือครูให้ความรู้กับเด็กว่าสิ่งแวดล้อมทุกวันนี้เกิดจากสาเหตุอะไรบ้างก็เช่นการบริโภคสิ่งของอย่างฟุ่มเฟือยเนี่ยค่ะทำให้สิ่งแวดล้อมของเราเป็นพิษอะค่ะสองจัดกิจกรรมจะมีกิจกรรมอะไรบ้างก็ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงเรียนนะคะเช่นกิจกรรมการเข้าค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือกิจกรรมธนาคารขยะหรือนำขยะต่างๆกลับมารีไซเคิลใช้ใหม่อะค่ะอันที่3ก็คือสร้างวินัยในการบริโภคให้กับเด็กก็คือโรงเรียนก็สามารถสร้างวินัยในการบริโภคให้กับเด็กได้แล้วแต่วิธีการของแต่ละโรงเรียนนะคะอันที่4พานักเรียนศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์ต่างๆเช่นการปฏิรูปที่ดินการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเช่นครูอาจจะเข้าร่วมการรณรงค์ต่างๆเพื่อเป็นแบบอย่างให้เด็กเขาเห็นก่อนหรือครูอาจจะกลับไปแยกขยะที่บ้านแล้วนำกลับมาให้เด็กดูเด็กเขาก็สามารถจะเป็นทำตามได้ค่ะ
0: ต่อไปสุดท้ายครับคาเฟ่เรื่องปัญหาเรื่องการศึกษาและปัญหาเรื่องความงมงายในสังคมครับ
3: ค่ะเรื่องของปัญหาการศึกษาและความงมงายนะคะปัญหาการศึกษาก็คือ1บุคลากรที่สอนเนี่ยนะคะควรจะมีความรู้ความเชี่ยวชาญที่สูงกว่าผู้เข้าเรียนนะคะแล้วก็จะต้องมีการมุ่งประสิทธิภาพที่เกิดกับผู้เรียนมากกว่าธุรกิจนะคะไม่ใช่หวังแต่ว่าผู้เรียนต้องมีจำนวนมากๆนะคะแล้วก็2ผู้เรียนที่เข้าไปเรียนเนี่ยควรให้ความสำคัญของการศึกษาแล้วก็นำมาใช้ในการดำรงชีวิตไม่ใช่จะเรียนรู้แค่ในห้องเรียนหรือว่าเพียงที่จะเรียนรู้เพียงเพื่อที่จะเพิ่มวุฒิให้แก่ตัวเองเท่านั้นนะคะแล้วก็3ครูต้องสอนให้เรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณนะคะเพื่อที่จะได้แก้ปัญหาความงมงายนี้ได้ขอบพระคุณค่ะ
0: ครับเป็นข้อสรุปในตัวของตัวเองนะครับทั้ง4ปัญหานะครับเราได้เห็นแล้วว่าปัญหาทุกเรื่องมันเชื่อมโยงกันแล้วสาเหตุก็คือคนแล้วคนก็คือตัวเราทีนี้ถึงตอนจะแก้แล้วครับแก้ที่ไหนครับถ้าแก้ที่เราเมื่อแก้ที่เราได้ปุ๊บแก้ได้ปัญหาหนึ่งก็จะนำไปสู่การแก้ปัญหาอื่นต่อไปด้วยถูกไหมครับเพราะปัญหาหนึ่งก่อให้เกิดปัญหาอีกปัญหาหนึ่งถ้าแก้ที่ปัญหาหนึ่งได้ก็จะนำไปสู่การแก้ปัญหาอื่นๆต่อไปด้วยนะครับเป็นวงจรกลับกันเพราะนั้นถ้าหากว่าเราสามารถแก้ปัญหาในเรื่องหนึ่งเช่นถ้าแก้ปัญหาการศึกษาได้เราก็จะแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ด้วยถ้าคนบริโภคโดยคิดเป็นเราก็จะแก้ปัญหาการเมืองได้ด้วยถ้าหากว่าการศึกษาทำให้คนเป็นพลเมืองและคิดเป็นถ้าแก้ปัญหาได้เรื่องหนึ่งจะนำไปสู่การแก้ทุกเรื่องในทางกลับกันครับก่อให้เกิดปัญหาหนึ่งก็จะก่อให้เกิดปัญหาอื่นตามมาทุกเรื่องเช่นกันเราก็เปลี่ยนวงจรสมัยนะครับถ้าเราสร้างพลเมืองขึ้นมาโดยให้ทุกคนร่วมกันแก้จากส่วนของเราเองนะครับจากเรื่องหนึ่งจะโยงไปสู่การแก้ได้ทุกเรื่องนะครับและนี่คือเป็นกิจกรรมสาธิตให้อาจารย์เห็นนะครับเทคนิคของการใช้ World Cafe โดยเริ่มต้นที่การเอาปัญหาสังคมนะครับด้วยการเอาหนังสือพิมพ์มาให้อาจารย์ได้เลือกปัญหาให้มีการดมสมองกันและสุดท้ายก็มีการดมสมองกันเพื่อจะหาวิธีการแก้ปัญหาและช่วงสุดท้ายนะครับผมจะแบ่งกลุ่มอีกครั้งนึงเป็น4กลุ่มนะครับให้เวลา10นาทีให้อาจารย์รวมสมองครับแล้วมาเสนอว่าทั้งหมดที่เรียนรู้ไปนี้เราจะเอากลับไปปฏิบัติจริงๆที่โรงเรียนของเราได้อย่างไรเดี๋ยวจะแจกฟลิปชาร์ตให้นะครับคนละ1บอร์ดให้เขียนให้เวลา10นาทีนะครับแล้วมาสรุปที่หน้าห้องร่วมกันครับโจทย์คือว่าเราจะนำสิ่งที่เรียนรู้ไปทั้ง4ตอนนี้นะครับเอาไปทำจริงๆให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่โรงเรียนได้อย่างไร ครับตอนนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับจะให้ทั้ง4กลุ่มนะครับที่ได้มีการระดมความคิดเห็นกันว่าเราจะเอาสิ่งที่เราเรียนนี้ไปใช้จริงปฏิบัติให้เกิดผลจริงในโรงเรียนของเราได้อย่างไรขอเชิญตัวแทนกลุ่ม4ครับ
3: ของกลุ่มที่4นะคะอันดับแรกเลยก็คือกลับไปถึงเนี่ยเราสรุปกันแล้วนะคะว่าเราจะขยายผลอบรมให้ความรู้กับเพื่อนครูทั้งโรงเรียนค่ะเกี่ยวกับเทคนิคทุกอย่างที่อาจารย์ให้ความรู้ไปตรงนี้นะคะ
0: วิชาหน้าที่พลเมือง
3: หน้าที่พลเมืองด้วยแล้วก็จะใส่ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0: ด้วย
3: กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้วยค่ะ
0: ครับ
3: ค่ะแล้วระดับที่2ก็คือให้ครูทุกคนในโรงเรียนนำไปใช้ในวิชาหรือห้องเรียนของตนเองเนี่ยโดยที่พวกเราที่เข้ารับการอบรมจะเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลคอยแนะนำช่วยเหลือค่ะแล้วก็อันดับที่3ก็คือในการที่เราจะสอนแค่ในห้องเรียนในวิชาเดียวเนี่ยจะทำให้เด็กเนี่ยเป็นพลเมืองตรงนี้ติดในติดตรงนี้คงเป็นไปไม่ได้เราก็จะไปจัดกิจกรรมเสริมให้กับนักเรียนปฏิบัติจริงเป็นการเน้นให้ทำจำให้ขึ้นใจถึงความเป็นละเมืองไทยที่ดีเนี่ยจะได้มีอยู่ในตัวของผู้เรียนทุกคนนะคะขอบพระคุณค่ะ
0: เยี่ยมครับกลุ่ม4ครับกระชับได้ใจความนะครับขอเชิญตัวแทนกลุ่ม3ครับ
4: นะครับขอสรุปสั้นๆเลยนะครับว่ากลุ่มของเรานั้น1จะนำความรู้ที่ครั้งนี้ได้ไปพัฒนาครูแล้วก็สร้างความเข้าใจนะครับกับผู้บริหารด้วยแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองไอ้สองระดมสมองเพื่อจัด กิจกรรมพัฒนานักเรียนนะครับไอ้สามเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนไอ้สี่จัด กิจกรรมให้สอดคล้องอันที่ห้าประเมินผลครับขอบคุณครับสำหรับวิทยากรท่าน
0: ครับขอบคุณมากครับสำหรับกลุ่มสามนะครับขอเชิญกลุ่มสองครับ
5: ค่ะสำหรับกลุ่ม2นะคะเราก็ได้มา5หัวข้อนะคะอันแรกก็คือพัฒนาครูให้มีความรู้ค่ะเช่นการอบรมส่งครูไปอบรมต่างๆนะคะหรืออบรมกันภายในโรงเรียนนะคะ2จัดหลักสูตรให้บูรณาการทุกกลุ่มสาระนะคะเพื่อที่ได้ทุกกลุ่มสาระจะได้ปฏิบัติร่วมกันค่ะ3จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะเรื่องการสร้างความเป็นพลเมืองนะคะจากที่เราไปอบรมมาแล้วก็นำมาจัดกิจกรรมภายในโรงเรียนของเราค่ะ4ขยายความรู้สู่ชุมชนนะคะ5นำเทคนิคเวิร์คคาเฟ่ไปขยายผลต่อค่ะ
0: ครับและสุดท้ายครับกลุ่มหนึ่งครับ
6: ในการสัมมนาในครั้งนี้และกลุ่มหนึ่งได้คิดว่าเราต้องประชุมวางแผนเพื่อนำไปดำเนินการที่โรงเรียนฮะสองก็คือจัดกิจกรรมที่ได้รับจากความรู้ณวันนี้นี่ไปประชุมคณะครูและก็ไปจัดกิจกรรมกับคณะครูทั้งโรงเลยฮะเพราะว่าครูจะได้ต่อยอดไปขยายสู่ห้องเรียนทุกห้องเพื่อจะได้เด็กจะได้รู้ว่าการเป็นพลเมืองดีนั้นต้องมีความรู้แบบไหนอะไรยังไงไหมแล้วก็วอดคาเฟ่แล้วก็สรุปและประเมินผลทุกอย่างชอบ
0: ครับขอบคุณครับเมื่อกี้เป็นการระดมความคิดเห็นในกลุ่มของแต่ละกลุ่มทั้ง4กลุ่มนะครับพอนำเสนอปุ๊บตอนนี้เป็นการระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนทั้งห้องก็แปลว่าที่เราคิดไว้แล้วเนี่ยนะครับเราสามารถจะฟังอีก3กลุ่มแล้วมาเติมของเราให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นนะครับสุดท้ายนะครับทั้ง10โรงเรียนก็ต้องกลับไปวางแผนของโรงเรียนของท่านเองนะครับนี่คือกิจกรรมที่จะเกิดผลได้จริงและทำได้จริงทำได้ทันทีโดยทุกท่านที่มาสัมมนาในวันนี้ถึงช่วงสุดท้ายนะครับผมขอแจกเอกสารนะครับสคริปต์กระบวนการทั้งหมดที่ใช้ใน2วันนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์นะครับเป็นการสรุปประเด็นนะครับสรุป เครื่องมือนะครับและเนื้อหาทั้งหมดครับข้อที่1คือพลเมืองประชาธิปไตยคืออะไรนะครับกิจกรรมแรกก็เรื่องของประชาธิปไตยนะครับทำไมถึงไม่สำเร็จในประเทศไทยนะครับอันที่2คืออธิบายสรุปว่าประชาธิปไตยคืออะไรนะครับตรงนี้ผมก็ใช้วิธีการที่แตกต่างจากนี้ไปบ้างคือให้ท่านได้เขียนบนกระดาษแปะใช่ไหมครับว่าประชาธิปไตยคืออะไรแล้วมาสรุปร่วมกันบนกระดานกิจกรรมที่3นะครับคุณสมบัติของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยจะต้องมีอะไรบ้างเราใช้เทคนิคแบบแบ่งกลุ่มเป็น4กลุ่มใช่ไหมครับและนำเสนอสรุปมาเป็น6ข้อนะครับของความเป็นพลเมืองนะครับและตอนที่2ครับฝึกเรื่องของการเคารพกติกาแล้วก็พึ่งตนเองได้นะครับเรื่องการเคารพกติกานั้นก็เริ่มต้นด้วยกิจกรรมให้ผู้เรียนนะครับได้ตระหนักว่า การละเมิดกติกาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมสภาพปัญหาที่มีการละเมิดกติกาก็เกิดจากตัวเรานะครับแล้วกิจกรรมที่2

0: ก็ตกลงกติกาในการอยู่ร่วมกันเพราะระบอบประชาธิปไตยกติกาที่ใช้ในการอยู่ร่วมกันต้องมาจากประชาชนนะครับเราก็ได้กติกามาทั้งหมด5ข้อและผลก็คือว่าเรารักษากติกากันได้ดีไหมครับดีไหมฮะ
1: ด
0: ีท่านเห็นไหมครับว่าสภาพของสังคมของเราก่อนหน้ามีการตกลงกติกากับหลังมีการตกลงกติกาแล้วสังคมของเราดีขึ้นไหมครับดีขึ้นทันทีเห็นไหมฮะอาจารย์สามารถเอาไปใช้ที่ห้องเรียนของอาจารย์ได้นะครับและกิจกรรมเรื่องพึ่งตนเองนะครับเพื่อจะให้ทุกคนตระหนักว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราพึ่งสิ่งอื่นหรือคนอื่นมากเกินไปหรือเปล่าและตอนที่3นะครับเรื่องการเคารพผู้อื่นนะครับก็มี3กิจกรรมนะครับอันแรกคือเคารพสิทธิผู้อื่นเป็นการทำให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักนะครับว่าการละเมิดสิทธิที่เกิดขึ้นในสังคมนั้นก็เกิดมาจากตัวเรานั่นเองตอนที่2นะครับเคารพความเห็นที่แตกต่างก็ฝึกให้รับฟังความเห็นที่แตกต่างไปจากเรานะครับฝึกให้เคารพในความเห็นของผู้อื่นซึ่งแตกต่างไปจากเราและกิจกรรมที่3นะครับคือฝึกเรื่องการเคารพหลักความเสมอภาคนะครับฝึกให้มองคนเป็นแนวระนาบไม่ใช่มองคนเป็นแนวดิ่งนะครับเพราะว่าเราเนี่ยมองคนเป็นแนวดิ่งลองเปลี่ยนใหม่นะครับเราจะเปลี่ยนการมองคนให้เป็นแนวระนาบแตกต่างกันแต่เสมอภาคกันนะครับแล้วก็ตอนสุดท้ายนะครับคือตอนที่4ของวันนี้ก็คือเรื่องของปัญหาของสังคมนะครับและการแก้ปัญหาโดยเริ่มต้นที่ตนเองกิจกรรมแรกคือให้ดูว่าปัญหาในโรงเรียนมาจากไหนข้อสรุปคืออะไรครับก็มาจากเรานั่นเองเพราะฉะนั้นตอนแก้ก็แก้ได้ที่เรากิจกรรมที่2นะครับก็คือเรื่องของปัญหาในสังคมนะครับก็เริ่มต้นด้วยการเอาหนังสือพิมพ์มาให้อาจารย์ได้เลือกข่าวแล้วจากนั้นก็ให้รวมกลุ่มมาคุยกันหาสาเหตุและความเกี่ยวข้องกับตัวเราแล้วจากนั้นก็ใช้เทคนิค World Cafe นะครับในการระดมสมองเพื่อหาทางแก้ไขแล้วก็มาถึงกิจกรรมสุดท้ายนะครับเราจะสร้างพลเมืองในโรงเรียนได้อย่างไรนะครับนี่คือสิ่งที่จะนำไปสู่การปฏิบัติจริงในโรงเรียนของเราแต่ละคนนะครับการสัมมนาเรื่องการสร้างความเป็นพลเมืองนะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับผมหวังว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อาจารย์ได้ไปนั้นจะสามารถเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงในโรงเรียนของอาจารย์ถ้าโรงเรียนของอาจารย์มีพลเมืองมากขึ้นเท่าไหร่โรงเรียนของอาจารย์ก็จะมีความเข้มแข็งมากขึ้นเท่านั้นในการแก้ปัญหาต่างๆของโรงเรียนโรงเรียนไหนมีปัญหามากแปลว่ามีพลเมืองน้อยถ้ามีพลเมืองมากเท่าไหร่ปัญหาก็จะเกิดน้อยครับเพราะพลเมืองจะแก้ปัญหาด้วยการไม่ก่อปัญหาคนแก้ปัญหาจะไม่ได้มีแต่ผอ.แต่อีกต่อไปนะครับแต่ทุกคนคือคนจะร่วมกันแก้ปัญหาโรงเรียนไหนมีพลเมืองมากเท่าไหร่โรงเรียนนั้นก็ยิ่งเข้มแข็งมากเท่านั้นและประเทศไทยยิ่งมีพลเมืองมากเท่าไหร่ปัญหาต่างๆก็ยิ่งแก้ไขได้มากเท่านั้นและนี่คือภารกิจร่วมกันของพวกเราเราจะกลับไปช่วยกันสร้างพลเมืองครับสวัสดีครับ

0: By the idea of, wow, a jigsaw, you know, and actually liked that. But on a basis of actually what I wanted it to achieve, which was to learn more about the local environment, the actual assembling of the jigsaw didn't really facilitate that process. If the resource was bigger and the photograph was less blurred, then I would certainly recommend it, because I think that there are a lot of activities that you can do following on from the assembly. But as it stands at the moment, and as it's quite small, it couldn't be used as a whole class. It could be used in small groups. But I think I would struggle to find a direction with it.
1: Well, Paula, how would you respond to that criticism there that it's just not big enough?
2: Yes, I can sympathise with what she's saying, but the actual aim of the puzzle is perhaps different. There are many larger ones which can be used as floor puzzles and so on. This actually is a challenge puzzle, and I would see it used as part of a package of work on the local environment, a good starter in where you're rotating activities round, and then perhaps bring it back to the centre in the end, asking children to investigate by themselves, follow route ways, go from A to B, and try and work out their homes and so on.
1: All right. Alan, what do you think of the jigsaw puzzle aerial photo resource?
3: The thing that concerns me is obviously a digital photograph. It would be so easy for them to supply the digital photograph for use on a whiteboard, and presumably not that difficult to separate it to use on a whiteboard in the same way as the jigsaw is. And then you could have both, the small group thing, the class group, the interactivity, all those things are there. Once you've got that resource and they've taken the picture, they would be able to supply that as well. Because I think that it's fairly limited, as the teacher said, and I thought she did a brilliant job.
4: Using a jigsaw as a teaching tool, I felt a little bit sceptical about it, because why a jigsaw and why not just the aerial photograph, you know, and so on. It seemed to me, I wasn't quite sure why a jigsaw, because if the pupils are concentrating on putting the jigsaw together, perhaps they're actually losing the main purpose of looking at an aerial photograph and learning about their local geography because they're doing the jigsaw.
2: It's a different way of looking at it. Jigsaws are a way in which some children actually get access into various aspects of the curriculum, and it's one of many resources that probably would could be looked at, but it's part of a package of teaching about your local environment, and I would see it as an activity within a group as part of the local activity work that you'd be doing.
1: Okay, well, thank you, Paula, for that. Now let's move on to our final resource, which is a set of posters called Our Wonderful World. So, Paula, what is so wonderful about this set of posters?
2: We've got here a set of lovely pictures which take different aspects of the world, including Antarctica, different aspects of the very hot, the very cold, the very wet and the very dry. And this follows on what you were talking about earlier. The fact is the value of a picture, and a large picture at that. And this one in particular, it doesn't actually show the countryside or whatever, but when you actually look at that, dramatic, and the awe and wonder, the citizenship, the globalisation questions that arise, and terrific way in which they've actually been produced.
1: Mm. I mean, Colin, we can't criticise these on size. They're a good size
4: for whole class teaching. Absolutely fantastic.
1: Do you like the use of posters?
4: I like the use of posters, and I like the size, and the images on these are very, very striking. And, you know, as they say, a picture is worth 1,000 words. And pictures like these are brilliant, not just for geography, but, you know, cuts across so many areas of the curriculum, can be used as a starting point for so much discussion, so much project work in the classroom.
1: Alan, are you a fan of these?
3: Totally agree. I mean, they could generate a lot more than 1,000 words. I mean, the picture on the top that we're looking at now, wonderful. I mean, there's so much there, geography, citizenship, a whole list of things you could talk about just from what the juxtaposition of the two of the images there. Fantastic. I mean, really good resource. I would love to have that in a classroom.
1: Well, Paula, a very popular third resource there.
2: Yes, I think that all the three sources we've seen, including this one, they offer a great opportunity to develop geography. Geography is seen as quite a difficult subject to teach, and the wider variety of resources we offer children and in different ways of learning, I think the better geography will be served.
1: Brilliant. Well, thank you very much. We've looked at three resources then for primary geography, and to recap, they were map symbol flashcards from Ordnance Survey, Our School, 30-piece wooden jigsaw from Wild Goose at Blue Sky International, And finally, a set of 7 wonderful world posters from the Geographical Association. For more information on all of these resources and to post your own comments about other primary geography resources, go to our website. It's teachers.tv/resource-review. Or if you want to, email us. We're at resourcereview@teachers.tv. So a big thank you to our panel for today, to Paula, to Colin and to Alan. Thank you for joining us and we'll see you next time on Resource Review. Bye-bye.
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์สำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
6: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
7: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
6: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
7: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
8: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
5: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดผัดรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
9: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www

0: app.dltv.ac.th
1: ความสัมพันธ์และฟังก์ชันคืออะไรมีองค์ประกอบอะไรสำคัญบ้างเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาอธิบายให้ฟังกันครับในเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันนะครับความสัมพันธ์นะครับคือ R ครับซึ่ง R นะครับเป็นเซตของคู่อันดับที่เป็นสับเซตของผลคูณคาร์เทเชียน A cos B ครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในความสัมพันธ์นี้ครับเราได้ส่ง2ในเซตของ A เนี่ยไปยัง3แล้วก็3ส่งไป4 4ส่งไป5นะครับเราจะสามารถเขียนเซตของคู่อันดับได้เป็นอย่างนี้นะครับ R จะเท่ากับเซตของ2ส่งไป3ครับ3ส่งไป4และ4ส่งไป5นะครับซึ่งความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันก็จะมีโดเมนและเลนจ์ใช่ไหมครับซึ่งโดเมนนะครับคือเซตของค่าความเป็นไปได้ทั้งหมดของ x ในความสัมพันธ์ R ครับโดยที่เมื่อเราแทนค่า x ลงไปแล้วเนี่ย y ยังเป็นจริงอยู่ครับหรือเป็นจำนวนจริงอยู่นั่นเองครับเลนจ์นะครับคือเซตความเป็นไปได้ทั้งหมดของ y ครับในความสัมพันธ์ R โดยเมื่อเราแทนค่า y ลงไปแล้วเนี่ย x ยังเป็นจำนวนจริงอยู่ครับสมมติในตัวอย่างนี้นะครับโดเมนของเรานะครับก็จะเป็น2 3 4ครับและเลนส์ของเรานะครับจะเป็น3 4 5ครับและมีเงื่อนไขที่น่าสนใจนะครับสำหรับเซตที่มีความเป็นไปได้อีกแบบอื่นนะครับก็คือ square root x เนี่ย x ภายในของมันเนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับค่าสมบูรณ์ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับรากที่คู่ของ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับ x ยกกำลังคู่นะครับจะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับและอีกตัวนึงเลยที่สำคัญก็คือ a ส่วน b นะครับ b ต้องไม่เท่ากับ0นั่นเองครับเศษส่วนใช่มั้ยครับส่วนต้องไม่เท่ากับ0เรามาลองดูโจทย์ปัญหาง่ายๆกันก่อนนะครับข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาโดเมนและเลนส์ของ y โดยที่ y นะครับเท่ากับ 2x บวก3ส่วน 4x ลบ1นะครับในข้อนี้นะครับมีจุดที่จะทำให้ y นะครับไม่ใช่จำนวนจริงอยู่นั่นก็คือ 4xลบ1เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขเนี้ยเราจะเอามาตั้งใหม่นะครับก็คือ 4x ลบ1เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับแปลว่า 4x จะต้องไม่เท่ากับ1ครับและ x เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ1ส่วน4นั่นเองครับซึ่งเงื่อนไขนี้นะครับจะทำให้โดเมนของเรานะครับเป็นเซตของจำนวนจริงที่ไม่มี1ส่วน4นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาเลนส์ใช่ไหมครับซึ่งเลนส์นะครับเราจะต้องเปลี่ยนรูปฟังก์ชันใหม่นะครับให้อยู่ใน x เท่ากับ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องคูณ 4x ลบ1เนี่ยขึ้นไปนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ y นะครับจะเท่ากับ 2x บวก3ครับแล้วเราต้องการ x ให้อยู่ฝั่งเดียวกันใช่ไหมครับเราก็จะย้าย 2x มาฝั่ง y แล้วก็ย้ายลบ y เนี่ยไปอีกฝั่งนึงนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ 2x เท่ากับ y บวก3ครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับก็คือ x ออกมาครับก็จะเป็นเหลือ 4y ลบ2เท่ากับ y บวก3นั่นเองครับแปลว่า x เนี่ยจะเท่ากับ y บวก3ส่วน 4y ลบ2ครับและในสมการนี้นะครับมันจะมีตัวที่จะทำให้ x ไม่เป็นจริงอยู่นั่นก็คือ 4y ลบ2เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับแล้วก็จะไปตั้ง 4y ลบ2เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับโดยที่ 4y เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ 2y ก็จะไม่เท่ากับ2ส่วน4หรือ1ส่วน2นั่นเองครับและเรานะครับก็จะสามารถสรุปได้ว่าเลนส์ในข้อนี้นะครับจะเป็นจำนวนจริงครับที่ไม่มี1ส่วน2นั่นเองครับพอจะเข้าใจคร่าวๆแล้วใช่ไหมครับเราจะมีตัวอย่างที่จะใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโดเมนในเลนส์อีกข้อนึงนะครับนั่นก็คือข้อนี้ครับให้ R นะครับแทนเซตของจำนวนจริงครับและให้ R1 นะครับเป็นความสัมพันธ์ R1 ครับโดยที่ xy นะครับใน R1 เนี่ยมีเงื่อนไขว่า y เนี่ยจะเท่ากับ square root 3 -x บวก square root 3 -x ครับในความสัมพันธ์ R2 นะครับโดยที่ xy เนี่ยเป็นสมาชิกของ R2 โดยมีเงื่อนไขว่าค่าสมบูรณ์ y เนี่ยจะเท่ากับค่าสมบูรณ์ x บวก1ครับและโจทย์เนี่ยเขาต้องการให้ a เนี่ยเป็นโดเมนของ R1 ครับและให้ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 และเขานะครับต้องการหาเซตของ a -b นะครับว่าเป็นเซตใดครับแปลว่า a เนี่ยเท่ากับโดเมนของ R1 นะครับและ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 จากนั้นนะครับใน R1 เนี่ยเราต้องการหาโดเมนใช่ไหมครับอ้างสมการมาก่อนนะครับจาก y เท่ากับ square root 3 -x บวก square root 3 -x จะได้ว่าเงื่อนไขที่ทำให้สมการนี้นะครับเป็นจริงก็คือภายใน square root เนี่ยต้องมากกว่าเท่ากับ0ใช่ไหมครับก็จะได้เป็น3 -x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0และ3 -x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้าย3ย้าย x นะครับก็จะกลายเป็น3เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับx และ x นะครับมากกว่าหรือเท่ากับลบ3นะครับและเมื่อเรามาเขียนในเส้นจำนวนจริงนะครับเราก็จะมีเส้นจำนวนจริงใช่ไหมครับมีจุดที่เป็นลบ3แล้วก็มีจุดที่เป็น3นะครับจากนั้นนะครับเราจะเอาช่วงที่ x เนี่ยน้อยกว่า3และ x เนี่ยมากกว่าลบ3นะครับก็คือช่วงนี้ครับแปลว่า a นะครับจะเท่ากับเซตของปิดลบ3ไปจนถึง3นั่นเองครับต ่อไปนะครับเราจะมาดู B นะครับซึ่ง B นะครับคือเลนส์ของ R2 ใช่ไหมครับเราต้องมาดูที่ความสัมพันธ์ของ R2 นะครับเลนส์นะครับคือการที่เราจะเขียน x

ให้อยู่ในรูปของ y นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากสมการนะครับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x บวก1ครับเราก็จะมาเปลี่ยน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับข้างครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ x จะเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับลบด้วย1ค่าสมบูรณ์ x นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1ใช่ไหมครับแปลว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1เนี่ยจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบ1นะครับจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้ายข้างนะครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ของ y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับแปลว่าเราก็จะสามารถเขียนคำตอบได้เป็น y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1หรือ y นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับลบ1ใช่ไหมครับแปลว่าถ้าเรามาเขียนเป็นเส้นจำนวนนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้ครับก็คือมีจุดลบ1มีจุด1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่ในช่วงก่อนลบ1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่หลังจากจุด1ไปนะครับหรือถ้าเราเขียนอยู่ในรูปของเซตนะครับ b จะเท่ากับลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงปิดลบ1ครับยูเนียนกับปิด1นะครับจนถึงอินฟินิตี้ครับสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับคือเซตของ a ลบ b นะครับดังนั้นนะครับเราจะมาวาดเส้นจำนวนกันนะครับเราต้องมีจุดลบ3ลบ1 1แล้วก็3ใช่ไหมครับโดยในเซตของ A นะครับมันคือช่วงของลบ3จนถึง3โดยในเซตของ B นะครับก็คือจุดลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงจุดลบ1ครับแล้วก็ยูเนียนกับ1จนถึงอินฟินิตี้ถูกไหมครับแล้วเรานะครับจะเห็นได้ว่าเส้นจำนวน2อันนี้นะครับมีจุดที่ไม่ซ้อนทับกันอยู่นะครับคือจุดนี้ครับหรือช่วงนี้นั่นเองครับแปลว่านะครับเราจะได้เซต A ลบ B เนี่ยเป็นช่วงนี้นั่นก็คือช่วงเปิดลบ1จนถึง1นั่นเองครับจากคำตอบข้อนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าโดเมนในเลนส์นะครับเราจะสามารถหาได้จากเงื่อนไขที่น่าสนใจของ x และ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขที่น่าสนใจพวกนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญนะครับในการหาค่าโดเมนในเลนส์ในเรื่องของฟังก์ชันเลยครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: เอายายเจ้ามาทำอะไรตรงนี้อ่ะ
1: น
0: ี่มันนาฉันนะเนี่ยมายายเจ้าขึ้นมานี่ก่อนมาคุยกันก่อนนี่มันนาของฉันนี่มันนาของฉันได้รับอนุญาตจากใครยาย
1: ไม่ได้รับอนุญาตจากใครฉันทำมาได้2ปีแล้วนะ
0: ไม่ได้นะยายนี่มันที่นาของฉัน
1: แล้วคุณจะเอายังไงล่ะคุณจะให้ฉันทำยังไงคุณก็ทำสิ
0: ฉันไม่ยอมฉันจะฟ้องไม่ได้นะยายจะมาทำแบบนี้ไม่ได้
1: อ้าวจะทำยังไงก็เอาสิ
0: ฉันจะฟ้อง
1: ฉันไม่กลัวนายนะ
0: ฉันจะฟ้อง
1: ฟ้องก็ฟ้อง

0: หนี้ครัวเรือนกำลังเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยจากสถิติในปี2567หนี้ครัวเรือนของไทยอยู่ในระดับ 90.7% ต่อที 16.8 ล้านล้านบาทซึ่ง1ใน3เป็นหนี้สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลโดยปัญหาหนี้ครัวเรือนถือเป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนส่งผลกระทบต่อการบริโภคและการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวรัฐบาลเล็งเห็นและตระหนักถึงปัญหาหนี้ครัวเรือนประชาชนจึงเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบให้ประชาชนทุกกลุ่มรัฐบาลได้กำหนดแนวทางในการดำเนินการอย่างชัดเจนและบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การแก้ไขปัญหานี้เป็นไปอย่างยั่งยืนและไม่กลับมาเป็นหนี้ซ้ำอีกทั้งนี้กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีจัดโครงการมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมเพื่อให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหนี้เช่าซื้อรถยนต์หนี้สินค่าราชการหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดำเนินคดีหรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญาได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยและรู้สิทธิตามกฎหมายเข้าถึงความยุติธรรมทั้งยังสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินให้ประชาชนเป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน
1: คืออยากให้คนที่เป็นหนี้นะคะที่เจอปัญหาตัวนี้ให้เข้ามาไกลเกี่ยวดีมากค่ะมันทำให้เราจากหนี้ที่เราหนี้ที่สูงๆเราได้จ่ายน้อยลงอย่างเงี้ยมันทำให้เราแบบมีกำลังพอที่จะใช้จ่ายเขาได้การที่เรามาไก่เกี่ยหนี้ที่ในจ่ายในรอบนี้ก็คือว่ากำลังเราถึงจะเข้ามาไก่เกี่ยเขาคือเราสามารถที่จะไปต่อได
2: ้พอได้มานั่งคุยกับเจ้าหน้าที่เขาได้แนะนำแล้วก็ให้เราปรับปรุงโครงสร้างหนี้มันเป็นเหมือนการที่เราได้ปลดปล่อยจากหนี้ก้อนใหญ่อะโดยที่ว่า15ปีเราสามารถผ่อนเงินก้อนนี้ได้คือถ้าคนที่เป็นหนี้ไม่ว่าจะน้อยหรือมากให้ได้เข้ามาคุยในส่วนของเนี้ยคุณจะได้เห็นว่ามันไม่ได้น่ากลัวดังนั้นคุณมาชำระได้มากน้อยแค่ไหนคุณชำระดีกว่าก็เคยรู้สึกว่านี่เราไม่ใช้หนี้ดีกว่าไม่เป็นไรถึงเวลาแล้วอ่ะคือยังมีรุ่นน้องรุ่นหลังอาจจะเป็นลูกเราก็ได้ที่ต้องกู้เรียนอย่างเงี้ยก็คือให้โอกาสคนต่อไปด้วย
0: มหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมนับเป็นหนึ่งในความตั้งใจจริงของกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีที่ต้องการเห็นประชาชนคนไทยหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ด้วยการช่วยเหลือให้ลูกหนี้สามารถฟื้นฟูลุกขึ้นและเริ่มใหม่ได้เร็วรวมทั้งลดปัญหาความขัดแย้งหรือข้อพิพาทเพื่อให้เป้าหมายการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาลประสบความสำเร็จเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับระบบการเงินของประเทศและสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยต่อไปคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: ทุกคนที่เป็นหนี้นะร้องไห้เสียใจกันทุกคืน
1: ปัญหาหนี้สินเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบกับประชาชนโดยตรงก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาทั้งปัญหาสุขภาพจิตของลูกหนี้ปัญหาสังคมที่คนถูกกดดันจากภาระหนี้และเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งยังมีความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงินรัฐบาลตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องปัญหาหนี้สินได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบให้ประชาชนทุกกลุ่มด้วยการทำให้เกิดหนี้ที่เป็นธรรมสร้างระบบนิเวศทางการเงินคืนเงินกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีจัดทำโครงการมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมทั้ง76จังหวัดบูรณาการทำงานร่วมกับทุกกระทรวงทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินภายใต้ปรัชญาที่จะไม่ขัดต่อวินัยทางการเงินและไม่ทำให้เกิดภาวะภัยทางจริยธรรมของผู้มีภาระหนี้สินโดยเป้าหมายสำคัญคือการสร้างความตระหนักรู้และเลือกใช้การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทซึ่งต้องเกิดจากความสมัครใจและเกิดความเป็นธรรมของทุกฝ่ายในการยุติข้อพิพาททางแพ่งและข้อพิพาททางอาญาตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพุทธศักราช2562โดยเน้นหลักการไกล่เกลี่ยคือทางออกที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหานี้แบ่งเป็นการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องและการไกล่เกลี่ยหลังมีคำพิพากษาเพื่อให้ประชาชนที่เป็นลูกหนี้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทลดคดีความเข้าสู่กระบวนการศาลกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกรมบังคับคดีและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.และสถาบันการเงินกว่า23แห่งเดินหน้าจัดงานมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมเพื่อให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหนี้เช่าซื้อรถยนต์หนี้สินข้าราชการหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดำเนินคดีหรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญาได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้ปรับโครงสร้างหนี้และรู้สิทธิตามกฎหมายนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์และให้คำปรึกษาทางกฎหมายบริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งก่อนฟ้องและหลังศาลมีคำพิพากษาจัดเวทีเสวนาสร้างความตระหนักรู้ในการแก้ไขปัญหาหนี้การวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินให้ประชาชนเป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน
2: ช่วยได้เยอะเลยครับคือจากที่โครงสร้างหนี้ครั้งนี้ครับคือมันช่วยลดเบี้ยปักครับเราใช้แต่ชำระแต่เงินต้นเข้าไปนะครับอันนั้นถือว่าโอเคนะครับก็คือครับคือทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะพยายามใช้หนี
0: ้ทุกคนที่เป็นหนี้นะร้องไห้เสียใจกันทุกคืนการที่มาเนี่ยมันเหมือนแค่แสงสว่างนิดเดียวเท่านั้นเองซึ่งเราไม่ได้ตั้งความหวังว่าทางเจ้าหน้าที่จะช่วยเราได้เราไม่ได้ตั้งความหวังเลยแต่เรามาเพราะว่าอย่างน้อยมันแค่แสงสว่างน้อย

0: เล็กๆแค่ที่เท่าที่เราเห็นที่เรามีเท่านั้นเองอะค่ะเวลาที่เขามีจัดแก้ไขหนี้นอกระบบน้ำก็อยากให้ทุกคนได้มากันถึงว่าจะมีโอกาสเพียงเล็กน้อยแต่ควรมาเผื่อว่ามันจะเป็นโอกาสที่ดีของชีวิตที่ว่าทำอาจจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นอาจจะพอจะมีคนที่เข้าใจดีที่เขาเมตตาที่เขาช่วยเหลือให้เราไปอยู่ในระบบได้
1: มหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมจึงนับเป็นหนึ่งในความตั้งใจที่ต้องการเห็นคนไทยหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ของกระทรวงธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีด้วยการช่วยเหลือลูกหนี้ให้สามารถฟื้นฟูลุกขึ้นและเริ่มใหม่ได้ลดปัญหาความขัดแย้งหรือข้อพิพาทเพื่อให้เป้าหมายการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาลประสบความสำเร็จเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับระบบการเงินของประเทศและสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยต่อไปคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: กระบวนการหายใจระดับเซลล์คืออะไรมีกระบวนการอย่างไรบ้างเดี๋ยวนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะหรือ cellular respiration นะคะเป็นกระบวนการที่เซลล์ใช้สร้างพลังงานให้กับเซลล์นั่นเองค่ะออร์แกเนลที่สำคัญนะคะได้แก่ไมโตคอนเดรียค่ะไมโตคอนเดรียนะครับประกอบไปด้วยเยื่อหุ้มชั้นนอกนะคะและเยื่อหุ้มชั้นในค่ะระหว่าง outer membrane นะคะและ inner membrane นะคะเราจะเรียกว่า inter membrane space ค่ะส่วนของ inner membrane นะคะที่มีการพับเข้าไปนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวนะคะเขาจะเรียกว่า cisse ค่ะและของเหลวที่อยู่ภายในไมโตคอนเดรียนะคะจะเรียกว่า matrix นั่นเองนะคะโดยกระบวนการ cellular respiration นะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น aerobic respiration แล้วก็ anaerobic respiration Respiration ค่ะ Aerobic Respiration นะครับเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนค่ะส่วน Anaerobic Respiration นะครับเป็นกระบวนการที่ไม่ต้องใช้ออกซิเจนนะคะพี่ขอเน้นที่กระบวนการใช้ออกซิเจนก่อนนะคะแบ่งออกเป็น4กระบวนการย่อยค่ะ1 Glycolysis ค่ะ2 Pyruvate Oxidation 3

Krebs cycle และ 4 Erecton transport chain ค่ะกระบวนการไกลโคไลซิสนะคะเกิดขึ้นที่ไซโตเซลค่ะโดยมีสารตั้งต้นเป็นกลูโคสนะคะ final product ของกระบวนการไกลโคไลซิสนะคะได้ไพรูเวตนะคะ2โมเลกุลได้ ATP 2โมเลกุลได้ NADH นะคะ2โมเลกุลแต่กระบวนการของไกลโคไลซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนย่อยค่ะขั้นตอนที่1นะครับเป็นขั้นตอนในการเตรียม G3P นะคะซึ่งเป็นสารตัวกลางที่เก็บพลังงานสูงขั้นตอนที่2นะครับเป็นขั้นตอนในการเปลี่ยนโมเลกุล G3P นะคะให้เป็นไพรูเวตหรือไพรูวิกแอซิดนะคะเราจะพบว่าเริ่มต้นจากกลูโคสนะคะเปลี่ยนไปเป็น G3Pนะคะขั้นตอนนี้นะคะต้องใช้นะคะ ATP 2โมเลกุลแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเปลี่ยนโมเลกุลของ G3P นะคะไปเป็นไพรูเวตหรือไพรูวิกแอซิดนะคะเราจะได้4 ATP และ2 NADH ค่ะเราจะพบว่าสิ้นสุดกระบวนการนี้แล้วนะคะสิ่งที่เราจะได้คือได้ ATP นะคะ2 ATP ซึ่ง2 ATP นี้นะคะเกิดจากการหักลบกันแล้วค่ะและ2 NADH ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนที่ชื่อว่าไพรูเวตออกซิเดชันค่ะขั้นตอนนี้นะคะเกิดขึ้นที่เมทริกค่ะโดยขั้นตอนนี้นะคะเป็นกระบวนการในการสร้างอะซิทิลโคลไซน์ A นะคะเราจะพบว่าสารตั้งต้นเนี่ยคือไพรูเวตส่วนสารที่เป็นไฟนอลโปรดักต์นะคะคืออะซิทิลโคเอค่ะเราจะพบว่าไพรูเวตนะคะเป็นสาร C3 นะคะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะคาร์บอนอะตอมเนี่ยหายไป1คาร์บอนอะตอมนะคะหลุดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะทีนี้นะคะเราจะพบว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราพบนะคะได้ถึง2โมเลกุลเพราะว่าเรามี2ไพรูเวตนั่นเองค่ะและสิ่งที่เขาได้เพิ่มเติมนะคะได้NADH 2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะต่อไปนะคะกระบวนการของ Krebs cycle นะคะเกิดขึ้นที่เมทริกเช่นเดียวกันค่ะกระบวนการนี้นะคะเป็นการสลายสาร C2 นะให้อยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะซึ่ง1อะซิทิลโคไซน์ A นะคะได้1 ATP 3 NADH นะคะ1 FADH 2และ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะแต่เรามี2อะซิทิลโคไซน์ A ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ATP ที่เราจะได้จากกระบวนการ Krebs cycle ได้2 ATP ค่ะ NADH นะคะคูณ2เข้าไปนะคะได้6 NADH ค่ะFADH 2นะคะเมื่อคูณ2เข้าไปจะได้2 FADH 2ค่ะและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะจะได้เท่ากับ4โมเลกุลค่ะกระบวนการถัดไปนะคะเป็นกระบวนการอิเล็กตรอนบอร์ดเชนนะคะเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนพร้อมๆกับการสร้าง ATP ในสภาวะที่มีออกซิเจนนะคะเรียกว่าออกซิเดทีฟฟอสโฟลิเลชันค่ะมาที่ขั้นตอนแรกเลยนะคะขั้นตอนของไกลโคไลซิสนะคะเกิดขึ้นที่ไซโตเซลเนี่ยเขาพบว่ามันนะคะได้ ATP นะคะ2โมเลกุลนะคะแต่ NADH นะคะได้2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะแต่โมเลกุลของ NADH เนี่ยไม่สามารถเข้าสู่ไมโตคอนเดรียได้นะคะจึงส่งอิเล็กตรอนนะคะได้2เวค่ะเวที่1นะคะส่งอิเล็กตรอนให้กับ NADH นะคะก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็น ATP นะคะได้3 ATP เช่นเดิมนะคะแต่ถ้ากรณีนะคะส่งอิเล็กตรอนไปที่ FADH 2นะคะการเปลี่ยนแปลงครับจะเปลี่ยนเป็น2 ATP ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะพบว่านะคะบางเซลล์นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงเป็น ATP นะคะได้6 ATP นะคะบางเซลล์เนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะได้ถึง8 ATP ค่ะกระบวนการไพรูเวตออกซิเดชันนะคะกระบวนการนี้นะคะได้เพียงนะ2 NADH นะคะเราก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงาน ATP นะคะได้6โมเลกุลค่ะและ Krebs cycle นะคะกระบวนการนี้นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น ATP นะคะเราก็คูณ3นะคะและคูณ2เข้าไปสุดท้ายแล้วนะคะขั้นตอนนี้จะได้ถึง24 ATP เช่นเดียวกันค่ะงานวิจัยปัจจุบันนะคะพบว่า NADH นะคะ1โมเลกุลมีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 2.5 ATP นะคะและ FADH 2 1โมเลกุลนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น 1.5 นะคะ ATP นะคะเพราะฉะนั้นนะคะในการทำข้อสอบเนี่ยน้องๆจะต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าโจทย์เนี่ยกำหนดว่าอย่างไรและการทำโจทย์ข้อนั้นๆ นะคะน้องๆต้องทำแบบระมัดระวังด้วยค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ anaerobic respiration หรือกระบวนการหมักนั่นเองนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนขั้นตอนแรกนะคะเป็นขั้นตอนในการสร้างแอลกอฮอล์นะคะขั้นตอนนี้นะคะเราจะพบว่ามันมีการเกิดกระบวนการไกลโคไลซิสด้วยนะคะกระบวนการไกลโคไลซิสนะคะถ้าน้องๆจำได้ผลิตภัณฑ์นะคะหรือ product จากกระบวนการนี้เนี่ยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือ1นะคะได้ไพรูเวตนะคะ2โมเลกุลค่ะ2ได้2 ATP แบบเน็ตค่ะและ3นะคะได้2 NADH นะคะต่อไปค่ะไพรูเวตนะคะก็เปลี่ยนเป็น
อะเซทัลดีไฮด์นะฮะได้2โมเลกุลค่ะไพรูเวตนะคะเป็นสาร C3 นะฮะส่วนอะเซทัลดีไฮด์นะครับเป็นสาร C2 เพราะฉะนั้นนะคะคาร์บอนอะตอมที่หลุดออกไป1อะตอมนะคะอยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแล้วก็อะเซทัลดีไฮด์เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเอทานอลโดยการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยต้องใช้2 NADH สรุปกระบวนการนี้นะคะเราจะได้2 ATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ lactic acid fermentation หรือกระบวนการในการสร้าง lactic acid นะคะเราจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยมีการใช้กระบวนการนะคะไกลโคไรซิสด้วยไกลโคไรซิสนะคะทบทวนอีก1รอบผลิตภัณฑ์ที่น้องจะได้คือ1นะคะ2ไพรูเวตค่ะ2 ATP แบบสุทธิหรือ net นั่นเองนะคะและ3นะคะได้2 NADH นะคะและไพรูเวตเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นแลคเทตนะคะหรือ lactic acid เนี่ยโดยการใช้2 NADH นะคะจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยก็ได้2 ATP เช่นเดียวกันค่ะสิ่งที่จะให้น้องๆเห็นเพิ่มเติมก็คือเราจะพบว่าไม่ว่าจะเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนหรือไม่ใช้ออกซิเจน2กระบวนการนี้เนี่ยยังต้องใช้กระบวนการไกลโคไรซิสถูกไหมคะเรามาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อ1ถามว่าข้อใดเป็นผลิตภัณฑ์สุทธิที่ได้จากกระบวนการสลายกลูโคส1โมเลกุลไปเป็นอะซิทิลโคเอนะคะโอเคค่ะค่อยๆพิจารณาค่ะลูกนะคะกลูโคสค่ะสามารถนะคะเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็นไพรูเวตนะคะได้2โมเลกุลสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1คือ2 ATP ก็คือเป็นแบบเน็ตนะคะซึ่งมีการหักลบกันแล้วนะคะและ2นะคะ NADH และเบสนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น2นะคะอะซิทิลนะคะโคเอนะคะไพรูเวตเนี่ยเป็นสาร C3 ค่ะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะเดาได้เลยนะคะคาร์บอน1อะตอมที่หายไปนะคะหลุดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแต่มีไพรูเวต2โมเลกุลเพราะฉะนั้นก็จะมีการหลุดของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะไป2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะและสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะยังได้2นะคะ NADH ค่ะเราจะพบว่าสุดท้ายแล้วนะคะเราจะได้ NADH เท่ากับอะไรคะเท่ากับ4โมเลกุลนะคะต่อไปนะคะได้ ATP เท่าไหร่คะได้ ATP เท่ากับ2นั่นเองนะคะยังมีช้อยที่เข้ารอบอยู่นะคะและได้อะซิทิลโคเอนะคะ2โมเลกุลนะคะทีนี้นะคะมาตัดสินกันที่โมเลกุลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะในการเปลี่ยนแปลงนะคะจากกลูโคสนะคะไปเป็นอะซิทิลโคเอเนี่ยต้องใช้นะคะหรือได้รับ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะเราไปดูข้อถัดไปกันเลยดีกว่านะคะเขาบอกว่าเมื่อกลูโคสเนี่ยผ่านกระบวนการไกลโคไรซิสนะคะแล้วได้ผลิตภัณฑ์เป็นไพรูเวต2โมเลกุลนะคะจำนวนโมเลกุลของ ATP แล้วก็ NADH ที่เกี่ยวข้องในปฏิกิริยาเนี่ยเป็นดังข้อใดนะคะข้อนี้เนี่ยมีการนะคะถามด้วย ATP ที่ใช้ไปนะคะ ATP ที่สร้างขึ้นแล้วก็ NADH ที่สร้างขึ้นนะคะพิจารณาช้าๆค่ะเริ่มต้นที่กลูโคสค่ะมีการเปลี่ยนไปเป็น G3P ถูกไหมถ้ามันมี2ขั้นตอนย่อยนะคะและมีการเปลี่ยนไปเป็นไพนะคะลูเวตนะคะได้อย่างละ2โมเลกุลนะคะขั้นตอนนี้เนี่ยมีการใช้ ATP นะคะไป2 ATP นะคะและขั้นตอนนี้นะคะในการเปลี่ยนจาก G3P นะคะไปเป็นไพลูเวตเราได้4 ATP นะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะและยังได้2 NADH นะคะเรามาดูนะคะว่าช้อยข้อใดเนี่ยตรงบ้างนะคะใช้ ATP ไปเท่าไหร่คะใช้ไป2นะคะสร้างขึ้นเท่าไหร่คะสร้างขึ้น4นะคะและ NADH ที่สร้างขึ้นก็สร้างได้2นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ2ค่ะต่อไปค่ะปฏิกิริยาภายในเซลล์ข้อใดสามารถเกิดได้ทั้งสภาวะที่มีออกซิเจนและไม่มีออกซิเจนถ้าน้องๆจำได้นะคะก็คือกระบวนการไกลโคไลซิสนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ1นั่นเองค่ะสรุปกระบวนการ cellular respiration นะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะ1 aerobic respiration ใช้ออกซิเจนค่ะถูกแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนย่อยค่ะ1 glycolysis 2 pyruvate oxidation 3 krebs cycle และ4 erecton transport chain ค่ะ2ค่ะ anaerobic respiration นะคะกระบวนการที่ไม่ใช้ออกซิเจนนะคะหรือกระบวนการหมักนั่นเองค่ะถูกแบ่งออกเป็น 1. แอลกอฮอล์ fermentation 2. lactic acid fermentation เรานะคะยังพบอีกค่ะว่าทั้งกระบวนการ aerobic respiration
และ anaerobic respiration นะคะมีการใช้กระบวนการไกโคไรซิสค่ะคำคมสำหรับชีววิทยาวันนี้นะคะข้อสอบชีวะทำไม่ยากแต่ส่วนมากจำไม่ได้ขอบคุณค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สาวน้อยหน้าหวานรถเมย์คนึงนิดจากสมิทธานนท์เป็นอีกหนึ่งพิธีกรและนักแสดงที่ประสบความสำเร็จทั้งการเรียนและหน้าที่การงานวันนี้รายการลูกศิษย์คิดถึงครูขอพาย้อนอดีตกระโปรงบานที่แสนสนุกสดใสน่ารักในรั้วเขียวขาวของสาวรถเมย์ศิษย์เก่าคนเก่งของโรงเรียนสตรีสมุทรปราการด้วยความสดใสมีน้ำใจมารยาทเรียบร้อยทำให้เธอกลายเป็นที่รักของครูทุกคนสมกับเป็นกุลสตรีสีสมุทรจริงๆ
1: นี้นะคะรถเมย์คนึงนิดจากสมิทธานนท์ค่ะขออนุญาตพาคุณผู้ชมมาเยี่ยมโรงเรียนเก่าค่ะสตรีสมุทรปราการต้องบอกว่าจะพาไปหาอาจารย์3คนด้วยกันอันนี้เป็นอาจารย์ที่รักคนนึงก็จะอ้วนๆเหมาะกับขนมมากๆอีกคนนึงก็ไซส์กลางลงมาเป็นผู้ชายอีกคนนึงอาจารย์ผู้หญิงหุ่นสเลนเดอร์มากยังแบบว่าขนาดอายุเยอะแล้วยังแบบสุดยอดค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูช่วยงานอาจารย์ตลอดค่ะเป็นค่อนข้างทำกิจกรรมเหมือนกันคือช่วยเหลืออาจารย์แล้วก็เป็นเฮดในการทำบอร์ดในการทำงานกับห้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็จะทำประจำกิจกรรมตอนที่เรียนทำอะไรบ้างล่ะคะก็เวลามีงานแห่พวกแบบแห่เทียนเข้าพรรษาก็จะได้เป็นนางฟ้าเลยนะนั่งอยู่บนรถแล้วก็แห่ในตลาดนี่แหละส่วนใหญ่ก็จะทำแบบนี้3ปีซ้อนประทับใจอะไรที่โรงเรียนนี้บ้างอะคะตัวเรื่องของมารยาทโรงเรียนนี้สำคัญมากค่ะเขาจะสอนเรื่องมารยาทในการแบบแต่งตัวในการไหว้อาจารย์หรืออะไรเงี้ยทุกอย่างจะมีหมดได้จากโรงเรียนนี้มาหมดเลยค่ะมีอยู่3ท่านด้วยกันค่ะที่แบบสนิทเลยแล้วก็คนแรกเลยคืออาจารย์เทวันอาจารย์เทวันเนี่ยสอนฟิสิกส์ตัวรถเมย์เองเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าฟิสิกส์ค่อนข้างมีปัญหาเหมือนกันเมื่อไหร่ที่มีคำนวณจะมีปัญหาก็อาจารย์เทวันเนี่ยก็เรียนในห้องเรียนด้วยแล้วก็เรียนพิเศษด้วยอาจารย์เทวันเป็นคนค่อนข้างแบบน่ารักค่ะเขาเป็นคนที่มีแบบวิธีการสอนให้เด็กเรียนเนี่ยแล้วเข้าใจง่ายๆแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ยากจนเกินไปสำหรับวิชาฟิสิกส์ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะต้องขออนุญาตจะพาคุณผู้ชมกลับไปที่โรงเรียนสตรีสมุทรปราการค่ะแล้วที่สำคัญวันนี้มาร้านขนมแล้วเดี๋ยวซื้อขนมไปฝากอาจารย์ทำไมสมัยก่อนเราโดยสารด้วยรถนี้แหละค่ะไปโลด

0: และเพื่อเป็นการระลึกความหลังเธอจึงขอขึ้นรถโดยสารประจำทางที่สมัยเรียนเธอโดยสารเป็นประจำ
1: ใกล้ถึงแล้วก็ตื่นเต้นอยู่ค่ะไม่รู้ว่าวันนี้อาจารย์จะมีเซอร์ไพรส์อะไรเพราะว่าที่นี่เนี่ยมาโรงเรียนกี่รอบมีตลอดเดี๋ยวดูวันนี้ว่าจะมีอะไรถึงแล้วค่ะโรงเรียน
2: ถึงแล้วเปิดตอน
1: เดี๋ยวดูสิโอ๊ยวันนี้มีต้อนรับอีกแล้วเห็นไหมหนูบอกแล้วมีซุ้มธงของเรานี่วงโยธวาทิตย์บรรเลงตามสไตล์ของเรา
0: หลังจากการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากทางโรงเรียนตอนนี้ก็ได้เวลาที่เธอจะได้ไปพบครูท่านแรกครูผู้ซึ่งเปลี่ยนทัศนคติทำให้เธอชอบและเข้าใจการเรียนฟิสิกส์มากขึ้นนั่นก็คือครูเทวันดีจรัส
1: ไปค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาไปหาอาจารย์ท่านแรกก่อนเลยอาจารย์เทวันสอนวิชาฟิสิกส์หนูได้ขึ้นลิฟต์วันนี้นะคะแต่ปกติตอนเรียนหนังสือไม่ให้ขึ้นลิฟต์ห้ามขึ้นเด็ดขาดอ่านแหละตึกนี้เด็กสายวิทย์สายศิลป์ก็จะเรียนห้องตึกแถวนี้แหละดูสิเดี๋ยวตอนเดินลงบันไดเดี๋ยวจะพาดูที่นี่เขาจะมีทุกชั้นเขาจะมีกระจกใหญ่เท่าตัวคนตรงบันไดอ่ะเวลาเดินนักเรียนทุกคนจะได้ส่องดูตัวเองว่าแต่งตัวเรียบร้อยหรือยังตอนขึ้นมาห้องเรียนอะไรแบบนั้นสวัสดีค่ะคุณครูห้องพักครูแล้วก็เจอคุณครูอยู่ตรงนี้เลยนี่เลยด้านบนเนี่ยส่วนใหญ่จะเจอกันเกือบหมดมีเพิ่มมาไม่กี่คนนอกนั้นกรุ๊ปเดิมหมดนี่อาจารย์เทวันคนนี้เลยอาจารย์เทวันเดี๋ยวเราจะไปเจอตัวจริงเสียงจริงอาจารย์อยู่ในห้องใช่ไหมสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีครับ
1: โอ้โหวันนี้อาจารย์แต่งตัวหล่อเฟี้ยว
3: เชิญนั่ง
1: แบบไม่ปกติเลยทีเดียวจังค่ะวันนี้หนูแวะตลาดมาก่อนค่ะซื้อขนมมาฝากคุณครู
3: ขอบคุณมากขอบคุณมากแล้วไม่น่าลำบากเลย
1: ไม่น่าลำบากไม่เป็นไรค่ะหนูรู้ว่าอาจารย์น่าจะก
3: ิน
1: ขน
3: ม
1: ไม่เป็นไรค่ะนี่เลยค่ะอาจารย์เทวันนะคะสอนวิชาฟิสิกส์ที่เมื่อกี้รถเมย์บอกไปมีสอนกันมา3ปีนอกจากในห้องเรียนแล้วยังสอนพิเศษทั่วไปเรียกว่าต้องติวเข้มเลยทีเดียวหนูเป็นยังไงบ้างคะตอนที่หนูเริ่มเรียนใหม่
3: ตอนม.4 เหรอตอนม.4 เรานะบอกตามตรงเลยคิดคำนวณเรื่องเลขเนี่ยแย่มากแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราคงไม่มีความรู้อะไรอย่างเงี้ยน
1: ะ
3: แต่อาจจะเป็นเพราะว่าเราขาดเทคนิคขาดวิธีการอะไรมากกว่
1: า
3: หลังๆก็ค่อยๆดีขึ้นดีข
1: ึ้
3: น
1: หนูเรียกว่าหนูเป็นเด็กขยันใช่ไหมคะ
3: ใช่ๆเป็นคนที่ใฝ่เรียนเอางี้ดีกว่า
1: โอเคถึงหนูไม่เก่งแต่หนูใฝ่เรียนนะคะโอเค
3: คนเราถ้าไม่ฉลาดนะแต่ถ้ามีความตั้งใจมีความขยันมันเพียรมันก็ประสบความสำเร็จได
1: ้นี่แหละอาจารย์เขาจะเป็นคนที่มีคำคมแบบนี้อยู่ตลอดในการสอนน้องๆแล้วอาจารย์ก็จะเป็นคนที่มีวิธีการในการสอน
3: ก็
1: ค่อนข้างโอเคนี่มีพี่เขาถามหนูมากๆว่าอาจารย์เขาสอนยังไงเราถึงชอบอาจารย์คือหนูตัวหนูเองเนี่ยหนูอธิบายไม่ถูกหนูรู้ว่าหนูเรียนแล้วหนูรู้เรื่องอ
3: ่
1: ะทีนี้ถ้าถามอาจารย์เวลาอาจารย์สอนน้องๆหรือว่าลูกศิษย์อาจารย์สอนยังไงให้น้องๆรู้เรื่องถามอาจารย์เองดีกว่า
3: ใช่ก็โดยปกติเวลาสอนก็อย่างที่เห็นในห้องนะก็พยายามพูดคุยอะไรที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันที่เราประสบจริงๆอ่
1: ะ
3: คือไม่ได้หมายความว่าเราจะเน้นแต่วิชาการตามเนื้อหาตลอดไม่ใช่คือเราพยายามโยงเนื้อหาเข้ากับชีวิตจริงให้เห็นว่า
1: ซึ่งฟิสิกส์เนี่ยทำได้อย่างนั้นใช่ไหมคะ
3: ใช่ใช่ก็คือชีวิตจริงทั้งนั้นแหละเกี่ยวกับการดำรงชีวิตตลอด
1: อย่างโหนรถเมย
3: ์
1: จำได้เลยขึ้นรถสองแถวมีโหนมีท่าน
3: ั่งรถขึ้นรถ
1: แล้วก็มียังไงทำไมรถเบรกอย่างนี้แล้วแรงเหวี่ยงยังไง
3: ทำท่าให้ดูด้วย
1: ใช่ใช่ทำท่าให้ดูด้วยค่ะนอกจากวาดรูปเก่งแล้วยังทำท่าให้ดูด้วย
3: ทำให้เราเรียนแล้วสนุกกว่าล้อ
1: ใช่ใช่
3: หัวล้อครู
1: หัวล้อคุณครู
3: ใช่
1: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้ตลอดนะอ
3: ย่างนี้ตลอดกี่ปีก็อย่างนี้แหละก็คือให้สนุกสนานเข้าไว
1: ้
3: วิชานี้ปกติมันก็ซีเรียสเรื่องตัวเลข
1: ซีเรียสมากค่ะ
3: ใช่เราก็พยายามสอนอย่าให้ซีเรียสพยายามโยงให้ได้ว่าสิ่งที่เรากำลังเรียนอยู่ตอนนี้มันเอาไปเกี่ยวข้องกับชีวิตเรายังไง
1: บางทีอย่างเช่นได้ไหมคะ
3: บางทีเราไม่รู้อ่ะอย่างเช่นสมมติใช่ไห
1: ม
3: สมมติอย่างเราจะยกของอย่างเงี้ยไอเราจะก้มยกมันก็ปวดหลัง
1: ใช่
3: เพราะว่าจุดศูนย์ถ่วงมันเกินฐานเราอย่างที่อธิบาย
1: เราก้มลงไปมันอาจจะหน้าทิ่มลงไปใช่ไหมคะ
3: เพราะนั้นเราก็พยายามกางขานิดนึงแล้วก็ย่อตัวยกมันจะได้ไม่ปวดหลังอย่างนี้ก็เกี่ยวกับชีวิตจริงเราหมดเลย
1: อย่างสูตรอย่างพวกสูตรมันต้องมีสูตรล่ะในการคำนวณนะคะ
3: ไอ้ตรงสูตรตัวนี้เราก็ต้องไปฝึกเอาเองแต่ถามว่า

0: ถ้าเด็กเก่งอ่ะถึงจะให้ตรงนั้นเพิ่มไปแต่ถ้าเด็กดูแล้วไม่ได้เก่งทางด้านฟิสิกส์โดยตรงแต่ว่าเราต้องการให้เขารู้ถึงฟิสิกส์กับชีวิตประจำวันอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้เน้นคำนวณเยอะก็ให้เขารู้ตรงนี้ให้มากๆเข้าไว
1: ้
0: อย่างน้อยให้เห็นคุณค่าว่าหน้าฟิสิกส์มันไม่ใช่ว่าเรียนเพื่อสอบอย่างเดียว
1: คือจริงๆนอกจากเรื่องของการเรียนโดยปกติแล้วเนี่ยอาจารย์แต่ละท่านก็จะมีเทคนิคในการประสบการณ์ชีวิตในเรื่องราวต่างๆเนี่ยมาเล่าให้เด็กๆฟังอยู่แล้วอย่างอาจารย์เทวันเองก็เป็นคนนึงในนั้นที่เล่าให้ฟังอย่างที่อาจารย์ว่าไปเนี่ยหนูบอกแล้วว่าอะไรก็แล้วแต่ต้องเชื่อมั่นว่าเราทำได้เน
0: า
1: ะ
0: มีความตั้งใจสักอย่าง
1: ก็เป็นแรงบันดาลใจเป็นอีกแรงนึงที่ทำให้เราขึ้นมาว่าถึงเราเรียนไม่เก่งแต่ถ้าเราขยันเราทำได้เชื่ออย่างนั้น
0: สุดท้ายเราก็ดีขึ้นนะเกรดก็ดีขึ้น
1: ดีขึ้นตลอด
0: แต่ถามว่ามันถึงเกรด4อะไรอย่างคนเก่งไหมก็ไม่ใช่อยู่ในระดับนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วสำหรับในระดับอย่างเราเนี่ยนะก็โอเคแล้วสุดยอดแล้วเก่งกว่าครูแล้วครูได้เกรด1เลย
1: วันนี้หนูมีนี่เลยค่ะพวงมาลัย
0: มาทุกครั้งก็มา
1: เราต้องมี
0: เคารพตลอดนี่แหละคือความกตัญญู
1: เคารพอาจารย์หนูจะต้อง
0: ทำให้เราเกิดความเจริญก้าวหน
1: ้
0: า
1: ทุกเลยค่ะอาจารย
0: ์
1: เอาแหละวันนี้มีพวงมาลัยมาให้อาจารย์ค่ะขอให้อาจารย์สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็เป็นที่รักของเด็กแบบนี้ตลอดไปเลย
0: ก็ขอให้เรามีความเจริญรุ่งเรืองแบบนี้ให้ก้าวหน้าแบบยิ่งๆขึ้นไปเรื่อยๆครูก็มีของให้เหมือนกันพอดีวันเกิดที่ผ่านมาก็ได้แต่ส่งเมสเสจไปยังไม่ได้ให้ของ
1: ใช่หนูเพิ่งเบิร์ธเดย์ไป
0: ไม่กี่ได้ไปป่ะส่งเมสเสจ
1: ไปได้ค่ะได้ค่ะ
0: คือมันอยู่ในนี้นะมันจะมีคำสอนบางอย่างที่ทำให้เราอ่ะถ้าเราเก็บไว้มันก็จะทำให้เราเจริญรุ่งเรืองไปเรื่อยๆเป็นคำสอนอยู่ในน
1: ี้งั้นต้องไปแปะฝาบ้านเอาไว้เลยโอเคความกตัญญูนำสู่ความเจริญนี่จันเทวันและลูกหนูส่วนท่านที่สองเป็นอาจารย์สิริพรอาจารย์สิริพรเนี่ยจะเป็นอาจารย์ผู้หญิงผมเป๊ะชุดเป๊ะหุ่นดีตลอดเวลาแล้วเวลาเขาพูดเนี่ยเป็นคนที่นั่งเรียนด้วยละเพลินแล้วเวลาเขาก็จะมีแบบวิธีแบบเน็บนักเรียนเล็กๆแต่แบบสนุกอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากคนนี้เอาล่ะออกจากห้องวิทยาศาสตร์แล้วทีนี้ต้องขึ้นไปชั้น4ข้างบนค่ะเป็นห้องคณิตศาสตร์เมื่อกี้ได้บอกไปแล้วว่าเดี๋ยวขึ้นบันไดไปเจอกระจกใหญ่มากคือทุกครั้งต้องมีหนูส่องประจำกระจกเนี่ยเวลาจะขึ้นไปเนี่ยจะขึ้นไปเรียนทีนึงก็ต้องจับผมจับให้เรียบร้อยแต่งตัวเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วไปได้
2: มาถึงครูอีกท่านที่สมัยเรียนเธอมักจะมาช่วยงานครูในห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์อยู่เสมอนั่นก็คือครูสิริพรยังคง
1: โอ้อาจารย์คะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีจ้า
1: ไปแล้วไหนต้องขอสักที เดี๋ยวหนูจะถามนิดนึงค่ะอาจารย์ห้องเปลี่ยนไปเยอะมากทุกอย่างหมดเลยไม่เหมือนเดิมเลยค่ะ
3: ก็ปรับหมดเพื่อให้บรรยากาศสมัยใหม่ไม่งั้นแล้วนักเรียนก็ไม่อยากมาอยู่ละคณิตศาสตร์
1: ใช่ตัวเราเองคนนึงวิ่งหนีก็เลย
3: ก็จะทำอะไรให้มันน่าสนใจนักเรียนจะได้เข้ามาใช้บริการ
1: ทีนี้เปลี่ยนห้องใหม่ก็ไม่มีบอร์ดให้หนูมาทำกิจกรรม
3: โอ้เยอะเลยข้างหน้าเยอะเลย
1: ไปถึงว่าข้างหน้าห้อง
3: ใช่ก็จะเป็นบอร์ดซึ่งเหมือนเดิมนี่บอร์ดเหล่านี้ยังมีทุกช่องอันนี้จะมีทุกช่อง
1: อันนี้สายก็ยังม
3: ีแล้วก็บอร์ดความรู้อันนี้เป็นบอร์ดของนักเรียนม.5ที่จะต้องทำก็ยังมีอยู่ยังบอร์ดเหล่านี้สมัยรถเมย์เรียนเนี่ยเพื่อนๆรถเมย์ก็จะช่วยกันทำแต่ละปีแต่ละรุ่นเนี่ยครูมีแค่สมาชิกเจ้าหน้าที่ครูมีแค่5คนรถเมย์เนี่ยเป็น1ใน5ของครูแล้วก็จะช่วยด้วยความสมัครใจตั้งใจเป็นเด็กที่เรียนวิทย์คณิตแล้วมีศิลปะ
1: เดี๋ยวนะคะ
3: มีศิลปะ
1: เป็นเด็กที่เรียนวิทย์คณิตแล้วมีศิลปะแต่ว่าเรียนคณิตศาสตร์แล้วอาจารย์หัวเราะเลยทีเดียวคือเป็นคนมีศิลปะมากๆแต่พอเวลาเรียนได้คณิตศาสตร์จะมีปัญหาตลอดเลยหนูเองใช่ไหมคะ
3: แต่การที่ครูเทสบ่อยๆแล้วครูใช้กระดาษแผ่นเล็กๆเนี่ยครูต้องการเสริมให้มีกำลังใจว่าอ่ะวันนี้ยังไม่ได้นะไปเดี๋ยวค่อยๆได้และการสอบของครูเนี่ยบ่อยครั้งที่ถูกเทส
1: ใช่ค่ะ
3: คิดในการจะได้ตกกันเป็นคู่
1: เพราะว่าบางทีตัวเอง
3: จะได้ตกกันเป็นคู่แล้วก็ให้กำลังใจหรือแม้กระทั่งสอบทำคะแนนไม่ได้สูตรจำไม่ได้เนี่ยจะพบว่าสูตรเนี่ยยังมีสมัยรถเมล์เรียนที่นี่สูตรก็ยังอย่างเนี้ยครูก็จะบอกว่าทุกวันนะเวลาขึ้นมาบนห้องเรียนเนี่ยถ้าเราเดินมาจากลิฟต์เนี่ยมันจะเป็นสูตรของม.ปลายถ้าเรากลับมันจะเป็นสูตรของม.ต้นแล้วถ้าเราทำอย่างนี้ทุกวันทุกวันสูตรเหล่านี้เนี่ยมันจะจำได้เลยว่าป้ายไหนคือสูตรอะไรวันม.5 ม.6 ถ้าเขาทำอย่างนี้เป็นประจำเช้ามากลางวันลงไปทานข้าวก่อนกลับบ้านเปลี่ยนคาบโอ้โหเห็นทั้งวันเลยจำได้แน่นอนเรียนกับครูแล้วมีอะไรที่มันเป็นสูตรเป็นเกรดเป็นนิยามเป็นทฤษฎีให้ช็อตโน้ตนะแล้วเอาไปใส่ที่อยู่เยอะๆหัวเตียงปลายเตียงแม้กระทั่งในห้องน้ำก็ยังได้พูดเป็นขำพูดเป็นขำคือนั่งห้องน้ำแล้วก็จะเห็น
1: นั่งดูไปด้วย
3: นั่งดูไปด้วยพื้นตรงไหนก็แล้วแต่ที่เราอยู่เยอะๆเราก็จะเป็นโอกาสที่เราเห็นบ่อยพอเห็นบ่อยมันก็จะค่อยๆจำเพราะคนที่จะเรียนคณิตศาสตร์ได้ดีเนี่ยพอเริ่มสอนเนี่ยครูไม่เคยถามไม่กล้าถามมีสักกี่คนที่ชอบคณิตศาสตร์ไม่กล้าถามแต่เราจะค่อยๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเวลาที่เราสอนเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่านักเรียนเริ่มรู้สึกดีหรือยังและเมื่อไหร่ที่เขารู้สึกดีเนี่ยเขาก็จะสามารถในการที่จะรู้สึกว่าคณิตศาสตร์ไม่ใช่เรื่องยาก

0: ในแต่ละวันที่มาเรียนคณิตศาสตร์หนูก็ว่าหนูรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆนะคะตั้งแต่เรียนตอนแรกไม่โอเคแต่ว่าเรียนไปเรื่อยๆเริ่มโอเคขึ้นจนเรียนจบก็ไม่ได้แบบว่ามีทัศนคติที่แย่กับคณิตศาสตร์แล้วก็สูตรคูณหรืออะไรเงี้ยพวกสูตรต่างๆเราก็จะได้ท่องตอนที่เราเรียนใช่ค่ะคือหนูว่าเป็นเทคนิคอย่างนึงที่ทำให้หนูรู้สึกดีกับคณิตศาสตร์มากขึ้นต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะ
1: และเมื่อไหร่ก็ตามที่นักเรียนของครูทุกคนที่เรียนคณิตศาสตร์โดยที่ตกมาโดยตลอดแล้วเขารู้สึกดีกับวิชามันเป็นสิ่งที่ครูรู้สึกภูมิใจมากครูไม่เคยนึกว่าเวลาที่เราสอนคณิตศาสตร์แล้วสอนเด็กเก่งให้เก่งมากขึ้นจะรู้สึกภูมิใจไม่ใช่รถเมย์นี่เป็นนักเรียนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ที่บังเอิญมีศิลปะสามารถที่จะมาช่วยงานครูได้อย่างดีซ
0: ึ่
1: งจริงๆแล้วถ้าพูดไปแล้วหายากมากหายากมากคนที่เรียนแผนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์แล้วจะชอบงานศิลปะด้วยแต่เขาเป็นคนหนึ่งที่ เริ่มทีเดียวอย่างที่เขาบอกว่าสมัยที่เรียนม.4เนี่ยเขารู้สึกว่าคณิตศาสตร์ไม่ชอบเพราะเราตกแน่นอนคนที่ตกบ่อยๆก็ไม่ชอบแต่ทำอย่างไรเขามีจิตอาสาที่จะกล้ามาสมัครงานกับครูเนี่ยถือว่าเขากล้าหาญชาญชัยมากและสุดท้ายเมื่อเขาอยู่กับครูโดยตลอดเขาก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องยากเมื่อรู้สึกดีการเรียนมันก็จะปรับไปด้วยก
0: ็
1: จะทำให้สามารถทำคะแนนได้
0: ใช่คือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าในช่วงกลางวันทุกๆวันเนี่ยตัวหนูเองหนูก็จะอยู่ที่เนี่ยอยู่ที่ห้องคณิตศาสตร์ตลอดหนูก็เคยโดนจดสูตรเหมือนกันคือ
1: คัด
0: สูตรคัดสูตรจดสูตรจะมีสมุดหนึ่งเล่มที่เป็นสมุดของโรงเรียนนะคะแล้วก็คัดสูตรไปเลยวันนี้กี่จบกี่จบ
1: เริ่มตั้งแต่5 10 20 40
0: แต่ดูของรถเมล์โดน
1: 160
0: โดนเยอะตลอด
1: ขึ้นเท่าตัวไปเรื่อย
0: ๆเต็มสมุดเนี่ยมีแต่สูตรจดไปเลยโจทย์ใหญ่คัดกันใหญ่เลยคือก็ดีค่ะเพราะอย่างที่อาจารย์บอกไปว่าเวลาที่เราทำอะไรย้ำๆทุกวันเนี่ยมันทำให้เราจำสูตรได้เยอะขึ้นเรื่อยๆตัวรถเมล์เองเป็นคนนึงที่ชอบเอาชนะความที่เป็นจุดด้อยของตัวเองไม่ชอบให้ใครมาพูดว่าทำไม่ได้อะไรเงี้ยหนูจะคิดตลอดว่าถ้าฉันขยันสักอย่างฉันทำได้แน่นอนคนเราเนี่ยถ้าไม่เก่งไม่เป็นไรเอาขยันไว้ก่อนถ้าขยันทุกอย่างจะสำเร็จหมดแล้ววันนี้ค่ะอาจารย์คะในโอกาสนี้หนูมีโอกาสเข้ามาต้องขอ

0: พวงมาลัยให้อาจารย์นิดนึงนะคะไม่ได้เลยเข้ามาที่นี่แล้วขอให้อาจารย์สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะปีหน้าเกษียณแล้วก็จะพักผ่อนเนาะหนึ่งอันนี้เป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆค่ะหนูว่าอาจารย์ต้องได้ใช้แน่ๆอาจารย์เป็นคนที่แต่งตัวแบบว่าเป๊ะตลอดแล้วก็ต้องมีอิเล็กทรอนิกส์เล็กๆให้แล้ว
1: ขอเปิดดูนะ
0: ยินดีค่ะอาจารย์นี
1: ่โอ้โห
0: เห็นไหมล่ะนี่ออกเป็นแนวลายเสือเล็กหนึ่งตอนนี้กำลังอินเทรนด
1: ์โอ้โห
0: อาจารย์ค่ะไหนๆวันนี้ก็ได้เข้ามาโรงเรียนแล้วมีโอกาสอีกหนึ่งครั้งเห็นบอร์ดเห็นน้องๆทำอยู่อยากไประลึกความหลังบ้างขอทำบ้างได้ไหมคะ
1: ได้เลยลูกไป

0: และครูท่านสุดท้ายที่เธอประทับใจมาจนถึงวันนี้เพราะครูคอยดูแลนักเรียนทุกคนอย่างใกล้ชิดเสมือนเด็กทุกๆคนเป็นลูกก็คือครูชาญชัยพลอยสว่าง
1: ส่วนอีกคนนึงท่านสุดท้ายเป็นอาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษอาจารย์ชาญชัยทุกคนในโรงเรียนจะกลัวอาจารย์คนนี้มากเพราะว่าเขาเป็นฝ่ายปกครองอยู่ช่วงนึงแล้วก็มีวิธีทำโทษเด็กๆตลอดเวลาคนนี้ด้วยการกระโดดตบคือเป็นการทำโทษนักเรียนด้วยวิธีการที่ให้นักเรียนได้ออกกำลังกายไปด้วยเพราะหนูก็เคยโดนไปแล้วกระโดดตบคือเป็นอาจารย์ที่น่ารักแล้วก็พอมาอยู่ด้วยเขาเป็นคนที่แบบใส่ใจนักเรียนมากๆอะค่ะแล้ววันนี้นะคะสำหรับอาจารย์ชาญชัยค่ะวันนี้รถเมย์จะทำการ์ดให้กับอาจารย์เตรียมอุปกรณ์มาพร้อมเริ่มกันเลยค่ะก่อนจะขึ้นไปหาอาจารย์นะคะถ้ามีรูปคู่กับอาจารย์หลายรูปเลยอย่างรูปนี้เนี่ยไปงานรับปริญญาหนูค่ะอาจารย์ก็ไปนะคะอยู่ที่นครนายกก็ยังไปแสดงความยินดีกับรถเมย์ด้วย

0: ียงแถวกันขึ้นไปเด็กๆสมัยก่อนก็เดินเรียนอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมีกิ๊บหล่นโอ้โหป้าขึ้นไม่ไหวแล้วชั้นหนึ่งก็เหนื่อยแล้วเนี่ยเพื่ออาจารย์ชาญชัยเดินขึ้นมาชั้น6นี่ค่ะ6/5ห้องเรียนประจำของหนูห้องนี้เลยสมัยก่อนยังวิ่งขัดพื้นนะคะสีเขียวๆเนี่ยขัดพื้นให้ห้องลื่นๆ6/2แน่เลยสอนห้องนี้อีกแล้วมาจ้าเอ๋สวัสดีค่ะอาจารย์หนูมาทุกครั้งหนูจะเจออาจารย์อยู่ห้องนี้ทุกครั้งเลย
1: ใช่ๆเพราะครูประจำชั้นห้องนี้ก็ต้องให้มาอยู่ห้องนี้
0: ปีนี้อาจารย์ประจำชั้น6/2
1: 6/1
0: อ้าวเหรอโอ
1: ้เขาเลื่อนห้อง
0: เขาเลื่อนห้องมาให้อาจารย์อยู่6/1คนนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ยินดีค่ะแนะนำอาจารย์ก่อนค่ะท่านนี้คืออาจารย์ชาญชัยค่ะอาจารย์ชัยสอนวิชาภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นอาจารย์ประจำชั้นด้วยตอนม.6ท่านคะแอบถามสมัยก่อนตอนหนูเรียนม.6ที่นี่เป็นไงบ้างคะหนูเป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็เธอก็เป็นเด็กที่เรียบร้อยกว่าคนอื่นสังเกตง่ายๆก็คือเรื่องผมจะตรงเป๊ะผูกโบกระโปรงยาวก็ไม่มีอะไรนะก็เรียบร้อยเป็นคนเด็กเรียบร้อย
0: อย่างที่หนูบอกไปว่าอาจารย์เนี่ยสมัยก่อนอาจารย์ดูแลฝ่ายปกครองค่ะแล้วก็น้องๆทุกคนในโรงเรียนจะกลัวอาจารย์มากคืออะไรคะ
1: คือตอนหลังเนี่ยรัฐบาลไม่ให้ใช้การเคี่ยนตีก็เลยคือจริงๆแล้วเราทำโทษเนี่ยไม่ได้โกรธเขาหรอกแต่ทำโทษเพื่อเขารู้ว่าการทำโทษนี้นะเขาผิดนะก็เปลี่ยนมาเป็นวิธีการออกกำลังกายโดยการกระโดดตบแทน
0: นั่นแหละ
1: เปลี่ยนมาสายไม่ทรงงานอะไรพวกนี้มันก็ทำให้เขามีความรู้สึกว่าเออให้เราทำโทษนะเพราะเราทำผิด
0: แต่หนูว่ากระโดดตบจริงๆน้องๆไม่น่ากลัวขนาดนั้นแต่ทุกครั้งที่เวลาหนูเห็นอาจารย์เดินไปไหนน้องๆจะแบบกระจายหายตัวหายหมดเลย
1: คือสมัยก่อนนะครูเป็นฝ่ายปกครองอ่ะนักเรียนเขามีความรู้สึกว่าครูเนี่ยโหดร้ายดุอะไรเงี้ย
0: ดุ
1: แ

0: แต่จริงๆแล้วถ้าเขาได้มาสัมผัสมาเรียนกับครูเขาจะรู้ว่าครูไม่เล่นดุค
1: ือ
0: ทำเพราะหน้าที่ทำไปเพราะต้องการให้เรียนมีความมีอะไรเป็นคนดีทำเป็นคนดี
1: อันนี้เป็นเรื่องจริงมากค่ะอาจารย์เป็นคนที่แบบใส่ใจรายละเอียดในชีวิต

0: เวลาไปทำงานอะไรก็แล้วแต่อาจารย์ก็จะรู้รับทราบว่าวันนี้หนูไปทำงานอันนี้เพราะว่าหนูจะต้องหายจากที่เรียนไปตอนรับปริญญาเนี่ยโอ้โหหนูรับปริญญาที่นครนายกค่ะอาจารย์ก็ยังไปแต่ว่าเราไม่เข้ามาโรงเรียนก่อนใช่ปะคะ
1: ใช่ก่อน
0: แล้วไม่เข้ามา
1: คือวันแรกที
0: ่เขาไม่แน่ใจไงว่า
1: แม่ครูจะว่างไหมแต่พอด
0: ี
1: วันที่รับปริญญาจริงๆว่างก็เลยไปอีกรอบนึง
0: ไปนู่นเลยถึงนครนายกเลยค่ะอาจารย์เขาจะมีเอกลักษณ์อะไรเยอะอย่างสอนหนังสือน้องอยากโชว์มากเลยเห็นเข้ามาแล้วนี่เอกลักษณ์ของอาจารย์ทุกหน้าที่เป็นชี้สอนหนังสืออาจารย์จะต้องมีปั๊มประทับตา
1: อันนี้เป็นนักเรียนรุ่นที่11ต่อจากรุ่นเมย์เขา2ปี
0: ทำให้
1: วันเกิดผมเนี่ยเขาไปเขาไปเขาไม่บอกผมอะเขาไปทำเขาให้กล่องมากล่องเรานึกว่าพระ วันเกิดแล้วก็แกะออกมาปั๊บพอเราเห็นโลโก้เราปั๊บเราเห็นหน้าปั๊บเราโอ้โหดีมากเลยเนี่ยครูชอบมากเลยเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันเป็นเอกลักษณ์
0: เป็นตรายาหน้าตัวเอง
1: คนที่มาส่งงานตอนเช้าเนี่ยตอนเช้าเนี่ยนักเรียนเขาต้องมาส่งงานเราให้งานเขาไปทำเขาจะมาส่งเขาจะต้องมาปั๊มปั๊มนี่คือการรู้ว่าคนนี้ได้ผ่านการตรวจ
0: ถ้าไม่มีหน้าปั๊มอาจารย์นี่ไม่ได้จะหนูกำลังจะบอกว่า
1: โดดตก
0: คือจะบอกว่าถ้าคนไหนไม่มีตาปั๊มก็ลำบากเลยนะคะที่น้องๆจะเอาไปแกะตามตาปั๊มนี่แล้วมานั่งปั๊มแทนอาจารย
2: ์ทีนี้มีสิ่งที่ตอบแทนกลับมาคือว่าเด็กๆเนี่ยรักแล้วก็เคารพคิดถึง
1: ค
2: ุณครูทุกๆคนเลยนะครับจนแบบว่ามีหนังสือรุ่นที่ทำให้ครูด้วย
0: อันนี้
1: คือรุ่นของรุ่นเมย
0: ์นี่อันนี้เป็นเล่มของหนูจะมีรูปเพื่อนๆทุกคนในห้องนี่เขามีวันเกิดบอกอาจารย์ด้วยว่าและอาจารย์ไม่เคยลืมเบิร์ธเดย์ค่ะอันนี้ต้องบอกจริงๆเมื่อวันเกิดที่ผ่านมาอาจารย์ยังส่งเมสเซจไปเบิร์ธเดย์หนูอยู่เลยเพราะว่าในเล่มนี้เขาจะมีบอกหมดว่าคนไหนเกิดวันนี้เท่าไหร่บ้างอาจารย์ขาวันนี้ในโอกาสดีวันนี้ได้เข้ามาโรงเรียนอีกหนึ่งครั้งน้องพวงมาลัยมากราบอาจารย์ค่ะ
1: โอเค
0: ขอให้อาจารย์สุขภาพร่างกายแข็งแรง
1: โอเค
0: ขอแข็งแรงเร็วๆนะ
1: ให้เธอมีชีวิตที่ก้าวหน้านะแล้วก็มีสิ่งใดที่เธอปรารถนาขอให้ประสบความสำเร็จครับ
0: ชูค่ะอาจารย์เว้งนี่เรามีการ์ด
1: ด้านอะไร
0: การ์ดรูปหนูกับรูปอาจารย์มีข้างหลัง
1: ทำเองเหรอ
0: นี่ไง
1: โอ้โห
0: เขียนแล้วด้วยเขียนให้แล้วด้วย
1: โอเคขอบใจมากขอบใจมาก
0: แพ้อาจารย์นะหนูรู้ว่าอาจารย์เป็นคนชอบเก็บของน่ารัก
1: โอเค
0: มีเป็นคอลเลกชันเลยที่บ้านอันนี้เป็นอีกคอลเลกชันหนึ่งนะคะอาจารย
1: ์
0: สำหรับอาจารย์ชันชัยค่ะขอบคุณอาจารย์มากๆสำหรับความรักและความเอาใจใส่ให้กับลูกศิษย์คนนี้ต้นเมย์สั้นๆนะ
1: วันเกิดที่ผ่านมาอายุเท่าไหร่นะ
0: 25
1: อ๋อ25เพราะว่า
0: 25ใช่ไหมคะ
1: เออ25ใช่เพราะว่าต้นเมย์รุ่น9รุ่นนี้รุ่น16ใกล้
0: มาใกล้ๆมาใกล้ๆอุ้ยขอบคุณมากโอเคเป่าแล้วนะโอ้ยอาจารย์ขอบคุณมากเลยอ่ะ Happy Birthday
1: 99
0: My lovely student with love wow
3: ก็ขอให้พี่รุ่นเขาสูงมากๆ
0: ค่ะ
3: ก็ขอให้มีงานเข้ามาเยอะหนูจะติดตามชมแล้วก็ขอให้เป็นแบบอย่างกับน้องๆโรงเรียนสตรีสมุทรปราการแบบนี้ตลอด
0: โอเคขอบคุณนะคะปีนี้วันเกิดนะหนูจะบอกว่าหนูแบบหนูแฮปปี้มากอ่ะอาจารย
1: ์
0: หนูแบบหนูรู้สึกว่ามันเป็นปีหนึ่งในชีวิตที่แบบมีแต่เรื่องดีๆเนาะ
4: เธอบอกกับทีมงานว่าที่เธอมีวันนี้ได้ก็เพราะครูทุกๆท่านได้หล่อล้อมอบรมและสั่งสอนเธอยินดีและมีความสุขทุกครั้งที่ได้กลับมาพบครูภูมิใจที่ได้เป็นลูกศิษย์ของครูซึ่งจริงๆแล้วในทางกลับกันครูทุกๆท่านก็รู้สึกภูมิใจและยินดีที่มีลูกศิษย์ที่ชื่อรถเมย์คนึงนิดจากสมิทธานนท์เช่นกัน
0: โอ้โหต้องบอกจริงๆค่ะว่าวันนี้มีความสุขมากๆเลยค่ะที่ได้มีโอกาสกลับมาที่โรงเรียนสตรีสมุทรปราการอีกครั้งนึงนะคะเห็นรอยยิ้มของอาจารย์แล้วก็น้องๆทุกคนที่โรงเรียนแล้วประทับใจมากมาทุกครั้งอบอุ่นเหมือนเดิมค่ะแล้ววันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีรถเมย์ก็อยากจะกราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกคนนะคะที่ทำให้ตัวรถเมย์เองเนี่ยมีโอกาสได้มายืนอยู่ถึงทุกวันนี้ ถ้าไม่ใช่เพราะที่โรงเรียนสตรีสมุทรปราการจริงๆทุกวันนี้อาจจะยังไม่ถึงตัวรถเมย์ด้วยก็ขอบพระคุณอาจารย์ทุกคนด้วยนะคะแล้ววันนี้ก็รถเมย์

0: อาชิตะธนาศาตนันนักแสดงและพิธีกรสาวอารมณ์ดีด้วยความสามารถที่หลากหลายทำให้เธอเป็นอีกคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในวงการบันเทิงหากย้อนเวลากลับไปเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาเธอเป็นเพียงนักเรียนที่ได้ชื่อว่าเป็นเด็กหลังห้องที่เกเรโดดเรียนจนเกือบเรียนไม่จบแต่ด้วยความรักความเมตตาและคำสอนจากครูที่เปรียบเสมือนวัคซีนคุ้มกันทำให้เธอผ่านพ้นจากชีวิตหัวเลี้ยวหัวต่อของวัยรุ่นมาได้ในวันนี้รายการลูกศิษย์คิดถึงครูจึงขอพาคุณผู้ชมทุกท่านกลับไปร่วมย้อนรำลึกถึงความผูกพันของครูกับลูกศิษย์อย่างอิ่มอาชิตะในรั้วโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยที่จังหวัดเชียงใหม่กันค่ะ
1: สวัสดีค่ะอิมอาชิตะค่ะวันนี้มาแอวเมืองเหนือเนอะสมัยเรียนของหนูเราติดเพื่อนไม่ค่อยชอบเรียนหนังสือแต่ชอบกิจกรรมชอบไปโรงเรียนนะแต่คือไม่ค่อยได้เรียนหนังสือครูที่รักและผูกพันที่จำได้ตอนนี้จนถึงแบบว่าตั้งแต่สมัยก่อนก็คือคุณครูจริยาค่ะแล้วก็คุณครูอดิศักดิ์แล้วก็อาจารย์สงวนอาจารย์อดิศักดิ์พลิกชีวิตอิมแบบว่าจากที่เป็นเด็กค่อนข้างเกเรไม่ค่อยตั้งใจเรียนติดเพื่อนมากอาจารย์คนนี้ก็จะบอกว่าแม่อาชิตะอะไรกันเนี่ยนะถ้าเธอบ่ตั้งใจเรียนนะเธอก็จะมาจบเนอะเนี่ยคนอื่นเขาจบไปหมดแล้วนะระวังเขาต้องมาเยี่ยมเธอมาซื้อขนมมาหาเธอว่าว้ายแม่อาชิตะซ้ำชั้นอีกโอ้ไม่หนูต้องไม่ซ้ำชั้นเลยกันเขาคอยสอนหนูก็วันนี้ถือว่าเป็นวันดีมากๆเลยที่รายการนะคะให้หนูได้กลับบ้านเกิดแล้วก็ได้มาโรงเรียนเก่าของหนูเป็นโรงเรียนยุพราชมันเป็นความทรงจำที่มันลบเลือนยากแล้วก็มีความสุขมากค่ะได้ข่าวมาว่าจาจิยานะคะเป็นคนชอบทานเค้กมากเลยแล้วซึ่งร้านนี้ก็ดังเรื่องเค้กส้มกับเค้กมะพร้าวใบเตยนะคะอาจารย์ต้องชอบแน่เลยรู้ใจอาจารย์ค่ะผ่านไปแค่ไหนก็ยังรู้ใจอาจารย์อยู่นะคะเอาอันนี้กับอันนี้นะ
0: และเมื่อออกเดินทางมุ่งสู่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเพื่อไปพบครูเธอก็อดไม่ได้ที่จะพูดถึงความตื่นเต้นที่จะได้กลับมาหาครูอีกครั้งหลังจากไม่ได้ติดต่อกับครูมาหลายปี
1: ตอนนี้ใกล้ถึงโรงเรียนยุพราชแล้วนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าไม่ได้มานานมากไม่รู้ว่าบรรยากาศของโรงเรียนที่อิมจะไปเนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนเห็นเขาบอกว่ามันเปลี่ยนแปลงมากแล้วนะมีว่าทันสมัยขึ้นเข้ายุคสมัยขึ้นเมื่อสมัย10ปีที่แล้วนู่นยังแบบว่ายังดูบ้านๆอยู่จะตื่นเต้นตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะคะโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยโรงเรียนที่อิมเคยเรียนสมัยตอนเป็นเด็กค่ะปกติเวลาอิมมาอิมจะขี่มอเตอร์ไซค์มาแบบเนี้ยค่ะก็จะมีที่จอดรถมอเตอร์ไซค์อยู่ฝั่งนี้นี่เลยหรือว่าจอดแถวรอบโรงเรียนก็ได้แล้วแต่ขอถ่ายรายการอยู
2: ่จับมือ
1: ค่ะโอ้ค่ะถึงเวลาไปหาอาจารย์อดิศักดิ์กันดีกว่าค่ะเดี๋ยวไปถามน้องๆเขาดีกว่าน ี่เลยชั้น2ใช่ป่ะโอเคห้องไหนอะห้องไหนน้องๆวันนี้ก่อนเดี๋ยวนี้ให้ตัดทรงนี้เหรอตัดทรงผมนี้ได้เหรอ
2: ไม่ได้หรอก
1: เห็นไหมเหมือนกันเห็นไหมคือมันยุคสมัยแบบว่าช่วงวัยรุ่นอะนะคือเมื่อก่อนหนูก็ตัดทรงนี้เหมือนกันแล้วก็ใครตัดผมบ๊อบใช่ไหม
2: ใช่
1: ตรงดิ่งเลย
2: เขาบอกว่าความรู้อยู่ไป

0: ผมเนี่ยความรู้ตรงนี้อะไรไว
1: ้สวัสดีค่ะว้าวสวัสดีค่ะหมอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้คิดถึงตั้งนานแล้วก่อนโอ้นี่เป็นครูประจำชั้นนิ่มเลยนะฮะ
2: วันนี้สิ่งที่เธออยากมอบเป็นของขวัญเพื่อระลึกถึงพระคุณครูก็คือการได้เป็นผู้ช่วยครูสอนน้องๆถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็อาจจะเป็นการจุดประกายให้น้องๆได้เดินในเส้นทางที่ถูกต้อง
1: พี่อิมก็อยากจะฝากให้กับน้องๆดีกว่าสำหรับน้องกำลังเรียนอยู่ม.6 ใช่ไหมหลายๆคนพี่อิมก็เคยมีประสบการณ์ที่แบบเคยเป็นแบบนี้มาก่อนคืออาจจะเป็นเด็กเกเรแต่คิดว่าตัวเองไม่ได้เกเรเราทำอะไรผิดแล้วก็อยู่ในกรอบของเราแล้วแต่คือด้วยสิ่งแวดล้อมด้วยเพื่อนๆอะไรเงี้ยก็ไม่ได้บอกว่าให้เลือกคบเพื่อนที่แบบว่าโหที่เรียนที่หนึ่งหรืออะไรเงี้ยคือเพื่อนทุกคนเนี่ยเขาก็มีความดีของเขาเขาก็มีเสน่ห์ของเขาคือเราก็เอาแต่สิ่งดีๆของเขาเนี่ยมาปรับใช้ในชีวิตของเราแต่พี่คิดว่าหลายๆคนเนี่ยตอนนี้กำลังเลือกหาว่าเราจะเรียนคณะอะไรยังไงดีเนี่ยถ้าสมมติเราถึงทางตันคิดไม่ออกบางทีต้องให้คนรอบข้างเรามองเราบางทีเรามองตัวเองไม่ได้บางทีเราเอ้ยเราจะเรียนวิชาอะไรดีเราตันคือคนนี้ก็เลือกแบบนี้ไปแล้วคนนี้ก็เลือกแบบนี้ไปแล้วพี่คิดว่าน้องๆน่าจะเลือกถามอาจารย์เพราะว่าอาจารย์เนี่ยคือเป็นคนที่แบบคุกคีกับน้องๆถามว่าอาจารย์คิดว่าหนูเนี่ยคนเรียนคณะอะไรพี่คิดว่าอาจารย์หลายๆคนที่สนิทกับน้องๆหรืออาจารย์ประจำชั้นเนี่ยเขาจะมีคำตอบให้กับน้องๆอย่างแน่นอน

0: ตอนนี้น้องน้องกำลังวางแผนอะไรกันอยู
1: ่วางแผนเกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับการอ่านเตรียมตัวอ่านหนังสือเข้าเรียนต่ออย่างเงี
0: ้ยเลือกจะเลือกอะไรคณะอะไร
1: พวกคณะพวกนิติศาสตร์นะ
0: ทำไมถึงเลือกอันนี้ทำไมไม่เลือกแบบว่าอย่างอื่นที่เขาฮิตกันแบบว่ากฎหมายยากนะ
1: มันก็พอสมควรยากพอสมควรแต่สนใจที่แบบชอบอย่างเงี้ยครับ
0: เหมือนเพื่อนพี่ตอนนี้เป็นทนายแล้วอยู่กรุงเทพเมื่อก่อนเขาเป็นเด็กยุพราชเนี่ยแหละไปอยู่ที่นู่นละอะไรเนี่ยอะไรติดกิฟต์อะไรเนี่ยติดกิฟต์อะไรผิดกฎเนี่ยโอ้นี่ก็โบใหญ่กว่าหน้าอีกเนี่ยเนี่ยอะไรเนี่ยคุยโทรศัพท์เอาโทรศัพท์มานี่เลยฮัลโหลเขาเฮียหนังสืออยู่เดี๋ยวค่อยโทรมาอันนี้ใคร
2: เพื่อน
0: นึกว่าแม่ตอนนี้หนูถึงเวลาต้องมาสัมภาษณ์อาจารย์อดิศักดิ์ค่ะซึ่งเป็นคุณครูประจำชั้นของอิมเองตอนที่อิมอยู่ชั้นม.6เนาะอาจารย์ก็สอนวิชาภาษาอังกฤษอย่างงี้ก็จะให้อาจารย์เล่าเรื่องต่างๆนานาที่น้องอิมอยู่โรงเรียนยุพราชอะค่ะ
3: ผมคิดว่าเขาเป็นคนที่ว่าจริงๆเขามันสมองเช็ดดีนะ
0: จริงเหรอ
3: แต่เขาขี้เกียจเรียนนะแล้วก็ชอบนอนหลับแต่พอมาคิดอีกทีต้องไปสืบที่บ้านแล้วก็เลยบอกคุณแม่ว่ามีปัญหาอย่างนี้นะครับคุณแม่เขาก็รับฟังก็ตั้งแต่นั้นมาเขาสืบจะดีขึ้นหน่อยนะ
0: แต่คุณแม่ไม่บอกอะไรเลยนะ
3: เหรอ
0: ไม่มี
3: กูไปหา
0: อ๋อถือว่าแต่พ่อบอกว่าทำตัวให้มันดีๆหน่อยว่าเอ้ยอะไรเธอถึงทักเราอย่างนี้อะไรอ๋อไปหานี่เอง
3: คือไปที่นู่นเลย
4: และอิมอะคะเห็นบอกว่ามีฉายาด้วยเป็นเด็กหลังห้องเลย
0: โอ้โหอยู่หลังห้องตลอดเลยคือสารพัดฉายาไอ้เสียงแหลมไอ้จิ้งจกไอ้โอลิฟอะไรเงี้ยไฮเปอร์นู่นนี่นั่นคือแบบว่าเป็นคนชอบอยู่หลังห้องเพราะจริงๆแล้วเนี่ยที่เลือกทำเลยตรงนั้นเพราะว่าวางแผนไว้เลยนะกับเพื่อนๆสมัยก่อนเพื่อนหนูมี10กว่าคนเงี้ยนะถ้าอยู่ตรงทำเลตรงนี้เราสามารถคาดออกได้โดยที่อาจารย์ไม่รู้ในสมัยเด็กไงทั้งนั้นที่จริงๆแล้วพอปัจจุบันเนี่ยมองไปอาจารย์เขาต้องรู้อยู่แล้วเขาเห็นท่วงอะไรแต่สมัยนั้นเป็นเด็กไงจินตนาการไปเรื่อยแต่ว่าต้องไม่เห็นแน่เลยต้องค่อยๆคาดค่อยๆคาดอะไรอย่างเงี้ย
3: คือตอนก้มมองหนังสือก็ไม่รู้แต่พอเงยหน้าขึ้นรู
0: ้หายไปไหนแล้ว
3: มารู้ทีหลัง
0: ตามไม่ทัน
3: เพราะเด็กมันเยอะห้องละ50กว่าคนเนาะแต่ส่วนมากก็จะรู้เป็นส่วนใหญ
4: ่อิมบอกว่าอาจารย์อดิศักดิ์เป็นไอดอลของอิมเลย
0: คือเวลามีปัญหาอะไรไม่ว่าจะเป็นความรักครอบครัวทุกอย่างท่านท่านก็จะคอยแบบว่าให้คำแนะนำแล้วมีแต่รอยยิ้มที่จะให้กับเราคือแบบว่าอาจารย์เนี่ยหนูไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือหนูไม่เข้าใจเธอถ้าเธอบอกได้นะวันเสาร์ที่เธอมาบ้านอาจารย์มาเฮียนมาติวอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะใจดีคือแบบเด็กๆสามารถถามเขาได้ทุกอย่างทำให้แบบว่าเรารู้สึกไม่เก่งแล้วเรารู้สึกว่าแฮจะเป็นไอดอลหนูเลยอย่างเง
3: ี้ยครูถือว่ามนุษย์เราเนี่ยเกิดมาควรจะช่วยเหลือกัน
0: ครับ
3: ครูคือผู้นำวิญญาณโดยเฉพาะคนที่เข้ากำลังจะแย่แล้วเราต้องนำให้เขารุ่งเรืองนะครับเพราะฉะนั้น

0: ก็จะแนะนำเขาไปเรียนไปอะไร
1: ใช่
0: ให้ชีวิตดีขึ้นไม่ใช่อยู่มาฝึกให้เธออ
1: ะไรกี้นี่และ
0: บ้าไปเธอที่
1: แล้วเชื่อไหมคุณผู้ชมคือตั้งแต่ม.4แย่ม.5แย่ม.6พอไปติวอาจารย์ปุ๊บเนี่ยคือแบบว่าเกรดขึ้นมาดีเลยนะคือหนูก็กลายเป็นว่าอ๋อจริงๆแล้วบางทีภาษาอังกฤษไม่ใช่ว่ายากนะแต่ด้วยความกลัวไงว่าเฮ้ยเราไม่ได้ภาษาอังกฤษก็คิดว่ามันเรียนไม่ได้หรอกแต่พอเจออาจารย์ค่อยๆสอนอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองคือเขาคืออาจารย์จะมีเทคนิคแบบว่าสอนแบบว่าสบายๆ สนุกๆทำให้แบบว่าเด็กมันสนุกกับวิชาที่ตัวเองเรียนทำให้เด็กว่ามีความตั้งใจในการเรียนมากขึ้นอะไรอย่างนี
2: ้ในฐานะที่คุณครูเป็นอาจารย์ประจำชั้นนะคะเห็นทราบมาว่าอิมเนี่ยเกือบจะถูกไล่ออกเลยตอนนั้นอาจารย์ทำยังไงอะคะ
0: คือครูนี่นะครูเป็นครูเป็นเนาะ
1: ครับ
0: ครูเป็นหน้าที่ครูชั้นคือจะต้องปกป้องลูกศิษย์เองที่ไม่ใช่ว่าเลวร้ายมากที่สุดนี่ๆหน่อยๆเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์เราคือครูคิดว่าสิ่งนี้คือสิ่งสำคัญไม่ใช่เราจะผลักดันเด็กให้ไปเลยครูก็พยายามไปที่คู่ต่อฝ่ายปกครองว่าในส่วนดีเขาบ้างไม่ใช่ว่ามีส่วนร้ายหมดครูก็ไปหาฝ่ายปกครองเนาะ
2: ขอเหรอคะ
0: ครับไปขอครับว่าเด็กคนนี้เขาไม่ใช่จะเลวร้ายหมดเขายังมีส่วนดีบ้างครูไปขอเขาไว้
1: แล้วมีคำหนึ่งค่ะอาจารย์ที่หนูชอบจนถึงปัจจุบันนี้อาจารย์ก็ยังพูดอยู่นะคะเด็กของฉันต้องปกป้องเด็กของฉันยังหนูเสื้อหูเหมือนคนในครอบครัวของเราเลยอ่ะเหมือนพ่อแม่เราถ้าสมมติว่าลูกมีปัญหาอะไรพ่อแม่พร้อมที่จะปกป้องพออาจารย์พูดคำนี้มาหนูรู้สึกว่าโอ้โหแบบเราต้องกลับใจแล้วเราไม่ได้แล้วเราไม่เป็นเราต้องไม่เป็นเด็กเกเรแล้วขนาดอาจารย์ปกป้องเราทำไมเราไม่ถึงไม่ปกป้องตัวเองคือแบบมันเป็นคำที่แบบหนูเนี่ยจนปัจจุบันนี้คำยังมาถึงหูหนูอยู่อ่ะหนูรู้สึกว่าอบอุ่นอ่ะเป็นคำที่เรารู้สึกว่าให้เราพลิกชีวิตแต่ว่าเราต้องรักตัวเองนะเราต้องจบให้ได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้หนูประสบความสำเร็จแล้วนะคะก็ชีวิตก็เดินทางไปในทางที่ดีแล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นก็เพราะว่าอาจารย์ที่คอยอบรมสั่งสอนหนูในช่วงเวลาตอนที่หนูยังเป็นวัยรุ่นถ้าไม่มีอาจารย์ก็หนูคิดว่าโอ้โหอิมคงแบบค่อนข้างแบบเตลิดเปิดเปิงไปเลยก็มีอาจารย์เนี่ยค่ะคอยดึงหนูให้กลับมาแบบว่าตั้งใจเรียนนะเพื่ออนาคตของเธอจะได้ไปไกลๆและหนูก็ทำความฝันของหนูเป็นจริงแล้ววันนี้หนูก็เลยเตรียมดอกไม้มาด้วยนี่หนูถักเองนะล้อเล่นชอบดอกมะลิมาขอคำอาจารย์ในสิ่งที่หนูเคยทำอะไรไม่ดีไปก็ขออาจารย์อโหสิให้หนูด้วยนะคะ
0: ขอให้เธอมีความเจริญรุ่งเรืองเนา
1: ะ
0: รักษาความดีตลอดไปอย่างที่ครูไว้พรท่านเมื่อกี้เนาะ
1: ค่ะ
0: ขอขอให้โชคดีนะครับ
1: ค
0: ่ะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค
0: ่
1: ะ
0: และหวังว่าหน้าหลังมาหาคุยนะ
1: มาเที่ยวหาแน่นอนแน่นอนเลยครับผม
0: ดีมาก
1: เดี๋ยวอาจารย์จะไม่หล่อวันนี้หนูเตรียมมาเลยเดินหล่อได้แน่อันนี้แบบว่าแฟนอาจารย์ต้องหลงอาจารย์แน่นอนลูกศิษย์นี้อึ้งตะลึงเลยสุดยอด
0: สุดยอด
1: โอ้โหสีสวยเห็นไหมอันเดอร์

0: ันนี้ก็คงไม่ต่างจากความรู้สึกเมื่อวันก่อนเพราะเธอยังรับรู้ถึงความเมตตาจากครูและสำหรับครูก็คงสุขใจไม่น้อยที่ได้เห็นลูกศิษย์กลับมาระลึกถึงครูอีกครั้งครูท่านต่อไปที่อิมผูกพันและคิดถึงนั่นก็คืออาจารย์จริยาอนุกูลครูสอนภาษาอังกฤษซึ่งท่านเป็นครูที่เข้าใจเด็กๆโดยเฉพาะช่วงที่เธอเป็นวัยรุ่นในขณะนั้นก็มักจะมาปรึกษาครูอยู่เสมออ
1: าจารย์จริยานะคะเป็นภรรยาของอาจารย์ดีศักดิ์ซึ่งสอนอังกฤษเสริมก่อนจะเรียนหนังสือใช่ไหมเขาต้องมีการคลายเครียดบ้างไม่ใช่แบบว่ามาถึงปุ๊บอ่ะเปิดสมุดเรียนหนังสืออะไรเงี้ยเขาก็ไม่แล้วเขาก็พูดเรื่องราวให้แบบว่าโน้มน้าวจิตใจให้เราแบบว่าเอ้ยเริ่มสนุกกับวิชานี้ละเริ่มเรียนเริ่มอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ช่วงม.4ถึงม.6เนี่ยเป็นช่วงวัยรุ่นเริ่มเจอความรักอะไรเงี้ยน้องๆหรือเพื่อนๆหลายๆคนก็จะแบบว่ามีอกหักบ้างมีอะไรบ้างก็จะมาปรึกษาอาจารย์อิมเข้าใจว่าทำไมวัยรุ่นหลายๆคนบางทีอาจจะออกนอกกรอบบ้างอาจจะเดินผิดทางบ้างเพราะว่ามันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่ออิมคิดว่าหลายๆคนคงต้องผ่านประสบการณ์ทางนี้ไม่มากก็น้อยอ่ะคือถ้าสมมุติเราเจอคนที่เขาอบรมเราแล้วมันแบบว่าดึงเราในทางที่ดีได้ในช่วงจังหวะนั้นชีวิตคุณก็จะเปลี่ยนทันที

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: คนที่เป็นหนี้นะร้องไห้เสียใจกันทุกคืน
1: ปัญหาหนี้สินเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบกับประชาชนโดยตรงก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาทั้งปัญหาสุขภาพจิตของลูกหนี้ปัญหาสังคมที่คนถูกกดดันจากภาระหนี้และเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งยังมีความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงินรัฐบาลตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องปัญหาหนี้สินได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบให้ประชาชนทุกกลุ่มด้วยการทำให้เกิดหนี้ที่เป็นธรรมสร้างระบบนิเวศ ทางการเงินคืนเงินกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีจัดทำโครงการมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมทั้ง76จังหวัดบูรณาการทำงานร่วมกับทุกกระทรวงทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินภายใต้ปรัชญาที่จะไม่ขัดต่อวินัยทางการเงินและไม่ทำให้เกิดภาวะภัยทางจริยธรรมของผู้มีภาระหนี้สินโดยเป้าหมายสำคัญคือการสร้างความตระหนักรู้และเลือกใช้การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทซึ่งต้องเกิดจากความสมัครใจและเกิดความเป็นธรรมของทุกฝ่ายในการยุติข้อพิพาททางแพ่งและข้อพิพาททางอาญาตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพุทธศักราช2562โดยเน้นหลักการไกล่เกลี่ยคือทางออกที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาหนี้แบ่งเป็นการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องและการไกล่เกลี่ยหลังมีคำพิพากษาเพื่อให้ประชาชนที่เป็นลูกหนี้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทลดคดีความกระบวนการศาลกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกรมบังคับคดีและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.และสถาบันการเงินกว่า23แห่งเดินหน้าจัดงานมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมเพื่อให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหนี้เช่าซื้อรถยนต์หนี้สินข้าราชการหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดำเนินคดีหรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญาได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้ปรับโครงสร้างหนี้และรู้สิทธิตามกฎหมายนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์และให้คำปรึกษาทางกฎหมายบริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งก่อนฟ้องและหลังศาลมีคำพิพากษาจัดเวทีเสวนาสร้างความตระหนักรู้ในการแก้ไขปัญหาหนี้การวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินให้ประชาชนเป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน
2: ช่วยได้เยอะเลยครับคือจากที่โครงสร้างหนี้ครั้งนี้ครับคือมันช่วยลดเบี้ยปักครับเราใช้แต่ชำระแต่เงินต้นเข้าไปนะครับนั้นถือว่าโอเคนะครับก็คือครับคือทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะพยายามใช้หนี
0: ้ทุกคนที่เป็นหนี้นะร้องไห้เสียใจกันทุกคืนการที่มาเนี่ยมันเหมือนแค่แสงสว่างนิดเดียวเท่านั้นเองซึ่งเราไม่ได้ตั้งความหวังว่าทางเจ้าหน้าที่จะช่วยเราได้เราไม่ได้ตั้งความหวังเลยแต่เรามาเพราะว่าอย่างน้อยมันแค่แสงสว่างน้อยๆเล็กๆแค่ที่เท่าๆที่เราเห็นที่เรามีเท่านั้นเองอะค่ะเวลาที่เขามีจัดแก้ไขหนี้นอกระบบน้ำก็อยากให้ทุกคนได้มากันถึงว่าจะมีโอกาสเพียงเล็กน้อยแต่ควรมาเผื่อว่ามันจะเป็นโอกาสที่ดีของชีวิตที่ว่าทำอาจจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นอาจจะพอจะมีคนที่เข้าใจดีที่เขาเมตตาที่เขาช่วยเหลือให้เราไปอยู่ในระบบได้
1: มหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมจึงนับเป็นหนึ่งในความตั้งใจที่ต้องการเห็นคนไทยหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ของกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีด้วยการช่วยเหลือลูกหนี้ให้สามารถฟื้นฟูลุกขึ้นและเริ่มใหม่ได้ลดปัญหาความขัดแย้งหรือข้อพิพาทเพื่อให้เป้าหมายการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาลประสบความสำเร็จเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับระบบการเงินของประเทศและสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยต่อไปคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
3: ตอนที่11พ้องรูปพ้องเสียงสื่อสำเนียงหรรษา
4: อ่ะ
3: เรามาหาอะไรสนุกๆทำระหว่างรอขึ้นเรือเพื่อชมบัวแดงกันดีกว่าค่ะ
4: เย้ทำอะไรกันดีครับ
3: จำเพลงที่ครูเคยสอนในห้องเรียนได้หรือเปล่าเอ่ยเพลงคำพ้องไหนใครจำได้บ้าง
5: หนูครับ
3: ถ้าอย่างนั้นเรามาร้องพร้อมกันเลยค่ะ3 4

0: เสียง
1: เยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าคำพ้องหมายถึงอะไร
2: หนูจำได้ค่ะคำพ้องหมายถึงคำที่มีลักษณะเหมือนกันหรือซ้ำกัน
1: แล้วรู้หรือเปล่าเอ่ยว่าคำพ้องแบ่งออกเป็นกี่ชนิด
3: 3ชนิดครับ
4: มี3ชนิดค่ะมีคำพ้องรูปคำพ้องเสียงและก็คำพ้องทั้งรูปและเสียงค่ะ
1: ถูกต้องค่ะบัวแดงแต่จำได้ไหมคะว่าคำพ้องทั้งรูปและเสียงเรียกอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าอะไรคะมีใครตอบได้บ้างสีเมืองตอบได้ไหมคะ
5: คำหลายความหมายครับ
1: เก่งมากค่ะบัวแดงคะไหนหนูลองบอกครูสิคะว่าคำพ้องทั้งรูปและเสียงหรือคำหลายความหมายมันคืออะไรคะ
4: หนูไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าใช่คำที่เขียนเหมือนกันหรือเปล่าคะครู
1: เกือบถูกค่ะไหนใครตอบได้บ้างคะ
2: หนูค่ะคือคำที่เขียนเหมือนกันอ่านออกเสียงเหมือนกันแต่มีความหมายหลายอย่างใช่ไหมคะคุณครู
1: เก่งมากเลยจ้ะมีขีดแล้วบัวแดงพอจะยกตัวอย่างได้ไหมจ๊ะ
4: อ๋อหนูรู้แล้วค่ะคำว่าฟันค่ะ
1: ถูกต้องค่ะลองอธิบายเพิ่มสิคะว่าคำพ้องรูปพ้องเสียงยังไง
4: ได้ค่ะคำว่าฟันคำแรกหมายถึงเอาของมีคมเช่นดาบฟาดลงไปส่วนอีกคำหนึ่งก็คือกระดูกเป็นซี่ๆอยู่ในปากสำหรับกัดฉีก

0: หรือเคี้ยวอาหารค่ะ
1: เก่งมากเลยค่ะแล้วคำนี้ล่ะจ๊ะเด็กๆใช้คำพ้องรูปพ้องเสียงไหมจ
2: ๊
1: ะ
2: ใช่ครับครู
3: คำว่าไก่ไม่น่าจะใช่นะครับไม่เห็นจะออกเสียงเหมือนกันกอไอไก่ไม่เอกไก
1: ่ไหนสีเมืองลองบอกครูสิคะว่าคำไหนเป็นคำพ้องรูปพ้องเสียงแบบที่หนูเข้าใจคะ
2: คำว่าขันครับครูผมเห็นไก่ขันเลยนึกถึงขันน้ำที่วางอยู่บนโอ่งตรงนั้นครับ
1: เก่งมากเลยจ้านอกจากจะตอบถูกแล้วยังรู้จักสังเกตสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวด้วยดีมากเลยจ้ะคำว่าขันความหมายแรกก็คือภาชนะสำหรับตักใส่น้ำและอีกความหมายก็คืออาการร้องเป็นเสียงอย่างหนึ่งของไก่หรือนกบางชนิดจ้ะ
0: คุณครูคะหนูมีข้อสงสัยค่ะ
1: ว่ายังไงจ๊ะบัวแดง
0: แล้วคำนี้ล่ะคะเป็นคำพ้องรูปพ้องเสียงด้วยไหมคะ
1: คำว่าสระหมายถึงแอ่งน้ำขนาดใหญ่แต่มีอีกคำหนึ่งคือคำว่าสระหมายถึงอักษรแทนเสียงสระจ้ะแต่ทั้งสองคำนี้เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงไม่เหมือนกันลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าอะไรจ๊ะมีใครตอบครูได้บ้าง
4: หนูค่ะหนูจำได้เขาเรียกว่าคำพ้องรูปใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเก่งมากคำพ้องรูปคือคำที่เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกันและมีความหมายต่างกันการอ่านคำพ้องรูปให้ถูกต้องต้องดูข้อความอื่นๆประกอบว่าคำพ้องรูปนั้นหมายถึงอะไรอ่านอย่างไรแล้วจึงอ่านให้ถูกต้องจ้ะเด็กๆ เข้าใจไหมจ๊ะ
5: เข้าใจครับ
1: ไหนเด็กๆลองยกตัวอย่างคำพ้องรูปหน่อยสิคะใครพอจะรู้บ้าง
3: คุณครูครับคำไหมครับ
1: แล้วเป็นคำพ้องรูปยังไงคะอยู่ดี
3: ก็คำนี้เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกันครับคำว่าปักเป้าหมายถึงชื่อว่าวชนิดหนึ่งส่วนอีกคำปักกระเป้าหมายถึงชื่อปลาใช่ไหมครับคุณครู
1: เก่งมากเลยจ้ะอยู่ดีถูกต้องหนูเข้าใจถูกแล้วค่ะ
2: มีอีกคำหนึ่งครับคุณครูคำว่าสมาธิครับเวลาผมไปวัดกับคุณยายเห็นคนนั่งขัดสมาธิเพื่อทำสมาธิกันเต็มไปหมดเลยครับ
1: ถูกต้องค่ะคำนี้ถ้าออกเสียงว่าสมาธิหมายถึงการสำรวมใจให้แน่วแน่แต่ถ้าออกเสียงว่าสมาธิจะหมายถึงท่านั่งขัดสมาธิค่ะเก่งกันทุกคนเลยค่ะ
4: คุณครูคะแล้วคำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่คนละความหมายล่ะคะเราเรียกว่าอะไรเหรอคะ
2: เขาเรียกว่าคำพ้องเสียงใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะสีเมืองไหนลองอธิบายให้เพื่อนฟังสิคะว่าคำพ้องเสียงเป็นอย่างไร
2: ครับคุณครูคำพ้องเสียงคือคำที่เขียนไม่เหมือนกันแต่ออกเสียงเหมือนกันและมีความหมายต่างกันครับเช่นคำว่าสีที่มาจากชื่อผมครับหมายถึงสิริมงคลส่วนคำที่เขียนว่าสีจะหมายถึงสิ่งที่ทำให้เป็นสีต่างๆเช่นสีแดงเหมือนดอกบัวแดงนี่ใช่ไหมครับ
1: เยี่ยมมากค่ะตอบถูกต้องและยกตัวอย่างได้ดีด้วยค่ะเอาล่ะเด็กๆระหว่างรอกลับเข้าฝั่งเรามาร้องเพลงทบทวนกันอีกสักครั้งนะคะ3 4

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ความยากลำบากในการเดินทางยาเสพติดในท้องที่ขาดแคลนคุณครูโรงเรียนจะถูกยุบนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อ10ปีที่แล้วของโรงเรียนบ้านโป่งหวายอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีโรงเรียนบ้านโป่งหวายอยู่ห่างจากตัวจังหวัดกาญจนบุรีถึง122กิโลเมตรการเดินทางต้องใช้แพขนานยนต์ข้ามอ่างเก็บน้ำถึงจะสามารถเดินทางไปถึงโรงเรียนได้ปัญหาต่างๆของโรงเรียนบ้านโป่งหวายได้ค่อยๆถูกแก้ไขเมื่ออาจารย์สายหยุดห้าวเจริญได้เข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชีวิตของเธอนั้นเธอเลือกที่จะมาสอนนักเรียนในถิ่นทุรกันดารแทนที่จะสอนโรงเรียนในเมือง

0: สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าค่ะสวัสดีทุกคนค่ะช่วยกันกวาดนะคะคนไหนว่างบ้างมีใครว่างบ้างไหมคะมีใครว่างงานเกวลินว่างงานไหมคะว่างงานช่วยครูทำอย่างไรคะช่วยครูหิ้วกระเป๋าดูสิต่อไปจะได้เป็นคุณครูเหมือนครูนะ
1: แรงบันดาลใจที่เลือกมาเป็นครูนะคะเกิดและเติบโตอยู่ในครอบครัวครูพ่อครูแม่ครูพี่สาวพี่ชายเป็นครูดังนั้นเราก็ได้ซึมซับรับรู้โดยมีครอบครัวเป็นต้นแบบเป็นแม่พิมพ์เป็นแบบอย่างอะค่ะ
2: หลังจากได้สั่งสมประสบการณ์กับการเป็นครูผู้สอนได้9ปีอาจารย์สายหยุดจึงตัดสินใจสอบเป็นผู้บริหารโรงเรียนและเลือกมาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งหวายจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งปัจจุบันมีนักเรียน166คน
1: เมื่อมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ในวันแรกเนี่ยเราได้มาพบปัญหารออยู่ครูขาดแคลนนักเรียนก็มีจำนวนน้อยไม่ถึง120คนเงินงบประมาณก็น้อยตามไปด้วยนะคะแล้วก็วัสดุอุปกรณ์มีแค่เครื่องพิมพ์ดีดเก่าๆหนึ่งเครื่องในการที่จะช่วยสื่อเทคโนโลยีต่างๆมีไม่เพียงพอแล้วมีอย่างจำกัดนี่คือเรื่องในโรงเรียนสิ่งที่เราต้องไปสัมพันธ์ก็คือในเรื่องของชุมชนชุมชนมีปัญหาเรื่องยาเสพติดเป็นอันดับหนึ่งของอำเภอศรีสวัสดิ์แล้วเด็กแต่ละหมู่บ้านก็คือมีบ้านเรือนห่างไกลจากโรงเรียนก็ขาดแคลนพาหนะในการรับส่งแล้วแถมยังมีห้องเรียนสาขาที่ต้องดูแลรับผิดชอบซึ่งมีระยะทางห่างไกลจากโรงเรียนเนี่ยประมาณอีก14กิโลนั่นคือสิ่งต่างๆที่เราต้องมาบริหารจัดการเราไม่มีเวลาละค่ะที่จะมานั่งคิดว่าโอ้มันเป็นปัญหาแต่เราต้องมาคิดว่าเราจะแก้ปัญหายังไงนะจะมีวิธีการใดที่จะทำให้ปัญหานั้นอะหมดไปเราต้องทำงานโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมส่วนร่วมทำอะไรส่วนร่วมทำโรงเรียนให้เป็น

0: โรงเรียนทำครูให้มีความเป็นครูทำให้นักเรียนมีความเป็นนักเรียนนี่คือหน้าที่ของครูดังนั้นเราก็เริ่มต้นที่จะแก้ปัญหาแก้ปัญหาโดยการมีส่วนร่วมส่วนร่วมจากคณะครูส่วนร่วมจากคนในชุมชนโรงเรียนที่มีบุคลากรขาดแคลนดังนั้นครูต้องรู้จักสอบจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ1คนสอนควบชั้นเรียนครู1คนสอน2ชั้นครู1คนสอน3ชั้นอีกหนึ่งวิธีในการแก้ปัญหาความขาดแคลนครูเราได้มีการนิมนต์พระเราเรียกว่าพระครูค่ะมาสอนศีลธรรมในโรงเรียนแล้วก็ยังมาจัดกิจกรรมสอนคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนแล้วก็ท้ายสุดจัดโครงการโรงเรียนเรียนร่วมเราส่งเด็กซึ่งเป็นนักเรียนชั้นโตๆก็คือป.4 ป.5 ป.6 ไปเรียนร่วมโดยมีพาหนะรับส่งไปยังโรงเรียนใกล้เคียงแล้วโรงเรียนใกล้เคียงนั้นก็ส่งเด็กนักเรียนป.1 ป.2 ป.3 มาเรียนร่วมที่โรงเรียนเรานี่คือการแก้ปัญหาโดยในรูปของเครือข่าย
1: สายที่1ก็คือสายสัญญาณมอนิเตอร์ลักษณะของสายสัญญาณนักเรียนต้องหยิบมาดูมันจะมีทางด้านสั้นกับทางด้านยาวสีเขียวเป็น
2: กด
1: ด้านหน้าแล้วดันด้านในดันด้านในไปสล็อตที่เป็นแหลมข้างๆกดออกกดสองข้างเลย
0: ในช่วงที่เราได้มารับรู้ว่าโรงเรียนตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ที่มีปัญหายาเสพติดเป็นอันดับหนึ่งของอำเภอช่วงแรกเราก็รู้สึกวูบเหมือนกันแต่ว่าเรามานั่งคิดว่าหน้าที่เราคืออะไรหน้าที่เราเป็นครูดังนั้นเราเริ่มจากที่ตัวเด็กก่อนเราก็จัดกิจกรรมรณรงค์โรงเรียนเป็นเขตปลอดสิ่งเสพติดโรงเรียนสีขาวในสมัยนั้นถ้านักเรียนเห็นก้นบุหรี่ในโรงเรียนนักเรียนจะมาแล้วค่ะแค่ก้นบุหรี่นะคะนักเรียนจะต้องมาครูใหญ่ครับก้นบุหรี่ครับนักเรียนเรียนรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอบายมุขเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วเราก็พาเด็กออกไปนอกชุมชนไปเดินรณรงค์แก้ปัญหายาเสพติด
3: ลุงไวนักการพานโรงของโรงเรียนก็เป็นอีกบุคคลหนึ่งที่ในขณะนั้นได้หลงผิดไปกับยาเสพติด
0: พระเดชผู้บริหารมีอำนาจแต่คุณจะฟันธงเป๊ะอ้างกฎระเบียบนั่นไม่ได้เราแก้ปัญหาแค่คนคนหนึ่งแต่คนคนนั้นมีลูกมีภรรยามีครอบครัวที่ต้องดูแลตรงนี้คือสิ่งที่เราต้องมองให้ลึกไปด้วย
4: พอ.นี่เขาก็ให้โอกาสให้ลูกเมียเนี่ยมีอาชีพทำกินเนี่ยอยู่ในโรงเรียนก็เหมือนรายได้ผมก็เพิ่มขึ้นมาฉะนั้นผมก็เริ่มมันนั่งคิดน้องคิดแล้วนะครับผมก็เริ่มแบบเปลี่ยนสภาพตัวเองอ่ะทำเพื่อท่านบ้างอ่ะ
0: ปัญหางบประมาณไม่เพียงพอเราใช้การระดมทุนหมู่บ้านเนี่ยคนฐานะไม่ดีแต่ว่าเขามีโอกาสที่จะรู้จักคนอื่นนอกชุมชนที่มีฐานะดียิ่งกว่าวัยรุ่นหรือเยาวชนในหมู่บ้านเนี่ยไปทำงานในเมืองนั่นคือโอกาสที่เขารู้จักคนที่มีฐานะที่ดีกว่าเราใช้จุดนี้ค่ะที่จะระดมทุนภายนอกเข้ามาหลังจากที่เราได้งบประมาณจากการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษามาก้อนหนึ่งสิ่งสำคัญก็คือเราต้องโปร่งใสทุกคนรับรู้แล้วก็ทุกคนมาร่วมกันคิดว่าจะนำเงินไปทำอะไรอาคารสถานที่ไม่เพียงพอสร้างห้องอนุบาลหลังใหม่ให้เด็กๆห้องสมุดจากเดิมเป็นมุมเล็กๆในแต่ละห้องเรียนก็สร้างอาคารห้องสมุดห้องส้วมสุดโทรมก่อสร้างห้องสุขาหรือห้องส้วมหลังใหม่สร้างห้องคอมพิวเตอร์ซื้อคอมพิวเตอร์ซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์มาด้วยเงินที่มาจากคนทุกคนในชุมชน
3: นอกจากนี้อาจารย์สายหยุดยังให้ความสำคัญกับคุณครูใต้บังคับบัญชาดังคำกล่าวที่ว่าต้องสร้างครูให้เป็นครูที่ดีด้วย
0: ครูต้องมีความเป็นครูนอกจากวิชาความรู้จ จากการศึกษาเล่าเรียนแล้วต้องมีจรรยาบรรณมีอุดมการณ์มีจิตวิญญาณของความเป็นครูเปิดโอกาสให้ครูได้ไปพัฒนาตนเองอบรมโดยทางโรงเรียนสนับสนุนงบประมาณการเดินทางหลังจากอบรมมาแล้วก็มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขยายผลความรู้เพื่อนำความรู้ที่ได้เนี่ยลงสู่ที่ตัวเด็ก
2: ค่อยๆผ่อนลมหายใจออกมาช้าๆช้าๆค่ะดิฉันได้ไปที่เสถียรธรรมสถานทางโรงเรียนได้ส่งไปพร้อมกับกลุ่มคณะครูนะคะสิ่งที่เราได้กลับมาจากการที่ไปฝึกนะคะก็คือว่า1การฝึกสมาธิเราสามารถที่จะมาสอนเด็กได้เพราะว่าเด็กส่วนใหญ่จะเป็นเด็กก็คือยังมีความซุกซนอยู่เพราะนั้นถ้าเราฝึกสมาธิเนี่ยเชื่อว่าการฝึกสมาธิจะทำให้เด็กพร้อมมีความพร้อมที่จะรับรู้และเรียนรู้สิ่งที่ครูสอนในชั่วโมงแรกๆและต่อๆไปได
0: ้ผู้บริหารก็คือผู้นำทำนำค่ะทออำทำทำนำแล้วก็ทำยังมีทำทอรอรอมอทำนี่คือหลักของผู้บริหาร
5: ในการทำงานของผอ.เนี่ยลูกน้องกลับแต่ผอ.ยังไม่กลับค่ะบางทีพี่มาที่โรงเรียนนี้นะคะผอ.ก็ยังอยู่จนดึก18:00 น.และตอนเช้าผอ.ก็ยังต้องมาก่อนลูกน้องอีกค่ะมาทำงานก่อนลูกน้องจนเรารู้สึกว่าเรายังไม่เท่าไม่คือผอ.เขาทำให้เราดูเป็นตัวอย่างได้อะค่ะรู้สึกประทับใจในส่วนนี้ของผอ.ค่ะ
6: ท่านผอ.สยุทธ์ถึงแม้จะเป็นผู้บังคับบัญชาของเรานะคะแต่ว่าท่านผอ.ก็สามารถที่จะเป็นพี่นะคะคอยให้คำปรึกษากับเราได้ไงค่ะพอจะย้ำเสมอว่าเราเนี่ยไม่มีแม่นะคะแต่เราก็ต้องยืนยันเหมือนพอได้เพราะว่าพอก็ไม่มีคุณพ่อคุณแม่เหมือนกันแต่พอก็สามารถยืนอยู่จุดนี้ได้นะคะพอจะบอกเสมอว่าแม่เราเป็นครูที่ดีได้เราก็ต้องเป็นครูที่ดีได้ค่ะก็จะยึดคำพอนี้มาใช้ก็เราก็เปรียบเสมือนว่าพอเนี่ยก็เป็นญาติผู้ใหญ่เราคนหนึ่งนะคะเพราะว่าหนูก็มาจากที่อื่นใช่ไหมคะไม่ใช่คนที่นี่ก็เหมือนว่าผอ.ก็สามารถที่จะช่วยเหลือเราได้ทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะ
3: นอกจากอาจารย์สายหยุดจะให้ความสำคัญกับโรงเรียนและครูแล้วอาจารย์ยังไม่เคยที่จะลืมดูแลเอาใจใส่ลูกศิษย์ของท่านเลย
0: นักเรียนคือนักเรียนประเด็นสำคัญก็คือนักเรียนต้องรู้บทบาทหน้าที่ของตัวเองว่าเขาต้องทำอะไรดังนั้นนักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้ตามหลักสูตรแล้วต้องมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรนักเรียนต้องมีคุณธรรมจริยธรรมต้องมีความรู้และท้ายสุดนักเรียนเป็นคนดีทางโรงเรียนพยายามปลูกฝังให้เด็กนักเรียนมีจิตสำนึกในการเป็นผู้ให้ด้วยการมีจิตอาสาไปพัฒนาวัดไปเก็บขยะที่ตลาดนัดในชุมชนไปให้บริการน้ำดื่มนั้นต่างๆในชุมชนเด็กก็ได้เรียนรู้การเป็นผู้ให้ทำเพื่อชุมชนแล้วก็ต่อไปเขาก็จะรู้ทำเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติทำยังไง
7: เอาวันพุธเราต้องมาทำความดีเพื่อชุมชนของเราแม้ในตลาดนัดในหมู่บ้านเราจะมีคนเก็บกวาดขยะแต่ก็มีแค่1คนดังนั้นเราตัวเล็กๆ เป็นกองทัพมดเดี๋ยวช่วยกันมีจิตอาสา
3: ความเหน็ดเหนื่อยตลอด10ปีของผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งวันนี้เธอได้ทำสำเร็จแล้วจากโรงเรียนที่เกือบจะถูกยุบกลับกลายมาเป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2551นอกจากนี้เธอยังได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติยอดครูผู้มีอุดมการณ์ประจำปีพุทธศักราช2553อีกด้วย
2: จากท่านที่ได้รับรางวัลครูผู้มีอุดมการณ์ที่ท่านได้เงินรางวัลมาท่านก็มอบเงินเนี่ยให้กับตั้งเป็นกองทุนครูผู้มีอุดมการณ์ของอำเภอศรีสวัสดิ์นะคะมอบเงินให้กับโรงเรียนในการซื้อรถนะคะเพื่อใช้ในส่วนรวมในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนท่านไม่ได้เบิกเงินของโรงเรียนเลย
0: วันที่ได้รับรางวัลก็ตื่นเต้นแล้วก็ภูมิใจถ้าต้นแบบพ่อพิมพ์ของแม่พิมพ์ของเรายังอยู่เขาก็คงจะดีใจยิ่งกว่าแล้วก็มันเป็นสิ่งที่บอกได้ว่า ทำดีได้ดีเนี่ยคือหลักได้รู้เลยว่าที่ผ่านมาเราทำอย่างมีธรรมทำอย่างเสมอต้นเสมอปลายท้ายสุดก็คือทำดีได้ดีไม่มีใครเห็นในวันนี้แต่เห็นในวันหน้านี่คือความสุขที่ได้รับ

0: ับขอต้อนรับสู่รายการครูมืออาชีพครับครูมืออาชีพเป็นส่วนหนึ่งของโครงการโทรทัศน์ครูภายใต้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานะครับเป็นการแบ่งปันการสอนของคุณครูจากทั่วทุกมุมโลกเลยนะครับถือว่าเป็นห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดก็ว่าได้ให้กับคุณครูและก็ทุกคนที่รักการศึกษาครับอัดใส่จอสี่เหลี่ยมส่งถึงทุกท่านจนทุกเช้านะครับและหลังจากที่ออกอากาศไปได้ประมาณ2เดือนนะครับก็มีคำถามส่งเข้ามามากมายครับทั้งจากที่เป็นคุณครูและที่ไม่ใช่คุณครูนะครับวันนี้เรารวบรวมทุกคำถามนะครับมาให้ผู้ที่เริ่มโครงการโทรทัศน์ครูได้เป็นผู้ตอบข้อสงสัยทั้งหมดนะครับรายการครูมืออาชีพขอต้อนรับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณชัยวุฒิบรรณวัฒน์ครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับท่านรัฐมนตรีครับเชิญครับ
1: ครับคุณบอล
0: หลังจากต้องบอกว่าหลังจากที่ออกอากาศไป2เดือนกว่านี่คำถามมาเยอะมากเลยนะครับ
1: ครับ
0: ผมขออนุญาตเริ่มต้นจากข้อแรกเลยแล้วกันก็ถามว่าอะไรคือแรงบันดาลใจของท่านในการเริ่มโครงการนี้ฮะ
1: ครับในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
0: ครับ
1: แล้วดูแลสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
0: ครับ
1: ซึ่งก็กำกับดูแลมหาวิทยาลัยทั้งศึกษาศาสตร์ครุศาสตร์ซึ่งเป็นผู้ผลิตครูแล้วจากปัญหาคุณภาพการศึกษาซึ่งเป็นเรื่องเรามักจะได้ยินพี่น้องประชาชนหรือประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์นะครับว่าผลการศึกษาของเรานั้นอาจจะไม่ค่อยได้มาตรฐานเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่2ของรัฐบาลชุดนี้โดยกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเราก็มีหลักใหญ่ๆอยู่3เรื่องก็คือเรื่องหนึ่งก็คือปฏิรูปด้านคุณภาพการศึกษายุคใหม
0: ่
1: เรื่องที่2ก็คือเรื่องการสร้างโอกาสทางการศึกษาเรื่องที่3ก็คือการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนแล้วหัวข้อใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเน้นหนักกันที่เรื่องของคุณภาพคุณภาพเราก็แบ่งเป็น 3-4 ส่วนใหญ
0: ่
1: เราอยากเน้นหนักคุณภาพของนักเรียนเน้นหนักคุณภาพของสถานศึกษาเน้นหนักคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนใน3ประเด็นหลังเนี่ยนะครับทั้งผู้เรียนคือนักเรียนเนี่ยนะครับสถานศึกษาเนี่ยเติมงบประมาณเข้าไปจัดการได้แต่เรื่องใหญ่ที่สุดก็คือคุณภาพของคุณครูนะครับเราจะพบเห็นว่าระยะหลังนั้นมักจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องคุณภาพของคุณครูมากหน้าที่ของกระทรวงเราก็ต้องมานั่งคิดนะครับว่าเราจะทำอย่างไรขณะนี้เรามีคุณครูประจำการอยู่หลายแสนคนทั่วประเทศ
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นทางรัฐบาลถึงได้ใช้โครงการปฏิบัติการไทยเข้มแข็งนั้นพัฒนาครูประจำการก่อนนะครับทุ่มทุนกันหลายพันล้านที่ให้มหาวิทยาลัยทั้งหลายทั่วประเทศที่มีคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์จัดการอบรมสัมมนาครูขึ้นมานะครับณปัจจุบันให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นเรียนรู้มากขึ้นและหนึ่งในโครงการนั้นเนี่ยก็คือทีวีครูนะครับที่เชิดทีวี
0: ครับผม
1: ซึ่งทางสกอสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเนี่ยเราน่าจะมีส่วนนะครับเราก็โครงการนี้เกิดขึ้นมาต้องเรียนเลยนะครับว่าเออเราจะทำอย่างไรที่จะให้คุณครูเนี่ยไม่ต้องเดินทางมาอบรมรวมกันเสียเวลาหรือไปดูงานที่นั่นที่นี
0: ่
1: เผอิญต้องเรียนขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านเลยฮะอาจารย์
0: ค
1: ุณศักดิ์ซึ่งท่านเป็นอดีตผอ.โรงเรียนสาธิตมัธยมของศรีนครินทร์วิโรจน์นะคร
0: ับ
1: ท่านก็เคยมาพบผมแล้วเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเรื่องทีวีครู
0: ครับผม
1: ซึ่งผมฟังอยู่5นาทีเอ๊ะน่าสนใจน่าสนใจก็ขอดูรายละเอียดนะครับว่าเป็นไปได้แค่ไหนเพราะอันนี้ก็จะเป็นการช่วยได
0: ้
1: เมื่อมีโครงการปฏิบัติการไทยเข้มแข็งก็ของบจากทางรัฐบาลซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยท่านเน้นมากเรื่องการศึกษาท่านบอกว่าทุ่มทุนทุกอย่างเนี่ยคุ้มที่สุดคือการศึกษาเพื่อสร้างคนเพราะฉะนั้นทีวีครูเนี่ยจะเป็นช่องทางที่สะดวกพัฒนาคุณภาพครูนะครับเห็นนวัตกรรมใหม่ๆโดยที่คุณครูนั้นไม่ต้องเดินทางนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหลายรวมทั้งเอาปัญหาในแต่ละที่เนี่ยออกมาช่วยกันซึ่งเราไม่หวังผลเฉพาะครูหรือบุคลากรทางการศึกษาเท่านั้นเราอยากจะหวังผลให้เห็นทีวีครูนั้นเผยแพร่ไปถึงประชาชนทั่วไปนักเรียนทั่วไปหรือผู้สนใจทางการศึกษาเพราะว่าในหลายเรื่องนั้นลำพังคุณครูเองหรือโรงเรียนเองเนี่ยทำฝ่ายเดียวคงไม่สำเร็จ
0: ใช่
1: ถ้าได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองด้วยผู้มีส่วนร่วมทางการศึกษาด้วยและนักเรียนด้วยผมคิดว่าทีวีครูจะมีประโยชน์สูงสุด
0: ครับ
1: ผมเห็นตัวอย่างมาจากของอังกฤษที่เชิดทีวีก็ดูแล้วปรากฏว่า
0: ท่านได้ไปดูถึงอังกฤษเลยป่ะครับ
1: ไปครับ
0: เอาไปเลย
1: ด้วยความสนใจฮะสนใจปั๊บก่อนที่เราจะทำโครงการนี้เราก็ต้องไปดูว่าสิ่งที่ประเทศอย่างอังกฤษเนี่ยเขาทำแล้วประสบความสำเร็จเป็นยังไง แล้วเรามาใช้กับเราได้ไหมซึ่งที่ผมดูแล้วผมถือว่าใช้ได้นะครับแล้วโดยเฉพาะบางตัวอย่างเนี่ยเอามาใช้ในประเทศไทยได้ด้วยซ้ำถึงจะเป็นในประเทศอังกฤษนะครับแต่บางตัวอย่างเนี่ยเราก็สามารถผลิตขึ้นเองได้นำนวัตกรรมใหม่ๆนะครับในเชิง3เรื่องที่ผมเห็นเนี่ยนะครับที่อยากให้ทำก็คือ1ก็คือนวัตกรรมใหม่ๆของการจัดการศึกษาวิธีการสอนรูปแบบใหม่ๆครูของเรามีจำนวนมากฮะที่มีเทคนิคมีพรสวรรค์มีวิธีการสอนที่ดีเราก็เอามาเผยแพร่ทั่วประเทศให้คุณครูทั้งหลายเห็นเรื่องที่2ก็คือนวัตกรรมในเรื่องของการแก้ปัญหาในเชิงบริหารนะครับการบริหารจัดการในสถานศึกษาเนี่ยแต่ละคนก็การบริหารเนี่ยก็มีเทคนิคที่ต่างกันนะครับถ้าเราสามารถนำสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาเผยแพร่ให้นักบริหารการศึกษาได้ดูกันทั่วบางอย่างก็สามารถหยิบไปใช้ได้ประโยชน์ได้เลยโดยไม่ต้องมานั่งรออบรมแต่ละปีเสียเวลานะครับและอีกเรื่องนึงก็คือเทคนิคในการจัดการการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพราะว่าในสถานศึกษาทั้งหลายเนี่ยในการเรียนการสอนแน่นอนครับเรื่องการแก้ปัญหาทั้งหลายเนี่ยมักจะเกิดขึ้นได้บางครั้งบางโอกาสคุณครูก็เองก็อาจจะไม่รู้ว่าจะแก้ไขปัญหาอะไรอย่างไรแต่ถ้าเรามีตัวอย่างลักษณะเช่นนี้เนี่ยก็น่าจะได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นก็สรุปได้ครับว่าแรงบันดาลใจผมเห็นว่าโครงการนี้น่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดโครงการหนึ่งในการที่จะพัฒนาคุณภาพของครูของไทยเราให้ดีขึ้นนะครับ
0: ก็ต้องบอกว่าเสียงตอบรับที่ผ่านมาดีมากนะครับทั้งจากที่เป็นคุณครูเองเป็นนักเรียนหรือว่าเป็นผู้ปกครองที่ดูก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเรามีทั้งเว็บไซต์มีทั้ง Facebook
1: ครับ
0: สมาชิกก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
1: เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะ
0: เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับผม
1: อยากจะวิงวอนผ่านรายการนี้นะครับว่าใครที่ได้ดูแล้วเวลาอาจจะเช้าไปสักนิดสำหรับบุคคลโดยทั่วไปแต่ว่าสำหรับคุณครูแล้วเป็นเวลาที่เหมาะสมนะครับในก่อนที่จะเดินทางไปโรงเรียนก็ช่วยกันบอกกันต่อๆนะครับเพราะว่าเราไม่ได้หวังผลเฉพาะให้คุณครูดูเพราะเราเชื่อว่าถ้าคนโดยส่วนใหญ่ของประเทศนี้เห็นแล้วสนใจแล้วก็จะรู้ครับว่าการศึกษาเนี่ยมันสำคัญและจำเป็นกับลูกหลานเราแค่ไหน
0: ครับผม
1: แล้วถ้าทุกฝ่ายเราสามารถที่ตระหนักในเรื่องนี้ได้แล้วเนี่ยการที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเรามันก็จะไปได้เร็วขึ้นและผลประโยชน์ก็ตกกับประเทศชาติโดยตรง
0: อย่างที่บอกเสมอเป็นประจำนะครับว่ารายการนี้ไม่ใช่เพื่อคุณครูเท่านั้นนะแต่เพื่อทุกคนที่รักการศึกษานะครับตอนที่ท่านไปที่อังกฤษหรือว่าได้ดูเนื้อหาของเขาเนี่ยกังวลไหมครับว่าเอ๊ะถ้ามันมาเป็นภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยหรือว่าเป็นวิธีการเรียนการสอนของประเทศอังกฤษแล้วเนี่ยเราจะนำมาใช้ได้ไหมหรือประยุกต์ใช้ได้ไหมเงี้ยครับ
1: ไม่กังวลฮะ
0: ครับ
1: นอกจากบางตัวอย่างซึ่งเกิดจากภูมิประเทศหรือภูมิอากาศหรือขนบธรรมเนียมประเพณีเขาเท่านั้นแต่โดยหลักของการศึกษาแล้วผมว่าก็ไม่ต่างกันต้องอย่าลืมนะครับว่าหลักสูตรการศึกษาบางอย่างเราก็นำมาจากต่างประเทศ
0: ใช่
1: เรามาแปลหรือมาปรับใช้นะครับบางตัวอย่างเนี่ยผมเชื่อว่าบางตอนเนี่ยแทบที่จะยกมาได้เลยส่งแคปชั่นคำแปลด้วยซ้ำก็สามารถใช้ได้เพราะมันเป็นเรื่องของเทคนิคใช่มากกว่านะครับมันไม่ใช่เรื่องของแบบเรียนแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าในทุกตอนในทุกเรื่องในทุกซีรีส์เนี่ยจะมาใช้ได้กับประเทศไทยทั้งหมดซึ่งในส่วนนี้ผมไม่ได้หนักใจนะครับว่าพอเราไปเห็นตัวอย่างแล้วเนี่ยเราจะนำของอังกฤษมาใช้เนี่ยจะไม่ใช้ไม่ได้ไม่ได้ห่วงตรงนั้นเราเชื่อในความสามารถศักยภาพของเราในสามารถที่เราสามารถผลิตนะครับของเราเองได้และสามารถที่จะดัดแปลงจากอังกฤษเข้ามาใช้ให้เป็นประโยชน์กับการศึกษาของไทยได้ครับ
0: ครับผมหลายท่านสงสัยมากเลยว่ารายการโทรทัศน์ครูเนี่ยจะครอบคลุมทั้ง8กลุ่มสาระการเรียนรู้หรือเปล่า
1: ครอบคลุมแน่นอนครับแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยอย่างที่เรียนครับมีการประเมินโดยองค์กรการประเมินทั้งในประเทศต่างประเทศสมส.หรือทีมหรือพิซซ่า
0: ครับ
1: ก็พบนะครับว่ากลุ่มสาระหลักเราวิทย์คณิตภาษาไทยภาษาอังกฤษเนี่ย
0: แน่นอน
1: เรายังไม่ค่อยได้เกณฑ์เท่าที่ควร
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นรายการนี้ก็ออกคือกลุ่มสาระนี้ก่อนแล้วก็จะตามมาครบทั้ง8กลุ่มสาระ
0: ครับผมไม่ว่าจะเป็นสังคมศึกษาพละศึกษาและสุขศึกษานะครับศิลปะรวมไปถึงการงานอาชีพและเทคโนโลยีด้วยนะครับ
1: ถูกต้องครับเพราะว่าโดยหลักของเราแล้วเนี่ยในปัจจุบัน

0: ศึกษาในห้องเรียนจำเป็นแต่การศึกษานอกห้องเรียนกิจกรรมนอกห้องเรียนก็จำเป็น
1: ใช่
0: ครับ
1: การศึกษาไม่ได้หยุดอยู่แค่รั้วโรงเรียน
0: ถูกต้อง
1: ครับโรงเรียนเท่านั้นนะฮะแล้วนอกเหนือจาก8กลุ่มสาระการเรียนรู้แล้วเนี่ยรายการครูมืออาชีพนี่จะครอบคลุมอย่างอื่นอีกบ้างไหมครับ
0: อย่างที่ผมเรียนเบื้องต้นนะครับว
1: ่
0: าเรื่องของการนวัตกรรมในการเรียนการสอนแล้วก็เรื่องที่2ก็คือนวัตกรรมของการบริหารการจัดการศึกษานะครับเพราะว่าการจัดการศึกษาการบริหารโรงเรียนการดูแลทำยังไงให้ระบบการเรียนการสอนไปได้ราบรื่นนั้นบางครั้งเนี่ยก็ติดปัญหาเราก็สามารถที่จะดำเนินการในสิ่งนี้มาเผยแพร
1: ่
0: เอาเทคนิคดีๆแปลกๆอะไรเงี้ยสามารถที่ให้คุณครูหรือผู้บริหารสถานศึกษาทั่วไปได้ดูนะครับ
1: ท่านรัฐมนตรีพอจะยกตัวอย่างให้เห็นสักข้อสองข้อได้ไหมฮะ
0: เท่าที่เห็นเนี่ยสมมติว่านักเรียนเกเรขึ้นมาลักษณะอย่างนี้เกิดการรวมกลุ่มประท้วงหรือติดยาเสพติดอย่างนี
1: ้
0: เนี่ยจะทำอย่างไรแล้วก็เรื่องที่3นะครับก็คือมันจะผูกกันนิดหน่อยก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาเฉพาะด้านยกตัวอย่างเช่นกรณีของเด็กอ่านหนังสือวิธีการสอนทำอย่างไรให้การอ่านเนี่ยให้ปลูกฝังเด็กที่สนใจการอ่านเพราะเป็นวาระแห่งชาติ
1: โดยส่วนตัวท่านรัฐมนตรีเองแล้วเนี่ยคาดหวังหรือว่าอยากเห็นอะไรในตัวคุณครูของไทยทั้งประเทศครับ
0: ผมเรียนตั้งแต่ผมมารับตำแหน่งนะครับว่าตอนนี้เรามีคนมีอาชีพครูเยอะแต่ผมอยากเห็นครูมืออาชีพนะครับครูมืออาชีพก็คือคุณครูที่เป็นทั้งครูทั้งจิตวิญญาณนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเป็นครูจริงจังซึ่งตรงนี้ถามว่าคุณครูในปัจจุบันเนี่ยเราสามารถดำเนินการได้ไหมผมคิดว่าทำได้เพราะฉะนั้นคงเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายโดยเฉพาะทางกระทรวงเองที่จะต้องพยายามที่จะหาวิธีการที่ให้คุณครูทั้งหลายเนี่ยได้เป็นครูมืออาชีพให้ได้มีคุณภาพของความเป็นครูที่สูงขึ้นคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและที่สำคัญที่สุดก็ภาคภูมิใจในความเป็นคุณครูนะครับคุณครูนี่ถือว่าสำคัญมากนะครับเป็นอาชีพที่สำคัญที่สุดในการที่จะสร้างความเจริญให้กับประเทศเราอยากจะเห็นคุณครูนั้นทั่วประเทศเนี่ยมีความมั่นใจและมีความภาคภูมิใจพอถามว่าอาชีพอะไรพอบอกเป็นครูแล้วก็ยืดอกอย่างภาคภูมิใจ
1: ใช่เราจะมีคุณหมอที่เก่งวิศวกรที่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ต้องมาจากคุณครูที่เก่ง
0: สักวันหนึ่งผมอยากจะเห็นว่า เวลาจะสอบแอดมิชชั่นหรือสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยอยากให้เขาเลือกคุณครูเป็นอันดับหนึ่ง
1: ใช่
0: แทนที่จะเป็นสาขาวิชาอื่นซึ่งผมคิดว่าเป็นไปได้และควรจะเป็นอย่างนั้นด้วย
1: ควรจะรายการครูมืออาชีพนี่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการโทรทัศน์ครูใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องครับ
1: ในโครงการโทรทัศน์ครูเนี่ยมีอะไรอีกบ้างครับนอกจาก
0: ที่สำคัญก็คือเราต้องการให้คุณครูเนี่ยเชื่อมโยงกันเพราะฉะนั้นเราก็ถึงจัดตั้งเครือข่ายครูขึ้นทั่วประเทศนะครับโดยให้คณะศึกษาศาสตร์ครูศาสตร์71แห่งของสถาบันทั่วประเทศเนี่ยร่วมมือกันให้ครูเนี่ยเขาเชื่อมโยงกันคำว่าเชื่อมโยงกันไม่ใช่แค่รู้จักกันเฉยๆก็จะได้มีการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันหรือแม้แต่ที่สำคัญก็คือระดับมหาลัยกับมัธยมกับประถมเขามีอะไรก็จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานหลักงานใหญ
1: ่
0: ในส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ที่เชื่อชีวีนี้เหมือนกันนะครับ
1: ครับผมวันนี้ต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีมากขอบพระคุณมากครับ
0: ครับยินดีครับ
1: วันนี้เวลาหมดแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้กับครูมืออาชีพวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับนี่คือรายการครูมืออาชีพครับสัปดาห์นี้อยู่กับซีรีส์แชร์ริ่งหรือว่าการแบ่งปันนั่นเองนะครับและการแบ่งปันความรู้ให้กับคนทั้งประเทศผู้ที่สนใจก็คือกระทรวงศึกษาธิการนั่นเองนะครับวันนี้เราอยู่กับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับคุณชัยวุฒิบรรณวัฒน์อีกครั้งนึงสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีครับ
0: เดี๋ยววันนี้ผมจะเป็นตัวแทนครูไทยทั้งประเทศเลยนะครับกับคำถามที่ส่งมาทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวผมจะถามท่านเองนะครับเริ่มต้นจากคำถามแรกเลยท่านเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยภาษาไทยคณิตและวิทยาศาสตร์เนี่ยผลการสอบระดับชาติเนี่ยเด็กไทยเนี่ยทำได้ต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ย

0: ค่อนข้างมาก
1: ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าการประเมินนั้นทั้งจากภายในประเทศและนอกประเทศซึ่งมีสำนักประเมินที่ได้มาตรฐานที่เรารู้จักกันในวงการศึกษาก
0: ็
1: คือTIMSS และ PISA
0: ครับ
1: ซึ่งเขาประเมินการศึกษาเนี่ยทั่วประเทศ
0: ครับ
1: แล้วปรากฏว่าเขามาประเมินของเราเนี่ยทั้งภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์
0: ครับ
1: ต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยมาตรฐานของโลกเขา
0: โลกเขาอยู่ที่เท่าไหร่
1: สมมุติว่าโลกเขาเกณฑ์เฉลี่ยควรจะเป็น50อย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ของเรามันต่ำกว่า 50%
0: ต่ำกว่าเยอะไหมครับ
1: ก็พอสมควรแล้วที่น่าตกใจพอบอกว่าภาษาไทยจะไปเกณฑ์เฉลี่ยกับชาติอื่นได้ยังไงภาษาชาติอื่นไม่มีภาษาไทย
0: ใช่
1: ผมก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าภาษาของแต่ละชาตินั้นปรากฏว่าเด็กไทยเราอ่านออกเขียนได้แต่ไม่ค่อยเข้าใจเพราะฉะนั้นพอเด็กไทยเราเนี่ยอ่อนในการที่จะคิดวิเคราะห์เป็นเนี่ยผลที่ตามมาก็ชัดครับเลขคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับกับวิทยาศาสตร์เนี่ยต้องเป็นเรื่องที่เด็กต้องอ่านภาษาไทยตีโจทย์ให้แตกให้เข้าใจแล้วถึงจะทำได้เพราะฉะนั้นมันก็พ่วงกันหมดนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องข้อเท็จจริงและเป็นเรื่องที่เมื่อผมเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีใหม่ๆพอทราบผลนี้เราก็ไม่สบายใจแล้วผมเองในฐานะที่รับผิดชอบในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและมีหน่วยงานอีกหน่วยหนึ่งก็คือสสวทสำนักงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งดูแลด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ด้วยกันรัฐมนตรีว่าการสมัยนั้นคือท่านจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ
0: ์
1: ท่านก็ให้ผมเป็นประธานโครงการในเรื่องของโครงการที่อ่านเป็นเขียนเป็นคิดเป็นเพื่อที่จะทำอย่างไรทั้งระบบทั้งประเทศที่จะมาหาทางพัฒนาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาไทยซึ่งเราก็ผลที่สุดเราก็ไม่ได้ทำแค่3วิชาเราก็ทำอย่างอื่นด้วยเพื่อที่จะเพิ่มคุณภาพเข้าไปให้ดียิ่งขึ้นนะครับทั้งหน่วยงานของกระทรวงศึกษาทุกหน่วยเราคงไม่เฉพาะสพท.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรับผิดชอบนะครับสำนักงานการอุดมศึกษาต้องรับผิดชอบด้วยนะครับสสวทต้องรับผิดชอบด้วยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ซึ่งเก่งด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เราก็มาช่วยกันช่วยกันคิดและพยายามที่จะดำเนินการหาทางแก้ปัญหาในสิ่งเหล่านี
0: ้
1: นะครับซึ่งช่วงนี้โชคดีที่รัฐบาลนี้นำโดยท่านนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะท่านมีงบโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเรียกว่าโครงการปฏิบัติการไทยเข้มแข็งเราก็สามารถที่จะพัฒนาโดยมีงบประมาณเข้ามาพัฒนาเป็นโปรเจกต์ใหญ่ฮะโครงการนี้หลายพันล้านบาทในการที่จะพัฒนากันทั้งระบบนะครับตั้งแต่เด็กเล็กเข้ามาถึงประถมมัธยมนะครับมหาวิทยาลัยซึ่งทุกหน่วยงานต้องรับผิดชอบสมมุติว่านักศึกษาเราจบมาแล้วไม่คุณภาพการศึกษาเนี่ยด้านนี้ไม่เก่งเนี่ยเราจะไปโทษส่วนไหนส่วนหนึ่งไม่ได้ทุกฝ่ายแต่อนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่เราต้องแก้ไขกันทั้งระบบเพราะฉะนั้นเราแบ่งการแก้ปัญหาเป็น3ระดับก็คือพวกที่อ่อนที่สุดก็แก้ไปอีกแบบนึงระดับกลางก็ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมอีกแบ
0: บ
1: ระดับครีมของประเทศตรงนี้ก็จะเป็นตัวชักจูงอย่างเช่นเด็กโอลิมปิกอะไรทั้งหลายเพื่อที่จะให้เป็นแรงจูงใจและสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กเราระดับกลางนั้นสามารถพัฒนาตัวเองเข้าไปนะครับ
0: มาถึงอีกคำถามนึงต้องบอกว่าเป็นฮอตอิชชูไม่ถามไม่ได้ครับท่านครับปัญหาการเมืองเรื่องของความขัดแย้งที่ผ่านมาท่านคิดว่าการศึกษาเนี่ยมันสามารถช่วยเรื่องพวกนี้ได้ไหมครับ
1: ผมคิดว่าตรงตัวเลยครับการศึกษาเนี่ยจะมีส่วนมากนะครับเพราะฉะนั้นในรูปแบบของเด็กนักเรียนรุ่นใหม่ที่กระทรวงศึกษาและรัฐบาลอยากเห็นเนี่ยนะครับหนึ่งต้องความรู้ต้องคู่กับความดี
0: ถูกต้อง
1: เก่งอย่างเดียวไม่ได้
0: ใช
1: ่ต้องเป็นเด็กดีด้วยเท่านั้นไม่พอต้องภาคภูมิใจในความเป็นไทยก็คือต้องศึกษาประวัติศาสตร์นะครับต้องมีจริยธรรมคุณธรรมและที่สำคัญที่สุดต้องเข้าใจในหลักประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอย่างแท้จริงและสิ่งที่เราคิดว่าจำเป็นที่สุดอีกอย่างนึงก็คือสามารถให้เด็กเหล่านี้เมื่อจบการศึกษาแล้วไปอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุขคุณเก่งแค่ไหนคุณเป็นคนดีแค่ไหนแต่ถ้าคุณออกไปแล้วคุณไปอยู่ร่วมกับคนอื่นไม่ได้ไปอยู่ทำงานคนอื่นไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน
0: ์
1: เพราะฉะนั้นเรื่องระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนั้นเป็นเรื่องที่เราต้องวางรากฐานตั้งแต่เด็กให้คนเข้าใจเคารพเสียงส่วนใหญ
0: ่
1: นะครับแล้วก็ให้เกียรติกับเสียงส่วนน้อยให้คนรู้จักสิทธิ์รู้จักหน้าที่อย่างแท้จริงมีสิทธิ์ก็ต้องมีความรับผิดชอบนะครับมีหน้าที่คือสิ่งที่ปฏิบัติทุกฝ่ายต้องรู้จักกฎเกณฑ์ของสังคมเพื่อโตขึ้นมาจะได้รู้กฎเกณฑ์ของกฎหมายเพราะฉะนั้นในเด็กไทยเราขนาดนี้เนี่ยเราต้องยอมรับว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยยังเข้าใจไม่ลึกซึ้งพอแต่ไม่มีอะไรสายนะครับ
0: ค
1: งเป็นภาระหน้าที่ที่ในส่วนของกระทรวงศึกษา

0: ธิการเองเนี่ยคงต้องเข้ามาเน้นหนักในเรื่องหลักสูตรหรือการเรียนรู้ในลักษณะเช่นนี
1: ้
0: เพื่อที่จะทำให้ประเทศไทยในอนาคตนั้นจะได้ไม่เกิดปัญหาอย่างที่พวกเราเห็นอยู่ซึ่งสร้างความเสียหายมากทุกอย่างสังเกตเกิดปัญหาอะไรก็ช่างเนี่ยนะครับ มักจะย้อนเข้ามาที่การศึกษาหมดถ้าเราให้การศึกษาที่ดีแนวในสิ่งที่ดีวางรากฐานชีวิตเขาในเบื้องต้นที่ดีเนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นถ้าเกิดปัญหาก็อาจแก้ปัญหาได้ง่ายและใช้เหตุใช้ผลในการแก้ปัญหาครับ
1: ความรู้มันต้องมาคู่คุณธรรมใช่ไหม
0: ถูกต้องครับ
1: ถ้างั้นท่านรัฐมนตรีคิดว่าครูไทยเนี่ยควรจะสอนอะไรเด็กๆอีกบ้างนอกเหนือจากวิชาการทั่วไปที่ควรจะสอนอยู่แล้ว
0: นโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะชัดเจนมาก
1: ครับ
0: ท่านก็บอกว่าอย่าไปให้เด็กไทยนั้นเก่งแต่ในหนังสือเรียนเก่งแต่ในห้องเรียนสิ่งที่น่าเรียนรู้นั้นอยู่นอกห้องเรียนเยอะๆ
1: ใช่
0: ท่านบอกว่าหลักสูตรไทยเราขนาดนี้ที่ซ้ำซ้อนกันเยอะกระทรวงศึกษาขนาดนี้ดำเนินการแล้วนะครับหลักสูตรที่ซ้ำซ้อนลดลงไปได้ 30% หรือ 70% ในเวลา 30% นี่แหละครับที่อยากจะให้ทำกิจกรรมห้องนอกห้องเรียนบ้างเสริมความรู้คู่คุณธรรมบ้างนะครับกีฬาบ้างนะครับส่งเสริมประชาธิปไตยบ้างนะครับเพราะว่าผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตลองไปดูนะครับส่วนใหญ่ในสมัยเรียนหนังสือนักจะมักจะเป็นนักกิจกรรมทั้งนั้นนะครับแต่นั่นก็ไม่ใช่สูตรสำเร็จแต่เราเชื่อว่าถ้าเด็กไทยเรานั้นขยันทำกิจกรรมที่อยู่ในร่องในรอยที่เป็นประโยชน์นะครับผมเชื่อว่าเมื่อเข้ามาใช้ชีวิตในชีวิตจริงในการทำงานก็จะประสบความสำเร็จได้ดีกว่าคนที่ไม่ได้ทำกิจกรรมเลยเพราะฉะนั้นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเราถึงได้มีโครงการนโยบายเรียนฟรีนั้นเนี่ยเรื่องในหมวดของพัฒนาคุณภาพการศึกษาถึงอยากให้มีกิจกรร
1: ม
0: ด้านการกีฬาการไปทัศนศึกษานะครับในสิ่งเหล่านี้เป็นต้น
1: ในฐานะที่รายการครูมืออาชีพนี้ตั้งใจจะให้ครูเนี่ยนอกจากจะเป็นคุณครูแล้วเนี่ยอยากให้เป็นคุณครูได้เป็นคุณครูมืออาชีพจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าตอนนี้มีน้องๆนิสิตนักศึกษาหลายท่านที่กำลังเรียนจะเป็นครูอยู่พูดง่ายๆนะครับ
0: ครับ
1: ชมรายการได้อยู่เนี่ยท่านมีอะไรอยากจะฝากบอกถึงน้องๆที่ชมอยู่บ้างไหมครับ
0: ผมอยากเรียนได้เลยครับว่าขอให้น้องๆทั้งหลายภาคภูมิใจนะครับว่าการเป็นครูนั้นไม่ได้เป็นง่ายแล้วก็เป็นสิ่งที่ได้รับความยอมรับเคารพนะครับเราก็ต้องภาคภูมิใจในความเป็นครูที่จะต้องไปสอนคนแนะนำให้ความรู
1: ้
0: แล้วต้องเรียนนะครับว่ารัฐบาลนี้โดยกระทรวงศึกษายุคนี้นั้นเราให้ความสำคัญนะครับแล้วก็เน้นหนักในการที่จะทำอย่างไรให้สถานภาพทางสังค
1: ม
0: ความเป็นอยู่และคุณภาพของคุณครูยุคใหม่เรานั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและก็สูงขึ้นยกตัวอย่างเช่นขณะนี้เนี่ยในกระทรวงศึกษาธิการโดยเฉพาะในสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเนี่ยเราก็คิดโครงการครูพันใหม่ขึ้นครูพันใหม่ก็คือว่าขณะนี้คุณครูของเราเนี่ยจะเกษียณอายุกันเยอะใน10ปีข้างหน้านี้เฉพาะในสพท.นี่เกือบ 200,000 คนนะครับ 200,000 คนเนี่ยเราก็ต้องบรรจุครูเข้าไปใหม
1: ่
0: เราก็จะทำอย่างไรอยากได้คุณครูเก่งๆและเป็นคนดีเนี่ยมาเป็นครูและให้ตรงวุฒิเพราะเราได้ยินบ่อยฮะสอนไม่ตรงวุฒิและโดยเฉพาะในถิ่นที่จุลกันดารหรือพื้นที่ชายแดนเพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยกระทรวงศึกษาขออนุมัติงบจากคณะรัฐมนตรีซึ่งอนุมัติมาแล้วนะครับ 4,000 กว่าล้านที่จะทำโครงการครูพันใหม
1: ่
0: โดยรับนักศึกษาคุณครูเนี่ยแหละครับ ให้ทุนด้วยมีส่วนหนึ่งให้ทุนการศึกษาส่วนหนึ่งไม่ให้ทุนแล้วจบแล้วเนี่ยไปสอนอยู่ในจุดที่ขาดครูวุฒินั
1: ้
0: นๆในสถานที่ที่ขาดแคลนนะครับโดยครูในโครงการนี้เมื่อเรียนจบแล้วเนี่ยข้อพิเศษก็คือมีงานทำแน่เพราะคุณจะได้บรรจุเป็นข้าราชการเลยเป็นต้นแต่ว่ามีมาตรฐานเกณฑ์มากพอสมควรที่จะเข้าสมัครโครงการนี้ได้เช่นคุณเกรดเฉลี่ยคุณต้อง 3.00 นะระหว่างคุณเรียนคุณต้องประพฤติดีนะเกรดคุณต้องไม่ต่ำกว่า 3.00 นะแล้วเมื่อจบแล้วคุณบรรจุเป็นข้าราชการคุณมีงานทำเลยทันทีเนี่ยแต่คุณต้องไปสอนในจุดที่ขาดแคลนที่เรากำหนดไว
1: ้
0: แต่เราไม่ได้บอกว่าจบแล้วค่อยรู้นะครับก่อนที่จะเข้ามาเข้าโครงการเราเนี่ยเราบอกคุณไว้ก่อนเลยว่าคุณเข้าโครงการนี้เมื่อจบแล้วคุณต้องไปสอนที่ไหนระยะเวลาเท่าไหร่ก่อนที่คุณจะเลือกเข้าโครงการพูดง่ายๆโครงการนี้บางทุนซึ่งไปที่ลำบากอย่างเช่น3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือถิ่นทุรกันดารแบบนี้เนี่ยนะครับคนเหล่านี้จะได้ทุนด้วยและประกันการมีงานทำคือบรรจุข้าราชการด้วยแต่คุณครูอีกจำนวน 18,000 อัตรานะครับที่ไปสอนที่ไหนก็ได้ในภูมิเราหรือในที่ที่ขาดแคลนแต่ว่าสอนเป็นกรณีพิเศษเนี่ยนะครับคนเหล่านี้ไม่ได้ทุนการศึกษาแต่ประกันการมีงานทำก็คือถ้าจบโครงการนี้คุณบรรจุเป็นข้าราชการเลยอย่างนี้เป็นต้นรวมทั้งคุณครูปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับที่กำลังสอนอยู่หรือไม่ว่าอัตราจ้างอะไรอย่างไรทั้งหลายเนี่ยทางกระทรวงก็มีนโยบายในการที่จะให้คุณครูอัตราจ้างเท ั้งหลายเนี่ยได้มีโอกาสได้บรรจุมากขึ้นไม่ใช่รับแต่ครูใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็พัฒนาคุณภาพเขาให้ความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลานะครับให้เป็นครูที่สามารถที่จะทันสมัยอยู่ตลอดเวลาและมีคุณภาพเพราะว่าความรู้ปัจจุบันนี้เราต้องเข้าใจอย่างนะครับผู้ใดเนี่ยหยุดไม่ศึกไม่หาความรู้ก็เหมือนถอยหลัง
1: ถูกต้อง
0: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพัฒนาเขาอยู่ตลอดเวลา
1: ครับผมมาถึงอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นประเด็นสำคัญเลยทีเดียวนะฮะที่ผ่านมาครูนี่เงินเดือนน้อยคร
0: ับ
1: แล้วก็ทำให้คุณครูมีหนี้สินไม่มีกำลังที่จะส่งนู่นส่งนี่นะฮะไม่ทราบว่าเรามีนโยบายที่จะช่วยคุณครูทั้งปัจจุบันและในอนาคตยังไงบ้างครับ
0: ต้องเรียนอย่างนี้ครับประเด็นที่หนึ่ง
1: ครับ
0: เรื่องหนี้ของครูเนี่ยเป็นกันมานานมาก
1: ครับ
0: ถามว่าเงินเดือนน้อยกว่าคนอื่นไหมถ้าเทียบกับข้าราชการพลเรือนทั่วไปผมว่าเท่ากันไม่ต่างกันแต่นี้เราก็ต้องมาหาเหตุผลว่าทำไมคุณครูเราถึงหนี้เยอะนะครับเอานั่นที่หนึ่งอันที่เมื่อหนี้เยอะแล้วตอนนี้เอาปัญหาเฉพาะหน้าก่อน
1: ครับ
0: รัฐจะช่วยอะไรเขาได้บ้างกระทรวงศึกษายุคนี้จึงได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตครูขึ้นมาเพราะว่ามนุษย์ทุกคนนะครับถ้าคุณภาพชีวิตไม่ดีคงไม่มีกำลังจิตกำลังใจที่จะสอนก็คงไปดูแลในนี้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ในเรื่องของการจัดตั้งสหกรณ์ทั้งหลายเนี่ยขณะนี้ก็มีมากพอสมควรซึ่งทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยคงไม่สามารถที่จะเดินด้านใดด้านหนึ่งแล้วแก้ปัญหาได
1: ้
0: ก็คงต้องเดินควบคู่กันไปทั้งระบบและก็ยืนยันว่าเราใส่ใจเรื่องนี้แต่ไม่ใช่ว่าทำวันนี้ปัญหาพรุ่งนี้จบนะครับก็ต้องร่วมมือกันทุกฝ่าย
1: สักวันหนึ่งที่เราจะได้เห็นไหมครับเหมือนอย่างอังกฤษหรือเยอรมันที่ครูในกลับกลายเป็นอาชีพที่มีเงินเดือนสูงอันดับต้นๆเลย
0: ผมคิดว่าในระยะเวลาสั้นนี้ก็คงอาจจะไม่ได้อย่างนั้น
1: ครับผม
0: แต่เราเชื่อว่าสิ่งที่เราพยายามจะทำก็คืออย่างน้อยไม่น้อยหน้ากว่าอาชีพอื่นๆและมีแรงจูงใจด้านอื่นเข้ามาช่วยกันตามสมควรต้องอย่าลืมนะครับรัฐบาลนี
1: ้
0: จัดงบประมาณให้กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะครับอันดับหนึ่งเป็นกระทรวงที่ใช้งบประมาณมากที่สุดปีที่ผ่าน
1: ซึ่งก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะผมว่า
0: ใช่ปีที่ผ่านมา 340,000 ล้านอันดับหนึ่งแล้วเป็นสิ่งที่เราต้องมาคิดต่อนะครับว่าค่าใช้จ่ายของประเทศที่จ่ายให้กับการศึกษาเมื่อเทียบกับประชากรรายหัวนะครับของประเทศไทยสูงกว่าประเทศอังกฤษเราก็ต้องมานั่งดูว่าสิ่งที่เราให้เนี่ยไม่น้อยกว่าที่อื่นเนี่ยทำไมขบวนการของเราคุณครูเราถึงยังอยู่ลำบากขบวนจัดการเรียนการสอนของเราถึงยังไม่สะดวกนักเรียนของเราถึงอย่างไรถึงไม่มีคุณภาพนะครับสิ่งเหล่านี้ในเชิงบริหารต้องเข้ามาช่วยกันจัดการนะครับซึ่งผมเองในฐานะทางฝ่ายนโยบายเราก็หนีความรับผิดชอบในส่วนนี้ไม่พ้นเราต้องช่วยกันนะครับแต่ลำพังเองรัฐมนตรีคนเดียวหรือใครคนใดคนหนึ่งคงทำไม่สำเร็จทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันครับโดยเฉพาะโครงการลักษณะเช่นนี้เนี่ยถ้าท่านผู้ฟังคุณครูทั้งหลายเนี่ยมีปัญหาใดมีข้อแนะนำใดมีอะไรที่ติติงในเชิงสร้างสรรค์เราพร้อมฮะอยากให้เราอยากได้คำแนะนำผมเองเราไม่ได้ว่าเก่งทุกเรื่องรู้ทุกเรื่องแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องบางท่านเนี่ยจะรู้ดีกว่าเราก็อยากขอคำแนะนำขอคำติทั้งหลายเราจะได้หาทางปรับปรุงให้ดีขึ้น
1: ได้ฟังท่านรัฐมนตรีไปแล้วนะครับผมเชื่อว่าครูไทยก็จะมีความมั่นใจและก็สบายใจมากยิ่งขึ้นนะครับและผมเชื่อว่าการศึกษาไทยก็จะพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นด้วยนะครับวันนี้ก็ได้รับความกระจ่างอย่างมากเลยทีเดียวนะครับต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีมากครับขอบคุณครับ
0: ครับดีครับ
1: แล้วโอกาสหน้าจะต้องรบกวนใหม่นะครับ
0: ครับ
1: วันนี้เวลาของครูมืออาชีพหมดแล้วครับเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ

0: ได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: รูดปรื๊ดรูดปรื๊ดรูดบัตรเครดิตเพลินอาจก่อวิกฤตทางการเงินให้อย่างไม่รู้ตัวได้โดยเฉพาะการผิดชำระหนี้บัตรเครดิตนั้นเรื่องใหญ่กว่าที่คิดครับสัญญาณเตือนว่าเรากำลังเข้าสู่วิกฤตทางการเงินจากการรูดบัตรเครดิตคือการจ่ายหนี้ไม่ไหวเริ่มจากการจ่ายขั้นต่ำจ่ายล่าช้าไปจนถึงการผิดนัดชำระสำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะกลายเป็นหนี้เสียหรือติดเครดิตบูโรทันทีโดยที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินของบัตรนั้นๆจะขึ้นสถานะไว้ในบัตรแบบอัตโนมัติหากเราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตเราจะเจออะไรบ้างการโดนทวงถามจากเจ้าหนี้ในรูปแบบต่างๆโทรศัพท์จดหมายอีเมลไปจนถึงการทวงหนี้ที่บ้านซึ่งตามพ.ร.บ.การทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุไว้ว่าเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้ไม่เกินวันละ1ครั้งในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 20:00 น. วันหยุดเวลา 8:00 น. ถึง 18:00 น. หากเรายังไม่ชำระหนี้ทางเจ้าหนี้จะดำเนินคดีกับลูกหนี้ส่งหมายศาลมาที่บ้านซึ่งหนี้บัตรเครดิตมีอายุความ2ปีหมายศาลก็จะมาภายใน2ปีนี้โดยนับอายุความตั้งแต่ผิดนัดชำระหนี้ครั้งแรกทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะการผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตถือเป็นคดีแพ่งถึงแม้ว่าคดีจะขาดอายุความแล้วเจ้าหนี้ก็สามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้นั่นหมายความว่าถ้ายังเป็นหนี้กันอยู่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีแม้จะขาดอายุความหากยังไม่ชำระหนี้ให้แล้วเสร็จก็ยังคงเป็นหนี้กันตลอดไปนั่นหมายความว่าการไม่ชำระหนี้บัตรเครดิตมีสิทธิ์ถูกอายัดทรัพย์ตามกรมบังคับคดีถูกฟ้องล้มละลายอายัดเงินเดือนดังนั้นทางออกที่ดีของลูกหนี้บัตรเครดิตคือการชำระหนี้ซึ่งกฎหมายไทยนั้นคำนึงถึงสิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้และเจ้าหนี้ในกระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มที่ครับโดยลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้กับทางสถาบันการเงินเพื่อหาทางออกร่วมกันระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ได้ตั้งแต่ก่อนเข้าสู่กระบวนการฟ้องศาลโดยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยหนี้กับสถาบันการเงินธนาคารหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากเป็นกรณีที่อยู่ในกระบวนการฟ้องศาลลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถไกล่เกลี่ยผ่านกระบวนการในชั้นศาลโดยศาลมีหน้าที่ให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายและในกรณีที่คำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้คืนกับทางเจ้าหนี้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นสามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินสุดท้ายครับระเบียบวินัยทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
2: น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าเวลาที่เราศึกษาการชนในแบบต่างๆเนี่ยเราจะสามารถวัดปริมาณต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างการชนได้ยังไงแล้วเมื่อไหร่ที่เราต้องใช้ความสัมพันธ์ของโมเมนตัมกับพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำการทดลองให้ดูว่ามันทำยังไงกันครับอย่างแรกเนี่ยพี่ต้องพูดถึงก่อนว่าทำไมพี่ต้องเน้นที่การชนแบบไม่ยืดหยุ่นนะครับเหตุผลเนี่ยก็เพราะว่าการชนในธรรมชาติของเราเนี่ยมันยากมากที่เราจะชนแล้วไม่มีการสูญเสียพลังงานนั่นเองซึ่งการชนแบบมีการสูญเสียพลังงานเนี่ยก็คือการชนแบบไม่ยืดหยุ่นนั่นเองครับเป็นการชนที่เราสังเกตกันได้ในธรรมชาติอยู่แล้วอย่างแรกเนี่ยพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าสิ่งที่พี่เน้นเนี่ยมีอยู่2คำนะครับก็คือเรื่องของผลรวมและระบบนั่นเองเหตุผลที่ต้องมี2คำนี้เนี่ยเพราะว่าเวลาเราพิจารณาการชนนะครับเรามักจะไม่มีวัตถุชิ้นเดียวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการชนของวัตถุที่มากกว่า1ชิ้นเนี่ยเราจะต้องรวมทั้งโมเมนตัมและพลังงานของวัตถุทุกชิ้นเข้าด้วยกันแล้วค่อยพิจารณารูปแบบการชนอย่างแรกการชนเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทครับก็คือการชนแบบยืดหยุ่นซึ่งแน่นอนว่าถ้ามีการชน

แบบยืดหยุ่นแล้วก็ต้องมีการชนแบบไม่ยืดหยุ่นแล้วการชน2แบบนี้เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงสำหรับการชนแบบยืดหยุ่นเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมและพลังงานของระบบเนี่ยจะมีค่าคงตัวนั่นหมายความว่าถ้าน้องๆรวมโมเมนตัมของวัตถุทุกก้อนก่อนชนกันและหลังชนกันเนี่ยจะต้องเท่ากันนอกจากโมเมนตัมแล้วพลังงานก็ต้องเท่ากันด้วยเช่นกันครับต่างกับกรณีของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมก็ยังมีค่าคงตัวอยู่แต่สิ่งที่ไม่คงตัวเนี่ยก็คือพลังงานนั่นเองพี่จะทำการชนแบบไม่ยืดหยุ่นให้ดูและทำให้ดูว่าการสูญเสียพลังงานเนี่ยเกิดขึ้นยังไงและเราจะเห็นภาพเหล่านี้ได้ยังไงนะครับพี่ยกตัวอย่าง2สถานการณ์นี้อย่างแรกเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่มีมวลอยู่2ก้อนที่แขวนเชือกไว้โดยที่ตอนแรกเนี่ยพี่ปล่อยมวลก้อนแรกเนี่ยวิ่งมาชนมวลก้อนที่2ที่มันอยู่นิ่งด้วยความเร็ว v1 โดยพี่ตั้งระดับนี้เนี่ยให้มันเป็น h เท่ากับ0ก็คือระดับนี้เนี่ยไม่มีพลังงานสัตว์แน่นอนว่าการชนเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมมันคงตัวอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่มันไม่คงตัวเนี่ยก็คือพลังงานรวมของระบบนั่นเองพี่ก็เลยลองพิจารณาพลังงานดูตอนที่วัตถุก้อนแรกเนี่ยวิ่งเข้ามาชนพี่ให้มันมีความเร็ว v1 ณตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ที่จุดล่างสุดแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่มีพลังงานสัตว์และหลังจากที่มวลก้อนแรกมาชนมวลก้อนที่2แล้วเนี่ยมวลก้อนที่2เนี่ยก็จะเคลื่อนที่ไปถึงความสูงค่า1ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีพลังงานสัตว์นั่นเองและในตอนนั้นเนี่ยวัตถุก้อนแรกเนี่ยที่มาชนเนี่ยมันก็อาจจะยังเคลื่อนที่อยู่เพราะฉะนั้นพี่เลยให้มันมีความเร็ว v2 นั่นเองซึ่ง v2 เนี่ยเป็นความเร็วในขณะที่มวลก้อนที่2เนี่ยที่ถูกชนเนี่ยขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้วแล้วมวลก้อนที่1ยังเคลื่อนที่อยู่นั่นเองครับถ้าสังเกตเห็นว่าถ้าพี่ไม่เติมตัวปากกาสีแดงเข้ามาที่เป็น w เนี่ยสมการนี้ก็จะเป็นสมการที่เรียกว่า conservation of energy หรือว่ากฎอนุรักษ์พลังงานนั่นเองแต่ในกรณีนี้มันเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นพลังงานเนี่ยมันมีการสูญเสียดังนั้นพลังงานตอนแรกของมวลก้อนที่1ที่มาชนเนี่ยมันจะต้องเสียไปเป็นงานเนื่องจากอะไรสักอย่างซึ่งในที่นี้อาจจะเป็นความร้อนการยุบของลูกบอลการชนเนี่ยเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากเพราะฉะนั้นการวัดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรวดเร็วขนาดนี้มันยากที่จะบอกว่าตอนไหนเริ่มต้นตอนไหนจบแล้วเพราะฉะนั้นที่จึงยกตัวอย่างระบบอีกรูปแบบนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นการปล่อยลูกบอลให้ตกลงกระแทกพื้นเนื่องจากว่าการแสดงโดยใช้ลูกบอลปล่อยลงมาเนี่ยมันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของพลังงานเนี่ยชัดเจนมากถ้ามีการสูญเสียพลังงานน้องๆลองดูรูปที่พี่เขียนมาจะสังเกตเห็นว่ารูปที่พี่เขียนเนี่ยตำแหน่ง1 2 3 4เนี่ยตำแหน่ง1คือจุดเริ่มต้นตำแหน่ง2เนี่ยคือเวลาณขณะที่วัตถุนี้กำลังจะกระแทกพื้นเมื่อมันกระแทกพื้นเนี่ยความเร็วตอนแรกที่มีค่าเป็น v1 เนี่ยมันก็กลับด้านเป็น v2 ซึ่งมันไม่ได้หมายความว่า v1 และ v2 ต้องเท่ากันเพราะว่าบางทีการชนนี้อาจจะสูญเสียพลังงานก็ได้หลังจากนั้นมันเด้งขึ้นมาด้วยความสูง h เท่ากับ h ซึ่งในกรณีนี้พี่เขียนให้มันเท่ากันแสดงว่ามันไม่มีการสูญเสียพลังงานซึ่งถ้าสมการปกติมันก็จะเป็นแบบด้านบนอย่างนี้นี่คือสมการที่มีการพลังงานแบบไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีการสูญเสียแต่สมการด้านล่างอันนี้น้องๆจะสังเกตเห็นว่านี่คือพลังงานตอนเริ่มต้นที่มันอยู่ที่ความสูง h ใหญ่และนี่คือพลังงานจนตอนก่อนที่มันจะชนแต่หลังจากที่มันชนปึ้งชนพื้นเรียบร้อยมันมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานจนไปเป็นงานเนื่องจากอะไรสักอย่างที่สูญเสียออกไปน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเครื่องหมายเท่ากับณตรงนี้คือหลังการชนเพราะฉะนั้นหลังการชนทุกๆครั้งเนี่ยมันจะต้องมีการสูญเสียพลังงานมันชนและสูญเสียพลังงานแสดงว่าความสูงที่มันจะขึ้นไปเนี่ยมันก็จะสูงไม่เท่าเดิมเราก็จะใช้แนวคิดนี้นะครับในการดูลักษณะการเคลื่อนที่ของระบบที่มีการสูญเสียพลังงานนั่นเองน้องๆจะเห็นว่าทั้ง2เหตุการณ์นี้เนี่ยมันมี v1 และ v2 ใช่ไหมครับก็คือก่อนชนและหลังชนซึ่งความเร็วเหล่านี้เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากผลรวมโมเมนตัมนั่นเองแต่เดี๋ยวการทดลองนี้พี่จะทำให้เห็นว่าผลรวมพลังงานเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับสำหรับการทดลองนี้เนี่ยมีอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างแรกเนี่ยก็คือแท่นที่พี่เอาไว้แขวนลูกบอลนั่นเองอุปกรณ์ชิ้นที่2ก็คือลูกเด้งนั่นเองพี่ใช้ลูกเด้งแทนเพราะว่าลูกเด้งเนี่ยเมื่อชนเนี่ยเราสามารถการันตีได้แน่นอนว่ามันจะมีการเด้งให้เราเห็นอย่างชัดเจนแล้วก็อย่างสุดท้ายแน่นอนครับว่าถ้าเราจะทำให้มวลมันชนกันได้แบบแขวนเนี่ยเราก็ต้องใช้เชือกนั่นเองแนะนำว่าให้ใช้เชือกเบาเพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนนั่นเองครับเครื่องมือที่เราใช้เพิ่มเติมอีกอย่างนึงนะครับก็คือโปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเองซึ่งโปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยก็จะใช้ในการถ่ายภาพการเคลื่อนที่ของการทดลองของเรานะครับและนำมาวิเคราะห์เพื่อแสดงกราฟออกมาอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับการถ่ายโปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยมีอยู่2อย่างก็คือ1ฉากที่สีตัดกับลูกเด้งของน้องๆนั่นเอง
ถ้าสมมติว่าเฉดสีของวัตถุเราเนี่ยแตกต่างกับฉากมากๆมันก็จะทำให้โปรแกรมแทร็กเกอร์เนี่ยสามารถล็อกตัววัตถุเราได้แม่นยำยิ่งขึ้นนั่นเองครับ

อย่างที่2นะครับที่สำคัญสำหรับโปรแกรมแทร็กเกอร์ก็คือกล้องสโลโมชันนั่นเองน้องๆเนี่ยสามารถใช้กล้องสมาร์ทโฟนซึ่งในปัจจุบันเนี่ยกล้องสมาร์ทโฟนมีโหมดสโลโมชันแล้วชุดแรกเนี่ยก็จะเป็นการปล่อยมวลมาชนกันอย่างแรกเนี่ยเราต้องจับมวลก้อนหนึ่งให้อยู่นิ่งนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะดึงมวลก้อนหนึ่งขึ้นมาด้วยความสูงระยะหนึ่งสิ่งที่ต้องระวังก็คือน้องๆพยายามอย่าทำให้เชือกหย่อนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนเราก็ใช้กล้องของเราเนี่ยถ่ายการเคลื่อนที่แล้วค่อยนำไปวิเคราะห์ส่วนอีกกรณีหนึ่งเราถือลูกเด้งไว้ด้วยมือของเราเราต้องพยายามแตะลูกเด้งให้น้อยที่สุดเวลาเราปล่อยเนี่ยลูกเด้งจะได้ไม่หมุนนั่นเองถ้าสมมติว่าลูกเด้งหมุนเนี่ยหลังจากที่มันเด้งออกไปเนี่ยมันจะไม่เด้งอยู่กับที่มันจะกลิ้งออกไปข้างๆด้วยแล้วบางทีมันจะกลิ้งออกนอกจุดที่เราสนใจไปดังนั้นเนี่ยน้องๆต้องดูการทดลองให้ดีพยายามปล่อยให้นิ่งที่สุดนั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเรียบร้อยหมดแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเราจะมาวิเคราะห์กันว่ากราฟแต่ละกราฟเนี่ยให้อะไรกับเราบ้างเรามาดูกราฟของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นก่อนอันนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าเรามีวัตถุ2ก้อนใช่ไหมครับก้อนหนึ่งคือก้อนที่วิ่งมาชนกับอีกก้อนหนึ่งเนี่ยคือก้อนที่ถูกชนซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันจะมีกราฟช่วงที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสั้นๆก็อย่างที่พี่จุดสีแดงไว้นะครับจะสังเกตเห็นว่าเรามีจุดข้อมูลแค่2จุดเองในกราฟช่วงนี้เนื่องจากว่าในช่วงที่เกิดการชนเนี่ยความเร็วมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากมันยากที่จะวิเคราะห์ตรงนี้มากว่าตรงไหนที่เป็นความเร็วก่อนชนตรงไหนที่เป็นความเร็วหลังชนแต่อย่างไรก็ตามครับสิ่งที่กราฟนี้บอกกับเราอีกอย่างนึงคืออันนี้เนี่ยคือกราฟของความเร็วของมวลที่ถูกชนนั่นเองซึ่งความเร็วของมวลที่ถูกชนเนี่ยน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันมีการลดลงเรื่อยๆใช่ไหมครับถามว่าสิ่งที่มันลดลงตรงนี้มันมีแต่การสูญเสียพลังงานอย่างเดียวหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่ครับถ้าสมมติว่าเราลองดูกราฟความเร็วอันนี้คือของมวลที่ถูกชนนะครับมีกราฟอัตราเร็วกับกราฟของตำแหน่งในแนวแกน y จะสังเกตเห็นว่าในช่วงที่มันเริ่มตกลงมาเนี่ยก็คือช่วงวินาทีที่ 0.2 วินาทีเนี่ยหลังจากที่กราฟเนี่ยค่อยๆเริ่มตกลงไปเรื่อยๆถ้าพี่มาพอดตำแหน่งในเชิงความสูงเนี่ยน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าความสูงเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำไมต้องพอดอัตราเร็วกับความสูงเนื่องจากว่าอัตราเร็วเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับพลังงานจลหรือว่า1ส่วน mv กําลัง2นั่นเองและพลังงานศักย์ก็คือ mgh ซึ่งพลังงานศักย์เนี่ยแปรผันตรงกับความสูงแล้วพลังงานจลเนี่ยแปรผันตรงกับความเร็วเพราะฉะนั้นในขณะที่พลังงานจลลดลงเนี่ยพลังงานศักย์เพิ่มขึ้นในจุดนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงของพลังงานนั่นเองแน่นอนครับว่าตลอดการเคลื่อนที่เนี่ยมันมีการสูญเสียพลังงานอยู่แล้วแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนรูปของพลังงานด้วยจากพลังงานจลไปเป็นพลังงานศักย์ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าถึงจุดที่พลังงานศักย์มีค่าสูงสุดหรือความสูงมีค่าสูงสุดเนี่ยณจุดนี้เนี่ยความเร็วแทบจะแตะศูนย์เลยก็คือมีการสูญเสียพลังงานจริงแต่ว่าพลังงานเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยแล้วก็นี่เป็นภาพของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นจากที่เราเห็นในกราฟนั่นเองว่ามีการชนที่มีการเปลี่ยนแปลงความเร็วอย่างรวดเร็วทีนี้เรามาพูดถึงการสูญเสียพลังงานกันบ้างคือการที่พี่ปล่อยมวลให้มันลงมากระแทกพื้นแล้วเด้งกลับไปเรื่อยๆกลับไปกลับมาจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยคือกราฟความสูงของมวลที่พี่ใช้ปล่อยก็คือลูกเด้งขนาดเล็กปล่อยจากความสูงค่าหนึ่งนะจุดนี้นี่คือความสูงตั้งต้นและหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เคลื่อนที่ลงมาแตะศูนย์แล้วก็เคลื่อนที่ขึ้นไปแต่จะสังเกตเห็นว่าความสูงใหม่เนี่ยมันมีค่าลดลงการชนครั้งถัดๆไปเนี่ยมันก็ลดลงไปเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วมันแทบจะไม่เด้งเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นภาพของการสูญเสียพลังงานนั่นเองทีนี้เนี่ยมีอีกอย่างนึงที่สังเกตได้จากกราฟนี้นะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมถึงมีกราฟตกมาใต้ศูนย์แบบนี้การทดลองนี้เนี่ยเราวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมแทร็กเกอร์ใช่ไหมครับซึ่งโปรแกรมแทร็กเกอร์เนี่ยแท็กสีอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งนึงที่เกิดขึ้นจากการที่เราปล่อยลูกบอลแล้วมันไปใกล้พื้นแล้วกลายเป็นว่าณจุดที่มันใกล้พื้นนะครับสีของลูกบอลมันดันไปใกล้กับสีพื้นเพราะว่ามันเป็นช่วงที่มันหลุดฉากลงมาเพราะฉะนั้นในจุดนี้เนี่ยมันก็เลยอาจจะเกิดเออร์เรอร์ขึ้นได้เพราะฉะนั้นการเซตฉากเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะน้องๆจะเห็นว่าในการทดลองแรกเนี่ยพี่แสดงอัตราเร็วและตำแหน่งในเชิงความสูงน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีช่วงที่ความเร็วเนี่ยมีการลดลงแล้วก็ตำแหน่งในเชิงความสูงเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นของวัตถุที่ถูกชนซึ่งการเปลี่ยนแปลงของค่าสองค่านี้มันมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นอนเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของพลังงานจะพูดว่าเปลี่ยนแปลงก็ไม่ถูกเพราะว่าถ้าจะพูดให้ถูกจริงๆต้องพูดว่ามีการเปลี่ยนรูปของพลังงานนั่นเองเนื่องจากว่าพลังงานจลเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงานศักย์ได้และในช่วงนั้นเนี่ยมันก็มีการสูญเสียพลังงานเช่นกันต่อไปเนี่ยก็คือการทดลองที่2สำหรับการทดลองที่2เนี่ยน้องๆจะเห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นกราฟที่ความสูงของลูกบอลเนี่ยมันไม่ได้มีค่าเท่าเดิมตลอดเมื่อเราปล่อยลูกบอลเด้งไปเรื่อยๆเนี่ยลูกบอลจะเด้งต่ำลงเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยมันแทบจะไม่เด้งจากพื้นเลยเหตุผลเนี่ยมันเป็นมาจากว่าการที่ลูกบอลชนกระแทกพื้นเนี่ยมันมีการสูญเสียพลังงานนั่นเองและมันมีการสูญเสียพลังงานในช่วงการชนเพราะฉะนั้นน้องๆจะสังเกตเห็นว่าในแต่ละครั้งที่มันเกิดการชนเนี่ยจุดสูงสุดที่มันขึ้นไป

0: ครับมันมีวิธีแก้ก็มีทั้งวิธีที่ง่ายๆแล้วก็วิธีที่อาจจะดูยุ่งยากนิดหน่อยเดี๋ยวเราวิธีแก้ว่าถ้าเรามีข้อความที่เกิน140ตัวอักษรเราจะทำยังไงได้บ้าง
1: ครับ
0: แบ่งง่ายๆนะครับก็คือการแยกข้อความที่เราต้องการส่งออกเป็นหลายข้อความโดยจำกัดให้ไม่เกินข้อความละ140ตัวอักษรแต่ว่าถ้าหากเป็นเอกสารยาวหลายๆหน้าแล้วก็อยากจะใช้ Twitter ผมแนะนำว่าให้นำขึ้นเว็บไซต์ครับแล้วเราใช้วิธีส่งลิงก์ไปแทนก็ได้ซึ่งจริงๆแล้วนะครับแค่ส่งลิงก์เนี่ยก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะปกติแล้วลิงก์ที่อยู่บนเว็บมักจะมีขนาดที่ยาวแล้วก็มีโอกาสที่จะยาวเกิน140ตัวอักษรครับแต่โชคดีที่ปัจจุบันนั้นเรามีบริการย่อลิงก์ที่ทำให้ลิงก์ยาวๆมีขนาดที่สั้นลงได้ครับก็จะเหลือเพียงไม่กี่ตัวอักษรเท่านั้นครับนี่ฮะบางทีมันยาวขนาดนี้เนี่ยครับเราก็ใช้วิธีการ copy ก่อนนะครับก็คือคลิกขวาที่ลิงก์ทั้งหมดนะครับแล้วก็เลือก copy เสร็จแล้วไปเปิดบริการย่อลิงก์นะครับตัวที่ผมจะแนะนำจริงๆมีหลายตัวของ Google ก็มีของ McAfee ก็มีตัวผมแนะนำอันนี้มีคนใช้เยอะที่สุดนะฮะคือชื่อว่า bit.ly bit แล้วก็ dot แล้วก็ ly ครับBitly ตัวนี้ข้อดีของมันนะฮะคือใช้ง่ายครับเปิดเข้ามาถึงเราไม่ต้องทำอะไรมากนะครับเมื่อสักครู่เราเอาลิงก์ยาวๆมาเรียบร้อยแล้วนะครับมาถึงตรงนี้เราก็คลิกขวาที่ช่องนะครับแล้วก็เลือก paste ได้เลยจากยาวๆนี้นะฮะเรากด shorten เพื่อทำให้มันสั้นลงกดปุ๊บมาเรียบร้อยแล้วออกมาเหลือสั้นแค่นี้ฮะครับเราสามารถกด copy ได้นะครับมาถึงตรงนี้เราก็มาคลิกขวาในนี้เราเลือกเพสอีกทีหนึ่งก็คือจับวางจับยาวๆก็จะเหลือสั้นๆแล้วเรายังมีที่ให้ใส่ข้อความได้ลักษณะนี
1: ้แล้วถ้าเราจะทำเป็นรูปภาพอะคะ
0: จริงๆแล้วถ้ารูปภาพเนี่ยเราควรจะต้องใส่ไว้ในเอกสารตัวนั้นนะครับก็คืออยู่ในลิงก์ตัวนี้เลย Twitter จริงๆแล้วไม่รับรูปภาพนะครับเหตุผลที่เขาไม่รับรูปภาพก็เพราะว่ามันก็ทำให้คนเสียสมาธิจากข้อความแต่ว่าจุดมุ่งหมายของ Twitter คือการสื่อสารแบบ2ทางที่เน้นความกระชับแล้วก็ความง่ายมีอีกส่วนนึงครับที่อยากฝากคุณครูไว้ก็คือตัว Messages ครับคือบางทีเวลาเราทวีตข้อความใส่เข้าไปในระบบเนี่ยมันจะเป็นข้อความแบบสาธารณะคือใครก็เห็น
1: ครับ
0: ทีนี้ถ้ามันมีข้อความที่เป็นความลับหรืออยากจะคุยกันเฉพาะในกลุ่มหรือกับเพื่อนหรือกับผู้ปกครองเราสามารถเข้ามาที่ระบบข้อความของเขาได้ครับก็เข้ามาที่ Messages แล้วก็เลือก New Message ก็เราสามารถที่จะพิมพ์ชื่อของคนที่รับเข้าไปตรงส่วนบนได้นะครับส่วนข้อความเนี่ยก็เอาไว้ด้านล่างตรงนี้ก็140ตัวอักษรเหมือนกันครับแล้วก็กด Sendการจะใช้ Twitter ให้สนุกนะครับเราจะต้องรู้จักกับลูกเล่นหรือว่าคำต่างๆที่เขามักจะใช้บน Twitter กันนะฮะก็จะมีตั้งแต่การอ้างอิงถึงผู้อื่นนะครับหรือว่าสร้างกลุ่มผู้ใช้รวมไปถึงเรื่องของ retweet เดี๋ยวเราดูกันเลยครับถ้าสังเกตดูนะฮะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยตอนที่เราพยายามส่งข้อความเขาจะใส่เครื่องหมาย assign ไว้ด้านหน้าบางทีแล้วในกลุ่มของเราเนี่ยบางทีเราอาจจะคุยกันหลายๆคนบางทีข้อความตรงนี้เราอยากจะอ้างอิงถึงคนคนนี้เพื่อให้เขาทราบว่าอันนี้ถึงเขานะครับเราก็ใส่ assign ด้านหน้าแล้วก็ตามด้วยชื่อซึ่ง Twitter ก็จะพยายามช่วย

0: เติมเต็มชื่อตรงนี้ให้เราโดยอัตโนมัติเหมือนกันนะครับแล้วก็เว้นวรรคหนึ่งทีพิมพ์ข้อความได้เลยมีอีกอันนึงคือรีทวีตรีทวีตนี่คือการทวีตหรือว่าส่งข้อความต่อไปเลยตัวย่อของมันคือ RT พอเรากดรีทวีตปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นข้อความขึ้นมาให้เราตรวจสอบอีกทีแล้วเราสามารถกดทวีตได้เลยเขาทำรีทวีตออกมาเพื่อให้การส่งข้อความถึงกันเนี่ยมันเป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุดโดยที่ไม่จำเป็นต้องพิมพ์ข้อความใหม่ทุกครั้งเรารับข้อมูลอะไรดีๆมาก็กดรีทวีตต่อรีทวีตต่อคนที่ follow เราคนที่เขาตามเราก็จะได้ข้อความตรงนี้มีประเด็นทิ้งท้ายไว้นิดเดียวครับคือเวลาใช้ Twitter ถ้าเราได้รับลิงก์เข้ามานะครับซึ่งเชื่อมต่อไปยังอินเทอร์เน็ตบางทีแล้วเราไม่รู้ว่าลิงก์ตัวนั้นเนี่ยมันจะเชื่อมต่อไปที่ไหนบ้างซึ่งบางครั้งอาจจะเป็นเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมครับเพราะฉะนั้นแนะนำนะฮะควรจะมีโปรแกรมป้องกันไวรัสติดเอาไว้บนคอมพิวเตอร์ของเราด้วยนะครับเผื่อไปเจอปัญหาอย่างน้อยเนี่ยก็ยังมีตัวช่วยป้องกันไว้อีกระดับนึงครับในเรื่องของการศึกษากับ Twitter นะครับจริงๆต้องบอกว่ามีประโยชน์มากเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีหลายๆคนใช้ Twitter ในการสอบถามคำถามต่างๆนะครับซึ่งเขาก็จะส่งข้อความทวีตต่อกันไปเรื่อยๆจนเราได้รับคำตอบกลับมาซึ่งต้องบอกนะครับว่าหลายๆครั้งเนี่ยการถามอะไรบางอย่างผ่าน Twitter เราได้คำตอบเร็วกว่าปกติซะอีกนะครับนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์กันในกลุ่มได้อย่างเช่นระหว่างคุณครูนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองแล้วก็ใช้ Twitter ในการสื่อสารกับบุคคลเหล่านี้ก็ทำให้เกิดความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นครับแล้วเป็นยังไงบ้างคะคุณครูลองดู Twitter แล้วน่าจะไปประยุกต์ใช้ได้มั้ย
1: คะคิดว่าน่าจะไปประยุกต์ใช้ได้เพราะว่าเหมือนกับการนักเรียนเราเนี่ยจะมีกลุ่มอยู
0: ่
1: เราอาจจะถามคำถามเพื่อให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์หรือว่าเกิดกระตุ้นเป็นการกระตุ้นค่ะหรือจะให้นักเรียนตอบคำถามที่ครูอาจจะเป็นแนวข้อสอบลักษณะนี้นะคะอาจารย์
0: คำถามผ่านทวิตเตอร
1: ์ใช่ค่ะ
0: อันนี้น่าสนใจฮะครับก็ยังไงผมต้องฝากคุณครูลองไปใช้ดูนะครับถ้ามีคำแนะนำติชมหรือว่าติดปัญหาอะไรยินดีช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาครับ
1: ค่ะขอบคุณ
0: ครับขอบคุณคุณครูมากครับ
1: ค่ะเช่นเดียวกันค่ะ

ียนคณิตศาสตร์แบบยุค ICT นะคะจุดประสงค์ของเราที่เราจะเรียนวันนี้ก็คือจะเรียนเรื่องเลขยกกำลังนักเรียนลองนึกถึงเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันสิลูกอยากทราบว่าตอนนี้นักเรียนจะมีความรู้รอบตัวหรือไม่นะคะว่าประชากรของประเทศไทยเนี่ยปัจจุบันมีประมาณกี่คนคะนักเรียน65ล้านอ๋อเก่งมากเลย65ล้านคนศูนย์กี่ตัวเนี่ยล้านเนี่ย6ตัวใช่ไหมคะลูกโอ้นี่สวยมากเลยลายมือคุณครู6ตัวเขียนไม่ไหวแล้วอ่ะเยอะมากเลย4 56ค่ะสมมตินะคะนี่ทีนี้คำถามต่อไปนักเรียนอยากทราบอยากได้รถยนต์ราคาในอนาคตสมมติว่าทำงานแล้วมีเงินเดือนเยอะแยะเลยอยากได้รถยนต์ราคาประมาณกี่บาทลูก500ล้านโอ้แล้วศูนย์นี่กี่ตัวคะทีนี้อีก6ตัวโอ้โหเยอะแยะเลย1 2 3โอ้เต็มเลยสมมตินะอันนี้มุกลูกมุกอันนี้คล้ายๆลักษณะเนี้ยลูกราคาบ้านที่แพงที่สุดที่เรียนอยากได้ค่ะ30ล้านนักเรียนไฮโซมากเลยนะคะเนี่ยมันเยอะคุณครูไม่อยากเขียนอย่างเนี้ยลูกไม่อยากเขียนแบบนี้คุณครูจะเขียนได้ในแบบไหนได้บ้างคะนักเรียนโอ้ใช่แล้วลูกนักเรียนสมมติว่าตรงนี้ได้แล้วนะเลขยกกำลังเพราะฉะนั้นวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องอะไรคะเลขยกกำลังทีนี้ถึงหน้าที่หนูแล้วนะคะไปที่แบบทดสอบก่อนเรียนค่ะนักเรียนลองทำได้เลยลูกแบบทดสอบก่อนเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะนักเรียนดูลูก4กำลัง5แทน4คูณ4คูณ4คูณ4คูณกันกี่ตัวลูก5ตัวอะไรคือฐานนักเรียนพอจะทราบไหมคะใช้ได้เลยลูก

0: เป็นฐานและอะไรเป็นเลขชี้กำลังหรือเลขยกกำลังลูก
1: 5
0: ถ้าเลขมีฐานมีตัวชี้กำลังความหมายมันคือให้นำฐานไปทำอะไรกันลูกไปคูณกันทดสอบความเข้าใจว่าเข้าใจจริงหรือไม่เข้าใจจริงให้นักเรียนคลิกไปที่ไหนลูกไปหาที่1ก่อนเลยค่ะลงมือทำเลยค่ะแล้วนักเรียนจะทราบคำได้คะแนนเหมือนกันว่าคะแนนหนูมีความเข้าใจระดับไหนนักเรียนบางคนก็อุ้ยเรียนไปแล้วนะคะอาจจะมีข้อสงสัยไม่กล้าถามครูกลัวเพื่อนๆหัวเราะถามคำถามอะไรก็ไม่รู้นะคะหรือเรียนไปแล้วอาจจะไม่เข้าใจแล้วก็เราก็จะลดการใช้กระดาษนักเรียนสามารถทำงานตามที่ครูสั่งได้หรือเราจะสั่งงานทางTwitter เพื่อให้มันรวดเร็วขึ้นนะคะให้นักเรียนพิมพ์ username ของคุณครูลูกตรงที่ปุ่มคำว่า search ตรงนี้ค่ะ NOY2507 ค่ะก็จะเห็นชื่อของคุณครูมันก็จะมีคำว่า follow ขึ้นทางขวามือนักเรียนก็ไป follow ทางขวามือเลยการพิมพ์ลูกเราก็จะพิมพ์ได้ประมาณ140ตัวอักษรทุกๆวันนะคะนักเรียนก็ควรไปเปิดTwitter เพื่อเช็คงานเพราะคุณครูนะคะจะนำความรู้นอกเหนือบทเรียนไปแปะไว้นะคะที่ลิงก์ Twitter เนี่ยลูกสามารถนักเรียนสามารถตามลิงก์ไปเรียนรู้บทเรียนนอกเหนือจากที่ครูให้ในชั้นเรียนได้ดังนั้นคืนนี้คุณครูก็มีงานสั่งแต่สั่งไปทางลิงก์เพื่อไปแปะความรู้ไว้อีกนะคะลูกเยอะแยะมากมายเลยงั้นขอให้นักเรียนติดตามและใช้โปรแกรมนี้ทุกๆวันนะคะนักเรียนจะเป็นผู้ที่ทันสมัยแล้วก็ไม่ตกยุค IT นะคะได้พบว่า Twitter เนี่ยสามารถดึงมาใช้ร่วมกับการเรียนการสอนได้โดยเราสามารถจะสั่งงานกับเด็กหรือเราสามารถให้เด็กได้เรียนรู้ล่วงหน้าจากบทเรียนที่เราจะสอนโดยสามารถนำไปแปะเป็นลิงก์นะคะเด็กก็เข้าตามลิงก์ไปก็ไปเรียนล่วงหน้าได้ทำให้เด็กเกิดความรู้ก่อนพอเราไปสอนเนี่ยเด็กก็มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นประโยชน์อีกข้อหนึ่งนะคะทำให้นักเรียนเนี่ยชอบวิชาเราด้วยนะคะมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาเรานอกจากนั้นแล้วยังทำให้คุณครูทราบว่าเด็กแต่ละคนเนี้ยเรียนแล้วเป็นยังไงบ้างความเป็นอยู่ที่บ้านเป็นอย่างไรเขาก็จะบอกความในใจบางทีอยู่ด้วยกันหลายๆคนในห้องเนี่ยเขาอาจจะไม่กล้าพูดนะคะพอตรงนี้เขาก็เลยเขียนข้อความบอกเราก็ทำให้เราได้รู้ทั้งความเป็นอยู่ของเขาแล้วก็รู้ว่าเขาเรียนรู้เรื่องไม่รู้เรื่องแล้วก็ได้ความรู้ก่อนที่จะมาเรียนจริงอีก
2: นี่ถือเป็นตัวอย่างที่ดีนะฮะแล้วน่าจะสามารถนำไปปฏิบัติตามได้ไม่ยากครับยังไงก็ฝากเอาไว้นะฮะถ้าเจอเครื่องมืออะไรเหล่านี้แล้วรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ในเรื่องการเรียนการสอนอยากจะให้ลองเอาไปใช้ดูผมเชื่อว่าน่าจะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนได้แล้วก็จะช่วยพัฒนาศักยภาพในด้านการศึกษาของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นและทิ้งท้ายไว้นี้สำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะฮะที่ไปพบเจอคุณครูหรือว่าอาจารย์ที่มีเทคนิคในเรื่องการเรียนการสอนที่น่าสนใจน่าติดตามและน่าจะเป็นประโยชน์อยากให้ช่วยแนะนำเข้ามาที่รายการที่ Teach & Tech ครับหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ thaiteachers.tv ก็ได้เราจะได้ช่วยกันเผยแพร่สิ่งดีๆเหล่านี้เนี่ยเพื่อให้คุณครูหรือว่าอาจารย์ท่านอื่นได้รับทราบแล้วก็ทำให้วงการศึกษาบ้านเราพัฒนาขึ้นไปอีกหนึ่งระดับครับวันนี้หมดเวลาของผมแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ

วันนี้ที่โรงเรียนบ้านบางกะปิโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครอาจารย์ชัยวัฒน์คันชิตชัยครูคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6นำเสนอการสอนคณิตศาสตร์2บทเรียนที่จะทำให้นักเรียนเข้าใจนิยามเกี่ยวกับเรื่องจำนวนนับและเศษส่วนได้ดียิ่งขึ้น

0: วันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนเรื่องของตัวประกอบของจำนวนนับก่อนอื่นนักเรียนต้องรู้จักจำนวนนับก่อน
1: ก่อนที่เราจะไปสอนเรื่องตัวประกอบควรที่จะย้อนพื้นนักเรียนก่อนทบทวนเรื่องของจำนวนนับก่อน
0: นักเรียนรู้ว่าจำนวนนับตัวที่น้อยที่สุดคืออะไรครับเราเริ่มต้นนับ1แล้วจำนวนนับที่มากที่สุดล่ะครับมีไหม
2: ไม่มี
0: รู้ได้ไงเพราะมันนับไปได้เรื่อยๆเลยนิยามของตัวประกอบของจำนวนนับก็คือจำนวนนับที่สามารถนำไปหารจำนวนนับนั้นได้ลงตัวเช่นครูยกตัวอย่าง8
1: เราก็จะไล่จากจำนวนนับที่ไปหาร8ได้ลงตัวจากจำนวนนับที่น้อยๆไปก่อนจะแนะนำเขาว่าควรไล่จากจำนวนนับที่เป็น1นะแล้วจับคู่กันจับคู่กันตัวต่อไปเราก็ไล่จาก2ครับ2ไปหาร8ได้ไหมได้ครับ2หาร8ได้4แล้วก็จับคู่กันมันบีบเข้ามาหากันเองเลขมันจะลดลงมาเองเป็นแนวทางหนึ่งที่เราจะได้จำนวนที่ได้ครบตัวเลขที่ได้ครบที่เป็นตัวประกอบของจำนวนนับนั้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มาสอนเรื่องของตัวประกอบเฉพาะแต่ก่อนที่จะมาหาตัวประกอบเฉพาะเนี่ยย้อนทบทวนเขาอีกเรื่องของจำนวนเฉพาะก็บอกนิยามเข้าไป
0: คำว่าจำนวนเฉพาะคำว่าเฉพาะแปลว่าจำกัดใช่ไหมจำกัดแค่บางส่วนเฉพาะแค่อย่างนั้นตัวนั้นตัวนี้คือเฉพาะนิยามของจำนวนเฉพาะก็คือจำนวนที่มีตัวประกอบเพียง2ตัวคือ1กับตัวมันเองนั่นเลยลองดูสิครับว่าจำนวนนับไหนที่มีตัวประกอบเพียง2ตัว1ได้ไหมเพราะอะไร1มีตัวประกอบกี่ตัวครับตัวเดียวก็คือ1 2ใช่ไหม
2: ใช
0: ่
1: ถ้าเกิดเราบอกนิยามเข้าไปก่อนเขาจะตรวจสอบด้วยตัวของเขาเองเพราะฉะนั้นเมื่อเราย้อนตรงนี้เสียเวลาไม่ถึง5นาทีด้วยซ้ำและจะเดินไปได้เร็วจะสอนไปได้เร็วนักเรียนเองก็จะเข้าใจด้วย
0: เอาล่ะวันนี้ครูมีใบงานให้นักเรียนได้ทำสมมุติว่าครูอยากวาดรูปวาดรูปประกอบนะครับในเรื่องของตัวประกอบเฉพาะตัวนี้เอาวาดดอกไม้ดีกว่าครูวาดดอกไม้ดอกไม้ของครูจะต้องมีทั้งหมด4กลีบตัวกลางของครูเป็นเลข8ตัวประกอบของครูนะครับของ8เนี่ยก็มี1กับ1กับ8แล้วก็2กับ4ครูครบพอดีเลยถ้านักเรียนมีตัวประกอบ5ตัว5ตัวบางคนวาดเป็นนิ้วมือมาครูเขียนจำนวนที่ครูเลือกไว้ตรงกลางแล้วตัวอื่นครูก็เขียนตามนิ้วเลยครบเลยอย่างนี้ได้ไหมได้แต่ขอนิดนึงให้นักเรียนวงกลมให้ครูด้วยวงกลมตัวประกอบที่เป็นตัวประกอบเฉพาะคือหมายเลข2
1: ครูต้องการให้นักเรียนรู้ว่าตัวประกอบของจำนวนนับที่เขาเลือกมาเนี่ยมันมีตัวประกอบเฉพาะคืออะไรเนี่ยอย่างเช่น8ที่ครูวงกลมว่ามี2เป็นจำนวนเฉพาะเพราะฉะนั้น8จึงใช้เลข2เนี่ยตัวเดียวแยกตัวประกอบนี่คือเหตุผลหนึ่งที่ทำไมครูถึงจึงเน้นให้นักเรียนเนี่ยวงกลมเพื่อที่จะทำสัญลักษณ์ให้เห็นชัดเจน

0: ปลาหมึกได้ไหมคะ
1: ปลาหมึกหนูจะมีกี่หนวดครับ
0: 6ค่ะ
1: 6หนวด12มีตัวประกอบกี่ตัวครับ
0: 6ตัวค่ะ
1: 6ตัวได้ครับถ้าอย่างนั้นตรงมี1กับอะไรเอ่ย
0: 12
1: 2กับ6 3กับ4ถูกต้องครับได้ครับตรงนี้มันเหมือนอาจจะฟิกนักเรียนนิดนึงว่าเราไม่ได้ให้วาดทั่วไปเพราะเราต้องการในเรื่องของการนับเรื่องของตัวประกอบของจำนวนนับที่นักเรียนเลือกมาจำนวนนับที่เลือกคืออะไรครับ
0: 40
1: มีตัวประกอบกี่ตัวเอ่ย
0: มี8ตัว
1: 8ตัว1กับ
0: 40
1: 2กับ
0: 20
1: 4กับ
0: 10
1: แล้วก็5กับ8ถูกต้องครับวาดต้นอะไรครับ
2: ต
1: ้นไผ่ต้นไผ่เลือกมาทำไมถึงเลือกต้นไผ่เนี่ยมีกี่ข้อเนี่ยมีข้อครับ
2: 4
1: ข้อแล้วตรงนี้แทนอะไรเอ่ยใบที่ร่วงใบที่ร่วงมาคือจำนวนที่เราเลือกแล้วตรงข้อเป็นล่ะ
2: เป็นจำนวนตัวประกอบ
1: เป็นตัวประกอบมีทั้งหมดกี่ตัว6 1กับ6แล้วก
2: ็2กับ3
1: 2กับ3โอเคถูกต้องแล้ววงกลมก็คือ
2: ตัวประกอบเฉพาะ
1: ถูกต้องครับ16ไหนอธิบายคุณซิว่ามีตัวประกอบกี่ตัว5ตัว1กับ

0: 1กับ16 2กับ8อ่ะแล้ว4ล่ะ
1: 4คูณตัวมันเอง
0: อ่า4คูณตัวมันเองถูกต้องครับแต่ตรงนี้เลยเรามาเขียนเนี่ยเวลามาเขียนตัวนี้เราถือว่าเป็นจำนวนเดียวกันนะเขาเลือก16ปรากฏว่าเขาบอกว่ามีตัวประกอบ5ตัวก็คือ1กับ16นะครับ2กับ8แล้วก็4กับ4แต่4กับ4ตอนเขาเขียนมาเขาสรุปว่ามีตัวเดียวแต่พอวาดรูปมาเขาเลือกดอกไม้มานะเขียน16ไว้ตรงกลางแล้วก็เขียน1กับ16 2กับ8แล้วก็4กับ4แต่4กับ4มันกลายเป็นซ้ำกันจริงแล้วกลีบดอกต้องมีแค่5กลีบคุณครูก็เลยให้เขาแก้ตัวใหม่ส่วนไหนเนี่ยที่นักเรียนนำเสนอไปแล้วมันทำให้คอนเซ็ปต์ผิดไปเนี่ยคุณครูควรจะบอกนักเรียนแล้วก็แก้ไขณเวลานั้นเลยอย่าปล่อยให้เวลามันผ่านไปเพราะเป็นทำให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจผิด

0: สำหรับเรื่องเสร็จส่วนเนี่ยคุณครูได้นำเสนอนะครับโดยใช้วิธีเรื่องของ number sense number sense เนี่ยก็คือความรู้สึกเชิงจำนวนคือเมื่อเห็นจำนวนที่เราเขียนแล้วเนี่ยต้องรู้มันมากกว่าน้อยกว่าหรือมันเกิดจากสิ่งใดถ้าครูบอก8กับ9เอาจำนวนเต็มก่อนเอาจำนวนนับก่อน8กับ9 8น้อยกว่าหรือมากกว่า9
1: น้อยกว่า
0: 8น้อยกว่า9นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเศษส่วนกันเศษส่วนเกิดจากจำนวนเต็ม1ใช่ไหมครับนำมาแบ่งเป็นส่วนๆเท่าๆกันดูนะครับตัวนี้นะนี่คือสมมุติครูแทนให้เป็นจำนวนเต็ม1นะครับหรือจำนวนนับ1นะครับ
2: คุณครูได้นำเสนอจากจำนวนเต็ม1ก่อนโดยมีแถบกระดาษเนี่ย1แถบแล้วก็นำแถบกระดาษอื่นๆที่เท่ากับจำนวนเต็ม1นั้นเนี่ยนำมาแบ่งเป็น2ส่วนเท่าๆกัน3ส่วน4ส่วน6ส่วน8ส่วนจนถึง24ส่วนก็คือนำมาเสนอเนี่ยเพื่อให้เห็นว่า1ส่วนของการแบ่งด้วยเศษส่วนที่เท่ากันนั้นมันมีค่าต่างกันยังไง
0: ให้แทนจำนวนคือ1เสร็จแล้วถ้าเกิดครูเอาจำนวน1เหมือนกันเนี่ยถ้าครูเอามาแบ่งใหม่แบ่งเป็น3ส่วนเท่าๆกันอย่างนี้เราจะเรียกว่าเศษ3ส่วน3ถูกไหมครับถ้าครูแบ่งใหม่เนรมิตใหม่จากตรงนี้นะ1ส่วนถ้าครูแบ่ง2ส่วนปั๊บกลายเป็น2ส่วน2ถูกไหมครับเศษ2ส่วน2ก็คือ1เหมือนกันถูกไหมครับถ้าครูแบ่ง4ส่วนกลายเป็นเศษ4ส่วน4นะครับเศษ6ส่วน6ก็ยังเป็นจำนวนเต็ม1อยู่ใช่ไหมครับดังนั้นเศษส่วนเกิดจากการแบ่งจำนวนเต็ม1ออกเป็นส่วนย่อยๆแต่ละส่วนต้องทำไมกันเท่ากัน
2: นักเรียนก็จะเห็นเลยว่า1ส่วนจากการแบ่งด้วย2จะใหญ่ที่สุดและ1ส่วนจากการแบ่งด้วย24ส่วนจะเล็กที่สุดตรงนี้แหละเป็น number sense หรือความรู้สึกเชิงจำนวนที่เขาได้รับรู
0: ้คราวนี้เดี๋ยวครูจะมีใบงานนักเรียนนะจากตรงนี้ใบงานเนี่ยจำนวนเต็ม1ครูให้นักเรียนเทียบไปแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนระบายเดี๋ยวครูจะดูว่านักเรียนเนี่ยระบายได้ถูกต้องมั้ย
2: ในใบงานเนี่ยครูจะมีรูปที่เป็นตัวเทียบก่อนคือจำนวนเต็ม1นะครับแล้วก็มีอีกทั้งหมด7รูปรูปที่1แบ่ง2ส่วนรูปที่2ถึงรูปที่7เนี่ยก็ไล่ไปแบ่ง3ส่วน4ส่วน6ส่วน8ส่วน12ส่วนและ24ส่วนแล้วในคำสั่งเองนะครับให้นักเรียนเนี่ยระบายสีแต่ละรูป1ส่วนจากด้านฐาน
0: จากคำสั่งให้นักเรียนระบายรูปละกี่ส่วนครับ
1: เช
0: ิ
1: ญ
0: เชิญเดี๋ยวครูระบายด้วยมาแข่งกัน

0: เศษ1ส่วน2รูปที่2แทนด้วยเศษ1ส่วน3แทนหมดแล้วครูแทนหมดแล้วครูถามว่ารูปไหนมีพื้นที่เยอะที่สุดเศษ1ส่วน2รูปที่มีพื้นที่น้อยที่สุดคือ
1: เศษ1ส่วน24
0: เศษ1ส่วน24
2: แล้วหลังจากนั้นครูก็ได้นำเสนอในเรื่องของเศษส่วนหลายๆเศษส่วนเพื่อให้เขาเรียงลำดับจากมากไปน้อยนั่นก็มีลักษณะอีกลักษณะหนึ่งก่อนจะให้เขาเรียงครูก็ได้มีการถามก่อนว่าครึ่งหนึ่งของตัวส่วนเป็นเท่าไหร
0: ่คราวนี้ครูจะให้นักเรียนเปรียบเทียบและจากการที่เรียนเปรียบเทียบมาบ้างแล้วจากตอนป.5คราวนี้ครูจะไม่ให้นักเรียนเนี่ยใช้เรื่องการคำนวณเลยโดยให้เรียนคิดจากการแบ่งส่วนอย่างเงี้ยนะครับจากรูปเศษ1ส่วน2เป็นครึ่งหนึ่งถูกไหมครับไหนถ้าเกิดครูบอกว่าครึ่งหนึ่งของ8คืออะไร
1: 4
0: ส่วนเธอดูนะ1 2 3 4เท่ากันหมดเลยเห็นไหมครึ่งหนึ่งของ12คืออะไร
1: 6
0: ครึ่งหนึ่งของ12คือ6เห็นไหมครับแนวนี้เท่ากันหมดเลย
2: แล้วก็ยกตัวอย่างมาเช่นเศษ3ส่วน7
0: เศษ3ส่วน7ถึงครึ่งหนึ่งไหมครึ่งหนึ่งของ7คืออะไร
1: 3.5
0: ดีมากเศษ3ส่วน7กับเศษ4ส่วน6ตอบครูซิว่ามากกว่าหรือน้อยกว่า
1: น้อยกว่าน
0: ี่ถึงครึ่งหนึ่งของ7ไหมอันนี้เกินครึ่งไหม
1: เก
0: ินคำตอบจึงตอบน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยในลักษณะแบบนี้ถ้านักเรียนใช้ความรู้สึกเข้าไปจับความรู้สึกเชิงจำนวนความรู้สึกจากการแบ่งว่ามันถึงครึ่งไหมมันจะทำให้เราเรียนได้ง่ายขึ้น
2: นอกจากนั้นยังต้องมาแบ่งกรุ๊ปครับมาแบ่งกรุ๊ปที่น้อยกว่าครึ่งเท่ากับครึ่งและมากกว่าครึ่งเพื่อที่จะเรียงลำดับได้ง่ายขึ้นโดยที่ไม่ต้องคำนวณว่าต้องทำส่วนให้เท่ากันแล้วมาดูตัวเศษพอเขาจัดกลุ่มเซตอย่างนี้ได้จะง่ายมากและความเข้าใจก็ชัดเจน
0: ได้ลองดูซิจำนวนไหนที่น้อยกว่าครึ่งตรงนี้น้อยกว่าครึ่งไหมน้อยกว่า3ส่วน7ตรงไหนเท่ากับครึ่งครับเศษ1ส่วน2มีอะไรอีกไหมที่น้อยกว่าครึ่งเศษ1ส่วน5มีอะไรที่มากกว่าครึ่งครับ
1: เศษ5ส
0: ่
1: วน6
0: ครับ
1: เ
0: ศษ7ส่วน8
3: สำหรับเรื่องเศษส่วนก็คือก็ยากค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าส่วนไม่เท่ากันแล้วก็ต้องมาคูณให้มันเท่ากันก็ต้องมาเปรียบเทียบเศษแต่ว่าของอาจารย์ชัยวัฒน์นี่เขาสอนแบบว่าให้เราใช้ความรู้สึกแล้วก็มีวิธีการเปรียบเทียบที่วิธีการสังเกตทำให้ง่ายขึ้นค่ะอย่าง1ส่วน2เนี่ย1จะเป็นครึ่งของ2แต่ถ้า3ส่วน4 4ครึ่งนึงก็คือ2แต่ว่า3มากกว่าครึ่งค่ะก็3ส่วน4มากกว่า1ส่วน2ค่ะ
2: การนำเสนอเนี่ยอย่าไปยึดติดรูปแบบถ้าเกิดเราไปยึดติดในหลักการทางคณิตศาสตร์มากเกินไปยิ่งมองเห็นตัวเลขเศษส่วนเนี่ยเลิกเลยเด็กไม่คิดเลยครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาคิดเห็นเป็นจำนวนนับมันง่ายๆมาจากจำนวนนับซึ่งจะสังเกตเห็นเลยนะครับว่าครูไม่ได้พูดถึงเศษส่วนเท่าไหร่ครูจะพูดว่า1ส่วนเหมือนกับจำนวนนับเหมือนกันท้ายที่สุดแล้วคุณครูค่อยมาสรุปจำนวนที่แทนด้วยเศษส่วนในกลุ่มที่เรายกตัวอย่างตัวนั้นลงไปแล้วมันจะเป็นเรื่องที่ง่ายเลยครับ

ที่โรงเรียนบ้านบางกะปิโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครอาจารย์ชัยวัฒน์คันชิตชัยครูคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีความเชื่อมั่นว่าในชั่วโมงการเรียนคณิตศาสตร์นอกจากการเรียนรู้หลักการทางคณิตศาสตร์แล้วสิ่งสำคัญที่จะทำให้นักเรียนเข้าใจในบทเรียนและรู้วิธีนำไปใช้คือการให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติในกิจกรรมที่คุณครูได้วางแผนการสอนไว้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน

0: ขาบอกว่าตัวประกอบของจำนวนนับที่เป็นจำนวนเฉพาะจะสามารถเขียนในรูปการคูณกันแล้วได้ตัวนั้น
1: อาจารย์ชัยวัฒน์กำลังทบทวนความเข้าใจให้กับนักเรียนเกี่ยวกับตัวประกอบของจำนวนนับเพื่อเชื่อมโยงสู่การสอนเนื้อหาหลักในวันนี้คือเรื่องตัวหารร่วมมาก
0: ตัวไหนที่เป็นตัวที่หาร10ลงตัวและเป็นตัวที่มากที่สุด
2: 2
0: เราจึงเรียก2เนี่ยแหละว่าเป็นหอลอมอของ6กับ10ถ้าคูณวงกลมตัวที่มันมีซ้ำกันคือตัวนี้ครับเลข1กับเลข2ใช่ป่ะแล้วตัวที่มากที่สุดก็คือ2เพราะฉะนั้นจึงสรุปได้ว่าตัวหารร่วมตัวที่มากก็คือหอลอมอนะครับของ6กับ10ก็คือ2เวลาหาในเรื่องของหอลอมอเด็กจะติดกระบวนการทางคณิตศาสตร์มากเกินไปครับโดยวิธีการแยกตัวประกอบแยกตัวประกอบอยู่ในรูปของจำนวนเฉพาะคูณกันแล้วก็ดูทุกจำนวนที่ซ้ำกันดึงออกมานั่นคือรูปแบบของการหาหอลอมอถ้ามีซ้ำกัน2ตัวก็จับมาคูณกันกับอีกวิธีนึงก็คือวิธีการหันสั้นถ้านักเรียนเข้าใจเนี่ยก็คือจะหาคำตอบได้แต่ว่าเหมือนกับว่าต้องจำรูปแบบในการหาว่าต้องหารได้ทุกตัวนะตรงนี้ต้องแยกมาเหมือนกันนะถ้าเรียนแยกผิดก็คือผิดเลยแต่ที่นำเสนอเนี่ยเป็นลักษณะของการให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงโดยนำกลุ่มสิ่งของนะครับนำกลุ่มสิ่งของ3อย่างมาให้นักเรียนเนี่ยได้ปฏิบัติน
3: ักเรียนดูนะหนังสือครูมีกี่เล่ม6เล่มลูกแก้วครูมีกี่ลูก12
0: ของ3สิ่งก็คือหนังสือ6เล่มนะครับดินสอสี8แท่งนะครับแล้วก็ลูกแก้ว12ลูกเราตั้งคำถามให้นักเรียนเนี่ยได้คิดว่าเอ๊ะเราจะแบ่งยังไงให้ได้กลุ่มจำนวนกลุ่มเนี่ยมีสิ่งของเนี่ยมากที่สุด
3: ครูบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยแบ่งอยากจะจัดกลุ่มอะให้มันมีจำนวนกลุ่มเท่าๆกันและมีกลุ่มมากที่สุดเราจึงเรียกมันว่าหอละมอหารร่วมมากนักเรียนคิดว่าจะแบ่งจากกลุ่มน้อยหรือจะแบ่งจากกลุ่มมากนักเรียนจะแบ่งจาก6จำนวนที่เป็น6หรือว่าจะแบ่งจากจำนวน12แล้วทำให้เราแบ่งง่ายถ้าครูแบ่งอ่ะเธอดูง่ายๆเลยแบ่งอย่างละเล่มไอ้นี่1อันแล้วก็ตัวนี้1อันได้เป็น1ชุดใช่ป่ะ1ชุดอันนี้ได้กี่กลุ่มบอกครูสิอันนี้ได้กี่กลุ่ม6กลุ่มกลุ่มละ1เล่มอันนี้ได้กี่กลุ่ม8กลุ่มกลุ่มละ1แท่งอันนี้ได้กี่กลุ่ม12กลุ่มมันยังไม่เยอะเลยกลุ่มมันแค่เท่าไหร่กลุ่มมันแค่อย่างละเล่มใช่ป่ะแล้วถ้าครูแบ่ง2ล่ะได้ป่ะแบ่ง2ครูได้ครบกลุ่มมั้ย3กลุ่มใช่ป่ะได้แล้ว3กลุ่มเอ๊ะแล้วตัวนี้ถ้าครูแบ่ง2ครูได้กี่กลุ่ม
2: 4
3: 1 2 3 4นึกออกมั้ยครับ4กลุ่มนะครับใช่ป่ะแล้วลูกแก้วล่ะนี่1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5กลุ่มแล้วก็6กลุ่มได้6กลุ่มเอ๊ะมันน่าจะใช่หรือเปล่าลองดูต่อถ้าครูแบ่ง3ได้ไหมหนังสือได้มั้ยหนังสือได้ตกลงตะกี้นี้เราแบ่ง1เนี่ยได้แน่แบ่งอย่างละ1กลุ่มได้แน่2กลุ่มละ2ชิ้นได้มั้ยได้แล้วถ้าครูแบ่งจาก3ล่ะอันนี้ได้มั้ย
2: ได้อ
3: ันนี้ได้มั้ย
2: ได
3: ้ได้เท่ากันไม่เหลือเศษอันนี้แบ่ง3ได้ไหม
2: ไม่ได้
3: เพราะอะไรอ่ะ8แบ่ง3ไม่ได้เพราะอะไรอ่ะ
2: 3ไม่ได
3: ้นี่ไง3นี่ไง3อ้าวแต่อันนี้ได้มั้ยไม่ได้3ไม่ได้ย้อนกลับไปที่กลุ่มน้อยแล้วย้อนกลับไปที่กลุ่มน้อยตกลง3ไม่ได้ใช่ป่ะแล้วถ้าครูแบ่งเป็น4เล่มได้มั้ยกลุ่มละ4ทำไมอ่ะ
2: เหล
3: ือ
2: 4
3: อันนี้ไม่เท่ากัน4ได้ไหมไม่ได้ทันทีเลย4ก็ไม่ได้5ได้ไหม
2: ไม
3: ่ได้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้ว5นี่มัน1ได้ป่ะไม่ได้ง่ายมั้ยดังนั้นจบแล้วตกลงแล้วเราได้กลุ่มละเท่าไหร่กลุ่มละกี่อย่าง
2: 2
3: เยอะสุดใช่ป่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนจึงได้ข้อสรุปว่าได้ข้อสรุปว่าอะไรครับจะได้กลุ่มละ2ชิ้นจะได้กลุ่มละ2ชิ้นและมีทั้งหมดกี่กลุ่ม
2: 4
3: และมีทั้งหมด 13กลุ่มถูกป่ะเข้าใจแล้วแล้วถ้าครูมีอุปกรณ์ให้นักเรียนแบ่งทำได้ไหมได้อ่ะเดี๋ยวนักเรียนจัดกลุ่มตามที่เราจัดกลุ่มไว้แล้วหัวหน้ากลุ่มแต่ละกลุ่มหัวหน้ากลุ่มแต่ละกลุ่มยืนขึ้นเชิญออกหน้าห้องเลยมารับอุปกรณ์มาเลย

0: หลายอย่างที่ให้มานับตัวเลขหรือว่าเอามาวางเป็นกลุ่มอะค่ะ
1: เราจัดกลุ่มสิ่งของแจกนักเรียนเนี่ยไปเป็นกลุ่มเท่าๆกันหมดเลยนะครับที่มีตุ๊กตา10ตัวนะครับมียางลบ30ก้อนแล้วก็มีกล่องของขวัญอยู่25กล่องแต่เวลาเราตั้งโจทย์ให้นักเรียนเนี่ยเราจะตั้งโจทย์ที่แตกต่างกันเพื่อที่นักเรียนเนี่ยจะได้ทำไม่เหมือนกันในแต่ละกลุ่มเขาจะได้ถกเถียงกันเองในแต่ละกลุ่มเริ่มจับกลุ่มเลยคำถามแต่ละกลุ่มต้องตอบคุยได้ว่าคำถามที่หนึ่งจะจัดได้มากที่สุดนะครับจะจัดได้มากที่สุดกลุ่มละกี่ชิ้นเท่าๆคำถามที่สองจะจัดได้อย่างละกี่กลุ่มและรวมทั้งหมดกี่กลุ่ม
2: สองและสามเนี่ยคือ
3: กลุ่มสองกี่ชิ้นเอาชิ้นเอาตุ๊กตาออก4ชิ้นไม่เกี่ยวข้องแยกไว้ต่างหาก
2: กลุ่มละ3ได้4กลุ่ม
3: กระดาษ
2: โอ้กลุ่มละ4เลยนะคะ
3: ตุ๊กตา
4: แล้วเราเสียลงนะ
2: ตุ๊กตาต้อง
4: เอา
2: ของ
4: แ
2: ปด
1: พอแจกสื่อนะครับอุปกรณ์ให้นักเรียนได้ปฏิบัติแล้วเนี่ยปรากฏว่าก็จะมีนักเรียนเขาเถียงกันเองนะครับแต่ละกลุ่มเริ่มเอาสิ่งของมาเริ่มแบ่งบางคนเริ่มจับจากน้อยมากบางกลุ่มเริ่มจับจากตัวมากก่อน
4: กล่องสามตุ๊กตาสาม
2: ตุ๊กตาสาม
4: ตุ๊กตาสาม
2: ม
4: ัน
2: จะเหลือเศษไหม
4: ยังไม่เหลือค่ะ
1: บางครั้งครูผู้สอนเนี่ยจะให้เขาลองทำเองเลยทุกอย่างโดยที่ไม่ไกด์ไลน์ไม่บอกแนวทางเด็กกว่าจะหาจุดหรือแนวทางในการสรุปด้วยตัวของเขาเองเนี่ยยากครับให้นักเรียนเนี่ยทำไปทำผิดทำถูกเรื่องของเขาใช่ครับในกระบวนการเนี่ยปล่อยเขาก่อนแต่ว่าในเรื่องของการสอนครูต้องสอนแนวทางที่ถูกต้องไป
3: เวลาแบ่งตัวไหนแบ่งกลุ่มละสิบเลยได้ไหมแบ่งกลุ่มนี้สิบเลยได้ไหมได้แล้วอันไหนต่อไปกล่องแล้วได้มั้ย10กล่องแบ่ง10ได้มั้ยไม่ได้ถ้าไม่ได้เราก็ต้องกลับมาแบ่งใหม่แบ่งตัวนี้แบ่งใหม่
1: คือเลือกจำนวนที่น้อยที่สุดแล้วดูตัวประกอบที่มากที่สุดตรวจสอบไปหารตัวต่อไปถ้าตัวประกอบที่มากที่สุดของมันก็คือตัวมันเองไม่ได้เลือกตัวประกอบตัวถัดไปที่มากรองลงมาไปตรวจสอบถ้าหารได้จะเป็นหอละม
2: อตุ๊กตามี10กล่องมี15ยางลบมี25เอา5มาค่ะตุ๊กตาก็จะกลายเป็น2กลุ่มกล่องก็จะกลายเป็น3กลุ่มยางลบก็จะกลายเป็น5กลุ่ม

0: รถนี่รถนั้นเท่าไหร่อ่ะ
1: ค่าซีคันออกไป
2: มีเท่าไหร่บ้าง
0: ชื่อเนี่ยไปครบรถละมี28นะ
3: เนี่ยมีออก4ออกนั่นน่ะ
4: ที่นักเรียนได้ปฏิบัติแล้วเนี่ยนักเรียนจะเห็นเลยว่านักเรียนเขาเองเขาจะต้องนับจริงจากจำนวนนับเขาก็จะเห็นความสัมพันธ์ของจำนวน
0: สรุปว่าตัวเองแบ่งกันยังไงอ่ะ
1: แบ่งเป็นกลุ่มละ4กลุ่ม
4: กลุ่ม3จัดได้ไหมกลุ่มละ8จัดได้ไหมไม่ได้ตกลงจัดได้กลุ่มละเท่าไหร่ครับ4ทำไมอ่ะ7จัดได้ไหมอ่ะ7จัดไม่ได้เพราะเหลือเศษใช่ครับได้4ตกลงแล้วรวมได้กี่กลุ่มครับ
5: 14กลุ่มครับ
4: การเรียนคณิตศาสตร์องค์ประกอบความรู้ทุกอย่างเนี่ยมันมาจากการปฏิบัติถ้าเกิดให้เขาได้ปฏิบัติเองได้เห็นเองได้แล้วเราค่อยโยงสู่ในเรื่องของจำนวนหรือตัวเลขให้เขาเห็นชัดเจนเนี่ยครูเองก็จะไม่ต้องรู้สึกเหนื่อยมากต่อการสอนเพราะว่าเอาสถานการณ์จริงมาสรุปกลุ่มที่5ยกมือจะได้กลุ่มละกี่ชิ้นกลุ่มที่5
5: 5ช
4: ิ้นไหนแค่อธิบายได้ว่าทำไมถึงไม่จัด10
0: เพราะมันจะเหลือ4
4: เพราะมันเหลือเศษตัวไหนเหลือเศษ
0: 15
4: 15คือของกล่องมันจัดไม่ได้10เลยมาหารว่าจัดเป็นอะไรแทน
0: 5
4: ถูกต้อง

บางเรื่องท่านอาจจะมองว่ามันเสียเวลาต่อการนำเสนอนะแต่บางครั้งถ้าคุณครูเองยอมเสียเวลานะครับเลือกมาสักบางจุดบางเรื่องที่นำเสนอนักเรียนได้มันจะจำติดความรู้สึกเข้าไปตลอดนะครับแล้วเขาเองก็จะมีความเข้าใจ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: เอ้ายายเจ้ามาทำอะไรตรงนี้อ่ะ
1: ทำนาน
0: ี่มันนาฉันนะเนี่ยมายายเจ้าขึ้นมานี่ก่อนมาคุยกันก่อนนี่มันนาของฉันนี่มันนาของฉันได้รับอนุญาตจากใครยาย
2: ไม่ได้รับอนุญาตจากใครฉันทำมาได้2ปีแล้วนะ
0: ไม่ได้นะยายนี่มันที่นาของฉัน
2: แล้วคุณจะเอายังไงล่ะคุณจะให้ฉันทำยังไงคุณก็ทำสิ
0: ฉันไม่ยอมฉันจะฟ้องไม่ได้นะยายจะมาทำแบบนี้ไม่ได้
2: อ้าวจะทำยังไงก็เอาสิ
0: ฉันจะฟ้อง
2: ฉันไม่กลัวอะไรนะ
0: ฉันจะฟ้อง
2: ฟ้องก็ฟ้อง

สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของคลื่นกลนะคะโดยเราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะคือการเคลื่อนที่ที่มีการถ่ายโอนพลังงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยทิศทางการถ่ายโอนพลังงานจะเป็นทิศทางของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะซึ่งแหล่งกำเนิดของคลื่นเนี่ยยังคงอยู่ที่เดิมนะคะในเนื้อหาของคลื่นกลเนี่ยจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญนะคะ4หัวข้อด้วยกันคือชนิดของคลื่นส่วนประกอบของคลื่นการซ้อนทับกันแล้วก็สมบัติของคลื่นค่ะ

ริ่มที่หัวข้อที่1 นะคะชนิดของคลื่นโดยเราสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้หลายวิธีนะคะวิธีแรกเนี่ยก็คือจะจำแนกตามตัวกลางในการเคลื่อนที่เราสามารถที่จะจำแนกคลื่นเป็น2ชนิดด้วยกันนะคะคือคลื่นกลแล้วก็คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะโดยคลื่นกลเนี่ยคือคลื่นที่จะต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกเราก็จะใช้เชือกเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นน้ำก็จะใช้น้ำเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นเสียงซึ่งจะมีอากาศเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะจากนั้นนะคะจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยคือคลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะตัวอย่างก็เช่นคลื่นแสงคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟหรือว่ารังสีชนิดต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้นะคะเป็น2ชนิดตามลักษณะการสั่นของแหล่งกำเนิด นะคะก็จะเป็นคลื่นตามขวางแล้วก็คลื่นตามยาวนะคะจากภาพนะคะสังเกตง่ายๆคือคลื่นตามขวางเนี่ยจะมีทิศทางการสั่นของตัวกลางและทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นตั้งฉากกันนะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกหรือว่าคลื่นน้ำเป็นต้นนะคะถัดมานะคะก็คือคลื่นตามยาวจะสังเกตได้ว่าทิศทางการสั่นของตัวกลางแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเนี่ยจะมีทิศเดียวกันนะคะเช่นคลื่นในสปริงเป็นต้นนะคะตามภาพเลยนะคะหัวข้อที่2นะคะส่วนประกอบของคลื่นค่ะโดยพิจารณาจากภาพนะคะเริ่มจากแอมพลิจูดนะคะคือระยะกระจัดสูงสุดของคลื่นซึ่งเราจะวัดจากระดับปกตินะคะหรือความสูงของสันคลื่นหรือว่าความสูงของท้องคลื่นนะคะจากระดับปกติดังภาพเลยค่ะมีสัญลักษณ์เป็น A ค่ะมีหน่วยเป็นเมตรนะคะจากนั้นก็จะเป็นความถี่นะคะความถี่เนี่ยคือจำนวนคลื่นที่เคลื่อนที่ครบรอบใน1หน่วยเวลานะคะมีสัญลักษณ์เป็นอักษรตัว F นะคะแล้วก็มีหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์ค่ะแล้วก็คาบนะคะคือเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะหรือส่วนกลับของความถี่นั่นเองค่ะมีสัญลักษณ์เป็นตัว T นะคะมีหน่วยเป็นวินาทีค่ะแล้วก็ความยาวคลื่นนะคะคือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะเช่นจากสันคลื่นถึงสันคลื่นถัดไปนะคะก็จะมีสัญลักษณ์เป็นลัมดานะคะมีหน่วยเป็นเมตรและส่วนที่ใช้ในการคำนวณ นะคะสำหรับหัวข้อนี้ก็คืออัตราเร็วของคลื่นนะคะก็คือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะคะซึ่งระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้เนี่ยก็คือลัมดานะคะส่วนเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่เนี่ยก็คือคาบซึ่งก็คือส่วนกลับของความถี่นะคะเราจะแสดงความสัมพันธ์ตามสมการ t เท่ากับ1ส่วน f นะคะดังนั้นเราจะสามารถคำนวณอัตราเร็วของคลื่นได้ดังสมการนะคะ v เท่ากับ f ลัมดาค่ะหัวข้อที่3นะคะการซ้อนทับกันของคลื่นค่ะเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่น2ขบวนนะคะที่เคลื่อนที่เข้าหากันโดยเราจะแบ่งออกเป็น2แบบคือแบบเสริมแล้วก็แบบหักล้างแบบเสริมเนี่ยเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสเดียวกันนะคะระหว่างสันคลื่นกับตื้นหรือว่าท้องคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันเนี่ยจะมีค่าเพิ่มขึ้นดังภาพนะคะส่วนแบบที่2เนี่ยก็คือแบบหักล้างเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสตรงกันข้ามระหว่างตำแหน่งสันคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลที่ได้เนี่ยก็คือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันจะมีค่าลดลงดังภาพค่ะและเมื่อเราสังเกตจากภาพนะคะการซ้อนทับกันของคลื่นทั้ง2แบบเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ออกจากกันแล้วแอมพลิจูดของคลื่นจะมีค่าคงรูปเดิมนะคะและหัวข้อสุดท้ายนะคะคือสมบัติของคลื่นค่ะซึ่งจะมี4สมบัติด้วยกันนะคะก็คือการสะท้อนหักเหเลี้ยวเบนแล้วก็แทรกสอดนะคะโดยเราจะเริ่มจากสมบัติข้อที่1ค่ะคือการสะท้อนนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่กระทบสิ่งกีดขวางนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้หน้าคลื่นกลับเฟดไป180องศานะคะภายใต้กฎการสะท้อนค่ะที่ว่ามุมตกกระทบจะมีค่าเท่ากับมุมสะท้อนนะคะโดยที่รังสีตกกระทบกับรังสีสะท้อนจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะเช่นการสะท้อนของแสงเมื่อตกกระทบบนพื้นผิววัตถุที่เรียบนะคะแต่ข้อสอบส่วนใหญ่เนี่ยมักจะออกในกรณีของการสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือกนะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องแยกพิจารณาเป็น2กรณีนะคะกรณีที่1คือกรณีที่ปลายของเส้นเชือกหรือว่าจุดสะท้อนเนี่ยถูกตรึงไว้ตามภาพนะคะคลื่นสะท้อนเนี่ยจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้เฟสเปลี่ยนไป180องศานะคะเช่นหากว่าคลื่นตกกระทบเนี่ยเป็นสัน

คลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นทองคลื่นนะคะและในกรณีที่2นะคะปลายของเส้นเชือกหรือจุดสะท้อนเนี่ยไม่ได้ถูกตรึงไว้นะคะคลื่นที่สะท้อนจะไม่กลับเฟสค่ะกล่าวคือคลื่นที่ตกกระทบกับคลื่นที่สะท้อนนะคะจะมีเฟสเดียวกันดังภาพนะคะเช่นหากคลื่นตกกระทบเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นสันคลื่นเช่นเดิมนะคะอันนี้ต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าปลายเส้นเชือกของเราเนี่ยถูกตรึงไว้หรือว่าปล่อยเป็นอิสระค่ะถัดมานะคะคือสมบัติข้อที่2ค่ะคือการหักเหนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางจะทำให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเปลี่ยนไปจากแนวเดิมนะคะส่งผลให้อัตราเร็วความยาวคลื่นเปลี่ยนแปลงแต่ความถี่ของคลื่นยังคงเดิมนะคะภายใต้กฎของสเนลนะคะคือรังสีตกกระทบเส้นแนวฉากแล้วก็รังสีหักเหนะคะจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วก็สำหรับตัวกลางคู่หนึ่งนะคะอัตราส่วนระหว่างค่าไซน์ของมุมตกกระทบในตัวกลางที่1เนี่ยกับค่าไซน์ของมุมหักเหในตัวกลางที่2จะต้องเป็นไปตามสมการนะคะโดย n เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหของแสงในตัวกลางนะคะและกรณีที่มุมตกกระทบทำให้เกิดมุมหักเหเท่ากับ90องศานะคะเราจะเรียกมุมตกกระทบนั้นว่ามุมวิกฤตนะคะและเมื่อมุมตกกระทบเนี่ยมีค่ามากกว่ามุมวิกฤตนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับหมดที่รอยต่อของตัวกลางทั้ง2นะคะเรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่าการสะท้อนกลับหมดนะคะก็คือไม่เกิดการหักเหของคลื่นนะคะแต่จะเกิดสมบัติการสะท้อนของคลื่นแทนอันนี้สำคัญนะคะข้อสอบออกบ่อยมากนะคะแล้วก็สมบัติข้อที่3นะคะก็คือการเลี้ยวเบนค่ะการเลี้ยวเบนเนี่ยเป็นปรากฏการณ์เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปพบกับสิ่งกีดขวางนะคะที่มีลักษณะเป็นช่องโดยคลื่นจะเคลื่อนที่เลี้ยวอ้อมผ่านสิ่งกีดขวางนั้นๆนะคะโดยหน้าคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางเนี่ยค่ะจะสร้างหน้าคลื่นใหม่ดังภาพนะคะตามหลักของฮอยเกนค่ะที่กล่าวว่าทุกๆจุดบนหน้าคลื่นนะคะสามารถเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นใหม่ที่ให้คลื่นที่มีความยาวคลื่นเดิมแล้วก็เฟสเดิมได้ค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือสมบัติข้อที่4การแทรกสอดการแทรกสอดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคลื่นแสง2ขบวนนะคะเคลื่อนที่มาพบกันและจะเกิดการรวมตัวกันแล้วก็แทรกสอดกันนะคะเกิดเป็นแถบมืดแล้วก็แถบสว่างบนฉากนะคะโดยแหล่งกำเนิดของแสงเนี่ยจะต้องเป็นแหล่งกำเนิดอาพันธ์นะคะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดที่ให้คลื่นแสงที่มีความถี่ความยาวคลื่นอัตราเร็วแล้วก็แอมพลิจูดเท่ากันนะคะโดยมีเฟสตรงกันหรือว่าต่างกันคงที่นะคะซึ่งการแทรกสอดกันของคลื่นนะคะจะมี2แบบด้วยกันค่ะคือแบบเสริมเรียกว่าแนวปฏิบัติแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว A นะคะหรือก็คือแถบสว่างที่เกิดบนฉากนั่นเองค่ะแล้วก็แบบที่2นะคะก็คือแบบหักล้างเรียกว่าแนวบับนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว N ซึ่งก็คือแถบมืดที่เกิดบนฉากตามภาพนะคะถ้าให้ช่องแคบนะคะ S1 และ S2 นะคะเป็นแหล่งกำเนิดแสงซึ่งห่างกันเป็นระยะดีนะคะเมื่อแสงเนี่ยเดินทางผ่านช่องแคบมาถึงฉากด้วยระยะทางที่ต่างกันและเดินทางมาที่จุดเดียวกันนะคะคือจุด P จะได้ผลต่างของทางเดินแสงระหว่าง S1P กับ S2Pดังสมการนะคะถ้าคลื่นเคลื่อนที่แทรกสอดแบบเสริมที่จุด P นะคะพิจารณาตามเส้นสีชมพูในภาพนะคะเราจะพบว่าผลต่างทางเดินแสงจะมีค่าเท่ากับ n แลมดาดังสมการค่ะและหากคลื่นเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกันนะคะที่จุด P พิจารณาตามภาพก็คือเส้นสีแดงในภาพนะคะผลต่างทางเดินแสงเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ n ลบ1ส่วน2แลมดาดังสมการค่ะและในกรณีที่เราไม่ทราบผลต่างของทางเดินแสงนะคะแต่ว่าเราทราบมุมซีต้าระหว่างจุดที่สนใจกับแนวปฏิบัติ A0 นะคะเราสามารถใช้ดีไซน์เซต้าแทนผลต่างของทางเดินแสงได้นะคะซึ่ง D เนี่ยคือระยะห่างระหว่างช่องแคบ S1 กับ S2 ดังสมการค่ะเอาละค่ะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับคลื่นกลนะคะก็หมดลงแล้วนะคะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะฝึกทำโจทย์เยอะๆค่ะแล้วก็โชคดีในการสอบนะคะ

0: ปัจจุบันสื่อการสอนเพื่อพัฒนาการทั้ง5ด้านสำหรับเด็กประถมวัยมักจะเป็นสื่อที่มีราคาสูงและหายากที่สื่อนั้นจะสามารถนำมาใช้สอนได้ตรงตามแนวทางการสอนของคุณครูดังนั้นรายการครูพบกูรูจะพาคุณครูทุกท่านมาพบกับวิธีการสร้างสื่อการสอนที่มีราคาถูกและหาได้ไม่ยากนั่นคือการสร้างสื่อจากสิ่งรอบตัว
1: จุดเริ่มต้นของการที่ผมสนใจเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาสื่อการสอนเด็กนี่คือว่าเราคิดถึงตอนเราเด็กๆตอนเด็กๆเนี่ยเราก็ชอบเล่นของเล่นไม่ว่าจะเป็นคุณยายเอาเปลือกส้มโอมาทำเป็นกบนะหรือว่าพ่อแม่สอนให้ทำของเล่นต่างๆสอนให้รู้จักการฝีมือการใช้มือการสังเกตการฟังอันนี้มันก็ติดตัวเรามาแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าหากว่าเราฝึกให้เด็กเนี่ยรู้จักใช้มือใช้อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยประสาทสัมผัสทั้ง5เนี่ยนะแล้วให้เขามีทักษะเนี่ยมันก็จะเข้าใจชีวิตมากขึ้นสามารถทำให้เด็กเข้าใจในสิ่งแวดล้อมรอบตัวเขาได้โดยเฉพาะยิ่งการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5เนี่ยก็จะทำให้เขามีโอกาสรับรู้มากยิ่งขึ้นผมก็นำสื่อพวกนี้ลงในวิชาการ .com นะครับก็มีอยู่100กว่าเรื่องเป็นที่น่าแปลกใจว่ามีคนเข้ามาดูเป็นทั้งแสนคนในเวลาสั้นๆเนี่ยบางทีบางกระทู้ถึง 400,000 คนแล้วเอ๊ะมันก็เป็นจุดที่เส้นทางอันหนึ่งนะที่จะทำให้เอาสื่อต่างๆเนี่ยไปถึงเยาวชนได้
2: เรามีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ของจริงซึ่งบางทีเราเตรียมไม่ทันนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือสื่อบางอย่างก็ไม่ถูกกับเนื้อเรื่องที่เราจะสอนบางสื่อก็เตรียมยากบางสื่อก็เตรียมง่ายซึ่งอันนี้มันก็เป็นปัญหาเพราะบางอย่างคุณครูเองก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่จะสอนเด็กเนี่ยเราจะเตรียมสื่อชนิดนี้จะดีหรือไม่
3: อยากได้เป็นสิ่งประดิษฐ์อะค่ะที่จะช่วยดึงดูดความสนใจของเด็กอะค่ะให้หันมาเรียนนานขึ้นมีสมาธิในการเรียนมากขึ้นให้แบบสนใจที่จะเรียนมากขึ้นนะคะ
4: ขาดสื่อนะคะอีกหลายๆอย่างที่จะนำมาพัฒนานักเรียนเนี่ยอย่างถ้าเราจะเอานักเรียนออกไปข้างนอกเนี่ยกระบวนการที่เราจะทำที่จะพาเด็กออกไปเนี่ยมันก็จะต้องมีหลายขั้นตอนนะคะมันก็จะยุ่งยากครูก็เลยคิดว่าถ้าเราได้ไปรู้จักการทำสื่อเนี่ยนะคะที่เอามาใช้กับนักเรียนเนี่ยก็น่าจะดี
5: คือวัยของเขามันแตกต่างกันการเลือกสื่อของครูจะมีปัญหาเพราะว่าถ้าเกิดเลือกสื่อที่ยากเกินไปน้องเล็กก็อาจจะไม่เข้าใจค่ะแล้วอีกอย่างก็คือเรื่องของสื่อนี่คือต้องเน้นก็คือสัมผัสได้แล้วก็ทดลองใช้ได้จริง
6: มีงานวิจัยนะครับของProfessor Isaac จากมหาวิทยาลัยลอนดอนเนี่ยนะครับเขาก็พูดถึงเรื่องของการพัฒนาความสามารถทางสมองของเด็กครับความสมองเด็กก็บอกว่าเด็กตั้งแต่เกิดเนี่ยนะจนกระทั่งถึงอายุ12ขวบเนี่ยจะมีการพัฒนาสมองอย่างรวดเร็วมากเพราะฉะนั้นหากว่าเราช่วงเด็กๆเนี่ยพัฒนาเรื่องการสมองนี่นะอย่างดีเลยเนี่ยก็จะไปต่อได้เรื่อยๆอันนี้พูดถึงเรื่องของสมองสมองเราก็ทราบว่าแบ่งออกเป็นซีกซ้ายและซีกขวาสมองซีกซ้ายพูดง่ายๆก็คือทำหน้าที่เกี่ยวกับทางด้านวิทยาศาสตร์หรือการคิดอย่างมีเหตุผลการวิเคราะห์สมองซีกขวานี่ก็เป็นเรื่องของจินตนาการความรู้สึกนึกคิดนะศิลปะนี
1: ่เด็กที่อยู่หน้าจอทีวีเกินวันละ4ชั่วโมงเนี่ยสมองนี่จะทำงานไม่เท่ากันเพราะยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าเราอยู่กับพ่อแม่นะพ่อแม่ดูโอ้ลูกดูทีวีโอ้คุณแม่ขาทำไมหนูเห็นพระเอกชอบขี่ม้าขาวคะคิดปั๊บจินตนาการแล้วมีถามอย่างมีเหตุผลมันสมองสองซีกจะไปด้วยกันถ้าหากว่าเด็กพ่อแม่มาอยู่แล้วใช้ทีวีเป็นพี่เลี้ยงเด็กดูนั่งอยู่หน้าจอไงนะสมองก็พัฒนาไม่เท่ากัน
6: ความรู้ที่เข้าองค์เป็นองค์ความรู้ที่เข้าสู่ร่างกายของเราเนี่ยมันจะมี5อย่างตาหูจมูกลิ้นผิวกายที่สำคัญก็คือว่าทำอย่างไรถึงจะให้เด็กเนี่ยฝึกหัดพวกนี้บ่อยๆฝึกหัดสังเกตเป็นยังไงแล้วก็เชื่อมโยง
1: สมัยก่อนตอนเราเริ่มมีลูกนะก็มีคนเฒ่าคนแก่พ่อแม่เราหรือว่าปู่ย่าตายายบอกว่านี่นะไปซื้อปลาตะเพียนมาแขวนนี่จำได้ไหมสมัยเด็กๆมีปลาตะเพียนมีตัวหมุนๆอะไรต่างๆนี่ก็เป็นการฝึกให้เด็กมองเห็นมีการเคลื่อนไหวต่างๆนี่ก็เป็นการฝึกการพัฒนาการอย่างหนึ่งเหมือนกันวันนี้ก็อยากจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันว่าของบางอย่างเนี่ยจากวัสดุใกล้ๆตัวเนี่ยนะจากถ้วยกระดาษจากเชือกจากนี่ทำเป็นเสียงสัตว์ทำเป็นอะไรต่างๆที่น่าสนใจแล้วก็ทดลองใช้แล้วเด็กสนุกมากเลย
6: สิ่งที่เราคำนึงถึงหรือผมคำนึงถึงเลยนะก็คือว่าใช้วัสดุที่รอบๆตัวเนี่ยไม่ต้องไปหา
1: จะซื้อที่ไหนราคาแพงทีนี้ทำอย่างไรถึงจะทำให้ที่เราเอาไปใช้กับเด็กเนี่ยเด็กรู้สึกสนุกแล้วก็อยากเรียนนะแล้วก็พอสนุกอยากเรียนปุ๊บเนี่ยเขาก็จะจำบทเรียนเนี่ยไปตลอดชีวิตเขา
6: โดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยถ้าเราวาดรูป นะลายเส้นหรืออะไรต่างเขาใช้ตาตามองเห็นอ๋อเส้นนี้เส้นตรงนะนี่สี่เหลี่ยมต่างๆวันนี้แล้วหลังจากนั้นก็โยงไปถึงภาพก็เห็นทั่วไปเช่นอย่างเงี้ยนะนี่ลายนักเรียนเห็นไหมวงกลมเห็นไหมวงกลมแต่ถ้าเอียงนิดนึงก็จะเป็นวงรีอะไรแบบนี้นะฮะหรือสีสันอย่างเช่นเรามีนี่อะไรนักเรียน
7: ทรง
6: เห็นปุ๊บเลยเห็นตอนแรกเห็นสีแล้วก็เห็นรูปทรงใช่ไหมมีไหมบอกอันเนี้ยนักเรียนนี่ส้มนะใช่ไหมไม่ใช่นะก็สิ่งที่เขาเห็นตั้งแต่เยาว์วัยแล้วก็จำมาได้ว่านี่กล้วยนะนี่กล้วยใช่ไหมแล้วกล้วยหวีนี้กับกล้วยหวีนี้ต่างกันยังไง
8: สีและจำนวน
6: สีและจำนวนเห็นไหมก็จะมีเพิ่มเข้ามาก็คือเรื่องของสีพอโยงสีเรื่องปุ๊บก็เราก็จะรู้ว่าวีนี้เป็นไงกินได้หรือยัง
7: ย
6: ังยังมันยังดิบใช่ไหมเขียวแล้วก็รู้ว่าอ๋อสีเขียวเนี่ยมันแสดงถึงว่ากล้วยผลนั้นน่ะยังไม่สุกเรื่องก็สุกแล้วจำนวนสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คือสิ่งที่เราสามารถจะโยงมาเดี๋ยวผมจะให้แจกอุปกรณ์บางอย่างนะครับเป็นฟิวเจอร์บอร์ดแล้วก็เราลองมาสร้างอุปกรณ์บางอย่าง
0: อาจารย์จันชัยให้คุณครูทั้ง4ท่านลองประดิษฐ์สื่อการสอนจากวัสดุใกล้ตัวที่กำหนดให้เช่นแก้วกระดาษทิชชู่แกนกระดาษทิชชู่เพื่อนำมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสายตาของเด็ก
6: เราก็ทำผลงานกันเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้แต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันเลยนะแนวคิดแต่ละคนนี่แตกต่างกันแต่ว่าจุดมุ่งหมายคือว่าเมื่อเด็กมองเห็นแล้วเนี่ยเด็กจะคิดเป็นอะไรแล้วก็ได้ข้อมูลอะไรบ้างในอย่างของอาจารย์เนี่ย
2: ก็จะให้เห็นระยะใกล้ไกลแล้วก็รูปทรงแล้วก็สีด้วยที่เห็นอยู่ด้านบนด้านนี้นะคะก็
6: เป็น
2: พระอาทิตย์อยู่ข้างบนไกลแล้วก็ข้างล่างก็เป็นพื้นดินมีต้นไม้ค่ะอยู่ใกล้สายตาเด็กเข้ามา
6: บางทีเด็กอาจจะมองไม่ออกนะเอ๊ะมันต้นไม้หรือมันอะไรคุยอยู่ๆอยู่เนี่ยแต่ว่ามีอะไรที่บอกว่ามันเป็นต้นไม
2: ้สีค่ะ
6: ถูกต้อง
2: สีเขียวนะคะ
6: โอ้นี่มันอะไรเนี่ยตั้งอย่างนี้เลยนะเนี่ย
8: เป็นต้นไม้ค่ะก็จะมีความสูงและระดับแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆมันจะไม่ได้วางเป็นแนวตรงนะคะมันจะแบบถ้ามองจากด้านนี้มันก็จะแบบ
7: นี้
8: ตั้งนี่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีเรื่องสีค่ะจริงเช่นเราอาจจะถามเด็กว่าสีใดสูงที่สุดสีใดต่ำที่สุดสีใดอยู่ตรงกลาง
6: มีกี่ต้นต้นไม้
4: สามต้น
6: สามต้นแล้วรูปทรงต้นไม้เป็นไง
8: ทรงกลมค่ะ
6: กลมแล้วก็เป็นรูปร่างทางคณิตศาสตร์ได้เหมือนกันประเด็นสำคัญก็คือว่าทำยังไงถึงจะฝึกให้เขารู้สึกใช้จินตนาการเมื่อมองเห็นแล้วเนี่ยดึงเอาข้อมูลจากที่เขาเห็นมาก็คือรูปทรงนะขนาดใช่ไหมแล้วก็สีนะแล้วจำนวนนะแล้วก็อาจจะจำแนกชนิดได้ว่าชนิดของนะมีอะไรบ้างหลายๆอย่างรวมกันนะครับก็คือการดึงข้อมูลจากที่ตามองเห็นรวมกันบูรณาการเป็นข้อมูลที่เราจะได้ถ้าหากว่าเราฝึกให้เด็กรู้จักคิดรู้จักสังเกตบ่อยๆเนี่ยอย่างที่อาจารย์ว่านะย้ำอยู่เรื่อยๆเนี่ยก็จะติดนิสัยนะเราก็จะเป็นเด็กที่มีความช่างน่าสังเกตช่างสังเกต
9: ตัวอะไรนักเรียนเห็นอะไรบ้างที่คุณครูเอามาเห็นกระต่ายกระต่ายมีกี่ตัวลองนับสิคะ1 2
0: หลังจากที่คุณครูรัชดาวันสอนนักเรียนโดยใช้สื่อที่ประดิษฐ์มาก็ได้ให้นักเรียนแบ่งทำสื่อในรูปแบบของกลุ่มตัวเองทำให้นักเรียนเกิดจินตนาการความสนุกสนานและความสามัคคีภายในกลุ่ม
9: ตั้งชื่อว่าอะไรคะทะเลอะไร
10: ทะเลแสงงาม
9: ีอะไรบ้างคะ
10: มีปลาก
9: ับหมึกไหนปลาชี้สิมีปลาแล้วก็มี
10: ปลาหมึก
9: ช่วยกันนับต้นไม้สิต้นไม้มีกี่ต้นเอานับ
10: 2
9: ดังๆภาษา
10: 4
9: 5งานอันนี้ชื่อว่าอะไรลูก
10: ต้นไม้แสงงาม
9: สวยไหมคะ
10: สวย
9: การที่เด็กได้มาทำเนี่ยก็คือเขาได้มาปฏิบัติจริงรู้ว่าตัวกระต่ายเนี่ยมีหู2หูก็ทำกระต่าย2หูผลตอบรับก็คือเด็กเกิดการเรียนรู้นะคะสามารถที่จะแยกแยะได้จากที่เด็กเห็นนะคะว่าสีมีสีอะไรบ้างนะคะขนาดลักษณะเป็นยังไงวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็รู้ว่าอันนี้สูงต่ำแล้วก็ในเรื่องของจำนวน
4: นะคะเด็กก็สามารถนับจำนวนได
3: ้คุณครูมีลูกบอลอยู่2ลูกลูกบอลลูกนี้กับลูกโน้นมันใหญ่เท่ากันไหมคะเท่ากันเลยแต่ลูกนี้มันอยู่ใกล้คุณครูมากเลยแล้วลูกนั้นก็อยู่ไกลไกลไกลมากเลยเดี๋ยวคุณครูจะลองส่องกล้องดูนะว่ามันจะเป็นยังไง
0: คุณครูสุปรียาได้ประยุกต์เอาเศษวัสดุมาสร้างเป็นสื่อการสอนเพื่อพัฒนาการทางด้านสายตาของนักเรียนวัยเตรียมอนุบาลซึ่งทำให้เด็กๆเกิดความสนใจและมีสมาธิในการเรียนมากขึ้น
3: ปิดตาข้างนึงปิดตาข้างนึงลิก็ส่องไปที่กล้องลูกส่องไปที่ลูกบอลนะเห็นลูกบอลไหมคะมันเล็กหรือใหญ่คะมันใหญ่เพราะว่ามันอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลคะมันอยู่ใกล้ไหมอยู่นะเห็นเป็นยังไงคะลูกเล็กหรือใหญ่คะ
10: ใหญ
3: ่อ๋อใหญ่ใช่ไหมคะลองดูลูกต่อไปลูกต่อไปที่อยู่ตรงโน้นนั่นดูสิมองดูลูกโน้นนะส่องดูสิมันเล็กหรือใหญ่คะโอ้มันเล็กเก่งมากปรบมือค่ะถ้าสอนให้เขามองดูเฉยๆอย่างนี้ใช่ไหมคะมันก็เด็กก็จะสนใจแค่แป๊บเดียวช่วงระยะเวลาไม่ถึง5นาทีด้วยก็เลยหาหยิบจับสื่อที่เขาให้มาลองทดลองกับเด็กเลยคือให้เด็กได้ทดลองใช้จริงทำจริงปฏิบัติจริงแล้วเขาจะมีสมาธิในการเรียนนานขึ้นพอน้องได้ปฏิบัติน้องก็จะรู้และสังเกตเป็นว่าระยะไกลเราก็จะเห็นของสิ่งนั้นว่ามันเล็กลงใกล้ๆมันก็จะเห็นว่ามันใหญ่ขึ้นและส่วนวัสดุที่คุณครูเลือกใช้ก็จะเป็นวัสดุทั่วไปหาได้ง่ายมากเลยจากสิ่งของเหลือใช้ก็อาจจะเป็นกระดาษทิชชู่แกนกระดาษทิชชู่นี่ก็จะอาจจะเอามาแล้วก็มาทำตกแต่งลวดลายให้สวยงามนิดนึงเพื่อเด็กๆเขาจะชอบสีสัน
6: คราวนี้เรามาดูเรื่องการรับรู้โดยใช้หูการฟังเนี่ยเป็นลักษณะที่น่าสนใจนะเพราะมันจะบอกข้อมูลต่างๆได้อย่างเช่นถ้าเสียงนกปุ๊บเราก็รู้ว่านี่คือนกหรือว่าจะเป็นเสียงอย่างอื่นหรือแม้แต่เราเดินไปตามถนนเนี่ยได้ยินเสียงรถบีบแตรจอดอยู่ข้างหน้าเราปั้นเราก็ได้ยินเสียงแตรใช่ไหมแต่ที่น่าแปลกคือถ้ารถบีบแตรแล้ววิ่งเข้าหาเรานี่นะความถี่หรือเสียงมันจะสูงขึ้นปั้นแต่ถ้ามันวิ่งออกจากเราไปนี่นะความถี่มันจะต่ำลงปั้นเพราะขณะที่มันวิ่งนี่นะเราจะได้ยินเสียงสามเสียงเสียงที่เราได้ยินรอบๆตัวส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเสียงสัตว์ลมพัดฝนตกอะไรพวกนี้เราก็อาจจะใช้วัสดุที่มีอยู่ใกล้ตัวเนี่ยเช่นถ้วยกระดาษนี่นะฮะแล้วก็มีไม้จิ้มฟันนะแล้วก็เชือกจำได้ไหมว่าสมัยเด็กๆเราเคยเล่นโทรศัพท์ถูกไหมอะไรเสียงคือพลังงานรูปหนึ่งซึ่งเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุวิธีการก็คือเราก็ใช้ไม้จิ้มฟันเนี่ยนะครับเจาะรูที่ก้นถ้วยนะเจาะปุ๊บก็เป็นรูคราวนี้เราก็จะสอดเชือกเข้าไปนะวิธีการสอดก็คือเอาเชือกวางที่รูเนี่ยแล้วก็เอาไม้จิ้มฟันแย่ลงไปนะให้เชือกเราก็ลองดูที่เข้ามาแล้วยังเข้ามาบ้างแล้วเชือกออกมาแล้วนะครับไม้จิ้มฟันเราก็หักครึ่งหนึ่งนะครับเพราะว่ามันยาวเกินไปจากนั้นก็ผูกเงื่อนตายธรรมดาครับนี่แล้วก็รูดเสร็จแล้วคราวนี้ก็รูดเพื่อให้เกิดเสียงแต่เนื่องจากว่าเชือกมันแห้งนะรูดไม่เกิดเสียงแล้วก็ต้องไปจุ่มน้ำ

0: นะเราก็จุ่มน้ำเราก็มีถ้วยน้ำน้ำธรรมดานี่นะครับจุ่มปุ๊บเราก็รูดแล้วทำให้เป็นเสียงต่างๆมากมายอย่างในกรณีก็เป็นเสียงแม่ไก่คราวนี้มีอีกเสียงหนึ่ง
1: เสียงหัวเราะ
0: เสียงอะไร
2: ตุ๊กแก
0: ครูอยากลองทำดูไหมเชิญครับเราก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเป็นเหมือนกับโทรศัพท์นี่แหละแต่ว่าข้างเดียวแล้วก็จุ่มน้ำเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้คุณครูลองทำเสียงไก่ดูสิทำยังไงกระตุกน้ำกระตุกกระตุกเราอาจจะสั้นๆก็ได้นะดูนะแม่ไก่เวลาก็สั้นๆเสียงตุ๊กแกเสียงตุ๊กแกสั้นยาวสั้น
3: แล้วนอกจากจะมีเสียงตุ๊กแกกับเสียงแม่ไก่แล้วเนี่ยเรายังทำเสียงอะไรได้อีกไหมคะ
0: ได้อีกหลายเสียงเลยเอาอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นเวลาพูดกันใช่ไหมจำเนียงเราก็ออกมีมีออกหลายเสียงเนื่องจากปากของเราเนี่ยนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงก็เหมือนถ้วยเนี่ยเราอ้าปากกว้างใช่ไหมถ้วยนี้ก็แต่ถ้าเราทำปากหุบมาแคบๆเป็นเสียงอีนะนี่อีมันก็จะได้เสียงอีแต่ถ้าหากว่าเราทำปากจุ๋ยๆโอ้ใช่ไหมแล้วก็มีถ้วยหนึ่งแล้วเจาะรูก็เป็นเสียงเพราะฉะนั้นถ้าหากว่า R กับ O รวมกัน R กับ O รวมกันนี่ถ้าหากว่าพูดเร็วๆ R O เอาเอาเอาเอาเอาก็เป็นก็เป็นเสียงแมวว
4: ันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนเด็กๆเรียนแบบเสียงสัตว์ใครอยากทำยกมือขึ้นเดี๋ยวคุณครูจะทำให้เด็กๆก่อนแล้วให้เด็กๆตอบคุณครูว่าเสียงที่คุณครูทำเป็นเสียงอะไรเข้าใจไหมคะ
5: เข้าใจ
4: เสียงอะไรคะเสียงอะไรคะตุ๊กแกยกมือขึ้นเวลาที่เด็กๆทำเสียงแบบนี้เด็กๆเอาไปไว้ใกล้หูได้ไหม
5: ไม
4: ่ได้เอาไปไว้ใกล้หูเพื่อนได้ไหมคะ
5: ไม
4: ่ได้เพราะว่าเสียงมันดังมันจะเป็นอันตรายกับหูเราแล้วก็หูเพื่อนเวลาที่เด็กๆเล่นเด็กๆก็ยืดให้สุดมือเลยเข้าใจไหมลูก
6: หลังจากที่คุณครูอรวรรณได้นำเอาเทคนิคการเรียนแบบเสียงสัตว์โดยใช้แก้วกระดาษมาสอนนักเรียนก็ได้ให้นักเรียนแต่ละคนลองดึงเชือกเรียนแบบเสียงสัตว์ด้วยตนเองซึ่งทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานและความพยายามที่จะสร้างเสียงสัตว์ให้เหมือนมากที่สุด
4: เด็กๆดูข้าวหอมทำนะคะข้าวหอมทำเลยลูกเด็กๆตบมือข้าวหอมหน่อยค่ะจากการที่ประดิษฐ์แก้วเรียนเสียงสัตว์วันนี้นะคะทำให้เด็กๆได้ใช้ประสาทสัมผัสทางด้านหูค่ะเพราะว่าทางด้านกายด้วยค่ะพอกายสัมผัสกับเชือกปุ๊บเนี้ยเด็กจะต้องฟังแล้วว่ากายสัมผัสยาวเสียงเป็นยังไงสัมผัสสั้นๆเสียงเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะจะได้ทั้งด้านร่างกายแล้วก็ด้านหูด้วยค่ะดีขึ้นกว่าเดิมเยอะนะคะเพราะเด็กค่อนข้างจะสนใจค่ะสนใจมากเพราะเขาเหมือนจะสนุกกับการคิดเสียงขึ้นมาสนุกกับการที่ว่าลองทำดูแล้วเนี่ยค่ะว่าเสียงมันจะเหมือนคุณครูทำไหมเสียงมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อาจารย์เห็นวัสดุที่วางอยู่บนโต๊ะนี่นะเราก็มาดูซิว่าเราจะเอาวัสดุที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมาใช้ในการสอนได้อย่างไรบ้างเราดมกลิ่นได้ไหมสมมติส้มเนี่ยนะเคยสังเกตไหมว่าเราปอกส้มปุ๊บนี่นะคนอื่นปอกนะแล้วนั่งอยู่ในห้องแอร์นะใครปอกส้มหอมใช่ไหมเนี่ยก็มีการกลิ่นก็มีการฟุ้งกระจายมาก็เป็นการรับรู้ได้ว่ามีกลิ่นของอะไรอยู่นะครับนี่ก็เป็นความรู้ที่ได้จากการดมกลิ่นนะฮะนอกจากนั้นแล้วเนี่ย

0: ยังมีถ้วยอาจารย์ดูสิถ้วยไหนก็ได้นี่มีน้ำของเหลวใสๆผมไม่รู้อะไรเนี่ยลองดมดูสิไม่มีกลิ่นเลยแต่ว่าใสทั้งคู่เลยดูด้วยตาก็ไม่รู้ใสๆเหมือนกันนะฮะดมดูก็ไม่รู้นี่จะทำยังไงต้องใช้ประสาทสัมผัสส่วนอื่น
1: ช
0: ิมชิมแต่ว่าอันตรายเหมือนกันนะถ้าหากว่าไปเราไม่รู้ว่าสารอะไรชิมอะไรนะเพราะเราต้องบอกเด็กนักเรียนเหมือนกันว่าตรงนี้นะเป็นอันตรายแต่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อเป็นการเรียนการสอนเนี่ยเราอาจจะให้เด็กชิมนะยกตัวอย่างเช่นแต่ว่าต้องสะอาดนะพวกหลอดอะไรต่างๆต้องให้เด็กสะอาดแล้วก็ถ้าปากแบบนี้เป็นไง
1: หวานค
0: ่
1: ะ
0: ใช่หวานเห็นไหมเรารู้ว่ารับรสหวานน้าวนะเป็นไง
1: เค็มค
0: ่
1: ะ
0: เค็มเห็นไหมเราก็รู้ละมีรสหวานรสเค็มมีรสอะไรอีก
1: เปรี้ยว
0: เปรี้ยวเปรี้ยวนะจากมะนาวใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วมีรสอะไรอีก
1: เผ็ดขม
0: ขมบรเพ็ดเผ็ดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่านะลิ้นเราเนี่ยนะรับรสปุ๊บก็จะได้ความรู้เข้ามานอกจากลิ้นแล้วเนี่ยนะยังแสดงออกในส่วนอื่นอีกเพราะว่าพอรับรสปุ๊บเนี่ยเกิดอารมณ์ขมเห็นไหมเปรี้ยวบางทีเราอาจจะได้ข้อมูลจากสีหน้าที่รวมเอาความรู้หรือข้อมูลต่างๆเข้าไว้ด้วยกันที่น่าสนใจคือถ้าอาจารย์ลองแตะนะแล้วไปหยดกลางลิ้นอย่าไปแตะข้างๆนะตรงกลางแล้วจะรู้สึกว่าเป็นยังไงเอาลองจุ่มปิ่มนี้นะจุ่มนี้ก็ได้ดีกว่าให้ดีกว่าหน้าเขาจะได้ยิ้มหน่อยแต่ตรงกลางนะอย่าตรงขอบนิดเดียวนิดเดียวตรงกลางเป็นไงเฉยๆเฉยๆเพราะว่าอะไรเราจะรู้เอ๊ะทำไมแตะตรงกลางแล้วเฉย
2: ๆ
0: แล้วแตะข้างหน้าล่ะแตะข้างหน้าเป็นไงหวานเราจะเห็นไหมบริเวณลิ้นเนี่ยนะจะมีปุ่มรับรสไม่เหมือนกันถ้าวางตรงกลางปุ๊บเฉยๆก็แสดงว่าตรงนั้นมีปุ่มรับรสแต่ว่าหวานก็อยู่ข้างหน้าและขมนี่ก็จะ
2: อยู่ข้างบน
0: นะฮะนี่จะเป็นความรู้เราจะเห็นว่านี่ก็คือความรู้ที่ได้จากการสัมผัสด้วยลิ้นอันสุดท้ายผิวกายนะผิวกายเนี่ยก็เป็นส่วนที่เราจะรับข้อมูลมาเพื่อเอาไปประมวลในสมองว่ามันคืออะไรซึ่งผิวกายเนี่ยที่เราจะรับได้ก็คือความรู้สึกร้อนรู้สึกเย็นนะแล้วก็เจ็บไม่เจ็บหรือไม่ก็ผิวสัมผัสนะผิวสัมผัสหรือรูปทรงประสาทสัมผัสเนี่ยมือเราก็จะมีลักษณะของจับรูปทรงปุ๊บเนี่ยก็จะไปต่อที่สมองอ๋อรูปทรงเป็นนี้แล้วก็เชื่อมต่ออ๋อนี่คือน่าจะเป็นกล้วยอะไรเงี้ยใช่ไหมนี่คือข้อมูลที่เราได้ส่วนหนึ่งจากการสัมผัสแล้วก็ไปเชื่อมโยงบางครั้งเราอาจจะทำกิจกรรมนะฝึกการสัมผัสของนักเรียนนะครับแล้วบอกว่าเอ๊ะที่เขาสัมผัสได้ต้องปิดตานะอย่างนี้เขาเห็นว่ามันคืออะไรสมมติว่าอาจารย์เป็นนักเรียนในห้องสมมตินะเราไม่รู้ว่าครูก็จะมีวัตถุอยู่ข้างในนี้ครูไม่บอกเธอว่าเป็นอะไรนักเรียนเอามือสัมผัสดูสิแล้วก็สัมผัสแล้วก็รูปผิวสัมผัสนะฮะรูปทรงนะครับหรืออาจจะร้อนเย็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วบอกซิว่าไอ้สิ่งที่อยู่ข้างในเนี่ยเป็นอะไรลองดูที่นักเรียนครูใส่ไปแล้วสิ
3: อุ้ย
0: อะไรอะไรถึงบอกอะไร
3: อุ้ย
0: อะไรอ่ะ
3: มันนิ่มๆ
0: นิ่มๆ นี่เห็นไหมเราก็จะได้ข้อมูลแล้วว่าวัสดุนั้นมีลักษณะนิ่มๆอันต้องเป็นรูปทรง
3: อุ้ยมันมีขาม
0: ีขาด้วยมีขาด้วยใช่ไหม
3: ค่ะ
0: มีหางไหม
3: มี
0: มีหางด้วยมีขาแล้วผิวหนังสัมผัสเป็นไง
3: มันเป็นตุ่มๆอะค่ะ
0: มันคืออะไรแล้วลองคิดดูสิ
3: อุ้ย ปากมัน
0: มีปากด้วยงั้นเราออกเดี๋ยวมันจะกัดเฉลยแล้วกันเฉลยแล้วกันนะอาจารย์จะล้วงไหม
1: ไม่ล้วง
0: ตาผมละที่ตัวอะไรตุ๊กแกตุ๊กแกปลอมตุ๊กแกปลอมอันหนึ่งที่อยากจะบอกพวกเราไว้ก็คือว่าวัสดุที่ใช้เนี่ยให้กับเด็กเนี่ยนะอย่าให้มันเป็นอันตรายหรือบางทีเมื่อกี้เนี่ยเป็นตุ๊กแกเด็กอาจจะกลัวก็ได้นะเราอาจจะใช้ของที่มันมีอยู่ในบ้านเรานี่นะกิจกรรมอย่างเงี้ยนะครับไม่ต้องใช้ตา เป็นกิจกรรมที่เราได้สัมผัสข้อมูลต่างๆที่ได้จากการสัมผัสซึ่งสัมผัสนั้นก็จะ1รูปทรงนะ2ลักษณะผิวสัมผัสนะแล้วก็ลักษณะหยุ่นไม่หยุ่นนิ่มไม่นิ่มต่างๆเนี่ยจากข้อมูลต่างๆแล้วเนี่ยเราก็จะมาประมวลได้ว่ามันมีลักษณะเป็นอย่างไรหรือบางทีมีขาอะไรต่างๆเนี่ยเราก็สามารถจินตนาการต่อไป

0: ่ในถ้วยแต่ละใบเป็นสิ่งของที่นักเรียนเคยพบเห็นอยู่ในชีวิตประจำวันของตัวเอง
1: คุณครูกมลพรได้ประยุกต์เอาสื่อการสอนที่พัฒนาทักษะทางด้านจมูกลิ้นและกายมาสอนควบคู่กันภายในคาบเรียนโดยแนะนำให้นักเรียนรู้จักสิ่งของรอบๆตัวที่มีกลิ่นรสและรูปร่างต่างๆจากนั้นก็ให้นักเรียนลองออกมาดมชิมและสัมผัสซึ่งทำให้เกิดความสนุกสนานภายในห้องเรียนเป็นอย่างมาก
0: สับสนหรือเปล่า
2: คุณภา
0: แน่ใจ
2: ใบไม้มัน
0: อ้าวนั้นพวกเราเฉลยถ้าถูกถ้าถูกตบมือให้เพื่อนนะเพื่อนบอกว่าอะไรบอกอีกทีสิ
2: โหระพา
0: โหระพาใบโหระพาอ่ะเดี๋ยวครูจะเฉลยดูนะว่าใช่โหระพาไหม
2: ใช
0: ่อ้าว
2: โหระพา
0: ใช่ไหมเอ่ย
2: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมอ่ะดู
2: ใช
0: ่ใช่เอาเก่งมากตบมือพวกเราลองดูสีหน้าของน้องหนึ่งเวลาชิมด้วยนะว่าสีหน้าเป็นยังไงหนึ่งอย่าเพิ่งบอกว่ารสเป็นอะไรนะชิมให้เพื่อนทายดูจากหน้าของหนึ่งคิดว่ารสชาติเป็นยังไงบอกรสชาติเพื่อนสิ
2: เปรี้ยว
0: เปรี้ยวได้ยินไหมสิ่งที่หนูสัมผัสได้ชิ้นแรกมันมีลักษณะยังไงลองพูดไปเรื่อยๆพูดดังๆ
3: เนียนครับ
0: เนียนเนียนครับแล้วยังไงต่อ
3: นิ่มๆครับ
0: นิ่มๆครับแล้วมีอะไรอีกครับลองทำดูครับทำให้ทั่วๆเจออะไรอีกครับ
3: ใบไม
0: ้เป็นลูกวงรีใช่ไหมแล้วมีกี่ลูก
3: หลายลูก
0: หลายลูกหลายลูกเขาก็เรียกว่าเป็นอะไรนะมันหลายลูกต่อกันน่ะเขาเรียกว่ามันเป็นอะไรลูก
3: พวงค่ะ
0: เก่งมากเป็นพวงเอ๊ะถูกหรือเปล่าเอาขึ้นมาดูไอ้ค่อยๆแย้มดูโอ้ถูกไหมถูกไหมถูกด้วย
4: สมัยก่อนนะคะครูไม่ได้เตรียมสิ่งของที่จะให้เด็กได้ทดลองดมเหมือนอย่างที่วันนี้ที่ครูกำหนดไว้นะคะซึ่งเดิมเนี้ยถ้าครูพาเขาออกไปตามธรรมชาติในสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนที่โรงเรียนของเรามีแล้วก็หยิบจับต้องสัมผัสของจริงเลยจะให้เด็กชิมต้นหญ้ามันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าบางทีก็สกปรกซึ่งอันนี้มันจะมีข้อดีกว่าที่จะพาออกไปสเปะสปะโดยที่ไม่รู้ทิศทางเอาธรรมชาติของโรงเรียนซึ่งมันได้ไม่ครบตามที่เราตั้งจุดประสงค์เอาไว้อะค่ะคิดว่าได้ผลส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่าเด็กรู้สึกตื่นเต้นแล้วบางคนก็อยากจะแย่งกันออกมารับรู้ชิมรสบางคนก็อยากจะออกมาคลำดู

0: วันนี้เราจะมาดูวิธีการรับมือการจัดการการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาเด็กที่ไม่กล้าพูดและแสดงออกซึ่งจะมีส่วนช่วยให้คุณครูเข้าใจความรู้ที่เด็กได้ไปมากยิ่งขึ้น
1: ในส่วนของการศึกษาปฐมวัยนะครับก็เราก็มีการมุ่งในปรับปรุงแล้วก็พัฒนาเด็กนะครับในอยู่ประมาณ3ด้านหลักๆ3ด้านนั้นก็ประกอบไปด้วย1เรื่องพัฒนาการทางด้านร่างกายซึ่งเด็กๆก็จะมีความพร้อมที่จะเข้าสู่โรงเรียนในชั้นประถมได้ในส่วนที่2เนี่ยก็คือความพร้อมทางด้านภาษาภาษาในที่นี้เราหมายถึงความสามารถในการสื่อสารที่เขาจะสามารถพูดได้สื่อสารได้แสดงความต้องการของเขาได้บอกว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรได้และอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องความคิดรวบยอดเขาสามารถที่จะรวบรวมข้อมูลแล้วก็สังเคราะห์ออกมาได้ว่าเขาได้รับข้อมูลอะไรใหม่ๆขึ้นมาซึ่ง3ทักษะนี้เป็น

0: 3ทักษะที่สำคัญมากๆสำหรับเด็กที่จะเรียนต่อในชั้นประถมศึกษา
1: เขาไม่สื่อสารออกมาให้เราทราบว่าเขาเข้าใจมากน้อยแค่ไหนไหมหรือไม่บางคนอาจจะเข้าใจมากแต่ว่าไม่พูดเลยครูก็รู้สึกว่าเอ๊ะเด็กคนนี้ไม่เข้าใจอย่างบางทีเราก็จะเห็นเด็กแบบหน้าชั้นเรียนมานำเสนอหรือหน้าห้องเราก็จะเห็นเด็กว่าบางคนก็จะมีพฤติกรรมต่างๆเช่นอายบ้างละไม่พูดบ้างละหรือไม่รู้จะพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะขาดความเชื่อมั่นในตัวเองตรงนี้ดีกว่าก็เลยคิดว่าจุดๆนี้น่าจะเข้ามาทำกันฝึก
2: วงกลมวงเล็กอีกชิดเข้ามาชิดเข้ามา
3: วงใหญ่
4: วง
3: หลัง
4: ลูก
2: วงกลมวงเล็กวงกลมวงใหญ่เป็นการวิธีวอร์มนะคะเด็กๆจะได้สนุกกันตอนเช้าอ่ะทีนี้นั่งลงค่ะจำได้ไหมคะคุณครูชื่อคุณครูอะไรคะเก่งมากเด็กๆรู้จักคุณครูแล้วคุณครูยังไม่รู้เลยว่าวันนี้มีเด็กๆคนไหนมาเรียนในวิชาคุณครูบ้างนะคะครูกวางมาค่ะ
1: ธรรมชาติของเด็กนะคะที่ขี้อายหรือว่าไม่กล้าแสดงออกเนี้ยเราก็จะหาของที่เป็นเขาเรียกว่าแรงจูงใจนะคะหรือตามที่เราเข้าใจกันว่าของเล่นที่เด็กๆคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีแล้วเนี่ยเอามาทำกิจกรรม
2: อันนี้เรียกว่าอะไรนะคะเอาใหม่ลูกบอลเอาไว้ทำอะไรคะอีก
5: เอาไว้โยน
2: ทีนี้เดี๋ยววันนี้ใครชอบเล่นลูกบอลมั่งนะยกมือขึ้นเดี๋ยวครูกวางจะให้ทุกคนถือลูกบอลแล้วก็ต้องพูดชื่อตัวเองด้วยดูนะดูครูกวางนะคะครูกวางมาค่ะ
6: เล่นมาค
2: ่
6: ะ
2: โอเคค่ะคนต่อไปค่ะ
7: แองเจลมาค่ะ
2: โอเคคนต่อไปเร็ว
8: ๆครูแกงมาค่ะ
2: โอเคคนต่อไป
1: พอเราเห็นหลายๆรอบแรกเด็กไม่ทำรอบ2อาจจะยังไม่ทำอยู่หรือบางคนอาจจะทำแต่รอบแรกรอบสุดท้ายแต่พอมีลูกบอลปุ๊บลูกบอลถืออยู่ในมือก็จะยกมือขึ้นมาแล้วก็จะพูดชื่อตัวเองโดยที่ลืมไปว่าฉันไม่อยากพูด
2: ยืนขึ้นดังๆเลย
9: นิกมาคะ
2: เก่งมากคนต่อไป
10: ปาปามาคะ
2: เอาคนต่อไปแล้วส่งไปให้เพื่อนเร็วยืนขึ้น
11: เอมาคะ
1: หลังจากที่เด็กเริ่มจะมีการสื่อสารระหว่างครูกับนักเรียนเพิ่มขึ้นแล้วนะคะเราก็ให้เขารู้ก่อนว่าจริงๆแล้วการที่เขาอ้าปากขึ้นมาเนี่ยเสียงมาจากส่วนไหนของร่างกายของเรา
2: อะไรอยู่ในลูกโป่งคะลมอยู่ในลูกโป่งทำให้ลูกโป่งทำไมคะทำให้ใหญ่ใช่ไหมคะแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรคะแบบนี้เขาเรียกว่าทีนี้เด็กก็จะเริ่มสนใจแล้วอะไรนะที่ลูกโป่งมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วพอปล่อยลงไปพอไม่มีสิ่งนี้แล้วเนี่ยทำไมลูกโป่งถึงมีขนาดเล็กลงแล้วก็เปรียบเทียบให้เด็กสนใจโดยการที่ตัวของเราในร่างกายของเราเนี่ยก็เปรียบได้กับลูกโป่งเหมือนกันนะ ผมแบบ
1: ปกติเราจะใช้จมูกแต่ทีนี้เราเปลี่ยนอวัยวะจากจมูกเป็นปากโดยที่เอาลมเข้าไปทางปากหายใจเข้าท้องป่องหลังจากนั้นลมออกท้องแฟบก็ให้จับท้องท้องเราพอมีลมเข้าไปปุ๊บจะเหมือนลูกโป่งเลยท้องเราก็จะขยายใหญ่ขึ้นแต่พอไม่มีลมท้องเราก็จะแฟบลงนะคะทีนี้เด็กๆ ก็ได้เรียนรู้แล้ววิร่างกายของเขามีกลไกคล้ายๆกับลูกโป่งเลยเหมือนของที่เขาเล่นของที่เขาจับอยู่ทุกวันเป็นของที่เขาชอบในท้องเราเหมือนลูกอะไรคะ
12: ลูกโป่ง
1: เหมือนอะไรคะ
12: ลูกโป
1: ่
12: ง
1: อ๋อในท้องเราเหมือนลูกโป่งอ่ะทุกคนเอามือจับท้องตัวเองไว้กลางขาออกอ้าปากกว้างๆพอครูกวางบอกว่า1 2 3ให้เอาลมเข้าไปอยู่ในท้องแล้วอย่างนี้นะดูนะเอากั้นลมไว้มาเอาใหม่1 2 3เด็กก็จะเริ่มรู้แล้วค่ะว่าเสียงออกมาจากท้องทีนี้ทุกคนเอามือจับท้องไว้กลางขาออกพูดตามอ้อ ดีมาก

0: ดีมากค่ะหลังจากนั้นนะคะกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากที่เราเริ่มเรียนรู้แล้วว่าเสียงมาจากส่วนไหนก็จะเป็นเรื่องของความหนักเบาของระดับของเสียงซึ่งครูกวางก็ได้เปรียบเทียบระหว่างมดกับช้างลักษณะของสัตว์ที่มีตัวใหญ่และตัวเล็กเพราะฉะนั้นเด็กก็เริ่มจินตนาการแล้วเขาก็จะเริ่มคิดแล้วเอ๊ช้างพูดมีเสียงเป็นยังไงอันนี้ตัวอะไรคะช้างมีอะไรบ้างมีงวงมีอะไรอีกเด็กๆเคยได้ยินช้างคุยกันไหมคะเคยไหมคะ
1: เ
0: อ๊เราช้างมันร้องยังไงนะคะในนภัสยืนขึ้นทำให้คุณครูดูหน่อยได้ไหมคะนี่หันไปดูนภัสช้างทำยังไงคะ
1: แ
0: ป้นอ๋อเก่งมากจริงๆแล้วอะค่ะเสียงร้องที่เด็กๆได้ยินของช้างอะมันคุยกันอยู่แต่เราฟังภาษาช้างไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะแต่ว่ามันคุยกันเสียงดังจนเราได้ยินแล้วมดล่ะใครเคยได้ยินเสียงมดคุยกันไหมเคยไหม
2: ไม่เคยหรอกว่า
0: เคยไหม
2: ไม
0: ่
2: เคยคร
0: ับ เพราะว่าอะไรรู้ไหมมดครูกวางก็ยกอนุมานนะว่ามดเนี่ยตัวเล็กเพราะฉะนั้นเสียงพูดของมันจะต้องเบามากซึ่งไม่สามารถสื่อสารให้คนปกติอย่างเราได้ยินกันถ้าเราพูดกันแบบเบาๆคนอื่นก็จะไม่ค่อยได้ยินแต่ถ้าเราพูดในระดับช้างแต่ช้างเสียงดังเด็กก็จะเริ่มรู้แล้วข้อดีข้อเสียของการพูดแบบมดและแบบช้างทีนี้เดี๋ยวเราลองมาคุยเสียงดังเหมือนช้างแต่ช้างไม่ได้ตะโกนนะลูกเสียงดังดังยังไงครูกวางค่ะน้องเคนครับไอล่าค่ะไอล่าค่ะแบบนี้ถูกไหมคะไม่ถูกพูดเสียงดังแต่ตะโกนได้ไหมคะไม่ได้ครูกวางมาค่ะ
3: ไชนิสมาค่ะ
4: ชินาค่ะ
5: น้องเคนค่ะ
6: แจงมาค่ะ
7: น้องเคนมาค่ะ
8: และลาลาครับ
9: บ๊อบบานาค่ะ
0: หลังจากที่เด็กเข้าใจในเรื่องระดับของการใช้เสียงนะคะที่เบาไปดังไปก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการนำเสนอโดยผ่านกิจกรรมไม้วิเศษค่ะนาเดียจะเสกเพื่อนๆให้เป็นอะไรนะคะที่เมื่อกี้คุยกันไว
10: ้ช้าง
0: โอเคให้ทุกคนเอาใครดีให้นภัสเป็นช้างปิ้ง
11: ให้นภัสเป็นช้าง
12: วิธีการนี้นอกจากเด็กๆจะสนุกแล้วต้นไม้ของความมั่นใจก็ได้เติบโตขึ้นมาด้วย
0: เด็กบางคนนะคะขึ้นมานำเสนอหน้าชั้นเรียนหรือว่าออกมาพูดเนี่ยจะขาดความเชื่อมั่นในตัวเองเพราะฉะนั้นการที่มีไม้วิเศษเนี่ยค่ะมีอุปกรณ์มาเป็นตัวช่วยจะทำให้เขาเชื่อว่าเขาเนี่ยมีอำนาจในการพูดหรือเชื่อในสิ่งที่ตัวเองกำลังจะพูดไปหายใจเข้าพูดพร้อมกันเช้าวันหนึ่งเอามือกอดอกไว้ก่อนเช้าวันหนึ่ง
13: เช
0: ้
13: าว
0: ัน
13: หน
0: ึ่
13: ง
0: อากาศสดใส
13: อากาศสดใส
0: มองเห็นดอกไม้
13: มองเห็นดอกไม
0: ้หอมจัง
13: หอมจ
0: ัง หอมแบบนี
14: ้หรือว่าหอมแบบนี
0: ้หอมแบบไหนหอมแบบนี
14: ้หรือว่าหอมแบบนี
0: ้หอมแบบไหนคะอ๋อทีนี้มองไปค่ะพอบอกว่ามองเห็นดอกไม้มองไปมองเห็นดอกไม้หอมจังเย้เก่งมากเช้าวันหนึ่งอากาศสดใสมองเห็นดอกไม้หอมจังอันนี้ก็จะเป็นพฤติกรรมก่อนเชื่อก่อนว่าดอกไม้เนี่ยหอมจริงๆเช้าวันหนึ่งอากาศสดใสบางคนอากาศสดใสแค่พูดไปแต่ไม่เข้าใจว่าคำว่าอากาศสดใสต้องพูดและแสดงออกอย่างเข้าใจด้วยว่าเช้าวันหนึ่งสดใสนะสดใสจะทำหน้าเศร้าไม่ได้เพราะอะไรเพราะคำว่าสดใสเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สวยงามและมีความสุขมองเห็นดอกไม้หอมจังต้องเชื่อก่อนว่าดอกไม้ที่เราถือนะมันมีกลิ่นหอมเรามองเห็นมันจริงๆเราถึงจะแสดงท่าทางออกมาได้หลังจากนั้นก็จะเป็นกิจกรรมที่ให้เด็กๆออกมาเล่านิทานจากความคิดของตัวเองโดยที่เรามีภาพเลี้ยงให้
12: คุณครูก็จะเริ่มต้นวาดรูปทีละรูปเพื่อให้เด็กๆได้ใช้จินตนาการของตนเองซึ่งจะทำให้คุณครูสามารถวิเคราะห์พัฒนาการของเด็กแต่ละคนได้อีกด้วย
0: วันนี้นะคะคุณครูกวางจะมาสอนเด็กๆเล่านิทานปกติเราจะอ่านนิทานจากไหนๆนะ
15: ใน
0: ไหน

0: ือแต่วันนี้เราจะมาเป็นคนเล่านิทานเองใช่ไหมคะไม่ต้องอ่านจากในหนังสือเราต้องทำไมเองนะ
1: ค
0: ิดเองไหนครูกวางจะดูบ้างคนไหนเก่งคิดนิทานได้สนุกบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่านิทานที่เราจะเล่าเนี่ยมีรูปอะไรบ้างดูนะคะนี่รูปใครคะ
1: ผู้ชาย
0: คนนี้ล่ะคะ
1: เ
0: อแล้วรูปนี้ล่ะคะ
1: รถแมวแล้วเป็นเ
0: วลาครูกวางเล่าก่อนว่าเด็กหญิงกวางเป็นผู้หญิงมีรถคุณพ่อจอดรออยู่หน้าบ้านเดินไปเห็นแมวแล้วขึ้นรถอุ้มแมวไปโรงเรียนของเราตบมือใครจะออกมาพูดยกมือน้องครีมค่ะ
2: วันอากาศสดใสน้องครีมเห็นรถอยู่หน้าบ้านน้องครีมไปเจอรถน้องครีมรีบขึ้นรถแล้วปวดแล้วขับรถไปเจอแมวกำลังนอนหน้าถนนคุณแม่กำลังจะขับรถชนน้องครีมก็เลยไปช่วยแมวบนถนนและรีบเอาขึ้นรถและไปโรงเรียน
0: เด็กอาจจะยังไม่ได้เรียนเรื่องการแต่งประโยคแต่จะมีรูปภาพเนี่ยเขาก็จะได้พูดตามที่เขาคิดจากสมองเขาเอง
2: แล้วก็หนูไปกินแอปเปิ้ลแล้วก็เจอต้นไม้แต่ไม่ใช่ของเล่นของนะเดินกลับบ้านแล้วก็ไปพักผ่อนเลย
0: คาดหวังว่าอยากให้เด็กๆเนี่ยมีกล้าที่จะนำเสนอกล้าที่จะบอกตอบคำถามตัวเองในชั้นเรียนแล้วก็บอกว่าตัวเองเข้าใจไหมไม่เข้าใจตรงไหนแล้วก็สามารถสื่อสารให้คุณครูเข้าใจว่าสิ่งที่ตัวเองเข้าใจเป็นยังไงสุดท้ายนะคะก็อยากให้เด็กๆที่เรียนในวิชานี้เกิดความเชื่อมั่นแล้วก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ลำดับและอนุกรมมีความสัมพันธ์และมีความเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้พี่บูมนะครับจะมาอธิบายให้ฟังกันนะครับโดยลำดับนะครับจะแบ่งออกเป็น2 อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือลำดับเลขคณิตและก็ลำดับเรขาคณิตครับซึ่งลำดับเลขคณิตนะครับจะมีผลต่างร่วมระหว่างพจน์หลังและพจน์ก่อนนะครับเป็นค่าคงตัวครับซึ่งเราจะเรียกค่าคงตัวนั้นนะครับว่าผลต่างร่วมนั่นเองครับซึ่งในที่นี้นะครับผลต่างร่วมนะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปรดีครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับจะมีผลหารที่เกิดจากตัวหลังหารด้วยตัวก่อนหน้านะครับเป็นค่าคงตัวเช่นกันครับเราจะเรียกค่าคงตัวนี้นะครับว่าอัตราส่วนร่วมและในที่นี้นะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร R ครับผมโดยพี่จะยกตัวอย่างลำดับเลขคณิตให้ดูกันนะครับนั่นก็คือมี1 3 5 7 9จะเห็นได้ว่าลำดับเลขคณิตนี้นะครับมีผลต่างร่วมก็คือมันห่างกันเท่าไหร่ครับ2ใช่ไหมครับแปลว่าลำดับนี้นะครับจะมีผลต่างร่วมหรือดีเนี่ยเท่ากับ2แบบนี้นะครับหรือลำดับเรขาคณิตนะครับพี่จะขอยกตัวอย่างเป็น2 4 8 16ไอ้ตัวเลขพวกนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมคือเท่าไหร่ครับอัตราส่วนร่วมหาได้จากการนำตัวข้างหลังนะครับหารด้วยตัวแรกใช่ไหมครับแล้วมันมีค่าเท่ากันนะครับนั่นก็คือมันได้2นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าลำดับนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมเนี่ยหรือ R เนี่ยเท่ากับ2นั่นเองครับและสำหรับลำดับนะครับมันจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับเราจะแทนมันด้วย an นั่นเองครับซึ่งพจน์ทั่วไปหรือ an ของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะมีสูตรอยู่ว่า an นะครับจะเท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับเราจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับก็คือ an นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1นั่นเองครับหลังจากที่เรารู้จักกับลำดับไปแล้วใช่ไหมครับตัวต่อไปที่เราจะรู้จักนั่นก็คืออนุกรมนั่นเองครับโดยอนุกรมนะครับคือผลรวมของลำดับนั่นเองครับและอนุกรมนะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับนั่นก็คืออนุกรมจำกัดและก็อนุกรมอนันต์ครับโดยอนุกรมจำกัดนะครับคือผลรวมของ n พจน์แรกของลำดับนะครับเอามารวมกันนะครับก็จะกลายเป็นอนุกรมจำกัดและเรานะครับมีตัวแปรที่แทนมันก็คือ sn ครับโดย sn ในเรื่องของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะแทนมันด้วย sn นะครับจะเท่ากับ n ส่วน2คูณ a1 บวก an นั่นเองครับหรือเราจะสามารถเขียนในอีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็น n ส่วน2คูณ2 a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับของลำดับเรขาคณิตนะครับ sn นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r หรือเราจะสามารถเขียนอยู่ในรูปของ a1 ลบ anr ส่วน1ลบ r นั่นเองครับเมื่อเรารู้จักอนุกรมจำกัดแล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าเรานะครับต้องการที่จะหาอนุกรมแบบที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเราจะเรียกอนุกรมนั้นว่าอนุกรมอนันต์ครับสำหรับอนุกรมในเรื่องเลขคณิตนะครับผลรวมนะครับจะรู้ออกเสมอครับยกเว้นในกรณีเดียวนะครับนั่นก็คือ0บวก0บวก0บวก0นะครับเพราะว่ามันจะรวมกันได้0ใช่ไหมครับต่อไปนะครับเป็นอนุกรมอนันต์ของเรขาคณิตนะครับซึ่งเรานะครับสามารถแบ่งออกเป็นได้2กรณีด้วยกันนะครับนั่นก็คือค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1ครับแล้วก็ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับโดยอนุกรมอนันต์นะครับเราจะเรียกมันว่า s infinity ครับซึ่งในสูตรนี้นะครับเราจะบอกว่า s infinity นะครับจะเท่ากับ a1 ส่วน1ลบ r ในกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1นั่นเองครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นะครับอนุกรมนี้นะครับจะเป็นอนุกรมรู้ออกเสมอครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับหรือว่ายังใช้สูตรไม่เป็นนะครับพี่จะมาพาลองทำโจทย์ข้อนี้กันดูนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าให้ a1 a2 a3 ไปจนถึง an เป็นลำดับเรขาคณิตของจำนวนเต็มบวกครับโดยที่ผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4เท่ากับ30พจน์ที่3เท่ากับ12และ sn นะครับเป็นผลบวกของ n พจน์แรกนะครับแล้วเขานะครับต้องการว่า s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับในเรื่องนี้นะครับน้องต้องจำสูตรให้ได้ก่อนใช่ไหมครับซึ่งสูตรพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิตเนี่ยก็คือ an จะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1ถูกต้องใช่ไหมครับโจทย์เขากำหนดมาว่าผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4ใช่ไหมครับเราก็จะเขียนว่า a2 บวก a4 เนี่ยมันมีค่าอยู่เท่ากับ30นะครับแล้วก็พจน์ที่3นะครับ a3 ใช่ไหมครับมันมีค่าเท่ากับ12นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะเขียนพจน์ a2 a4 a3 นะครับให้อยู่ในรูปของพจน์ทั่วไปกันก่อนนะครับมันก็จะได้เป็น a1 คูณ r บวก a 1คูณ r กำลัง3จะเท่ากับ30ส่วน a 3เนี่ยก็จะกลายเป็น a 1คูณ r กำลัง2เท่ากับ12จากนั้นนะครับเราจะดึงตัวประกอบร่วมของสมการแรกนะครับก็จะกลายเป็น a 1 r ดึงออกมาใช่ไหมครับตัวข้างในก็จะเหลือเป็น1บวก r กำลัง2เท่ากับ30และพี่ก็ให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่1และให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่2จากนั้นนะครับพี่ก็จะนำสมการที่1นะครับตั้งหารด้วยสมการที่2นะครับก็จะได้เป็น a 1 r คูณ1บวก r กำลัง2นะครับส่วนด้วย a 1คูณ r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ30ส่วน12นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นนะครับว่ามันสามารถตัดทอนได้นะครับก็30หาร6ได้5 12หาร6ได้2นะครับ a 1ตัดกับ a 1 r ตัดกับ r นะครับก็จะเหลือ1บวก r กำลัง2ส่วน r เท่ากับ5ส่วน2ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับพี่ก็จะทำการคูณไขว้นะครับก็จะกลายเป็น2บวก2 r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ5 r และพี่นะครับก็จะย้าย5 r นะครับให้มาอยู่ฝั่งเดียวกันกับ2 r กำลัง2นะครับก็จะกลายเป็น2 r กำลัง2ย้ายมาเป็นลบ5 r ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2เท่ากับ0นั่นเองครับเห็นรูปอย่างนี้แล้วเราจะหาค่า r ได้ไงครับน้องๆเราต้องทำการแยกตัวประกอบนั่นเองครับโดยเรานะครับจะแยกออกเป็น2วงเล็บนะครับแล้วก็มีพจน์ข้างหน้านะครับเป็น2 r และ r ใช่ไหมครับส่วนพจน์ข้างหลังเนี่ย2สามารถแบ่งออกเป็นอะไรได้บ้างครับก็คือมี2และ1ใช่ไหมครับและพจน์ตรงกลางนะครับมีค่าเท่ากับลบ5แปลว่าตัวข้างๆนะครับจะมีค่าเป็นลบและเป็นลบนะครับแปลว่า r ที่เราได้นะครับจะมีค่าอยู่เท่ากับ1ส่วน2หรือ2นั่นเองครับจะเห็นว่ามันมี2ค่าใช่ไหมครับแต่โจทย์ข้อนี้นะครับมันเป็นลำดับเรขาคณิตที่เป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหมครับแปลว่า1ส่วน2เราใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับ r ของเราเนี่ยจะเท่ากับ2นั่นเองครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า r มาแล้วใช่ไหมครับแล้วข้อนี้นะครับโจทย์เขาต้องการหา sn ใช่ไหมครับ sn ของลำดับเรขาคณิตนะครับสูตรมันก็มีอยู่ว่า sn นะครับจะเท่ากับ a 1คูณ1ลบกำลัง n ส่วน1ลบ r ใช่ไหมครับซึ่งในข้อนี้นะครับเขาต้องการ s 8ส่วน s 4บวก s 4ส่วน s 2นั่นเองครับเราก็จะเอา sn นะครับมาแทนค่านะครับ s 8ส่วน s 4บวก s 4ส่วน s 2ครับจะเท่ากับ a 1คูณ1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนด้วย a 1คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วน1ลบ r ครับตอนนี้เราได้ s 8ส่วน s 4มาแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับจะเป็น s 4ส่วน s 2นะครับก็จะเป็น a 1คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r แล้วก็ส่วนด้วยอีกนะครับ a 1คูณ1ลบ r กำลัง2ส่วน1ลบ r นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นได้ว่ามันสามารถตัดทอนกันได้นะครับก็เป็น a 1ตัด a 1ใช่ไหมครับ1ลบ r ตัด1ลบ r a 1ตัด a 1 1ลบ r ตัด1ลบ r นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะสามารถเขียนอยู่ในรูป1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง4บวกด้วย1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับเมื่อน้องๆ นะครับเห็นพจน์นี้กันแล้วใช่ไหมครับน้องๆ อาจจะ2กำลัง8มันอาจจะดูเยอะเกินไปนะครับพี่มีวิธีตัดทอนมันนะครับนั่นก็คือใช้สูตรผลต่างกำลัง2นั่นเองครับผลต่างกำลัง2นะครับนั่นก็คือสูตรหน้ากำลัง2นะครับลบหลังกำลัง2นะครับจะกลายเป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังนั่นเองครับสำหรับพจน์1ลบ r กำลัง8ก็จะกลายเป็นอะไรครับ1ลบ r กำลัง4ถูกไหมครับเพราะมันหายไปครึ่งนึงคูณอยู่กับ1บวก r กำลัง4นั่นเองครับแล้วถูกหารด้วยตัวข้างล่างเนี่ยพี่จะไม่ได้ทำเป็นผลต่างกำลัง2นะครับเพราะมันจะสามารถตัดได้บวกด้วยไอ้1ลบ r กำลัง4นี่ก็สามารถทำเป็นผลต่างกำลัง2ได้เหมือนกันนะครับก็จะกลายเป็น1ลบ r กำลัง2คูณอยู่กับ1บวก r กำลัง2ครับส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับมันก็จะตัดกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บและสุดท้ายนะครับก็จะเหลือเพียงแค่1บวก r กำลัง4บวก1บวก r กำลัง2นะครับแทนค่า2ลงไปนะครับก็จะกลายเป็น1บวก1เป็น2ใช่ไหมครับ2กำลัง4เป็นเท่าไหร่ครับเป็น16ใช่ไหมครับแล้วก็2กำลัง2เป็น4นะครับแปลว่าข้อนี้นะครับก็จะตอบ22อย่างนี้นะครับหลังจากที่น้องๆนะครับได้ทำโจทย์ข้อนี้ไปแล้วใช่ไหมครับโจทย์ข้อนี้นะครับจะได้ใช้สูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมเนี่ยเยอะแยะมากๆเลยนะครับวิธีการที่น้องๆนะครับจะทำโจทย์แนวนี้ได้เนี่ยน้องๆนะครับจะต้องไปทบทวนสูตรแล้วก็จำสูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมให้ได้นะครับ

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทรเทตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทรเทตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้นํา 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการคายสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายใสไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทรเทตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหม

องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า PS ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทรเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองที่นี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมุนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ทีเด็กมาค้นพบว่าตัวเองชอบอะไรตัวเองมีความสามารถอะไรตอนทำละครเวทีพอหลังจากเสร็จสิ้นจากการทำละครของที่โรงเรียนเขาจะพบว่าเขาชอบด้านนี้นะด้านดนตรีด้านอะไรอย่างเช่นบางคนออกแบบสูติบัตรออกแบบโปสเตอร์เขาก็จะพบเขาก็จะไปเรียนต่อด้านอาร์ตใดดังใครที่ออกแต่งเพลงตอนนี้เขาก็ไปเรียนด้านดนตรี
1: ครับ
0: ค่ะอย่างนี้พบตัวเอง
1: เป็นเวทีที่ให้เขาได้แสดงความสามารถและคนพบตัวเองด้วย
0: ใช่อ
1: ย
0: ่
1: างนั้นนะครับ
2: หรือจริงๆคือไม่จำเป็นนะอาจารย์ว่าไม่จำเป็นว่าจะต้องไปเรียนต่อด้านนั้นก็ได
0: ้
2: คือแค่สนใจด้านนี
0: ้
2: คร
0: ับ
2: แ
0: ล้วก็ตัวเองชอบอะไร
2: อีกหน่อยก็ไปเป็นผู้ชมนะไปเป็นผู้ชม
1: ที่ชมเป็น
2: ที่ชมเป็นนะชมอาจจะไม่ใช่ชมละครเวทีอย่างเดียวอาจจะชมดนตรีคลาสสิกอาจจะฟังดนตรีคลาสสิกไปดูคอนเสิร์ตไปดูงานทัศนศิลป
0: ์
2: ทำให้ผู้ชมงานศิลปะของประเทศเราเนี่ยมีมากยิ่งขึ้นด้วย
1: ครับผมครับและนอกจากที่เราได้ชมมาทั้งหมดแล้วก็ฟังทั้งสองท่านพูดแล้วนะครับยังมีอีกหลายฝ่ายที่อยู่เบื้องหลังการทำละครเวทีน้องๆนักเรียนผู้หญิงอาจจะดูเขาทำฉากทำอุปกรณ์ประกอบฉากอะไรดูเป็นงานของผู้ชายงานฝีมือยังมีงานของผู้หญิงที่ทำได้อย่างเช่นเสื้อผ้าเรียกว่าคอสตูมเนี่ยนะครับก็น่าสนใจลองไปชมฝ่ายนี้กันบ้างครับเชิญครับ
3: คณะ Royal Shakespeare Company จะแสดงละครกว่า30เรื่องต่อปีทั้งที่สแตรทฟอร์ดลอนดอนและเมืองอื่นๆคณะมีนักแสดง150คนเล่นสลับกันไปกว่า500บทตัวละครแต่ละตัวต้องมีเสื้อผ้าที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเบื้องหลังทีมงานทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นคนที่โดนทุบตีมาสัตว์ประหลาดจากอีกโลกหรือแม่ชีเลือดหรือเครื่องในปลอมที่สมจริง
4: หน้าที่ของผมที่เกี่ยวกับเสื้อผ้าก็คือพยายามช่วยให้ทุกคนทำงานให้ได้ตรงตามภาพที่เราคิดกันไว้มากที่สุดเราต้องให้ข้อมูลกับเขามากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อจะได้เป็นตัวช่วยและนอกจากนี้เราต้องมีเหตุผลครับเราต้องใช้ทักษะของเขามากกว่าไปบอกเขาว่าต้องทำอะไรและยังไง
3: ภาพวาดเสื้อผ้าจะบ่งบอกยุคและรูปร่างหน้าตาเสื้อผ้าและฉากจะรวมกันเป็นภาพโดยรวมของละครเรื่องนั้นเมื่อตกลงร่วมกันแล้วภาพเหล่านี้จะส่งต่อไปที่ฝ่ายเครื่องแต่งกาย
4: จุดประสงค์ของการนำเสนอแบบเสื้อผ้าก็คือทำให้คนทำงานรับรู้แนวคิดหลักของเรื่องไม่ต้องลงลึกไปถึงรายละเอียดเครื่องประดับหรือเนื้อผ้า
5: But the main thing is that the Duke belongs to the old sort of Austro-Hungarian Habsburgy Russian sort of feel
3: ทีมงานจะต้องเลือกวัสดุและเครื่องประดับทั้งหมดก่อนตัดเสื้อผ้านี่เป็นหน้าที่สำคัญของหัวหน้าฝ่ายเครื่องแต่งกาย
6: ทอมกับฉันจะดูแบบแล้วก็คุยกันนะคะเราจะต้องดูคลังวัสดุต่างๆของที่คณะเผื่อว่าอาจจะเอามาใช้ได้แต่ก็ยังขาดผ้าบางชนิดอยู่บ้างฉันจึงต้องคอยหาตัวอย่างใหม่ๆและต้องพาทอมไปหาดูตามร้านด้วยค่ะดูจากตัวอย่างชิ้นเล็กๆก็จะได้แค่ระดับหนึ่งจริงๆแล้วจะต้องไปดูจากผ้าเป็นม้วนนะคะ
4: ในการเลือกผ้าเป็นขั้นตอนที่น่ากังวลที่สุดในหลายๆด้านเลยแหละครับเราเริ่มจากกระดาษเปล่าร่างภาพขึ้นมาคิดว่าจะเลือกสีแนวนี้หรือจะใช้สีหรือเนื้อผ้าประมาณนี้ในเรื่องแล้วก็ต้องพยายามปรับให้เข้ากับความเป็นจริงอีกด้วยนะครับ
7: That's Angelo.
5: Yeah, that's Angelo's yeah. one. Great. That would be very nice. It's got yeah. that sort of slightly.
7: Yeah, that's our man.
5: Period texture, I think.
7: Yeah.
5: Fine.
7: Okay.
4: ถ้าเราหาทุกอย่างตามที่คิดภาพไว้ไม่ได้เราก็อาจจะย้อมสีเอาก็เป็นไปได้ครับ
3: เครื่องแต่งกายควรตรงตามยุคและลักษณะของตัวละครด้วยฝ่ายย้อมสีและทำของเก่าที่สแตรทฟอร์ดทำให้เรื่องนี้เป็นไปได้
6: พอหัวหน้าฝ่ายเสื้อผ้ากลับมาจากซื้อของที่ลอนดอนจะได้ผ้าที่ใช้ไม่ได้มาเยอะแยะค่ะจนเราคิดว่าไม่นะแล้วเราจะเอาผ้าไปย้อมหลายๆสีดูว่าสีไหนที่ดีที่สุดเราจึงเตรียมพร้อมอยู่เสมอค่ะนี่คือผ้าดิบนะคะเรารู้จักผ้าชนิดนี้ค่อนข้างดีเราจะได้รู้จักผ้าหลายประเภทจนคิดว่าผ้าแบบนี้อีกแล้วบางชนิดก็ดีแต่ว่าบางชนิดก็ดื้อหน่อย
3: นอกจากการย้อมผ้าอย่างที่เห็นกันเราย้อมขนนกได้ค่ะเราย้อมรองเท้าซิปผ้าลูกไม้เครื่องแต่งกายของผู้ชายก็ยังได้นะคะและฉันก็ยังเคยย้อมวิกผมด้วยย้อมทั้งผมแท้แล้วก็ผมปลอมย้อมมาเยอะแล้วล่ะค่ะฉันย้อมให้กับละครเรื่อง Measure for Measure เราต้องรู้จักสีต่างๆให้ดีเหมือนกับช่างทาสีค่ะเราใช้53สีผสมกันนะคะเราเติมสีเหลือง

0: หน่อยเคี้ยวอีกนิดให้กลบชมพูลงไปแล้วก็ออกไปนั่งจิบชารอข้างนอกได้เลยค่ะ
1: บางชิ้นนี่ต้องดูเหมือนใส่มาหลายครั้งแล้วนะคะบางชิ้นก็ต้องให้ดูเปื่อยเล็กน้อยฉันจะทำให้มันดูออกหยาบๆนิดหน่อยไม่ต้องมากจนชุดเสียแล้วค่ะแต่ว่าให้พออยู่บนเวทีแล้วต้องดูเหมือนเก่าหลังจากที่เอาไฟลนแล้วฉันก็จะเอากระดาษทรายมาขัดให้มันหยาบให้มันออกมาเป็นแบบนี้เลยล่ะค่ะ
0: ละครเวทีต้องใช้ทักษะที่หลากหลายและทำงานเป็นทีมเพื่อสร้างโลกแห่งละครขึ้นมา
1: ทุกคนต้องมุ่งมั่นค่ะและรับผิดชอบต่อหน้าที
0: ่ต้องยืดหยุ่นเพื่อทำตามสิ่งที่ต้องการให้สำเร็จค่ะ
1: คุณต้องมีส่วนร่วมมากค่ะใส่ใจแล้วก็วิญญาณลงไป
0: ไม่ว่าจะต้องใช้ทักษะมากแค่ไหนเมื่อมันใช้ได้เราก็จะรู้สึกอิ่มเอมใจมากค่ะ
1: ดีมากค่ะทุกคนสนับสนุนค่ะ
2: เราได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์บางอย่างขึ้นมามันเยี่ยมมากครับ
3: เราเห็นนะครับว่าการจะได้เสื้อผ้าของนักแสดงคนหนึ่งนี่ไม่ใช่แค่ว่าอยากได้แบบไหนก็ไปเลือกไปหาไปซื้อมาแต่ต้องเข้าใจตัวละครต้องรู้จักยุคสมัยต้องเนื้อผ้าจะเป็นอย่างไรการใช้งานอะไรแบบนี้ด้วยนะต้องดูหลายอย่างมากในการจะทำเสื้อผ้าของนักแสดง
4: ก็คือขึ้นอยู่กับการตีความของผู้กำกับ
3: ครับ
4: แล้วก็การตีความของผู้ออกแบบเครื่องแต่งกายว่าเขาจะตีความว่าเป็นยุคไหนสถานที่ไหนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเอาจะทำละครเช
3: ก
4: สเปียร์เนี่ยแล้วเราไม่มีทุนมากเราจะตีความให้เป็นกรุงเทพมหานคร2554ก็ได
3: ้เหตุเกิดในกรุงเทพมหานครณปัจจุบันนี้
4: เพื่อที่ว่าจะได้ประหยัดค่าทำฉากอุปกรณ์ประกอบการแสดงนะฮะแล้วก็ค่าเครื่องแต่งกาย
3: งั้นก็แต่งตัวธรรมดา
4: ก็แต่งตัวธรรมดาก็ได้ครับคือต้องดูงบประมาณผมว่าการทำละครเวทีเนี่ยสำคัญมากเรื่องการที่ดูงบประมาณด้วย
3: ครับของครูมยุรีมีปัญหาเรื่องการทำเสื้อผ้าสำหรับละครเวทีในโรงเรียนไหมฮะ
5: ก็บ้างมีปัญหาบ้างก็คือว่าฝ่ายออกแบบเสื้อผ้าบางครั้งเด็กยังตีโจทย์ไม่แต
3: ่ครับ
5: ก็ต้องเราก็ต้องค่อยๆบอกเขาวิธีการว่าเราต้องไป observe หาว่าละครเรื่องนี้อย่างไรตีความอย่างไรแล้วก็เด็กเขาก็ค่อยๆ
3: ต้องไปค้นคว้าไหมฮะ
5: ต้องค่ะ
3: เปิดหนังสือว่ายุคนั้นประวัติศาสตร์สมัยนั้นมันต้องเป็นยังไง
5: ว่าเรื่องนี้ว่าเรื่องนี้เราเอามาจากยุคไหนบริบทของมันเป็นยุค2499หรืออะไรก็ตามแต่เราค่อยๆสอนเรียนรู้ไปสอนเด็กไปค่ะ
3: แล้วเด็กเวลาที่ต้องไปค้นคว้าต้องไปเรียนรู้เขารู้สึกยังไงมันยากจังเลยครูไม่หูทำไมเป็นอย่างนี้หรือว่าเขากระตือรือร้น
5: เขากระตือรือร้นค่ะเขาชอบ
3: เพราะอะไรฮะทำให้เกิดสิ่งนั้น
5: อยู่ที่เด็กชอบก่อนเป็นทุนส่วนตัวเด็กชอบพอชอบเสร็จเขาได้ทำเขามีความสุขได้ทำในสิ่งที่มีตัวเองสนใจด้วยถ้าเราไม่ได้บังคับไม่มีคะแนนใช่ไหมฮะ
3: เพราะฉะนั้นใจต้องมาก่อนนะฮะ
5: ใช่ค่ะ
3: ฟังแบบนี้แล้วอาจจะมีเพื่อนครูบางท่านอยากจะเริ่มทำละครในโรงเรียนครับแต่ว่าอุ้ยมองไปมันมืด8ด้านเลยคนก็เยอะต้องใช้ความรู้ความสามารถด้วยครูมยุรีแนะนำหน่อยครับเริ่มยังไงดีฮะ
5: ค่ะมันไม่ยากเลยค่ะสำหรับการเรียนรู
3: ้เริ่มจากศูนย์เลย
5: อาสาสมัครแล้วก็ครูต้องเป็นพี่เลี้ยงด้วยว่าการกำกับอย่างไรแล้วก็อาจจะเอาหนังเอาวิดีโอนะมาให้เด็กดูหรือเขาเรียกว่าเวิร์กช็อปเด็กให้ทราบเบื้องต้นว่าพื้นฐานละครเวทีมีอะไรบ้างแต่จะไม่จำเป็นจะต้องมีเงินเยอะเราทำตามที่เรามี
3: ค่
5: ะสอนเรื่องการตีความการเลือกบทพวกนี
3: ้ถ้าเริ่มใหม่ครูเหนื่อยหน่อยแต่ถ้าครูไม่มีเลยไม่มีความรู้เล่นก็ไม่เป็นออกมายืนบนเวทีก็มือไม้สั่นอาจารย์ประวิทย์แนะนำไงดีครับ
4: ถ้าอย่างนั้นคงต้องขอความช่วยเหลือขอความช่วยเหลือจากอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยหรือว่าผู้เชี่ยวชาญ
3: มาที่อาจารย์ประวิทย์เลยได้ไหม
4: ก็ได้ครับได้ครับเรายินดีเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็อยากจะให้กิจกรรมของละครเวทีในระดับมัธยมศึกษาเนี่ยมีมากขึ้นนะครับแล้วก็จริงๆผมเพิ่มเติมที่อาจารย์มิรีพูดอีกนิดนึงก็คือว่าอย่ามองว่าละครเวทีเป็นกิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรมอย่างเดียว บางครั้งการเลือกเรื่องที่จะมาจัดแสดงละครเวทีเนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของวิชาวรรณคดีอย่างที่อาจารย์สอนอยู่ก็ได
5: ้
4: เพราะนั้นก็คือเป็นกิจกรรมที่เสริมการเรียนการสอนซึ่งก็เหมือนกับที่ประเทศอังกฤษที่เขาทำละครเชกสเปียร์กันก็เพราะว่าในระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาเขาอ่านละครเชกสเปียร
3: ์
4: เพราะฉะนั้นมันก็คือสิ่งที่สนับสนุนการเรียนการสอนของเขาเพราะฉะนั้นก็คือลองคิดว่าจะทำยังไงที่จะเสริมกิจกรรมทางวิชาการ
3: เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนจริงๆถ้าเทียบกับบ้านเราจากเชกสเปียร์ควรจะเป็นใครดีฮะในเมืองไทย
4: ถ้าเชกสเปียร์เมืองไทยก็น่าจะเป็นสุนทรภู่
3: ท่านสุนทรภู
4: ่ครับผมก็คือลองทำละครของครูสุนทรภู
3: ่
4: นะครับเป็นละครเวทีลองปรับเป็นสมัยใหม่ก็ได้ใช่ไหมอาจารย
5: ์ถ้าคนยุคใหม่จะได้กลับมาสนใจในด้านนี
4: ้ครับ

0: ครับก็น่าสนใจนะครับอยากจะให้ทุกท่านได้ทั้งสองท่านได้พูดถึงความสำคัญหรือว่าสิ่งที่เด็กจะได้เรียนรู้จากการทำละครในโรงเรียนครับ
1: กิจกรรมการทำละครเวทีนะคะมันหมายถึงเกี่ยวกับการรวมศาสตร์ต่างๆมากมายซึ่งการเรียนการสอนอย่างเช่นเด็กได้เรียนรู้วรรณกรรมไม่ว่าจะเป็นของใครก็ตามแต่แล้วก็สอนเรื่องการตีความเด็กจะต้องตีความบทละครตีเรื่องว่าเรื่องนี้จะต้องการสื่อสารอะไรให้กับคนดูนะคะแล้วก็รวมทั้งการทำงานที่เป็นกระบวนการนะการวางแผนการทำงานร่วมกันเป็นการที่จะทำให้เด็กเป็นผู้ใหญ่ในข้างหน้าแล้วเด็กสามารถนำความรู้ประสบการณ์ต่างๆไปประยุกต์ใช้กับการทำงานหรือในการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยได้คร
0: ับบางทีทำงานด้วยกันจะมีกระทบกระทั่งกันบ้าง
1: ใช่ค่ะแน่นอนค่ะแล้วก็ต้องยอมรับข้อตำหนิข้อคอมเมนต์ของแต่ละฝ่ายเวลาทำงานพอเลิกกิจกรรมตรงนี้แล้วเขาจะมีการคอมเมนต์วันนี้ฝ่ายนี้อย่างนี้อย่างนี้นะนักแสดงไปอย่างไรเพราะว่าอยากจะสอนให้เด็กยอมรับคำติบ้างไม่ใช่รับแต่คำชมของคนอื่นซึ่งเป็นการปูพื้นให้เด็กไทยเป็นคนที่มีความกว้างต่อไป
0: ครับอาจารย์ประวิทย์คงเห็นด้วยกับที่
2: ครับผมเห็นด้วยทุกประการครับแล้วก็อยากจะเสริมอาจารย์นิดนึงก็คือผมว่าการที่มาทำละครเวทีร่วมกันโดยเฉพาะยิ่งสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเนี่ยคือการฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นนะแล้วซึ่งโดยปกติแล้วเวลาที่เราเรียนเนี่ยเรามักที่จะห่วงแต่ตัวเองใช่ไหมเราจะแข่งขันจะทำยังไงที่จะทำให้เราเข้ามหาวิทยาลัยเข้าคณะที่ดีๆได้แต่การทำละครเวทีมันคือการที่ไปอยู่ในสังคมอีกสังคมหนึ่งซึ่งก็เหมือนกับเวลาที่เราเรียนจบแล้วไม่ต้องแข่งกับใครแล้วไปเข้าไปทำงานในบริษัทเราก็ต้องทำงานร่วมกับคนอื่น
0: บางทีเรียนเก่งทำงานเก่งแต่วงแตกไปในวงแตกมันก็ไม่ดีเพื่อนไม่ครบอะไรเงี้ยไม่ดีครับแต่อีกอันนึงที่อาจารย์ประวิทย์พูดแล้วน่าสนใจคือบางทีการได้เรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายไหนก็ตามของละครเวทีมันเป็นการเรียนรู้ที่จะเข้าใจศิลปะอาจจะไปเป็นผู้ชมที่ดีผ
2: ู้
0: ชมที่ชมเป็นที่ดูเป็นจะสำคัญยังไงฮะกับการที่เข้าใจและเรียนรู้รู้จัก
2: สำคัญมากครับเพราะว่าตอนนี้นโยบายของประเทศเราพัฒนาศิลปินแต่เราไม่ได้พัฒนาคนดูฮะเพราะว่าคือเราทุ่มงบประมาณไปกับการสร้างศิลปินในทุกระดับเลยตั้งแต่ระดับมัธยมระดับมหาวิทยาลัยขึ้นมาแต่เราลืมพัฒนาไปว่าศิลปินพวกนี้ออกมาแล้วจะเล่นให้ใครดูนะฮะเพราะฉะนั้นเราอยากได้คนที่เข้าใจการทำละครเวทีรู้ว่าละครเวทีดูยังไงนะฮะแล้วก็ทำละครสนุกยังไงแต่ไม่มีเวลามาเล่นเราอยากได้คนแบบนี้มากแล้วก็เวลาที่มีละครเวทีมาพวกคนพวกนี้ก็จะซื้อบัตรไปชมนะฮะหรือเราอยากได้เจ้าของบริษัทนะฮะร้อยล้านพันล้านที่เคยทำละครเวทีกับคุณนงนะฮะแต่ตอนนี้มาเป็นนักธุรกิจแล้ว
0: ตอกฉากอยู่แล้วก็ถูพื้นอะไร
2: แต่ตอนนี้มาเป็นนักธุรกิจแล้วไม่มีเวลามาทำละครเวทีไม่มีเวลามาช่วยคุณนงแต่เมื่อไรก็ตามที่ละครเวทีเกิดขึ้นมาเขาจะสนับสนุนด้วยวิธีการต่างๆของเขาที่เขาทำได
0: ้ครับ
2: เราอยากได้คนแบบนี้เพิ่มขึ้น
0: ครับเคยสังเกตว่าผลที่เกิดขึ้นกับเด็กจากละครเวทีนั้นมีมากมายครับทั้งระยะใกล้ระยะกลางระยะยาวที่จะเกิดขึ้นก็หวังว่านี่จะเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนครูในการลองทำละครในโรงเรียนดูนะครับขอบคุณอาจารย์ประวิทย์และครูมยุรีมากนะครับขอบคุณครับ
2: ครับ
0: และถ้าท่านใดอยากจะสัมผัสเบื้องหน้าของละครเวทีเรื่อง Macbeth ขอเชิญนะครับแสดงวันที่2ถึง19มิถุนายนครับที่ศูนย์ศิลปะการละครสดใสพันทุมโกมลอาคารมหาจักรีสิรินธรคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ภาควิชาศิลปะการละครคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับวันนี้เวลาของห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกหมดแล้วนะครับพบกันครั้งหน้าลาพร้อมกับทั้ง2ท่านเลยครับสวัสดีครับ

0: เป็นแพทย์ครับ
1: โปรแกรมเมอร์ครับ
2: อยากเป็นไกด์มาคุเทศ
3: อยากเป็นนักดนตรีครับ
4: เอาเป็นผู้คุมสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ
5: ไม่อยากครับผมสอนไม่เก่งครับ
2: ไม่อยากเหนื่อยเห็นอาจารย์เหนื่อยแล้วก็เหนื่อยเหมือนกัน
6: เป็นครูทำไมเนี่ยไม่ผมไม่เลือกเป็นครูแล้วลำบากผมเลือกไปทางเป็นหมอเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ครูอ่ะไม่ไหวอ่ะลำบาก
7: ที่แน่ๆก็คือวิศวะกับหมอที่ออกมาก็ภาษีมันดีกว่าเวลาไปไหนก็แบบดูน่าเชิดชูมากกว่าครับ
8: ประการแรกก็คือครูเป็นอาชีพที่ทำงานหนักประการที่สองก็คือว่าเงินเดือนของครูน้อยสังเกตได้จากเงินเดือนขั้นต่ำจบปริญญาตรีมาเงินเดือนครู 7,940 บาทถ้าเกิดเป็นบุคลากรที่เขามีความสามารถจริงๆเขาก็ไม่อยากมาเป็นครูเพราะว่าความสามารถเขาสามารถทำได้มากกว่านั้น
9: อาชีพครูเนี่ยเป็นอาชีพที่มีเกียรติแล้วมีเกียรติมากด้วยถ้าเรามองไปทุกสาขาอาชีพอย่างวิศวกรหรือแพทย์หรือนักกฎหมายอะไรก็ตามทุกคนต้องผ่านครูมาทั้งนั้นถ้าเขาไม่มีครูเขาคงไม่ได้เป็นถึงทุกวันนี้อย่างตัวครูเองเนี่ยพอมา ประกอบอาชีพครูทำให้เรานึกถึงครูที่เคยสอนเรามาว่าเออถ้าเราไม่มีครูที่เราสอนเรามาในอดีตเราก็คงไม่มีวันนี้เหมือนกัน
10: ฟิล์มเนี่ยผมสอนเขาตั้งแต่ตอนอยู่ชั้นม.1แล้วเขาก็เป็นเด็กตั้งใจเรียนแล้วก็ผลการเรียนดี
11: ก็แปลกใจคือวันที่สัมภาษณ์เขาเนี่ยก็ยังไม่คิดว่าจะได้ฟังที่เขาพูดนะคะว่าเขาอยากเป็นจริงๆที่เขาพูดเนี่ยคือเขาอยากเป็นจริงๆเพราะเขารู้สึกว่าอาชีพครูเป็นอาชีพที่มีเกียรติ
12: ครูก็คือผู้ให้ครับก็คือหลายคนก็มักจะตอบแบบนี้แต่ก็คือมันก็เป็นอย่างนี้จริงๆอย่างเวลาก็ต้องให้นักเรียนความรู้ก็ไม่ปกปิดก็ต้องให้ก็คือต้องให้ทุกอย่างครับเท่าที่จะให้ได้ถ้าสมมติชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติผมก็คิดว่าครูเป็นปอดครับก็คือมีหน้าที่รับเลือดดำมาฟอกแล้วก็เป็นเลือดแดงส่งไปเลี้ยงร่างกายถ้าร่างกายคือประเทศชาติปอดก็จะส่งเลือดแดงไปดูแลร่างกายทุกส่วน
13: วันนี้รายการกล้าคิดกล้าทำมาอยู่ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยโรงเรียนที่สร้างเยาวชนคนเก่งมากมายใครจะรู้ว่าที่นี่จะมีนักเรียนคนหนึ่งที่เพียบพร้อมไปด้วยความรู้แต่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่อยากจะเป็นครูค่ะ
14: เขาเป็นคนเรียนเก่งครับแล้วก็เวลาใกล้สอบก็ติวเพื่อนครับ
15: ก็ไม่นึกว่าจะไปทางครู
16: ถ้าคิดว่าแบบเขาเป็นครูครับผมก็ว่าเขาเป็นครูที่ดีครับ
9: สวัสดีลูกดีครับ
17: ครับแล้ววันนี้ผมทำอะไรมาครับ
9: เนี่ยดูเนี่ยยืนเรียนแต่นักเรียนเข้ามานะต้องคอยดูความเรียบร้อยดูตั้งแต่ผมเนี่ยผมยาวก็เรียนผมยาวนะอะไรเงี้ยตัดซะอะไรกระเป๋าผิดระเบียบหรือเปล่า
13: ฉะนั้นรายการกล้าคิดกล้าทำจึงขอท้าน้องนักเรียนที่ชื่อน้องฟิล์มซึ่งกำลังศึกษาอยู่ชั้นม.6 สายศิลป์คำนวณโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยได้มาเรียนรู้หน้าที่การทำงานของคุณครูลองเป็นครูกันโดยวิชาที่น้องจะเลือกเป็นครูสอนก็คือภาษาอังกฤษและครูที่จะมาถ่ายทอดความเป็นครูให้กับน้องฟิล์มก็คือคุณครูสุวรรณาครูสอนภาษาอังกฤษที่น้องฟิล์มประทับใจมาตั้งแต่ชั้นม.4 ค่ะก็ต้องมาเรียนรู้วิธีการสอนหน้าห้องเรียนของคุณครูและรับหน้าที่เป็นผู้ช่วยครูค่ะ
9: ตอนบ่ายเนี่ย402อ่ะเขาจะถึงตรงเนี้ย True กับ Enough เราก็ต้องรู้ ต้องแม่นตัวนี้อธิบายได้อย่างละเอียด
18: ค
9: ุณล้อ ได้มั้ย
18: ได้ครับ
9: แล้วพออธิบายเสร็จก็ให้น้องเขาเนี่ยนั่งทำแบบหัดไป
18: มีเฉลยให้ผมป่ะ
9: ฮะ
18: มีเฉลยให้ผมป่ะ
9: มีเฉลยให้ผมป่ะไม่ยาก
19: ถูกกับอีนับตามความหมายของมันก็จะบอกตรงตัวอยู่แล้วแต่ว่าในประโยคเนี้ยก็คือคำว่าถูมันจะเป็น ตัวขยาย adjective หรือ adverb อีกคำหนึ่งก็คือ enough คอยตามหลัง adjective หรือ adverb มีใครไม่เคลียร์ไหมครับ
13: ซึ่งการทดลองสอนของน้องฟิล์มครั้งแรกนี้อาจจะยังไม่หนักมากนะคะรุ่นน้องที่ฟังก็ให้ความสนใจดีค่ะวันถัดมาน้องฟิล์มก็ได้เรียนรู้หน้าที่ครูอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือการสอนเสริมเพิ่มเติมนอกห้องเรียนซึ่งครั้งนี้ก็เป็นการติวรุ่นน้องนักเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันโครงการเพชรยอดมงกุฎค่ะ
0: อย่าง The Deepest Known Cave คำว่า known มันขยายคำว่า cave เพราะฉะนั้นมันต้องเป็น verb ช่อง3เพราะว่า cave มัน known by people ก็คือมันรู้จักโดยคนอื่นเพราะฉะนั้นเลยใช้ verb ช่อง3
9: อธิบายได้เคลียร์ฟังแล้วเข้าใจเข้าใจป่ะนะใช้ได้ไหมโอเคเลยถูกต้อง
13: ตอนนี้น้องฟิล์มก็ได้มาเรียนรู้วิธีการออกแบบฝึกหัดหรือข้อสอบภาษาอังกฤษที่คุณครูจะนำไปให้นักเรียนชั้นม.4ค่ะ
9: ขั้นตอนที่ครูจะทำชีพมาแต่ละชุดเนี่ยครูทำยังไงอ่ะเดี๋ยวลองดูว่าจะทำได้ไหม
0: อ
9: ัน
0: นี้เริ่มจาก put about ก็ต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อน
9: A B A C ทีนี้มันมี English meaning ไหม
0: ไม่มี
9: ถ้าเราลองไปดูเล่มนั้นหาคำว่าพูดอบาวมีไหมเราเทียบเราต้องดูเราใช้วิจารณญาณดูว่าอันไหนที่มันเคลียร์แล้วมันเคลียร์ลองเรียนไปเท่ากับเราดูซิมีตัวอย่างประโยคไหมเล่มนี้มีไหมมีหรือไม
0: ่มีครับที่หนึ่งครับ
9: นี่คือความหมายที่หนึ่งเท่านั้น
0: ครับ
9: เข้าใจป่ะ
0: uh-huh.
9: เห็นไหมมันไม่ใช่ความหมายเดียวเราต้องดูให้ละเอียดเป็นไงหนึ่งคำมาจะเสร็จ
0: ผมไม่เคยรู้เลยว่าชีทแต่ละแผ่นกว่าจะออกมามันใช
9: ่
0: ได้
9: มันกว่าจะได้มาใช่ไหม
0: ครับ
13: นอกจากนั้นก็มาดูกันต่อว่าวิธีการตรวจงานตรวจการบ้านนักเรียนจะต้องพิจารณาอย่างไรค่ะ
9: อย่างเวลาเราตรวจการบ้านเนี่ยนะภาษาอังกฤษเราต้องเข้าใจว่ามันไม่ใช่ภาษาของเราเพราะการเขียนเนี่ยเราต้องดูอย่างละเอียดเลยเนี่ยถามว่าดูตรงนี้มีที่ผิดไหมเราดูคร่าวๆมีที่ผิดไหมประโยคนี
0: ้ไม่มี
9: ครับไม่มีเนี่ยถูกต้องไม่มีมาถึงอันนี้เนี่ยเขาผิดมาอย่างเงี้ยนะประโยคได้สื่อความหมายเงี้ยเราก็ต้องบอกแต่เราพอเราปุ๊บเขาทำงานเรียบร้อยนะเราต้องแยก
0: คร
9: ับ เราต้องแยกเขียนชมเป็นกำลังใจทำงานเรียบร้อยดีทำงานเป็นระเบียบมันเป็นกำลังใจ
13: เกรดไอเดียกล้าคิดกล้าทำในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการนำเสนอหน้าที่ประจำวันของคุณครูซึ่งทุกคนก็จะทราบว่าเป็นอย่างไรแต่สิ่งที่น่าสนใจอยู่ตรงที่ทุกอย่างที่ครูทำล้วนมีเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือการทำเพื่อนักเรียนค่ะ
9: เธอก็ห้องนี้จะมีกระดานกระเดินเหมือนห้องเรียนเสร็จเธอก็เป็นครูหน้าห้องครูจะไปเป็นนั่งเป็นนักเรียนฟังเธอ
0: Good afternoon ladies and gentlemen today I'm gonna teach you something
9: มันไม่มีเลดี้ลูก
0: โอเคครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนเรื่องการใช้ศัพท์คำว่า another other others the other แล้วก็ the othersก็คำว่า another ก็เป็นได้ทั้ง adjective แล้วก็ pronoun
9: การเขียนที่กระดานไม่ต้องไปเขียนหมดเดี๋ยวเด็กมันงงเอาทีละตัวเราอาจจะยกตัวอย่างประโยคง่ายๆบนกระดานเพิ่มที่ไม่ใช่ในชีทอ่ะไม่ต้องรีบเอาช้าๆชัดๆ เพราะเรื่องนี้มันเป็นการเข้าใจที่ยากพอสมควร
0: ครับ
9: ใช่ไหมช้าๆชัดๆ

0: Good afternoon, how are you?
1: I'm fine, thank you, and you?
0: Fine, thanks. Sit down, please.
1: Thank you.
0: คำว่า another นะครับก็คือเราจะใช้ในกรณีที่เราพูดถึงของอีกอย่างนึงแต่เราไม่รู้ว่าจำนวนทั้งหมดมันคืออะไรคำต่อไปก็คือ others others คำนี้จะทำหน้าที่เป็นนามพหูพจน์ตัวอย่างเช่น I ใครมีตัวอย่างขอหน่อย
2: I buy a clock and I want other clocks.

0: ุดท้ายแล้วเปรียบเทียบกันถ้าเกิดพี่จะเขียน I want Arthur Cox ในรูป Arthur พี่ทำไง
1: I want Arthur
0: ขอบคุณครับที่ตั้งใจเรียนครับ
2: เขาสอนผมตอนแรกผมนึกว่าครูมาสอนเลยครับ

0: เข้าใจในเนื้อหาที่สอนแต่ว่าเวลาจะถ่ายทอดอะไรนิดนึงอาจจะยกตัวอย่างประโยคให้มันมากขึ้น
1: พอผมได้ทดลองจริงๆก็รู้สึกว่ามันก็ยากจริงๆครับเพราะว่าการเข้าไปอันนี้ก็คือน้องเขาให้เกียรติผมอยู่ด้วยก็เลยน้องเขาเลยไม่ค่อยคุยก็ตั้งใจฟังแต่ว่าแค่นี้ก็คือแบบมันก็ยากแล้วแค่ถ่ายทอดออกมาแค่แบบเตรียมตัวขนาดผมคิดว่าผมเตรียมตัวแบบใช้ได้แล้วมันก็ยังไม่พอ
2: ถ้าเท่าน
1: ี้
2: จะบวกด้วยคำเข้าหูบวกน้ำเข้าหูพลนะครับ
1: เราลองอ่านทั้งประโยคก่อน
3: ก็ดีเขาจะได้ทราบว่าทุกอาชีพมันก็มีความยากลำบากนะไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรจริงๆเราไม่ได้คาดหวังนะคะเพียงแต่บอกมีความรู้สึกว่าถ้าลูกชอบอะไรให้เขาได้ทำในสิ่งที่เขาชอบก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีก็ไม่ได้บังคับอะไรถ้าเขาชอบ
0: ฟิล์มเนี่ยเขาเป็นเด็กที่เรียนดีมีความรู้ความสามารถแล้วถ้าเขาแค่เขามีความคิดนะคะว่าเขาอยากจะเป็นครูนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีมากแล้วเพราะว่าถ้าหากเขาได้เป็นครูจริงๆเนี่ยเราก็คงจะได้บุคลากรที่มีคุณภาพคือน้อยมากอ่ะที่เด็กวัยรุ่นยุคนี้ที่คิดอยากจะเป็นครู
1: มันก็ทำให้ผมรู้ว่าการเป็นครูมันเป็นหนทางที่ยากลำบากมันมีหลายอย่างที่เราต้องรับมือถ้าเกิดเรายังจะเดินบนเส้นทางนี้ครับก็ยังอยากเป็นครับเพราะว่าครูก็เป็นเส้นทางที่ผมเลือกไว้ตั้งแต่แรกแล้วก็ให้มาเปลี่ยนตอนนี้ผมว่ามันก็ไม่ใช่เพราะเส้นทางนี้มันเส้นทางของผมอยู่แล้วครับอย่าคิดว่ามันเป็นอาชีพที่ไม่มีเกียรติหรือเป็นอาชีพที่ไม่มีหน้ามีตาในสังคมการเป็นครูเป็นสิ่งที่มีเกียรติแล้วก็ผมอยากจะฝากไว้ว่ามันเป็นสิ่งที่ยากแต่ถ้าเกิดเราพยายามที่จะทำมันก็ต้องสำเร็จสักวันครับ
4: สรุปผลลัพธ์กล้าคิดกล้าทำในวันนี้ทำให้เรารู้ว่าถึงแม้การทดลองเป็นครูนั้นจะต้องพบเจอกับความยากแต่น้องฟิล์มนักเรียนคนนี้ก็ยังมีความตั้งใจและยกย่องอาชีพครูให้เป็นอาชีพในดวงใจเสมอและถ้าหากนักเรียนที่เรียนดีก้าวมาเป็นครูมากขึ้นก็เชื่อได้เลยว่าในอนาคตเราจะมีบุคลากรครูที่มีคุณภาพอีกมากมายค่ะ
1: ผมอยากเป็นครูครับ

0: ปงกหน้าห้าไปอยู่เฉย F อ่ะลองทำสิ
1: F F
2: ได้ปะอีก
1: F
2: เนื่องจากสมัยก่อนเนี่ยคุณครูเนี่ยที่สอนในชั้นประถมเนี่ยจะต้องสอนในทุกวิชาเพราะฉะนั้นบางโรงเรียนอาจจะไม่มีครูที่จบมาทางด้านเอกการสอนภาษาอังกฤษโดยตรงก็เลยมันจะเป็นปัญหาทางด้านนี้นะคะคือสอนตามที่โดยเซนส์ของตัวเองมากกว่าจะใช้หลักการของการสอนภาษาอังกฤษที่แท้จริงปัญหามันก็เลยเกิดทับถมมานะทำให้แก้ไขยากเรื่องของการออกเสียงนะคะ
3: Please look at the picture. What's this? Can you remember this? What's this? Again?What's this?
4: Van.
3: What's this?
4: Van.
3: Is a van. Repeat after me. Is a van.
4: Van.
3: Is a van.
4: Is a van.
3: Van.
4: Van.
3: Van.
4: Van.
3: Van. Okay. Okay. เพราะว่าหลักของการสอนเรื่องของคำเนี่ยนะคะมันจะต้องเป็นmeaning sound แล้วก็ form meaning ก็คือความหมายเราต้องเริ่มด้วยความหมายก่อนนะคะคือการให้นักเรียนดูรูปภาพพอ sound ก็คือสอนเสียงเห็นรูปสอนเสียงแล้วก็ถึงจะเห็นคําทีหลังเนี่ยค่ะนี่คือหลักของการสอน methodology ของเรื่องของการสอนคําศัพท์ค่ะ
4: What is
3: cheese
4: cheese
3: cheese
4: What
3: is cheese
4: cheese cheese
2: บางคนออกเสียงถูกนักเรียนบางคนออกเสียงผิดแต่ถ้าออกเสียงผิดไปเลยความหมายมันก็จะเปลี่ยนไปนะคะ

0: แล้วเรามาดูคำนี้เรียนผิดเมื่อกี้ก่อนคำแรกเลยนะคะ start with V นะ start with V
1: เริ่มต้นเนี่ยนะคะเราก็ต้องออกเสียง lecture ให้ถูกต้องก่อนนะคะเปรียบเทียบเสียงที่มันซิมิลาร์ที่มันคล้ายคลึงกันแต่เน้นให้นักเรียนเห็นถึงความแตกต่างของตัวนั้นๆ
0: The first letter is V นะคะตัวแรกคือตัว V นั่นเองก็มักจะสับสนวิธีการออกเสียงนะครูจะบอกให้นักเรียนเอาลิ้นฟิปานะมาใกล้กับฟันเอาปฏิบัติไปห้องนี้ครูบอกเลยนะลิ้นฟิปาใกล้กับฟันแล้วก็พ่นลมออกมาระหว่างช่องแคบนั้นแต่มันจะเป็นเสียงก้องนะจะออกว่าของคำสิคะ V
2: V
0: V
2: V
0: V
2: V
0: บางคนบอกว่า V มันคนละความหมายนะเดี๋ยวครูจะบอกให้ว่ามันต่างกันอย่างไรนะคะอ้าวคราวนี้นักเรียนลองเอามืออังที่ปากออกเสียงนะแล้วบอกครูว่านักเรียนสังเกตอะไร V
2: V
0: V V มีอะไรเกิดขึ้นไหม
2: ม
0: ี
2: ลม
0: บางคนเนี่ยเขาก็จะเกิดความอายในการที่จะต้องเน้นริมฝีปากห่อลิ้นหรือว่ากระดกลิ้นนะคะครูก็เลยมาคิดว่าเอถ้าจะฝึกให้มันเป็นธรรมชาติโดยที่เขาจะมีสิ่งใดมาเปรียบเทียบได้แล้วก็เลยคิดว่าเออถ้าเราเช็คลมได้เนี่ยนะมันก็จะเป็นการดีก็เริ่มจากใช้มือก่อนนะคะใช้มือคราวนี้มีตัวนึงที่มันคล้ายกันมากเลยนักเรียนก็จะสับสนนะคะดูซิตัวอะไรนักเรียนทายซิว่าตัวอะไรวิธีการออกเสียง F ก็คือเอาริมฝีปากล่าไปชิดกับฟันบนแล้วพ่นลมออกมาทีนี้มันจะมีลมออกมาจริงๆเลย F ทีนี้ทดสอบอีกแบบนึงก็ได้ถ้านักเรียนไม่ใช้มือนะคะเราเอากระดาษมาหนึ่งแผ่นครูจะออกเสียงตัวแรกนะคะตัว V V V เห็นไหมคะกระดาษกระเทือนไหม V V แสดงว่ามันมีลมออกมาไหมเพราะมันเป็นเสียงก้องเอามาอีกทีนะคราวนี้ครูดูทำใหม่ครั้งหนึ่งนั่นเองดูนะคะดูนะ F F F กระดาษกระเทือนไหมกระดาษไหวไหม
2: ไหว
0: อ้าวอีกครั้งหนึ่ง F F F เอานะคะคำแรก Van
2: Van
0: Van
2: Van
0: Van คราวนี้เราเปลี่ยน The first letter เป็น F ออกเสียงใหม่ว่า Fan
2: Fan
0: Fan
2: Fan.
1: จาก lecture แล้วก็ไป words แล้วนะคะเราก็ต้องลงไปในรูปของประโยคเพราะฉะนั้นเหมือนกับการคำเนี่ยถ้านักเรียนรู้คำศัพท์เนี่ยแต่ถ้าไม่ได้ใช้ให้เป็นประโยคเนี่ยเขาก็จะไม่รู้ว่าจะต้องใช้คำศัพท์ตรงนั้นเมื่อไหร่ part of speech ของมันจะอยู่ตรงไหนเขายังมีเสียง final soundที่มันจะต้องลงท้ายด้วยซึ่งครูก็จะไม่ปล่อยปะละเลยตรงนี้เลยนะคะเราก็จะได้ฝึกไปพร้อมๆกันด้วยเลย
0: The van runs very fast
2: The van runs very fast
0: อย่าลืม final sound นะคะเสียงท้าย fast The van runs very fast
2: The van runs very fast
0: Run โอเคนะคะ
1: สำหรับตัว L กับตัว R เนี่ยมันเป็นปัญหาสำคัญมากเลยเพราะว่านักเรียนเนี่ยมักจะไปเปรียบเทียบนะคะตัว L เนี่ยนักเรียนมักจะไปเปรียบเทียบกับเป็นตัวลอลิงแล้วก็ตัว R เนี่ยนักเรียนจะไปเปรียบเทียบกับเป็นรอเรือซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเสียงในภาษาไทยกับภาษาอังกฤษเนี่ยไม่สามารถจะเปรียบเทียบกันได้เลยนะคะมันเป็นซาวด์แหล่งกำเนิดเสียงอะไรมันคนละแบบหมดเลยนะ
0: คะ Lice Lice
2: Lice
0: Liceแต่คำนี้สินอกนั้นสะกดเหมือนกันหมดต่างกันที่ตัวอะไรเริ่มต้นใช่ไหมคะขึ้นต้นที่ตัว R ทีนี้วิธีการออกเสียงตัว R ก็คือถ้านักเรียนม้วนลิ้นขึ้นไปแล้วก็ห่อปากม้วนลิ้นแล้วห่อปาก R R ศิลปะทำสิคะ R เราเอามือจับกับไว้ที่ตรงนี้เราจะได้ไม่ R เอาไว้อย่างนี้นะก็เป็น
2: R
0: R R The farmersPlant rice.
2: The farmer plants rice.
1: เสียงของ ch กับ sh เนี่ยเป็นปัญหาไม่ใช่เฉพาะเด็กเท่านั้นนะคะแม้แต่ผู้ใหญ่เองเนี่ยเราก็ยังออกเสียงยาก
0: ch เอาใหม่ที่ start ด้วย
2: ch
0: ตัวนี้ start ด้วย
2: sh
0: แล้วเรียนดูตัวแรกตัวนี้แล้วเรียนดูรูปปากนะจะออกเป็น ่กูทำมืออย่างนี้หมายความว่าไงเราจะดึงรูปปากออกมาข้างๆใช่ไหมคะเอาเสียงใหม่นี่คือตัวนี้นะส่วนตัวนี้นะคุณครูจะออกเป็นครูจะห่อปากใช่ไหมคะแล้วพ่นลมยาวออกมาในระหว่างช่องที่มันแคบๆที่ปากเราใช่ไหมเอาออกใหม่ตัวนี้นะคะออกใหม่เราบอกออกเป็นคำนะคะว่าตัวนี้เสียงอีคือเสียงสั้นออกใหม่ชิบชิบชิบชิบชิบชิบตัวนี้เป็น S A แล้วออกเสียงเป็นชิบชิบชิบชิบชิบ
1: แรกๆเนี่ยเด็กเขาก็จะอ่านยากมากครูถึงต้องฝึกโดยใช้ทางทวิสเตอร์เข้ามาช่วยเพื่อให้เขาออกเสียงได้คล่องขึ้น
2: She sells seashells on the seashore She sells seashells no more
3: She sells seashells on the seashore She sells seashells no moreShell
1: เมื่อเราพบว่าเด็กออกเสียงผิดเราก็จะแก้ไขโดยทันทีมันจะมีขั้นตอนการสอนของมันเรื่องของ communicative approach นะคะมันจะมีในขั้นของ presentation เนี่ยซึ่งขั้นนี้เราจะผ่านไม่ได้เลยถ้าเด็กผิดเพราะมันจะเน้นเรื่องของ accuracy ความถูกต้องเพราะฉะนั้นทันทีที่เราพบว่าเด็กออกเสียงผิดเนี่ยเราก็จะต้องแก้ไขทันที
2: She sells seashells on the seashore
1: Good ต่อไป
3: She sells seashells no more
4: ผมมีความหนักใจเรื่องการอ่านภาษาอังกฤษเวลาครูเขาให้อ่านผิดๆถูกๆครับอย่างเช่นคำว่า S ผมอ่านว่า S หรือ H นี่แหละครับครูเขาเลยบอกว่าให้ลองทำมืออย่างนี้ดูแล้วก็ผมก็ลองทำดูนะ S S S จนอ่านได้ครับ
1: เอานะ A
4: A
1: คราวนี้ต่อกันนะครับเสียงฟังครูนะ A
4: A
1: ปานดูมือครูนะสัญญาณสั้นยาวให้อยู่ที่มือครูนะคะเอาใหม่ A
4: A
1: A
4: A A
1: เห็นไหมออกเสียงใหม่นี้ H
4: H
1: H
4: H
1: H Good Excellent เก่งมาก
5: สำหรับการสอนของท่านอาจารย์ปทุมพรเนี่ยนะครับก็เรียกว่าน่าสนใจเพราะว่าอาจารย์จะใช้เทคนิคต่างๆเข้ามาช่วยเพื่อทำให้การสอนการออกเสียงในภาษาอังกฤษเนี่ยซึ่งค่อนข้างจะเป็นเรื่องยากแล้วก็เป็นเรื่องที่แม้แต่ครูจะจบเอกภาษาอังกฤษหรือไม่ได้จบมาก็ตามเนี่ยก็มีปัญหาขึ้นได้เรื่องของการออกเสียงภาษาอังกฤษเนี่ยต้องพิถีพิถันแล้วก็ต้องมีการหมั่นฝึกอยู่เสมอนะครับเทคนิคที่อาจารย์ได้นำเอามาใช้แล้วก็ได้ทดลองกับลูกศิษย์ซึ่งเป็นเด็กชั้นป.6ดังนั้นการเรียนการออกเสียงเนี่ยถ้าทำให้ดีที่สุดก็ก่อนช่วง puberty period ก็คือก่อนที่เด็กจะเปลี่ยนเป็นเด็กว่าจะเป็นนายหรือนางสาวเพราะเริ่มช่วงนี้เข้าสู่วัยหนุ่มสาวอวัยวะในการออกเสียงมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นดังนั้นการออกเสียงบางเสียงที่มันเป็นปัญหาก็อาจจะทำได้ไม่ดี
1: นักเรียนเนี่ยเมื่อเขารู้จักอ่านคำอ่านประโยคได้ถูกต้อง pronounce คำพวกนั้นถูกต้องแล้วทีนี้ถ้าการอ่านภาษาอังกฤษเนี่ยหรือพูดภาษาอังกฤษให้เพราะมันจะต้องมีintonation มีการเสียงสูงเสียงต่ำมีการ linking sound เชื่อมคำนะคะให้มันเป็นธรรมชาตินะคะแล้วเรียนดูสังเกตที่ตัว the last letter ของคำแรกกับตัวขึ้นต้น the first letter ของ second words นักเรียนสังเกตเห็นยังไงคะอันนี้มีตัวอะไรมีตัว x กับ a n กับ a n กับ o t กับ o คำที่ตัวThe first letter ของ second word เนี่ยมันขึ้นต้นด้วยอะไรหมดเลย A A O O E O M A ขึ้นต้นด้วยอะไรหมดสระ vowel sound ใช่ไหมคะ vowel ใช่ไหมคือเสียงสระตัวหน้าจะเป็น consonant เป็นพยัญชนะต้นเพราะนั้นเวลาออกเสียงนี่เสียงมันจะเชื่อมกันนักเรียนลองออกซิอันนี้อ่านว่าน่าจะอ่านว่าอะไร is เอาใหม่นะคะ is a
2: Isa
1: ไม่อ่านว่า is a นะคะ is a
2: is a
1: is a
2: is a
1: แล้วคำนี้อ่านว่า away แต่ไม่อ่านว่า run away อ่านว่า run away
2: run away
1: run นั่นเลยอย่าลืมเสียง r r run away
2: run away
1: run away
2: run away
1: turn off
2: turn off
1: turn off
2: turn off
1: ไม่อ่านว่า turn off นะไม่อ่านว่า turn off อ่านว่า turn off
2: Turn off.
1: Turn off.
2: Turn off.
1: Isa.
2: Isa.
1: Run away.
2: Run away.
1: Turn off.
2: Turn off.
1: Front off.
2: Front off.
1: Front off.
2: Front off.
1: Weekend.
2: Weekend.
1: Weekend.
2: Weekend.
1: Lots of.
2: Lots of.
1: Lots of.
2: Lots of.
1: Look round.
2: Look round.
1: Look round.
2: Look round.
1: Look round.
2: Look round.
1: Look round.
2: Look round.
1: นะคะบางครั้งในประโยคเนี่ยจะมีทั้งต้องใช้เน้น final sound มี linking sound ด้วยนะเพราะนั้นประโยคมันจะยาวบางทีถ้าเขาใจจดจ่ออยู่ที่ตัวการออกเสียงตัวของคำแต่ละคำเนี่ยมากเกินไปเนี่ยเขาก็จะไม่จำอ่านไม่ได้ทุกคำเพราะฉะนั้นครูก็เลยใช้เทคนิคของ back chaining เข้ามาก็คืออ่านย้อนกลับหลัง alive
2: alive
1: alive
2: alive
1: arrive
2: alive
1: they arrive
2: They arrive.
1: They arrive.
2: They arrive.
1: When they arrive.
3: Weekend.
2: Weekend.
3: This weekend.
2: This weekend.
3: On this weekend.
2: On this weekend.
3: Recycle.
2: Recycle.
3: Front of the room.
2: Front of the room.
3: The teacher stand at the front of the room.
2: The teacher stand at the front of the room.
1: โอ้เอ็กซ์เลนเก่งมากเลยนะโอ้ฝรั่งนี่มาช่วยคุณครูได้แล้วเนี่ยโอ้โหเก่งมากนะเรียนห้องนี้สิ่งหนึ่งที่จะช่วยคุณครูที่จะไม่กล้าออกเสียงเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งก็คือฟังเพลงภาษาอังกฤษนะคะเพลงที่เราชอบสไตล์ที่เราชอบค่ะแล้วเราก็พยายามหาเนื้อเพลงมาดูซิว่าเสียงที่เขาออกเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วเราก็ออกเสียงตามร้องตามนะคะพอเราร้องตามเนี่ยในเพลงภาษาอังกฤษทุกเพลงเนี่ยมันจะมี linking sound มีอะไรอยู่ครบทุกอย่างแล้ว final sound เนี่ยเราฝึกเรียนแบบให้เหมือนเขาก็บอกว่าถ้าเราดัดจริตเนี่ยเราก็จะพูดภาษาอังกฤษได้ดีแต่ไม่ใช่ดัดจริตนะไม่ได้ดัดให้มันแต่ว่าดัดจริตด้านของเสียงให้มันเป็นเหมือนกับเจ้าของภาษาเนี่ยมันก็จะช่วยได้

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอียงไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องโมเมนตัมกันนะคะโมเมนตัมนะคะก็คือความสามารถในการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งมีค่าเท่ากับผลคูณของมวลและความเร็วของวัตถุเราสามารถเขียนสมการได้เป็นเวกเตอร์ p มีค่าเท่ากับมวลคูณกับเวกเตอร์ v โดยโมเมนตัมและความเร็ว v จะเป็นปริมาณเวกเตอร์ซึ่งโมเมนตัมจะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมความเร็ว v มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีความสัมพันธ์ระหว่างแรงและการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมเราจะพิจารณาวัตถุมวล m กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v 1มีแรงคงที่ f มากระทำต่อวัตถุในช่วงเวลาเดลต้า t ทำให้วัตถุมีความเร็วเปลี่ยนไปเป็น v 2เมื่อเราใช้กฎการเคลื่อนที่ข้อที่2ของนิวตันนะคะจาก F เท่ากับ MA เมื่อ A คือการเปลี่ยนความเร็วต่อเวลา V2 ลบ V1 หาร Delta T นำค่า A แทนลงในสมการแล้วจะเห็นว่าแรงก็คือการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมต่อเวลานั่นเองดังสมการที่ได้ F จะมีค่าเท่ากับ Delta P หารด้วย Delta Tการโดนและแรงโดนเริ่มจากกฎข้อที่2ของนิวตัน F เท่ากับ M V2 ลบ V1 ส่วนด้วยเดลต้า T จัดรูปใหม่ได้เป็น F เดลต้า T มีค่าเท่ากับ M V2 ลบ M V1 หรือเท่ากับเดลต้า P ดังนั้นแรงรับคูณเวลาจะเท่ากับการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของวัตถุซึ่งเราเรียกปริมาณนี้ว่าการโดนมีหน่วยเป็นนิวตันวินาทีหรือกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีและ F คือแรงโดนมีหน่วยเป็นนิวตันตัวอย่างในการทดสอบการชนดังภาพรถยนต์มวล 1,500 กิโลกรัมพุ่งเข้าชนกำแพงด้วยความเร็วเริ่มต้น VI เท่ากับ15เมตรต่อวินาทีหลังจากรถชนกระดอนกลับด้วยความเร็วปลาย VF เท่ากับ2.6 เมตรต่อวินาทีถ้าการชนนี้ใช้เวลา 0.15 วินาทีจงหาการโดนและแรงเฉลี่ยจากการชนนี้สำหรับวิธีทำนะคะเนื่องจากแรงโมเมนตัมและความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์เราจึงกำหนดเครื่องหมายในการแสดงทิศทางโดยทิศทางซ้ายมือให้มีค่าเป็นลบทิศขวามือมีค่าเป็นบวกคำนวณหาค่าโมเมนตัมก่อนชน GI เท่ากับ MVI แทนค่ามวลเท่ากับ 1,500 กิโลกรัมความเร็วซึ่งมีทิศไปทางซ้ายจึงมีเครื่องหมายเป็นลบ15เมตรต่อวินาทีคูณกันแล้วได้เป็นลบ 2.25 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีหาค่าโมเมนตัมหลังชน PF เท่ากับ MVF เนื่องจากความเร็วหลังชนมีทิศไปทางขวาจึงมีเครื่องหมายเป็นบวกมีค่าเป็น 2.6 เมตรต่อวินาทีแทนค่าแล้วได้เท่ากับ 0.39 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีสามารถหาค่าการโดนได้จาก I เท่ากับ Delta P หรือเท่ากับ PF ลบ PI เมื่อแทนค่าแล้วจะได้คำตอบเป็น 2.64 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีคำนวณหาแรงเฉลี่ยได้จาก F เท่ากับ Delta P หาร Delta T เมื่อ Delta T ตามโจทย์มีค่าเท่ากับ 0.15 วินาทีแทนค่า Delta T และ Delta P ที่คำนวณได้ลงในสมการจะได้คำตอบ F เท่ากับ1.76 คูณ10ยกกำลัง5นิวตันกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมมีหลักการว่าถ้าวัตถุเคลื่อนที่โดยไม่มีแรงภายนอกมากระทำซึ่งเป็นไปตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่1ของนิวตันวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวตลอดไปหรือกล่าวได้ว่าวัตถุนั้นมีโมเมนตัมคงตัวทั้งขนาดและทิศทางตลอดการเคลื่อนที่สามารถเขียนเป็น P เท่ากับ MV เท่ากับค่าคงที่หรือผลรวมของโมเมนตัมก่อนกระทบเท่ากับผลรวมของโมเมนตัมหลังกระทบกรณีที่มีมวลของวัตถุ2ก้อนสามารถเขียนได้เป็น m1 v1i บวก m2 v2i เท่ากับ m1 v1f บวก m2 v2f การชนแบบยืดหยุ่นและไม่ยืดหยุ่นใน1มิติในการพิจารณาการชนกันของวัตถุต้องอาศัยการอนุรักษ์โมเมนตัมของการชนโดยต้องคำนึงถึงพลังงานที่เกิดขึ้นของระบบด้วยการชนแบบยืดหยุ่นนั้นค่าพลังงานชนรวมของระบบทั้งก่อนและหลังชนจะมีค่าคงตัวโดยไม่มีการสูญเสียพลังงานจากการชนกันของระบบขณะที่การชนกันแบบไม่ยืดหยุ่นนั้นค่าพลังงานชนของระบบจะไม่คงที่เนื่องจากมีการสูญเสียพลังงานของระบบซึ่งสามารถแบ่งประเภทของการชนได้ดังนี้การชนแบบยืดหยุ่นวัตถุมวล M1 และ M2 เคลื่อนที่เข้าชนกันด้วยความเร็ว V1i และ V2i เมื่อชนแล้วถูกเคลื่อนที่แยกออกจากกันด้วยความเร็ว V1f และ V2f จากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมจะได้ว่าซิกมา pi เท่ากับซิกมา pf หรือ M1 V1i บวก M2 V2i เท่ากับ M1 V1f บวก M2 V2f และเนื่องจากเป็นการชนแบบยืดหยุ่นจึงเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานนั่นคือซิกมา EKI เท่ากับซิกมา EKF หรือเศษ1ส่วน2 M1 V1i กำลัง2บวกเศษ1ส่วน2 M2 V2i กำลัง2เท่ากับเศษ1ส่วน2 M1 V1f กำลัง2บวกเศษ1ส่วน2 M2 V2f ยกกำลัง2 กรณีการชนกันแบบไม่ยืดหยุ่นวัตถุมวล M1 และ M2 เคลื่อนที่เข้าหากันเมื่อชนกันแล้ววัตถุติดกันไปด้วยความเร็วเดียวกันเป็น VFกรณีนี้ยังคงเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมซิกมา PI เท่ากับซิกมา PF หรือ M1 V1I บวก M2 V2I เท่ากับ M1 บวก M2 คูณกับ VF แต่

จากกรณีนี้เป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นจึงไม่เป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานนั่นคือผลรวมของพลังงานชนก่อนชนไม่เท่ากับผลรวมของพลังงานชนหลังชนการชนใน2มิติจากภาพมวล M1 เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V1i เข้าชนมวล M2 ซึ่งหยุดนิ่งอยู่กับที่หลังจากชนแล้ววัตถุทั้ง2เคลื่อนที่ออกไปจากแนวการเคลื่อนที่เดิมด้วยความเร็ว V1f และ V2f เนื่องจากเป็นการเคลื่อนที่แบบ2มิติเราจึงแยกพิจารณาความเร็วตามแนวแกน x และแกน y จากภาพจะเห็นว่าความเร็ว v1f เคลื่อนที่ออกจากแนวเดิมทำมุมเซต้ากับแกน x ดังนั้นเราสามารถแยกองค์ประกอบของความเร็ว v1f ตามแนวแกน x และ y ได้เป็น v1f cos เซต้าและ v1f sin เซต้าในทำนองเดียวกัน v2f เคลื่อนที่ออกจากแนวเดิมทำมุมไฟกับแกน y ดังนั้นเราแยกองค์ประกอบของความเร็ว v2f ตามแนวแกน x และแกน y ได้เป็น v2f cos ไฟและลบ v2f sin ไฟซึ่งเครื่องหมายลบนี้แสดงทิศทางไปทางลบ yจากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมพิจารณาในแต่ละแกนแกน x จะได้ m1 v1i เท่ากับ m1 v1f cos θ บวก m2 v2f cos φ สำหรับแกน y เนื่องจากก่อนชนไม่มีความเร็วในแกน y ดังนั้นผลรวมของโมเมนตัมจึงมีค่าเป็น0นั่นคือ0เท่ากับ m1 v1f sin θ ลบ m2 v2f sin φ ถ้าการชนเป็นแบบยืดหยุ่นจะเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานสามารถคำนวณตามหลักการอนุรักษ์พลังงานตามสมการที่แสดงแต่ถ้าเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นค่าพลังงานชนจะไม่คงที่ดังนั้นสมการนี้จะไม่เป็นจริงตัวอย่างรถยนต์มวล 1,500 กิโลกรัมแล่นด้วยความเร็ว25เมตรต่อวินาทีเข้าชนกับรถตู้มวล 2,500 กิโลกรัมที่เคลื่อนที่มาด้วยความเร็ว20เมตรต่อวินาทีบริเวณ3แยกดังภาพจงหาทิศทางและความเร็วของทั้งคู่ภายหลังการชนสมมติให้การชนดังกล่าวเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นและภายหลังการชนรถทั้งคู่ติดกันวิธีทำนะคะจากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมพิจารณาในแกน x ผลรวมของโมเมนตัมก่อนชนคือ m1 v1i หลังชนเนื่องจากชนแล้วติดกันไปด้วยความเร็ว vf ทำมุมเซต้ากับแกน x ดังนั้นโมเมนตัมหลังชนจึงได้เป็น m1 บวก m2 vf cos เซต้าแทนค่าจากโจทย์ m1 เท่ากับ 1,500 กิโลกรัม v1i เท่ากับ25เมตรต่อวินาทีและ m2 เท่ากับ 2,500 กิโลกรัมลงในสมการจะได้ตามสมการที่1พิจารณาแกน y จะได้ m2 v2i เท่ากับ m1 บวก m2 vf sin เซต้าจากนั้นแทนค่าได้สมการที่2นำสมการที่1และสมการที่2มาแก้สมการจะได้มุมเซต้าเท่ากับ 53.1 องศาและความเร็ว VF เท่ากับ 15.6 เมตรต่อวินาทีเป็นคำตอบข้อสังเกตในกรณีนี้เป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเราจึงไม่สามารถนำกฎการอนุรักษ์พลังงานมาใช้ได้สำหรับเรื่องโมเมนตัมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ

ชื่อครูสุพงศ์ทัศนกุลกิจครับสอนอยู่ที่โรงเรียนวัดเฉลิมแก้วจุลนีสำนักงานเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครผมเป็นครูมาถึงวันนี้ก็32ปีครับ

ในครอบครัวผมก็มีคุณพ่อเป็นครูคุณแม่เป็นครูเพราะฉะนั้นก็คุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้ทำให้เรารักนะครับแล้วก็สนใจในภาษาไทยก็อยากจะเป็นครูนั่นแหละนะครับจะได้ถ่ายทอดสิ่งที่เรา

0: ด้วยเราเก่งเรามีความสามารถให้กับเด็กคนอื่นได้ถ้าจะพูดถึงความยากของการสอนภาษาไทยเนี่ยเป็นวิชาที่เด็กเขาจะไม่ค่อยจะสนใจเพราะครูต้องออกแรงมากหน่อยต้องคิดวิธีการคิดเทคนิคนะครับที่จะให้เขาสนใจอย่างผมเนี่ยผมมีกิจกรรมตอนเช้านะครับชื่อกิจกรรมนี้ว่าประตูนำสู่คำนะครับเมื่อเด็กเดินมาโรงเรียนเนี่ยนะครับเขาก็เดินมาที่นะประตูนำสู่คำแล้วก็หยิบบัตรคำอ่านนะครับอ่านเสร็จแล้วก็วางนะครับแล้วก็เดินไปที่จุดที่2หยิบลูกบอลนะครับโยนลงไปในห่วงนะครับ1ครั้งอาจจะลงหรือไม่ลงก็ได้อันนี้เหมือนกับเป็นการเสริมแรงให้เขาได้โยนลูกบอลแค่นี้ผมว่าเขาก็มีความสุขสำหรับกิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมสอนในเรื่องของการผันเสียงวรรณยุกต์โดยเลือกใช้สถานที่ที่บันไดนะครูใช้สถานที่ตรงบันไดตรงนี้ก็เพื่อให้นักเรียนจะได้เห็นว่าเสียงนั้นนะมันมีระดับเป็นขั้นๆใช่สูงกลางต่ำอะไรทำนองนี้ก็เลยใช้บันไดซึ่งมันมีขั้นเงี้ยนะครับเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงกรีดเสียงจัตวาพร้อมกัน
1: เอกโทปีจัตวา
0: วรรณยุกต์มี5เสียงมีกี่รูป
1: 4รูป
0: มีกี่เสียง
1: 5เสียง
0: กลวิธีการสอนคุณครูก็ต้องดูด้วยว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยเขามีวิธีการเรียนกันนะครับเด็กบางคนเนี่ยรู้สึกว่าการได้ไปอยู่ในสนามในที่กว้างๆโล่งๆเนี่ยเขาก็มีความสุขนะครับเด็กบางคนชอบทำกิจกรรมกลุ่มบางคนชอบแสดงออกในการพูดบางคนเก่งแต่ไม่ค่อยชอบพูดงั้นครูก็ต้องกระตุ้นครูต้องหาวิธีการว่าทำยังไงให้เขา อยากพูดซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องมีเทคนิคทั้งนั้นแหละครับกากาสามัญไหมกากากากาแล้วก็ผันนะกากากากากาเอาละทีนี้เรามาทดลองกันว่าคำที่ครูแจกให้เนี่ยนะครับเสียงอะไรผันนะและไปยืนให้ตรงกับที่นะครับอ้าวผันนะวิ่งออกไปมันกระจับกระเฉงเอาเรามาทดสอบกันว่าเขายืนถูกตำแหน่งถูกที่หรือเปล่านะครับสามัญทุกคนลองผันดิเรือยกนิ้วขึ้นมาเรือเสียงสามัญถูกไหมถูกต่อไปการใช่เสียงสามัญไหม
1: ใช
0: ่ใช่ถูกต้องต่อไปคำว่านกผันเสียงพร้อมกัน
1: นก
0: นกเสียงอะไรครับเสียงเปรยืนถูกที่ไหม
1: ถูก
0: เรื่องของเสียงก็สำคัญนะครับผมจะมีอุปกรณ์อยู่อันหนึ่งนะครับกลองนะเด็กโรงเรียนผมเนี่ยนะครับตอนเช้าผมตีกลองอย่างเงี้ยเด็กรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรนี่เป็นการสื่อสารระหว่างผมกับเด็กนะครับในห้องเรียนก็เหมือนกันนะครับเวลาผมตีกลองเนี่ยเด็กรู้ว่าเขาจะต้องทำอย่างไรนะครับเป็นการวอร์มนะฮะเล็กน้อยเป็นการออกกำลังนิดหน่อยระดมความคิดของสมองคนละ1แผ่นทุกคนยืนขึ้นยืนอ้าวแบ่งกลุ่มแล้วจัดกลุ่มนั่งลงนั่งลงไหนกลุ่มสีฟ้าส้มสีเขียวสีม่วงวันนี้เรามาร้องเพลงสักเพลงหนึ่งสนุกกับภาษาไทยนะครับใครจะช่วยครูมาถือได้บ้างอ่ะผู้ชายดีกว่าใกล้ครูเป็นคนถือเราร้องพร้อมๆกัน1 2 3

0: ล่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องคำควบกล้ำผมยกตัวอย่างเช่นการฝึกให้เด็กออกเสียงรอเรือรอลิงเนี่ยซึ่งเป็นปัญหาอยู่ทุกวันเนี่ยถ้าเรามาฝึกตอนโตฝึกยากนะครับแต่ถ้าเราฝึกตั้งแต่เล็กๆนะครับนะรอเรือรอลิงอย่างเนี้ยนะครับออกบ่อยๆออกเสียงบ่อยๆเด็กเขาจำแข่งกันออกเสียงกลุ่มไหนออกเสียงได้ถูกต้องชัดเจนให้1คะแนนนะครับทองเก็บไว้ก่อนถ้าครูบอกว่าถูกต้องถึงจะยกทองขึ้นมานะถ้าไม่ถูกงดเอาสีก่อนเอาสีฟ้าเขียวส้มและก็ม่วงพร้อมหรือยัง1 2 3ความยากง่ายนะครับในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะครับครูก็ต้องหาวิธีการง่ายๆนะครับอย่างผมยกตัวอย่างเช่นเกมนะครับการที่ให้ได้แข่งขันนะครับได้ออกมาเล่นเกมได้คิดนะครับได้ตอบโดยใช้เกมเป็นตัวนำจะทำให้เขาเกิดการเรียนรู้เขามีความสนใจ1 2 3ต้องชัดเจนนะต้องชัดนะอ่ะสีส้มก่อน
1: กริ่งเกรง
0: กริ่งเกรง1คะแนนสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้าก
1: ริ่งเกรง
0: กริ่งเกรงอ้าวชัดเหมือนกันสีเขียว
1: กริ่งเกรง
0: โอ้โหพยายามมากสีเขียวเนี่ยสีม่วง
1: กริ่งเกรง
0: โอ้ชัดทุกคำ1 1 1หมดต่อไปคำที่3 1 2 3
1: ท
0: ีละกลุ่ม
1: ควายเปควายเปควายเปควายเป
0: มีชัดอยู่สีเดียวคือสีฟ้าทำไมสีฟ้าได้คะแนนนอกนั้นกลุ่มอื่นบอกควายเปควายเปต้องอะไรควายเปแต่ออกเสียงพร้อมกันสิ
1: ควายเป
0: ทีนี้ให้สีฟ้า1คะแนนพยายามทำให้ห้องเรียนมีบรรยากาศที่ดีแต่จะพูดไปก็คือมีชีวิตชีวานั่นแหละครับเอาดูง่ายๆก่อนว่ารอยยิ้มนะครับถ้าเด็กมีรอยยิ้มนั่นครับว่ามีชีวิตอ่ะนะครับค่อยทำให้เขามีความรู้สึกว่าเขารักจะอ่านน่ะเขารักอยากจะทำอ่ะพรุ่งนี้อยากจะมาทำอย่างนี้อีกนะมารื่นอย่างนี้ก็อยากจะทำอะไรเงี้ยนะครับนั้นเมื่อเขาได้ทำได้ฝึกเขาก็อ่านได้เขาก็ทำได้ผมมักจะบอกเด็กนักเรียนเสมอว่าเราสามารถเรียนภาษาไทยได้ทุกที่เดินผ่านร้านหนังสือพิมพ์เราก็อ่านได้นะครับตรงไหนที่มีตัวหนังสือเราอ่านได้ทั้งหมดขอให้เราฝึกสังเกตเพราะเรื่องของภาษาเนี่ยมันเป็นเรื่องของทักษะครับต้องฝึกบ่อยๆนะครับต้องอ่านบ่อยๆนะต้องดูบ่อยๆนะถ้าเราไม่ฝึกบ่อยๆก็ลืมอย่างผมยกตัวอย่างเช่นการสอนสะกดคำสำหรับเด็กป.1 นะครับนะถ้าครูให้เด็กสะกดคำแล้วก็ไม่มีอะไรให้เขาดูเนี่ยมันก็ได้ฟังอย่างเดียวนะตาไม่ได้เห็นแต่เขาได้เห็นด้วยนะหูได้ฟังด้วยได้จิบนะครับสำคัญคือได้จับได้เคลื่อนไหวพูดง่ายๆว่าเด็กอยู่ตรงไหนเราก็พยายามนำสิ่งนั้นไปเหมือนกับไปเสิร์ฟอาหารให้เขาอะใครเคยไปรับทานอาหารบุฟเฟ่ต์บ้างใครเคยไป
2: มีของให้เลือกหลายๆอย่าง
0: วันนี้ไม่เป็นอาหารแต่วันนี้จะมีคำให้เลือกเหมือนกับบุฟเฟ่สมมุติว่าจะมีแขกมาเยี่ยมบ้านของเรานะทีนี้เราจะช่วยเลี้ยงต้อนรับแขกนะมันทุกคนจะต้องคิดกันว่าเอ๊ะเราจะทำยังไง
3: อาจารย์สุขพงษ์เริ่มต้นกิจกรรมบุฟเฟ่คำด้วยการแจกคำที่เป็นชื่อเมนูอาหารจากนั้นแต่ละกลุ่มจะส่งตัวแทนออกมาหยิบคำที่เป็นส่วนประกอบของอาหารซึ่งมีทั้งผักผลไม้และเนื้อสัตว์ต่างๆเด็กๆสนุกกับการเลือกบุฟเฟ่คำเพราะเหมือนได้ทำอาหารจริงๆนักเรียนจะต้องแต่งเป็นประโยคโดยเรียบเรียงมาเป็นขั้นตอนการทำอาหารจากคำทั้งหมดที่มี
0: เรียนครูได้คำอะไรลองตอบครูสิครับได้อะไรมาบ้าง
1: เนื้อไก่ผักกาด
0: กลุ่มสีเขียวได้คำอะไรได้อะไรมาบ้างครับ
4: ได้พริกป่นผักกาดหอมน้ำมันพืชน้ำตาลกีวีองุ่นแอปเปิ้ล
0: แล้ววางแผนว่าจะทำอะไร
4: สลัด
5: จากการทำกิจกรรมบุฟเฟ่เราได้ความรู้ก็คือเราได้สะกดคำเราได้คิดคำใหม่การเขียนให้เรามาผสมคำกันแล้วทำมาเป็นเมนูอาหารค่ะหนูก็ทำสลัด

0: พอมาที่นี่แล้วมาเจอวิธีการสอนของครูสุภพงศ์ดีค่ะแล้วก็เป็นแบบอย่างได้เป็นตัวอย่างในการที่ว่าอย่างเราเป็นครูใหม่อย่างนี้นะคะเมื่อเรามาเห็นวิธีการสอนเนี่ยเราก็จะมีเกิดความคิดว่าเวลาเราไปสอนเด็กเราจะมีไอเดียมีวิธีการอะไรในการนำเอาไปใช้อย่างเช่นบัตรคำนิ่งๆเนี่ยจากที่ครูจะต้องมาถือคนเดียวให้เด็กหน้าชั้นแล้วก็กลายเป็นว่าเราสามารถมีกิจกรรมเพิ่มเติมให้เด็กเขามีส่วนร่วมโดยที่เราเป็นคนที่คอยควบคุมอยู่ข้างๆคอยดูแลเขาอยู่ข้างๆให้เขาได้มีกิจกรรมให้เขาได้เป็นคนทำเอง
1: นักเรียนลองดูนะลูกถ้าครูโชว์บัตรคำแล้วคำของใครตรงกับของครูนักเรียนออกมาหน้าชั้นนะคะอาจจะลองดูนะคะคำแรกคำว่าหูสลาลอยโอ้ยใครเหมือนวิ่งออกมาเลยวิ่งออกมาเลยอาโชว์สูงปิยวัฒน
2: ์ดู
3: ปู
1: สละอะไรคะเหมือนกันไหม
3: เหม
1: ือ
3: น
1: เพราะฉะนั้นเป็นคำครั้งจองได้หรือยัง
3: ได้
1: ปรบมือให้เพื่อนด้วย
4: ในเรื่องของการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับเอาแต่ว่าในโรงเรียนกันก่อนนะครับอยู่ห้องใกล้ชิดกันเนี่ยนะครับติดกันเราก็ควรจะดูเพราะแต่ละคนนี่ก็มีกลวิธีต่างกันนะครับบางคนเขาก็ถนัดในรูปแบบการสอนอีกแบบนึงเราก็ถนัดอีกแบบนึงเราคุยกันครับนะเราไปดูเขาบ้างเขามาดูเราบ้างใครมีเทคนิคดีๆก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับมีสื่อการสอนนะครับก็แลกเปลี่ยนกันนะครับบรรยากาศของการคุยกันเนี่ยนะครับสำคัญนะครับ
0: ทำมาเป็นโครงรูปร่างมาเราอาจจะให้เด็กช่วยระบายสี
4: ห้องผมมีนะผมขนาดใหญ่ขนาดไอ A4 เลย
0: นะครับ
4: ก็ดูเมื่อกี้เด็กก็ทำสนุกดีแต่ว่าถ้าเพิ่มท่าทางไปนิดนึงก็คือบทบาทสมมติว่ากากาทำท่าทางเงี้ยขาเงี้ยมันก็ได้เคลื่อนไหวด้วย
0: การแชร์แลกเปลี่ยนความคิดวิธีการสอนของครูเป็นสิ่งที่ดีค่ะบางทีครูที่เขามีประสบการณ์มากกว่าเขาก็จะมีวิธีการของเขาอีกแบบนึงซึ่งอย่างเราเป็นครูใหม่เนี่ยเราก็อาจจะมีวิธีการของเราอีกแบบนึงซึ่งครูเก่าเขาอาจจะไม่มีตรงนี้เราก็สามารถที่จะมาแลกเปลี่ยนการนำเอาไปใช้ด้วยกันแล้วมันก็จะทำให้การเรียนรู้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้มากขึ้น

วัสดีครับนี่คือรายการครูมืออาชีพครับเดี๋ยวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับรายการครูมืออาชีพเป็นส่วนหนึ่งของโครงการโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานะครับเป็นการแบ่งปันวิธีการเรียนการสอนดีๆจากคุณครูทั่วทั้งโลกเลยนะครับซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่ก็จะมาจากสถานีโทรทัศน์ Teachers TV ที่ประเทศอังกฤษนะครับซึ่งสัปดาห์นี้เรามีซีรีส์ที่น่าสนใจมากๆมาฝากกันมีชื่อว่า Great Lesson Ideas ครับเราให้ชื่อซีรีส์ว่าการสอนภาษาอังกฤษที่ใช้สอนภาษาไทยได้นะครับโดยเริ่มต้นจากการสอนที่มีไอเดียดีๆนะครับทั้งการพูดแล้วก็การฟังผ่านชื่อตอนที่มีชื่อว่ามนุษย์หมาป่าสอนภาษา

เป็นยังไงไปติดตามดูครับ

0: รายการสนทนาเป็นกิจกรรมที่ดีมากสำหรับการพูดและการฟังเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับนักเรียนทุกคนและกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจหมายถึงว่านักเรียนทุกคนในห้องเรียนมีส่วนร่วมกับการจัดรายการทุกคนจะมีวัตถุประสงค์ในการตั้งคำถาม
1: Okay, Wolf. So we're going to come out into the playground and we're going to creep and look for Little Red Riding Hood, but remember to be very, very quiet.
0: ก่อนรายการสนทนาจะเกิดขึ้นดิฉันขอให้นักเรียนเข้าถึงบทบาทการเป็นหมาป่าก่อนฉันทำด้วยการพาพวกเขาออกไปเล่นกันที่สนามเด็กเล่นแล้วก็แซงทำเป็นว่าพวกเขาเป็นหมาป่าใจร้ายจริง
1: ๆ Show those big mean wolf teeth
0: หลังจากนั้นเมื่อพวกเขากลับเข้ามาในห้องฉันก็จะให้นักเรียนบรรยายลักษณะของหมาป่า
2: Big it's mean
3: creepy scary greedy furry
0: ฉันขอให้พวกเขาคิดว่าอยากถามอะไรหมาป่าถ้ามีโอกาสได้พบหมาป่าจริงๆนะคะ
1: Have a think. Press your wolf brains. What would you like to ask Mr. Wolf?
4: How long? How big are you?
5: How long are your clothes?
0: วัตถุประสงค์ของการเรียนก็คือการตั้งคำถามเริ่มด้วยฉันบอกประโยคง่ายๆให้กับนักเรียนค่ะ
1: Ilhan in a big voice.
6: I think you are very mean, Mr. Wolf.
1: Is that a question?
7: No.
1: Why not?
6: Because he hasn't.Got a question mark at the end.
1: Can you put this sentence into a question, Sarvani?
8: Why are you very mean?
0: สิ่งที่เรากำลังทำอยู่ก็คืออะไรจะช่วยให้เกิดประโยคคำถามที่ดีฉันขอให้นักเรียนกลับไปที่โต๊ะเพื่อตั้งคำถามของตัวเอง
9: Where do you live? How long toenails do you have?
1: How long are your toenails? That's an excellent question.
10: Why do you always eat children?
1: Here is our special guest, Mr. Wolf. Mr. Wolf, how are you feeling today?
11: Very good.
1: Very scary. Some of our audience have some questions. Let's have a question from the back.
12: Do you have a car?
13: No, I don't have a car, but I can be very sneaky and walk sometimes.
1: So you like walking, do you, Mr. Wolf?
13: Yes.
0: ระหว่างดำเนินรายการสนทนาฉันจะทำหน้าที่เป็นพิธีกรของรายการจะพยายามทำให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมแทนที่คุณหมาป่าจะเลือกแต่เพื่อนของเขาเอง
1: And let's take a question from this gentleman over here.
14: Why do you eat children?
1: Do you eat children, Mr. Wolf?
14: They are tasty.
1: Would anyone like to say anything to Mr. Wolf, especially about him eating children and find them very tasty?
0: การเป็นพิธีกรรายการการตั้งคำถามสดๆเพื่อถามผู้ชมบางครั้งก็เป็นเรื่องจำเป็นเพราะว่าบางครั้งพวกเขาได้ยินคำตอบจากคุณหมาป่าแล้วก็อยากจะตั้งคำถามอื่น
15: Why don't you eat normal food?
16: Because no one lets me buy them because I'm such a criminal.
17: Why are you such a criminal?
18: I am angry and no one lets me eat them.
0: ฉันจะเพิ่มทักษะการพูดและการฟังให้นักเรียนเพราะว่าฉันจะให้พวกเขาคิดถึงคำตอบด้วยและนักเรียนก็ตั้งใจฟังจริงๆจากนั้นพวกเขาจะตั้งคำถามเพิ่มขึ้น
1: Mr. Wolf, have a look around. Who do you think looks tasty here?
0: การใช้กล้องในบทเรียนทำให้รายการดูสมจริงแล้วก็น่าตื่นเต้นมากขึ้นแล้วก็ยังเป็นวิธีที่ดีมากในการทำให้นักเรียนประเมินตัวเองเกี่ยวกับบทเรียนได้มากขึ้นด้วย
1: And does he look very tasty
19: His eyeballs look like meat.
0: Mm. แนวคิดเรื่องรายการสนทนานำมาใช้ได้กับนักเรียนทุกชั้นปีและเนื้อหาวิชาอื่นๆมันเป็นวิธีที่ดีมากในการทำให้นักเรียนทุกคนในห้องเรียนมีส่วนร่วมเพราะว่านักเรียนทุกคนมีโอกาสพูดและทุกคนก็มีโอกาสฟังสิ่งที่คู่ของพวกเขาตอบกลับมาแต่ว่าที่สำคัญที่สุดคือคำตอบของคุณหมาป่า
1: Hey, so today we've been very lucky to have our very, very special mean, evil guest on our chat show. So let's thank Mr. Wolf.
20: Autumn was acting, and we were asking questions, and asking questions was fun.
21: ก็ได้ชมกันไปแล้วนะครับกับมนุษย์หมาป่าสอนภาษาน่ารักดีนะฮะสัปดาห์นี้พูดถึงของภาษาทั้งที

0: นะครับเราก็ต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านภาษามาพูดคุยกับเรามาช่วยกันวิเคราะห์นะฮะท่านเป็นหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการสอนภาษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรรองศาสตราจารย์ดร.สวรักษ์รัตนวิทย์สวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: เมื่อกี้อาจารย์ได้ชมแล้วมนุษย์หมาป่าสอนภาษาผมถามอันข้อแรกก่อนกันแล้วกันว่าทำไมเขาต้องให้นักเรียนเหมือนกับมีแชทเขาเรียกอะไรนะมีแชทโปรแกรมทำเป็นรายการคุยแบบนั้นด้วย
1: ค่ะ
0: คือมันได้ประโยชน์อะไรมากกว่าการเรียนการสอนธรรมดาทั่วไป
1: โอ้แรกจริงๆแล้วเนี่ยตามหลักการของการสอนภาษาเนี่ยเราต้องพยายามให้เด็กเนี่ยรู้เข้าใจความหมายของสิ่งที่สื่อสารเพราะตามธรรมชาติมนุษย์เนี่ยเวลาเราสื่อสารกันเนี่ยเราอยากได้ข้อมูลนี่เขาก็เอานิทานมานะซึ่งจะทำให้เกิดความสนใจเด็กทุกคนสนใจแล้วก็คิดตามเรื่องถ้ามองในมุมของการพัฒนาภาษาคือว่าหนึ่งได้ใช้ความคิดเริ่มจากความคิดทั้งนั้นเลยแล้วก็มาถึงการพูดพอได้คิดแล้วก็จะพูดออกมาได้นะถ้าไม่มีความคิดก็พูดไม่ได้แน่นอนพอพูดออกมาปั๊บเนี่ยจากภาษาพูดที่ตัวเองพูดได้ยินได้ฟังมากๆคำศัพท์ต่างๆมันจะได้เรียนรู้นะทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ตามเนี่ยเด็กก็จะได้เรียนคำศัพท์เหล่านั้นนะที่ไม่รู้ครูก็จะเป็นผู้บอกผู้เน้นให้แล้วก็พอเข้ามาเรียนต่อเช่นในเรื่องของการอ่านเขาก็จะได้เห็นคำศัพท์ตัวนั้นซ้ำเขาก็จะได้เข้าใจมากขึ้นแล้วก็เป็นเหมือนกับเรียนซ้ำย้ำทวนแล้วก็ต่อเนื่องกันไปจนถึงการเขียนซึ่งจริงๆแล้วการเขียนเนี่ยมันจะเป็นทักษะกระบวนการสุดท้ายซึ่งเด็กจะต้องมีประสบการณ์มาจากการฟังหรือการพูดมามากได้ยินได้ฟังมามากไม่ใช่อยู่ๆจะเอาไวยากรณ์มาต่อกันแล้วพูดได้เป็นไปไม่ได้โดยเฉพาะไม่ใช่ภาษาของเรา
0: ค่ะครับผมแต่ผมกลัวว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองได้ชมอยู่หรือว่าคุณครูบางท่านชมอยู่เอ๊ะทำไมไม่มีแบบว่ามาสอนไวยากรณ์กันวันนี้มัน present tense นะอย่างนั้นอย่างนี้คือมาถึงปุ๊บก็อะไรก็ไม่รู้ว่า ไม่เห็นมีโจทย์ไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยครับ อย่างนี้ถือว่าเราจะเรื่องของข้อมูลมันจะตกหล่นไปไหม
1: โอ้ไม่เกี่ยวเลยกับตรงนี้ค่ะไวยากรณ์ต้องเข้าใจว่าไวยากรณ์เป็นเพียงองค์ประกอบย่อยของภาษา มันเหมือนกับเราร้อยลูกปัดเนี่ย นะคะลูกปัดแต่ละเม็ดเนี่ยก็เหมือนกับคำ นะคะประโยคเนี่ยมันจะประกอบด้วยคำหลายๆคำ แล้วเราก็เอาเชือกหรือเอาเอ็นอะไรมาร้อย เอ็นหรือเชือกนั่นก็เปรียบเสมือนไวยากรณ์ นะจริงๆแล้วเนี่ย ไม่จำเป็นจะว่าต้องไปรู้จักเส้นเชือกนี้ก่อนเลย นะก็คือเราต้องรู้จักลูกปัดการจะเรียงลูกปัดให้เข้ามาเป็นคำที่มีความหมายมากกว่าก็คือความหมายว่าต้องการจะพูดอะไรต้องการจะสื่ออะไรมาจากความคิดของเด็กเองมนุษย์เราต้องมาจากความคิดก่อนมันถึงจะไปเป็นภาษาพูดภาษาเขียน
0: ถ้าสมมติว่าตอนนี้มีเพื่อนครูที่ชมอยู่นะครับแล้วเขาเห็นแล้วไอเดียนี้นะเจ๋งดีครับอยากจะเอาไปประยุกต์ใช้กับภาษาไทยที่ตัวเองสอนอยู่ไงครับอาจารย์มีข้อแนะนำอะไรบ้างไหมครับ
1: ทำได้เลยก็คือว่าหนึ่งเราต้องรู้จักเลือกสื่อการสอนนะฮะซึ่งจะมี2แบบก็คือว่าเป็นหนังสือนะเป็นหนังสือสั้นๆหรือครูอาจจะแต่งเองก็ได้หรือไปนำมานะฮะตัดตอนมาเนี่ยแล้วเป็นเรื่องเป็นราวในชีวิตประจำวันหลายเรื่องเอามาพูดคุยกันเอามาแสดงบทบาทสมมุติร่วมกันแล้วก็ให้เด็กได้มีโอกาสแสดงได้มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นต่างๆอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์มากนะคะแล้วค่อยไปเรียนไวยากรณ์หรือการเขียนที่หลังต่อสืบเนื่องไปในเรื่องราวเดียวกันเด็กก็จะมีความแม่นยำในคำศัพท์แล้วก็โครงสร้างตามมาแล้วก็สนุกแล้วก็ไม่ลืมแล้วไม่จำเป็นต้องท่องจำอะไรมากมายนั่นก็ใช้ได้เลยกับภาษาไทยอีกแบบนึงก็คือเป็นกิจกรรมเราอาจจะเริ่มจากกิจกรรมการทำอะไรสักอย่างเช่นทำขนมพับกระดาษอะไรสำหรับเด็กเล็กๆแล้วก็จากกิจกรรมนั้นก็มาพูดคุยกันว่าเราทำยังไงทำมันสวยไหมเธอชอบหรือไม่ชอบนะคะแล้วมันมีขั้นตอนยังไงก็เอามาเขียนแล้วก็เอามาอ่านกันสอนได้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเหมือนกันนะคะ
0: ครับผมเป็นเทคนิคที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับอาจารย์ครับมีอีกหนึ่งเทคนิควันนี้มาฝากอาจารย์รบกวนอาจารย์ช่วยดูแล้วเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์พูดคุยกันนะฮ
1: ะ
0: กับเทคนิคที่มีชื่อว่า Connective Guard ครับไปชมกันดูครับ
2: บัตรคำเชื่อมเป็นกิจกรรมการพูดและการฟังที่ดีมากเลยนะครับเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการใช้คำเชื่อมเป็นตัวเปิดประโยคด้วยครับ
3: So just to familiarize ourselves with where we got to yesterday. Now we've been looking at the Prince, the Cook, and the Cunning King. Can somebody tell me something that happens at the beginning of the story?
4: Ellie knocks on the door and then the cook opens the door.
2: ก่อนเริ่มกิจกรรมบัตรคำเชื่อมการทบทวนเรื่องที่นักเรียนกำลังคุยกันอยู่ถือว่าเป็นสิ่งที่สมควรทำมากเลยนะครับ
3: Remember how Ellie might have been feeling when she was entering that kitchen for the first time?
4: Afraid,
3: Afraid? Yeah. Why would she be afraid, Ali?
4: Because of how big the cook is.
3: Yeah, because the cook's a big fellow, isn't he? So I want you to remember all of these words. But perhaps the most important thing that we need to include today are some of our connectives. You're going to have a little bundle of connectives, as we normally do, and we're going to use those as our sentence openers.
2: เพื่อเริ่มกิจกรรมนักเรียนจะได้รับประโยคเริ่มเรื่องซึ่งจะให้คนแรกของกลุ่มเป็นคนอ่านนะครับ
3: Great.
4: It was a cold and

0: ปจะเลือกคำเชื่อมจากกองเพื่อจะตอบประโยคโดยใช้คำเชื่อมนี้เป็นคำเปิดประโยคนะครับ
1: Above all, when Ellie opened the big fat door and saw the big fat cook, he was feeling very nervous.
2: Indeed, she was feeling nervous as the cook was a big and fat man and very ferocious.
0: เมื่อเกมดำเนินไปจะกลายเป็นเรื่องที่ต่อกันไปครับแทบจะไม่มีตอนจบเลย
1: However, the cook was mean.
0: แต่ละกลุ่มจะได้รับคำเชื่อมที่แตกต่างกันไปครับซึ่งเหมาะกับความสามารถของนักเรียนซึ่งจะนำมาใช้กันได้ต่อไปตลอดทั้งปีแต่ละครั้งที่ผมเล่นเกมจะได้รับกลุ่มคำเชื่อมที่แตกต่างกันไป
1: Also, she opened the door and started to feel nervous and scared. And after when they got in the kitchen, they met the cook.
0: วิธีการทำงานของกิจกรรมทำให้ผมสามารถเน้นไปที่คำเชื่อมเฉพาะบางคำครับหรือว่าคำศัพท์บางคำที่ผมอยากให้นักเรียนนำไปใช้ในการเขียนได้อีกด้วย
3: Get you to stop there okay อาจารย์ครับในตอน connective card เนี่ยผมรู้สึกว่าอาจารย์ในวิธีอ่านเขาพยายามจะสอนให้นักเรียนใช้ไอ้คำว่าไอ้ conjunction หรือว่าคำเชื่อมใช่ไหม
4: ฮะ
3: ซึ่งภาษาไทยก็คือ
4: สันธาน
3: สันธานนั่นเองถ้าเราปรับมาลองใช้เป็นภาษาไทยดูบ้างครับเป็น connective card แต่เป็นใช้ภาษาไทย
4: โอ้ได้เลยอะค่ะนะคะก็คือว่าส่วนมากเนี่ยเราจะเอาประโยคที่เด็กเคยเรียนเคยอ่านมาแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็เอามาตัดออกเป็นส่วนๆแล้วก็ให้เด็กเนี่ยลองมาต่อกันนะคืออาจจะแจกบัตรคำไปแล้วก็ให้เด็กเนี่ยมาต่อกันอย่างที่เขาทำเนี่ยนะก็คือเด็กจะได้เรียนรู้ลักษณะของคำแต่ละคำว่าทำหน้าที่อะไรเช่นทำหน้าที่เป็นสันธานทำหน้าที่เป็นประธานทำหน้าที่เป็นคำกริยาแล้วมันจะเอามาเชื่อมกันยังไงทำหน้าที่เป็นกรรมอะไรอย่างนี้เป็นต้นเด็กก็จะได้เรียนโครงสร้างประโยคที่ถูกต้
3: อง
4: ไปในตัวเสร็จแต่ว่าด้วยความคิดนะคือเรียนไวยากรณ์เชิงปฏิบัติไม่ได้เรียนไวยากรณ์ด้วยกฎเกณฑ
3: ์
4: เพราะว่าถ้าเรียนไวยากรณ์ด้วยกฎเกณฑ์เนี่ยมันมีกฎเกณฑ์ที่ยกเว้นเยอะมากก็อาจจะเรียนไม่ได้เหมาะสมเท่าที่ควรนักนะคะเพราะฉะนั้นการเรียนด้วยการใช้ความคิดของตัวเองเนี่ยดีกว่าอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ดีค่ะ
3: จำง่ายกว่า
4: จำง่ายกว่าและเข้าใจชัดเจนกว่าด้วยค่ะ
3: ครับผมวันนี้คุยกันสนุกมากเลยนะเสียดายเวลาหมดซะแล้วนะแต่ว่าวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์โสรักมากเลยนะครับยังต้องรบกวนอาจารย์ท่านอาทิตย์เลยนะครับอย่าไปไหนนะครับอยู่กับเรานะครับส่วนนี้เวลาหมดแล้วครับเราเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีจันทร์ของเราทุกท่านด้วยนะครับผม
0: ขอต้อนรับสู่รายการครูมืออาชีพครับรายการที่จะทำให้คุณครูไม่ได้เป็นแค่คุณครูธรรมดาแต่เป็นคุณครูมืออาชีพนะครับอาจารย์ยังอยู่กับเรานะครับอยู่กับซีรีส์สอนภาษาอังกฤษที่ใช้สอนภาษาไทยได้นะครับซึ่งเมื่อวานเราก็ได้ชมไปแล้ว2เทคนิคด้วยกันนะฮะวันนี้มีมาฝากอีก2เทคนิคครับในเรื่องของการพูดแล้วก็การฟังชื่อตอนอาจจะฟังดูแล้วแปลกๆนิดนึงนะฮะว่ามันเกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษได้ยังไงแต่ต้องลองไปชมดูครับนั่นก็คือชื่อตอนกรงสัตว์ครับ
2: กิจกรรมกรงหมีเป็นความคิดที่วิเศษมากค่ะสำหรับทักษะการพูดและการฟังมันกระตุ้นให้นักเรียนได้อภิปรายเกี่ยวกับความเห็นและความคิดของพวกเขาและได้ใช้ภาษาที่ให้แรงดลใจมากสิ่งที่ฉันทำก็คือจัดทำกรงหมีไว้ในห้องและดูให้แน่ใจว่า Special Effect เสียงใช้งานได
3: ้ What's happening in here?
2: มันสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆและทำให้เด็กสนใจว่าจะเรียนบทเรียนเรื่องอะไรมันน่าตื่นเต้นทำให้รู้สึกสนใจขึ้นมาทันที
3: Hey, so Theo, if you could just come here for me. Theo, you're going to need to back in for me, okay? So can you get down on all fours for me? And get, you turn round for me. Okay, Theo, I'm just going to put a couple of bars in, okay? How's it feeling?Trapped.
4: A bit lonely.
3: Said he felt a little bit lonely, guys.
2: สิ่งสำคัญมากอย่างหนึ่งที่ฉันคิดในการสอนก็คือทำให้มันสมจริงทำให้นักเรียนเชื่อวิธีเดียวที่จะทำได้ก็คือให้นักเรียนได้สัมผัสประสบการณ์ด้วยตัวเองนี่คือสาเหตุที่ฉันให้นักเรียนบางคนได้เข้าไปอยู่

0: กรงหมี
1: it's really small and that's like I've only been in here for like 2 seconds but being in here for like even a morning I'd get really squashed and there would be nowhere to sleep
2: so Aaron how do you feel in there
3: I feel quite claustrophobic and alone
2: claustrophobic and alone that's a brilliant word to use anything else
3: unhappy
2: brilliant
3: Because everyone can move about and go in open space, but I'm just stuck in here.
2: Is it right to trap or hunt animals? I want a really good discussion. 2 minutes, talk partners. What's your opinion?
4: I don't want to be put in this cage. It's like they can't just say, oh, I don't want to be put in this cage. They just like, have to stay there. Yes. They can't do anything.
5: They don't really have a say and it's not fair.
6: And it's kind of cruel to animals as well as, but some people need to survive to eat.
7: You need meat to survive, don't you?
8: Because it has good things.
2: Proteins.
8: But sometimes it's not good to kill animals just for fur.
0: เนื่องจากเรามีฉากกรงหมีนักเรียนจึงรู้สึกว่าสามารถแสดงความรู้สึกได้ง่ายขึ้นเพราะว่านักเรียนรู้สึกซาบซึ้งกับเรื่องนี้มันสำคัญมากเวลาพูดถึงทักษะการพูดและการฟังนะคะเราจะต้องให้สิ่งที่นักเรียนรู้สึกสนใจสิ่งที่พวกเขารู้สึกหลงใหลกับมันและพูดสิ่งที่คิดอยู่ออกมาได้
2: The trap jaws clanked and held him fast None marked his fright None heard his cries
0: บทเรียนกรงหมีจะมีบทกวีอยู่หลายบทเพื่อค้นหาความคิดเห็นฉันพูดถึงความสำคัญที่พวกเขาจะต้องตั้งใจฟังน้ำเสียงของฉันและวิธีที่ฉันอ่านบทกวี
2: Ignore the prison leg away Then day came rosy from the east
0: ฉันจะบอกนักเรียนก่อนจะอ่านบทกวีว่าพวกเขาอาจจะเริ่มรู้สึกอะไรบางอย่างอาจจะเกิดอารมณ์บางอย่างขึ้นมาหรือว่าพวกเขาอาจจะเกิดความคิดหรือว่ามีคำบางคำที่อยากจะใช้
2: Through the gloom the night came one who set the timid spirit freeI know thine anguish, little son. So once men trapped and tortured me. Hey guys, anything that you feel at all, any words, just write them down, okay? This is your words, how you feel. Write them down on the whiteboards. I'm going to give you about a minute.
3: I wrote, disgust, anguish, horrified, worried.Small, cruelty, madness, bad, evil, upsetting, odd, wrong, and then madness. And I wrote sad really big because I think the animal would be sad and, well, I feel sad just thinking about those poor animals trapped in the cage.
0: ประเด็นการพูดและการฟังของบทเรียนนี้จะก่อให้เกิดคำศัพท์ที่ยอดเยี่ยมมากๆค่ะนักเรียนจะเขียนความคิดของพวกเขาแล้วก็แบ่งปันระหว่างกันถกกันพวกเขามีความคิดเห็นที่ต่างกันทั้งหมดเป็นเรื่องของการใช้คำศัพท์การใช้คำที่นักเรียนจะนำมาใช้ต่อไปในบทเรียนวิชาร้อยกรองแล้วก็ได้ผลงานที่ยอดเยี่ยมมากในตอนท้ายเลยนะคะ
1: Trapped deserted No one cares.
5: It's always much easier when you've actually done something to be able to talk about it.
1: Frustrated in your attempts to get out, they bring you to dance.
7: I'd probably end up going crazy.
1: Infuriated. Why is this happening? Frightened. They ever let me go?
9: อาจารย์ครับผมเชื่อว่าหลายท่านที่ได้ชมในคงสงสัยคล้ายๆผมว่าทำไมเราต้องวุ่นวายขนาดนี้ฮะเราสอนกันตรงๆไม่ได้เหรอทำไมต้องมีจำลองกรงสัตว์กันขึ้นมาต้องให้เด็กแต่งตัวเข้าไปอยู่ในกรงอะไรอย่างนี้ด้วยเราเรียนภาษาอังกฤษกันอยู่ไม่ใช่เหรอครับ
10: ค่ะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยครูคนนี้ฉลาดมากแล้วก็เป็นครูมืออาชีพจริงๆตรงที่ว่าเขาเข้าใจหลักการว่าจริงๆเราสอนหนังสือเนี่ยมันไม่ใช่แค่สอนหนังสือแต่มันคือการสอนคนสอนคนให้เป็นคนนี่เป็นหัวใจของครูเลยทำยังไงจะปลูกฝังลักษณะนิสัยจิตสำนึกปลูกจิตสำนึกเรื่องเนี่ยสาระของมันจริงๆเนี่ยคือการมีเมตตากรุณาต่อสัตว์เพราะนั้นถ้าเผื่อเด็กเนี่ยไม่ถูกสมมติว่าตัวเองที่จะเป็นสัตว์จริงๆแล้วก็ถูกขังอยู่อย่างนั้นอยู่ในกรงอย่างนั้นเนี่ยเขาก็ไม่มีความรู้สึกหรอกว่าไอ้ความเมตตาที่จะมีต่อผู้อื่นเนี่ยมันมีความหมายยังไงเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่เขาให้ประสบการณ์เด็กโดยตรงแล้วก็เชื่อมโยงไปกับความคิดของเขาแล้วเขาจะจำไปตลอดชีวิตเลยนะคะว่าเขารู้สึกอย่างนี้เพราะนั้นความรู้สึกตรงนี้นอกจากจะสอนภาษาได้ดีแล้วเพราะมันเป็นธรรมชาติไปอยู่ในสถานการณ์จริงเนี่ยยังสอนจริยธรรมคุณธรรมศีลธรรมไปในตัวเสร็จเลยซึ่งถือว่าเป็นการสอนที่ดีมาก

0: เราจะมาห่วงมัวแต่ติดอาวุธทางปัญญาอย่างเดียวไม่ได้เราต้องติดศีลธรรมจะได้ทำให้กับเด็กไปด้วยใช่ไหม
1: ติดสำนึกที่จะปลูกฝังเนี่ยมันต้องเกิดมาจากตัวของเขาเองด้วยความคิดของเขาเองความรู้สึกของเขาเองแล้วมันก็ถ้าเขาเข้าใจตัวเขาเองเขาจะเข้าใจผู้
0: อ
1: ื่นอันนี้คือหลักการสำคัญค่ะ
0: เยี่ยมมากเลยครับทีนี้ถ้าเราจะใช้กับภาษาไทยในบ้านเรา
1: ค่ะ
0: อย่างนี้แล้วทำได้ไหมฮะ
1: โอ้ดีใช้ได้สบายยิ่งง่ายกว่าภาษาอังกฤษซะด้วยซ้ำไปเพราะว่าเรามีเรื่องราวสาระเยอะแยะมากจากนิทานที่อาจจะดึงมาจากเรื่องราวในบทเรียนซึ่งไม่จำเป็นจะต้องเป็นวิชาภาษาเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิชาภาษาเนี่ยเป็นวิชาหลักของหลักสูตรเป็นวิชาแกนซึ่งจะต้องให้เด็กเนี่ยได้สาระเกี่ยวข้องกับมวลประสบการณ์วิชาอื่นๆด้วยเราจะนำเรื่องราวของวิชาอื่นๆเข้ามาอย่างเช่นพูดเกี่ยวกับการทดลองอะไรสักอย่างก็กลายเป็นวิทยาศาสตร์ได
0: ้
1: นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางสังคมได้อะไรหลายด้านมากเลยเพราะฉะนั้นเราสามารถปรับเนื้อหาทุกอย่างเนี่ยได้ทุกเรื่
0: อง
1: แล้วก็สามารถให้เด็กเนี่ยมีโอกาสได้ฝึกทักษะภาษาของตัวเองด้วยความคิดของตัวเองเนี่ยควบคู่กันไปเรียกว่าเรียนแบบบูรณาการหลักสูตรดีมากๆเลย
0: แล้วถ้าเพื่อนครูไทยตอนนี้ที่สนใจอยากจะลองไปนำไปใช้ดูบ้างเขาจะมีติดปัญหาในเชิงปฏิบัติไหมครับเช่นแบบว่าคลาสใหญ่เกินไปจำนวนนักเรียนมากเกินไปอุปกรณ์ไม่เอื้ออำนวยอะไรเงี้ยครับ
1: ก็มีบ้างค่ะทีนี้ก็ต้องให้ผู้บริหารโรงเรียนเนี่ยก็เอาใจใส่สักนิดหรือก็สนับสนุนเพราะว่าการเรียนการสอนแบบนี้บางทีจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์บ้างโดยเฉพาะสถานที่ก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นห้องเรียนเสมอไปละ
0: บางเรื่อง
1: บางเรื่องอาจจะเป็นนอกห้องเรียนบ้างก็ได้นะเพื่อลดความตึงเครียดแล้วก็ความซ้ำซากจำเจของห้องเรียนเรียกว่าสร้างบรรยากาศให้เกิดขึ้น
0: เด็กก็สนุก
1: เด็กก็สนุกนะคะแล้วก็สำหรับห้องเรียนที่เยอะก็อาจจะมีการแบ่งกลุ่
0: ม
1: แล้วก็ผลัดกันนะส่วนหนึ่งก็เป็นฝ่ายดูเป็นฝ่ายอ่านเรื่องเป็นฝ่ายฟังเรื่องอีกฝ่ายหนึ่งก็ดูว่าเข้าไปเป็นสัตว์แล้วเป็นยังไงก็สลับกันทำกิจกรรมนะคะก็สามารถจะทำได้
0: เราได้ชมเทคนิคแรกไปแล้วนั่นคือเทคนิคจะใช้กรงสัตว์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเรามาชมเทคนิคที่สองกันบ้างดีกว่ากับลูกบอลสีส้มเป็นยังไงต้องไปชมกันดูครับ
2: การใช้บอลเพื่อการพูดและการฟังในการรวมกลุ่มจะช่วยเพิ่มทักษะการฟังและการพูดให้กับนักเรียนได้ครับตลอดทั้งชั่วโมงเรียนเพราะว่าได้นำวิธีการสุ่มมาใช้เราจะเล่นเกมเรียนแบบนะครับและจะใช้ลูกบอลเพื่อการพูดและฟังนี่ด้วยนะครับนักเรียนจะพูดเมื่อถือบอลเพื่อการฟังและพูดเมื่อนักเรียนไม่มีลูกบอลอยู่นักเรียนต้องมีสมาธิและต้องฟังเพื่อนบางทีอาจจะคิดว่านักเรียนอะไรเข้าไปในประโยคที่คนก่อนหน้าเราพูดไว
3: ้ The ball rolls
4: The green ball rolled. The green shiny ball rolled. The hard green rolled. The hard green shiny ball rolled.
2: นักเรียนบางคนรู้สึกว่ามันยากครับที่จะมีสมาธิเมื่อพวกเขารู้ว่ายังไม่ถึงตาของเขาทันทีการนำลูกบอลเพื่อการพูดและการฟังมาใช้ช่วยให้นักเรียนมีสมาธิฟังคนอื่นพูดครับเพื่อเตรียมตัวก่อนที่จะถึงตาของพวกเขา
4: The game boy you'd fly away to a land far far away
3: To a land far far away
4: The green shiny ball rolls far away in a land far far away whichWas in Mars.
3: We're starting to develop a story here, aren't we? We're really expanding on our object.
0: นั่นคืออีกหนึ่งเทคนิคนะครับกับลูกบอลสีส้มนะฮะอาจารย์ว่าคุณครูในวิทยาลัยสกุลนี้เขาพยายามจะสื่ออะไรหรือต้องการจะให้อะไรกับเด็กๆฮะ
1: คือเทคนิคของเขาเนี่ยเขาเริ่มตั้งแต่การสร้างเงื่อนไขก่อนว่าถ้าครูโยนลูกบอลนะแต่ละคนจะต้องคิดคำแล้วก็ต้องต่อคำของเพื่อนนะคือต้องฟังเพื่อนด้วยอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะควบคุมวินัยในชั้นเรียนได้อย่างดีแล้วก็สอนให้เด็กเนี่ยรู้จักใช้สมาธิ
0: แล้วผมเชื่อว่าเด็กๆคงตั้งใจแล้วก็ไม่เบื่อด้วยนะ
1: ค่ะก็เหมือนการเล่นเกมสิในตัวมันเล่นเกมหรือว่าถ้าลูกบอลมันมาเราต้องรับได้นะแล้วเราจะต้องทำยังไงต่อมันมีเงื่อนไขเป็นกฎเป็นเกม
0: พอลูกบอลอยู่ในมือเราเนี่ยคนที่เหลือก็ต้องแบบว่าใจจด
1: ใจจ่อ
0: มันจะมาถึงเราหรือยัง
1: ใช่แล้วก็จะพูดอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยเราก็ต้องฟังของเขาเรียนรู้คำของเพื่อนแล้วก็ตัวเองแล้วก็พยายามต่อเนื่องก็คือทักษะของทางภาษาว่าความหมายด้วยก็ต้องเข้าใจความหมายด้วยไม่ใช่รู้อย่างเดียวฟังอย่างเดียวก็รู้ว่าความหมายนั่นคืออะไรจะต่อยังไงจะสืบเนื่องกันยังไงนี่น่าจะสนุกมากกว่าในการเรียนภาษา
0: ผมว่าผู้ปกครองบางท่านที่ชมอยู่หรือว่าเพื่อนครูบางท่านท่านอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำแบบนี้แล้วเนื้อหา การสอนจะตกหล่นไปไหม
1: ไม่ตกหล่นเลยมองแล้วไม่น่าจะตกหล่นอะไรนะคะเพราะว่าการเรียนภาษาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเริ่มจากการคิดนะคือเข้าใจความหมายนะเพื่อเด็กเข้าใจความหมายของคำที่เพื่อนสร้างตัวเองก็จะต้องต่อความหมายนั้นให้ต่อเนื่องอันนี้เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาได้ดีซะอีกนะคะคือเรียนอย่างเป็นเรื่องเป็นราวแล้วนี่คือใช้ภาษาได้จริงเรียนโดยภาคปฏิบัติไม่ได้เรียนโดยกฎเกณฑ์นะแล้วก็สนุกครูเองก็สามารถจะควบคุมวินัยได้อันนี้ก็ทำให้การเรียนการสอนราบรื่นสอนได้ง่ายด้วย
0: แต่อาจารย์คงไม่ทราบเห็นด้วยผมนะฮะผมรู้สึกว่าคุณครูเหล่านี้ต้องทำการบ้านหนักเป็นพิเศษ
1: แน่นอนค่ะครูที่จะสอนแบบนี้ได้เนี่ยต้องเตรียมการแล้วก็ลักษณะของครูที่ดีครูสมัยใหม่เนี่ยจะต้องมีครูที่เตรียมการจะต้องเตรียมว่าเนื้อหาสาระจะใช้อะไรมีจุดมุ่งหมายยังไงจุดประสงค์การเรียนรู้ต้องชัดเจนว่าเมื่อจบชั่วโมงนี้แล้วเด็กจะต้องสามารถทำอะไรได้เขาต้องมุ่งหมายต้องมีจุดมุ่งหมายชัดเจนก่อนนะคะว่าเด็กๆเนี่ยมีแนวคิดอะไรที่เราคาดไม่ถึงเยอะมากแล้วนั่นนะคะคือประสบการณ์ของตัวเราเองของความเป็นครูมืออาชีพเราเองก็ไม่รู้สึกเบื่อมันน่าจะดีกว่าแบบที่ทำให้ชีวิตเรารู้สึกว่าเอ๊ะเราจะเป็นต่อไปอีกนานสักแค่ไหนอย่างเงี้ย
0: ตัวเองก็พัฒนาด้วย
1: ตัวเองก็พัฒนาสนุกด้วยสนุกไปพร้อมกับเด็กเหมือนกับเรียนรู้ร่วมกัน
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดี
0: ครับผมแหมวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์อีกครั้งนึงนะครับผมเยี่ยมมากๆเลยฮะวันนี้หมดเวลาแล้วเราเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เคยสงสัยกันไหมครับน้องๆว่าเวลาที่เราทำโจทย์เนี่ยแล้วเราเจอปัญหาที่มีมวลเอาไปลอยอยู่บนแก้วน้ำหรือว่าเอามวลเนี่ยไปผูกอยู่ใต้แก้วน้ำซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะทำไปทำไมแต่เขาอยากรู้ว่าเราจะสามารถวัดน้ำหนักจากสถานการณ์เหล่านี้ได้ยังไงและมันต่างจากการที่เราชั่งแก้วน้ำกับมวลเนี่ยแยกกันต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้พี่จะมาพิสูจน์ให้พวกเราดูครับแรงลอยตัวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเรานำมวลหรือวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของไหลซึ่งหมายถึงทั้งแก๊สและของเหลวนั่นเองการที่เรานำมวลไปไว้ในของไหลเนี่ยมันจะทำให้เกิดความแตกต่างของความดันด้านบนและผิวด้านล่างซึ่งผลต่างของความดันนี้เองครับทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าแรงลอยตัวนั่นเองเราก็มาเริ่มกันในส่วนของทฤษฎีกันก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยความ

รู้ที่ใช้ในเรื่องของการแก้ปัญหาแรงลอยตัวเนี่ยมีอยู่2ข้อใหญ่ๆก็คือเรื่องของกฎนิวตันที่ใช้ข้อ1และข้อ3นั่นเองเดี๋ยวจะมาดูว่าเราจะใช้กันยังไงนะครับและอีกเรื่องนึงเนี่ยที่ต้องมาพร้อมกับกฎนิวตันแน่ๆก็คือเรื่องของแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองแล้วก็พี่โน้ตเพิ่มไว้อย่างนึงซึ่งอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยสิ่งที่เครื่องชั่งมันอ่านออกมาเนี่ยก็คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากนั่นเองหรือว่าที่เรามักจะเจอกันในเวลาเขียน Free Body Diagram ว่าเป็นแรง N ภาพแรกเนี่ยเป็นการชั่งลูกปิงปองกับแก้วน้ำแยกกันซึ่งแก้วน้ำเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักที่เขียนเป็นตัว W ก็คือน้ำหนักของแก้วบวกกับน้ำหนักของน้ำในแก้วนี้ส่วนที่มวลเนี่ยก็จะมีน้ำหนักของก้อนมวลของเรานั่นเองนี่คือแรง2แรงที่เกิดจากแก้วน้ำแล้วก็มวลแรงที่กระทำกลับมาเนี่ยจากการที่วัตถุ2อันนี้เนี่ยไปวางอยู่ที่ผิวตาช่างมันก็จะเป็นแรง N นั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่บอกไปว่าแรงที่ตาช่างอ่านเนี่ยคือแรง N เพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาสมการนิวตันเนี่ยเราบอกว่าซิกมา FY เป็น0เนื่องจากว่าระบบของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งเพราะฉะนั้นผลรวมแรงทั้งหมดจะต้องเป็น0นั่นเองพี่ก็เขียนออกมาเป็นอย่างนี้แรง N เนี่ยก็คือแรงในทิศขึ้นพี่ให้ทิศขึ้นเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็จะมีแรงทิศขึ้นแค่แรงเดียวก็คือแรง N ส่วนอีก2แรงเนี่ยที่มีทิศลงก็คือน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะรวบน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำเนี่ยเป็นตัว m ใหญ่ตัวเดียวเลยแล้วก็มวลเนี่ยพี่เขียนเป็น mg อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมการของเราก็จะอยู่ในหน้าตาที่ง่ายๆแบบนี้นะครับเราจะได้ข้อสรุปว่า n ในกรณีนี้ที่ตาช่างอ่านได้เนี่ยจะเป็นน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลก้อนเล็กๆรวมกันนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นกรณีพื้นฐานที่เราน่าจะเห็นกันได้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับสำหรับอีก2กรณีเนี่ยที่อาจจะดูซับซ้อนขึ้นภาพแรกพี่พูดถึงแก้วน้ำที่มีลูกบอลลอยอยู่ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าเอ้ยทำไมพี่จะต้องแยกแก้วน้ำกับลูกบอลออกมาในกรณีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยมันอยู่รวมกันอยู่และมีแรง N แค่แรงเดียวที่กระทำอยู่ที่ใต้ก้นแก้วเนื่องจากว่ามันวางอยู่ที่ผิวของตาช่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องพิจารณาผลของแผนภาพวัตถุเสรีหรือ Free Body Diagram 2 อันนี้มาพิจารณารวมกันนะครับอย่างแรกเนี่ยพี่จะพิจารณาแค่ลูกบอลหรือมวลที่เราใส่ลงไปเดียวๆก่อนซึ่งแน่นอนว่ามวลก้อนนี้เนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักของมันอยู่แล้วแต่อย่างที่พี่บอกไปตอนต้นนะครับว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เกิดจากผลต่างของความดันและเราเอาพวกวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของเหลวซึ่งสิ่งนั้นก็คือแรงลอยตัวนั่นเองในที่นี้เนี่ยพี่จะเขียนเป็น FB แล้วกันซึ่งแรงลอยตัวมันมาจากคำว่า buoyant force นะครับอันนี้เนี่ยคือ free body diagram ของลูกบอลเนื่องจากว่าลูกบอลเนี่ยลอยอยู่นิ่งๆเพราะฉะนั้นแรง2แรงนี้เนี่ยจะต้องหักล้างกันมีขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงข้ามกันนั่นเองครับเรามาดูส่วนของเหลวกันบ้างของเหลวเนี่ยแล้วก็ตัวแก้วน้ำพี่รวมเป็นสิ่งเดียวไปเลยแล้วกันนะครับก็จะมี m g คือเป็นทั้งมวลของน้ำและแก้วน้ำรวมกันและแน่นอนครับว่าสิ่งนี้เนี่ยมันวางอยู่บนตาช่างมันก็จะมีแรง N อยู่แล้วซึ่งจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยอย่างนี้มันก็เหมือนเดิมหรือเปล่าคำตอบคือไม่ครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่ามันมีลูกบอลเนี่ยลอยอยู่ในน้ำด้วยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า reaction ของ buoyant force นั่นเองเนื่องจากว่า buoyant force เนี่ยเป็นแรงที่ของเหลวมันดันกับลูกบอลใช่ไหมครับจากกฎข้อที่3เนี่ยแน่นอนว่ามันจะเกิด reaction ดันกลับมาที่ของเหลวเหมือนกันซึ่งไอ้ตัว reaction นี้แหละครับที่ส่งผลต่อการชั่งน้ำหนักในที่นี้ถ้าเราพิจารณาเพื่อหาแรง N เราก็จะได้ว่าแรงขึ้นก็คือ N เนี่ยมีอันเดียวแล้วก็มีแรงลง2อันซึ่งเราก็จะได้สมการของกรณีนี้เป็น N เท่ากับ mg บวก fb หรือ buoyant force นั่นเองครับส่วนกรณีที่3ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกแทนที่เราจะปล่อยมันลอยเฉยๆเราสร้างปัญหาให้มันยากขึ้นโดยการเอามวลก้อนนี้เนี่ยกดลงไปแล้วไปผูกอยู่ที่ใต้แก้วใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดิมครับก็คือ free body diagram หรือแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองพี่ก็จะเขียนวัตถุ2อันแยกกันเหมือนเดิมแต่ทีนี้เนี่ยจะลืมว่ากรณีนี้มันมีเชือกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเชือกเนี่ยก็จะดึงวัตถุเหมือนกันซึ่งในที่นี้มันก็จะดึงลงนั่นเองในส่วนของแก้วกับน้ำรวมกันพี่คิดที่ผิวล่างของแก้วเนาะมันก็จะมีแรง N เกิดจากการที่มันวางอยู่บนตาช่างแล้วก็ถ้าเพิ่มจากกรณีก่อนหน้านี้เรามี FB กับน้ำหนักของแก้วกับน้ำรวมกันมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากว่าเราผูกเชือกใช่ไหมครับเชือกเนี่ยไม่ได้ดึงแค่วัตถุอย่างเดียวแต่ว่ามันดึงผิวด้านล่างของแก้วน้ำด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดกฎของนิวตันที่ผิวด้านล่างของแก้วน้ำเนี่ยเราก็ต้องใส่แรงเข้าไปด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้น
สม

การนี้เนี่ยก็จะยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือแทนที่จะมีแค่น้ำหนักกับแรงลอยตัวเราก็จะมีเทนชันหรือว่าแรงตึงเชือกเพิ่มขึ้นมาด้วยอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเราก็จะมีทั้งน้ำหนักแล้วก็แรงลอยตัวหนำซ้ำยังมีแรงทีเข้ามาอีกซึ่งเกิดจากการย้ายข้างสมการด้านบนนั่นเองครับสำหรับ3กรณีนี้เนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีสมการที่หน้าตาแตกต่างกันใช่ไหมครับเดี๋ยวต่อไปพี่จะไปทำการทดลองให้เราดูว่าค่าที่เราได้ออกมาเนี่ยจะได้น้ำหนักค่าต่างกันหรือเปล่าเริ่มจากการทดลองแรกของเราก็คือชั่งลูกปิงปองกับน้ำที่ใส่ในแก้วน้ำเนี่ยแยกกันเมื่อชั่งเสร็จแล้วเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่านี่คือน้ำหนักที่เราวัดได้ในกรณีแรกนะครับการทดลองต่อไปการทดลองที่2เราก็นำลูกปิงปองเอามาใส่ไว้ในน้ำเราก็จะเห็นว่าน้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงมันเกิดอะไรขึ้นน้องๆหลายคนเริ่มจะสงสัยแล้วใช่ไหมครับเก็บความสงสัยนั้นไว้แล้วไปการทดลองที่3ครับสำหรับการทดลองที่3เนี่ยน้องๆก็จะมีแก้วที่มีลูกปิงปองผูกติดไว้กับใต้แก้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพี่ก็จะให้น้องๆเนี่ยนำแก้วที่ได้จากการทดลองที่1และ2เนี่ยนำน้ำในแก้วนั้นเนี่ยไปใส่ในแก้วที่3ลูกปิงปองเนี่ยมันค่อยๆลอยขึ้นจากการทดลองเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมเราถึงวัดน้ำหนักทั้ง3กรณีเนี่ยได้เท่ากันหมดทั้งที่จริงๆแล้วหน้าตาสมการมันแตกต่างกันหมดเลยแล้วทำไมเราถึงวัดน้ำหนักได้เท่ากันสำหรับกรณีแรกเนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยรวมกันอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่เราวัดได้และเราก็เห็นอยู่ในสมการอยู่แล้วทีนี้เนี่ยพอมาดูในกรณีที่2และกรณีที่3ที่มีความซับซ้อนขึ้นเนี่ยสมการมันไม่เห็นหน้าตาจะเหมือนกับกรณีแรกเลยแล้วทำไมมันถึงวัดค่าได้เท่ากันคำตอบเนี่ยมันอยู่ในแผนภาพวัตถุเสรีของลูกบอลสีเขียวที่เราได้เขียนไว้ในก่อนหน้านี้ครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของวัตถุในกรณีที่2นั่นเองซึ่งแรงลอยตัวตัวนี้เนี่ยที่มาโผล่ในสมการนี้เนี่ยเป็น reaction ของแรงลอยตัวแรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันเป็นแรง reaction กันเนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากันพี่ย้ำว่าขนาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเขียนได้ว่าแรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่เราจะวัดได้เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ mg หรือน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำกับน้ำหนักของลูกบอล นั่นเองเพราะด้วยความที่ว่าแรงลอยตัวที่มันเป็น reaction มาเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าอ้าวสุดท้ายแล้วสมการก็หน้าตาเหมือนกันนี่นะใช่ครับสมการมันหน้าตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยวัดน้ำหนักได้เท่ากันนั่นเองทีนี้เนี่ยมาดูกรณีที่3เราจะสังเกตเห็นว่าในการทดลองที่2เนี่ยเรามีแค่แรงลอยตัวที่เป็นรีแอคชั่นมาอย่างเดียวแต่ในกรณีนี้เนี่ยเรามีแรงตึงเชือกเข้ามาด้วยแล้วมันจะกลายเป็นน้ำหนัก mg ที่ได้มาจากมวลอย่างเดียวได้ยังไงถ้าน้องๆลองกลับไปดูในสมการที่พี่เขียนไว้ก่อนหน้านี้ในแผนภาพวัตถุเสรีของตัวลูกบอลนะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถย้ายข้างสมการจนได้สมการหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือน้ำหนักของลูกบอลเท่ากับแรงลอยตัวลบด้วยทีซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าพี่ไม่จำเป็นต้องแทนค่าแรงลอยตัวเข้าไปเลยนะครับเพื่อแก้ปัญหานี้สุดท้ายแล้วผลที่เราได้ออกมาแรงปฏิกิริยาตั้งฉากหรือน้ำหนักที่เราวัดได้จากเครื่องชั่งเนี่ยจะมีเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลรวมกับน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำรวมกันสุดท้ายแล้วน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าทั้ง3กรณีเนี่ยมันได้สมการเดียวกันซึ่งถูกต้องแล้วครับมันได้สมการเดียวกันทำให้น้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับผมสำหรับการทดลองในวันนี้เนี่ยเราจะสามารถสรุปได้ว่าทั้ง3กรณีเนี่ยเราจะวัดน้ำหนักได้เท่ากันน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมกรณีที่2เนี่ยแรงลอยตัวถึงไม่เท่ากับกรณีที่3ทั้งที่มันเป็นของเหลวชนิดเดียวกันในกรณีที่2เนี่ยเราปล่อยให้มันลอยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่จมมันก็จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นสำหรับกรณีที่3เนี่ยพี่ได้ใช้เชือกนะครับผูกลูกบอลลูกนี้ไว้เพื่อให้มันจมอยู่ภายใต้ของเหลวซึ่งน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันเพราะว่าแรงลอยตัวเนี่ยขึ้นอยู่กับปริมาตรส่วนที่จมสำหรับปัญหาที่เราได้เพิ่งแก้ไปในส่วนของแรงลอยตัวนะครับเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยมีอยู่2อย่างหลักๆอย่างแรกเนี่ยก็คือกฎนิวตันนั่นเองซึ่งในที่นี้เราใช้ข้อ1กับข้อ3ข้อ3เนี่ยมีความสำคัญในเรื่องของรีแอคชั่นของแรงลอยตัวนะครับอันนี้เนี่ยน้องๆต้องระวังให้ดีมันเป็นส่วนสำคัญมากและอีกอย่างนึงก็คือแผนภาพวัตถุเสรีซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนในการที่จะทำให้สมการที่หน้าตาไม่เหมือนกันเนี่ยกลายมาเป็นสมการที่หน้าตาเหมือนกันแล้ววัดได้จริงในการทดลองนั่นเองครับน้องๆสามารถนำสิ่งเหล่านี้นะครับไปแก้ไขปัญหาอื่นๆหรืออาจจะเป็นปัญหาที่ซับซ้อนกว่านี้ทั้งที่เกี่ยวกับแรงลอยตัวหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎนิวตันก็สามารถแก้ไขได้เช่นกันโดยเฉพาะสำคัญเลยนะครับแผนภาพวัตถุเสรีน้องๆสามารถนำสิ่งนี้เนี่ยไปแก้ไขปัญหาได้อีกมากมายเลยครับ

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

0: อ่อนไม่เน้นเสียงนะคะหรือว่าพวก conjunctions นะคะ and or as than นะคะ do you prefer to be called James or Jim James or Jim นะคะค่ะแต่ยังไงก็ตามนะคะที่เรียนพยายามออกเสียงให้อาจารย์ฟังเนี่ยนะคะอาจารย์ฉันก็เรียนอาจารย์ดอนน่าบอกว่าพยายามสุดฤทธิ์แล้วนะคะก็ได้แค่นี้อาจารย์บอกว่าก็ปลอบใจบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะประการสำคัญของพวกเราที่ไม่ใช่ native speaker เนี่ยนะคะไม่ใช่การออกเสียงให้เหมือนเขาแต่การที่ฟังให้ออกว่าเขาออกเสียงว่าอะไรนะคะตรงนี้ก็อาจารย์ก็บอกนักเรียนของอาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าท้อถอยเองนะคะเพราะที่ฉันบางครั้งก็รู้สึกใกล้ๆจะท้อถอยนะคะก็ค่ะก็คือถ้าเผื่อเราออกเสียงไม่เหมือนนี่ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าขอให้ทราบว่าnative speakers เขาออกเสียงอย่างไรนะคะแล้วก็เข้าใจเขาแล้วก็รู้ว่ามันมาจากคำไหนนะคะอย่าง have a good time เนี่ยให้รู้ว่ามันมีอะอยู่ด้วยนะแต่ไม่ออกเสียงหรือว่าออกเสียงให้ลดลงไปนะคะค่ะI've tried to tell the teachers that, you know, don't be discouraged as I am, because as you said, you know, the important thing is, the more important thing is not to be able to pronounce as the native speakers do, but to be able to understand and listen to what they are talking.
1: Exactly, yes. Here's another example of reduction, here in this case with the auxiliary verb forms have and be. So the auxiliary verb have reduces to either is or of. In the examples here, the plane is already left. The plane is already left. Or you shouldn't have done it. You shouldn't have done it. Shouldn't have done it. But native speaker speech would pronounce in its reduced form. Shouldn't have done it. The auxiliary form be. We're going to Rome next week. We're. Reduced form. She was just being silly. Was. Reduction of the form was.
0: ค่ะแล้วก็มาถึงกริยาช่วยนะคะ verb to have verb to be นะคะก็ออกเสียงค่อนข้างจะลดเสียงลงไปนะคะเป็น reduced form นะคะอย่างเช่นประโยคแรกนะคะ the plane has already left the plane has นะคะไม่ใช่ has นะคะ the plane has already left หรือว่า you shouldn't have done it you shouldn't have done it นะคะ shouldn't have แล้วก็ verb to be นะคะ we are going to Rome next weekShe was just being silly. นะคะไม่ใช่ was นะคะ She was just being silly. ค่ะ
1: That was beautiful, Naraporn. Finally, modal verbs, and this can be actually a very important distinction to make. Notice when I use the affirmative form, you can park here. You can.We use the reduced form kun, unstressed reduced vowel. But when I want to emphasize that this is not possible, it's not permitted to park, then I use the full form. You can't park there. Stressed full vowel. And you may not hear the T at the end, what you need to listen for.To make the distinction between yes and no is really the difference between an unstressed vowel and a stressed vowel. You can park here, you can't park there. You can, you can't, right? So that's a very important distinction with the unstressed versus the stressed vowel.
0: ค่ะ ก็ can กับ can't เนี่ยก็เราก็มีปัญหานะคะว่าเราแยกกันไม่ค่อยจะออกนะคะอาจารย์ก็บอกวิธีการออกเสียงเนี่ยก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะคะว่าถ้าเผื่อว่าเป็นการบอกว่า อย่างเช่นตัวอย่างนี้นะคะจอดรถได้นะคะก็จะเป็น you can park here you can park here นะคะเป็น unstressed นะคะแต่ถ้าไม่ได้นะคะ you can't park here you can't park here ค่ะก็ค่อนข้างชัดเจนนะคะค่ะ
1: Another thing that we talked about in connected speech was the phenomena

0: I'm going to bring a toothbrush. I'm going on a trip and I'm going to bring a toothbrush and a suitcase. I'm going on a trip and I'm going to bring a toothbrush, a suitcase, and a cosmetic bag. We could play the same game at the hardware store, at the department store, and at the delicatessen. Or, as I already mentioned, the game, I'm going on a trip and I'm going to pack an umbrella, etc. So this is good practice for vocabulary and practice with the stress on compound elements.
1: ก็สำหรับอันนี้นะคะก็เป็นเมื่อกี้นี้เป็นที่ให้เป็นเกมที่ให้พูดถึง compound noun เนี่ยค่ะ compound words เนี่ยค่ะซึ่งก็อาจารย์ก็อันแรกก็เป็นพวก compound ที่มาจากค่ะคอมพิวเตอร์นะคะส่วนอันที่สอง memory chain drills อันนี้ก็คืออย่างเช่นว่านะคะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างอย่างคราวที่แล้วเราก็เคยมีแล้วนะคะที่ไป drug store หรือว่าไป supermarket แล้วก็จะไปซื้ออะไรบ้างนะคะแล้วก็ให้นักเรียนคนแรกเนี่ยบอกนะคะไปซื้ออย่างเช่น toothbrush คนที่สองก็จะบอกว่า toothbrush andอะไรก็ว่าไปนะคะคนที่3ก็ต่อไปเรื่อยๆนะคะหรือว่าจะไปทริปก็ได้เดินทางแล้วต้องแพ็คต้องเตรียมอะไรไปบ้างนะคะค่ะก็อันนั้นก็สนุกสนานนะคะก็เราก็ได้ฝึกการออกเสียงคำที่เป็นคอมพาวด์นะคะซึ่งอันนี้ก็ง่ายๆเพราะว่าหลักก็คือเน้นที่คำแรกเท่านั้นเองใช่ไหมคะสำหรับคอมพาวด์ไม่ว่าจะประกอบกันอย่างไรก็ตามค่ะ
0: We can also play our vocabulary game with word stress and suffixes. So let's see if you can tell me the answers to these questions. First clue says, I can see the past and the future. And you have to tell me what my profession is. I can see the past and the future.One's difficult.
2: Fortune teller
0: is a good guess. Not exactly the one I was looking for, but it means the same thing. You're a sidekick. Sidekick. Mm-hmm. Next clue. I treat psychiatric patients with mental disorders.
3: Mental disorder.
0: I treat psychiatric patients with mental disorders. What am I? What's my profession?
3: Psychologist? I don't know. Psychologist? Just guess. How about psychologist? Just guess it. I'm not sure.
1: Psychologist?
0: How about psychologist or maybe a psychiatrist?
3: A psychiatrist.
0: Right? A psychiatrist.I fix electrical wiring in people's houses. I fix electrical wiring in people's houses. What am I?
1: Electrician.
0: Okay, very careful with the stress. Where is this? You got the word right, but where is the stress?
3: Electrician.
0: Because remember, I-A-N changes the stress. So the whole point of this exercise is putting the stress on the correct syllable. Here's another clue. I study anthropology. I study anthropology. What am I?What's the name of somebody who studies anthropology? Difficult to pronounce, right? Anthropologist. I study anthropology. I'm an anthropologist. You should know

0: answer to the next one.
1: Really?
0: I am running for public office. I am running for public office. What am I?
1: Messenger or public office?
2: Politician.
0: Sorry? Politician.
1: Alina?
0: You're a politician. Exactly. Mm-hmm. So all of this is practice with word stress when we add a suffix. In this case, I-A-N. I only eat vegetables. I only eat vegetables. What am I?
2: Vegetarian.
0: Excellent. Let's now turn to some activities that have to do with grammar.
1: Wow.
0: Our first activity is pair practice with S endings. And our task instructions say, using adverbials of frequency, such as seldom, often, etc., make sentences about the habits of newlyweds Nellie and Sam. So we have Nellie and Sam who recently got married, and Nellie is very, very neat. So very clean, very tidy, very neat. But Sam is always dirty and messy and sloppy. So his nickname is Sloppy Sam. We have Neat Nellie and Sloppy Sam. Let's look at some information about Neat Nellie. Neat Nellie does the dishes every morning. And Neat Nellie vacuums the house twice a week. Why don't you make two new sentences about Neat Nellie with your partner? Make two new sentences about Neat Nellie. About the garbage, about the bed, about the yard, or about the laundry. See if you can make two sentences using seldom, often, etc.
3: ค่ะอันนี้ก็เป็นแบบฝึกอีกอันนึงนะคะที่จะให้ฝึกออกการออกเสียง S นะคะข้างท้ายซึ่งก็จะมีตัวละครสองตัวนะคะเนลลี่กับแซมนะคะซึ่งเพิ่งแต่งงานกันเนลลี่เนี่ยผู้หญิงนะคะก็เป็นคนที่เจ้าระเบียบนะคะระเบียบเรียบร้อยสะอาดนะคะส่วนคุณแซมนั่นก็ค่อนข้างจะสกปรกแล้วก็ไม่ค่อยจะเก็บของเรียบร้อยนักนะคะก็อาจารย์ก็ให้เราลองมีตัวอย่างประโยคให้2ประโยคแล้วนะคะอาจารย์ให้เราลองแต่งอีก2ประโยคสำหรับนิดเนลลี่นะคะแล้วก็ให้ใช้คำadverbial ด้วยนะคะก็น่าจะเป็นบ่อยๆใช่ไหมคะว่าเขาทำอะไรก็ keyword ใช่มาแล้วนะคะอาจารย์เลือกใช้ได้เลยลองแต่งประโยคช่วยกันแต่งประโยคค่ะให้เวลาสัก2นาทีนะคะอาจารย์

0: So this is good practice with the pronunciation of S endings.
1: ก็เป็นการฝึกนะคะก็สลับกันพอเป็น sloppy Sam ก็อาจจะใช้คำที่ adverbial ที่แสดงถึงความไม่ค่อยจะทำหรืออะไรเงี้ยนะคะแต่คุณจอห์นที่นั่งข้างนี้ก็บอกว่าไม่แฟร์นะคะก็มีชายดีจอห์นเหมือนกันนะคะไม่ใช่มีเฉพาะนีดเนลลี่นะคะจอห์นนะจอห์น says it's notWhy not fair? So we can
0: it's not fair
1: we can
0: to have
1: use,
0: the man
1: we can
0: be
1: say,
0: sloppy.
1: Not fair. No,
0: I'm so sure John is
1: have,
0: very neat.
1: Yeah. Yes, he is. Yeah, he's suggesting sloppy Susan and tidy John.
0: Okay. Next time I'll change the exercise.Let's look at periphrastic modals. Remember we talked about shoulda, coulda, oughta, and maybe you can give me some advice using shoulda. You shoulda done this, you shoulda done that. I lost my backpack in the cafeteria, and my laptop and all my money were in my backpack. What do you think I shoulda done?Instead. Anybody have a suggestion for me?

0: I don't know. My cockatiels don't have clipped wings because I like to see them fly, but I don't want them to fly out the window. Okay, our next exercise is a tag question interview. So here we could have our students work in pairs, practicing using the two different intonation patterns for tag questions. Using intonation pattern number one with falling intonation, if we know the answer but we want to get confirmation, and using intonation pattern number two if we are asking a real question where we really don't know the answer, in which case we use rising intonation. And here we have you and your partner. This is just an example. You might ask, because you know the answer, you know her name is Brittany, right? Your name's Brittany, isn't it? Intonation pattern number one. You're recently divorced, aren't you? You know that, but you just want her to answer, yes, that's true. You have two children. I don't know how many children Brittany has, so I'm going to use pattern number two. You have two children, don't you? Or maybe three? I don't know for sure. You've got a new CD out, don't you? I'm not sure, but I think I read that in the magazine. You're originally from Chicago, aren't you? I'm not sure exactly where she's from. So here we have to ask questions with either pattern number two or pattern number one, depending on whether we think we know the answer or we're really not sure.
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกแบบฝึกหัดหนึ่งนะคะซึ่งจริงๆแล้วเราก็สร้างแบบฝึกหัดนี้ได้ง่ายๆเลยนะคะก็เอาไอดอลของเด็กๆมาสักคนหนึ่งนะคะอย่างในที่นี้ Britney ตอนนี้ก็ค่อนข้างจะชื่อเสียงก็ตกต่ำลงแล้วนะคะแต่ยังไงก็ตามเขาก็ยังมีชื่อเสียงอยู่อาจารย์ก็ยกตัวอย่างมานะคะเป็นคำถามที่เป็น tag question เนี่ยมา5คำถามแล้วก็ก็คือมีวิธีการintonation 2แบบนะคะแบบแรกก็คือว่าถ้ามั่นใจถ้ารู้ข้อมูลนะคะแล้วต้องการที่จะให้ผู้ตอบนี่ยืนยันนะคะว่าข้อมูลนั้นถูกต้องเนี่ยก็จะเป็น rise and fall intonation นะคะค่ะแต่ถ้าไม่มั่นใจนะคะไม่แน่ใจนะคะว่าสิ่งที่เรารู้มานั้นจริงไหมนะคะคำถามก็จะต้องเป็น rising intonation ในข้างท้ายนะคะซึ่งในที่นี้อาจารย์ก็ยกตัวอย่างว่า2คำถามแรกเนี่ยนะคะอย่าง your name is Brittany isn't it เนี่ยนะคะก็รู้อยู่ว่าคุณคนนี้ชื่อ Brittany นะเพราะนั้นก็ถามเพื่อให้ยืนยันเพื่อความมั่นใจเท่านั้นแต่ว่าอย่างเช่นถามว่ามีลูก2คนใช่ไหมเนี่ยไม่แน่ใจว่าอาจจะมี1หรือมี3ก็ได้ก็เพราะนั้นก็จะเป็น rising intonation ทั้งท้ายนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะสร้างคำถามในสารนี้ได้แล้วก็ให้นักเรียนของเราเนี่ยลองฝึกดูนะคะหรือว่าถ้าย้อนกลับไปตรง shoot up เมื่อกี้เนี้ยนะคะตรงนั้นก็เป็นแบบฝึกซึ่งอาจารย์ได้ลองแต่งขึ้นมาทำขึ้นมาซึ่งเป็นความคิดที่สร้างสรรค์นะคะแล้วก็สนุกสนานได้นะคะสำหรับนักเรียนของเรานะคะเราก็ตั้งปัญหานะคะตั้งเหตุการณ์ซึ่งอาจจะแปลกๆนะคะอย่างเช่นที่อาจารย์ยกตัวอย่างเมื่อกี้ว่าอาจารย์ไปขับรถชนท้ายรถ BMW นะคะแถว Sunset Boulevard อะไรอย่างนั้นนะคะซึ่งเป็นที่ที่มีชื่อเสียงนะคะใน LA อะไรอย่างนั้นนะคะซึ่งจริงอันนี้เนี่ยแล้วก็เพราะฉะนั้นพอมาเล่าให้เพื่อนนะคะว่าไปขับรถชนมาเนี่ยก็เพื่อนก็จะต้องบอกว่าอะไรคุณควรทำอะไรคุณไม่ควรทำอะไรชุดแท็กนะคะก็เพราะฉะนั้นก็คุณอาจารย์ก็ไปสร้างซิทูเอชันแบบนี้ได้นะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนได้ฝึกออกเสียงนะคะอินโทเนชันในประโยคพวกนี้นะคะค่ะ
0: Our final area is classroom activities for listening. The first one, we did this last time, but just a quick review.Listen to what I'm saying and tell me uncertain or certain. Is it a question or is it a statement? So listen to what I'm saying. Is it rising intonation or rising falling intonation? She didn't call you.
2: Fall.
0: Uncertain or certain?
2: Falling.
1: Falling.
2: Falling.

0: ถ้าเราฝึกมากๆนะคะก็จะได้ความหมายนะคะฟังออกแล้วก็เข้าใจว่ามาจากอะไรนะคะแล้วมันเป็นคำที่ลดรูปไปด้วยอ่ะนะคะเราก็ต้องเดานอกจากว่าเดาว่าคืออะไรแล้วเนี่ย it's been crowded เนี่ยนะคะไอ้ apostrophe s ตรงนี้นะคะก็คืออะไรก็ต้องแปลงให้ถูกด้วยนะคะกลับไปตัวเดิมให้ถูกด้วยนะคะตรงนี้ก็คือ it has been ใช่ไหมคะอย่างนั้นเป็นต้นไม่ใช่ is นะคะก็ต้องคือฟังให้ออกนะคะแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่ามีที่มาจากอะไรก็ต้องใช้การฝึกเยอะๆอะค่ะนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะได้ประโยชน์มากถ้าเผื่อว่าฝึกจากสถานการณ์จริงจากเทปจริงนะคะอาจจะเทปที่เอามาให้นักเรียนได้เรียนเนี่ยนะคะจากที่สำนักพิมพ์ทั้งหลายเขาใช้เนี่ยก็อาจจะยังไม่เข้มข้นเท่านี้นะคะยังไม่ออเทนติกมากเท่านี้ก็ได้นะคะก็อาจจะเป็นพวกข่าวนะคะซึ่งเราจะหรือว่าเหตุการณ์ที่เขาไปสัมภาษณ์มาจริงๆนะคะก็จะมีคำพวกนี้เยอะๆค่ะ
1: Another very nice way to get students to begin paying attention to the unstressed elements in the sentence is to use music. So we're going to listen to a song, and this is a song called Walk On By Seal. And you'll notice that I've left blanks in the lyrics. So as you listen,See if you can write in the missing words. Everybody ready to listen to some music?
0: Yes.
1: Yes. Okay. Let's see if we can play the music.

0: Again, probably it was very difficult to hear the missing words, because those are all unstressed function words. So we can look now at the lyrics on the next screen, where we have all of the words written in, and you'll notice words like if you see me walking down the street, I start to cry, and I start to cry each time we meet. Walk on by, walk on by. Make believe that you don't see the tears. Just let me grieve in private, 'cause each time that I see you, I break down and cry. Walk on by, walk on by, just walk on by. So notice that these are very, very reduced words, right? So music, I think, is a very excellent way of training your students' ear. I have one more song, but I don't think we have enough time to play the other song. So I think we'll just stop here and look at two more. Possibilities for working with listening practice, the first one being using anecdotes, and we talked about using intonation units and prominence for listening practice. Here we have an anecdote with John F. Kennedy and his daughter Caroline. Caroline's very bright. JFK's father Joseph once remarked of his granddaughter, "Smarter than you were, Jack, at that age." And Kennedy says, "Yes, she is," Kennedy playfully replied, "but look who she has for a father." So here, just focusing on the intonation unit and putting the prominence in the correct place.
1: Okay.
0: One more anecdote. Go ahead. Sorry.
1: Yeah. It's okay. You can finish the other one.
0: Yeah. Okay. One more anecdote. This one is about Einstein, Albert Einstein. So when one of Albert Einstein's colleagues asked the eminent physicist for his telephone number one day, Einstein reached for a directory and looked it up. "You don't remember your own number?" the man asked, understandably startled. "No," Einstein replied with a shrug. "Why should I memorize something I can so easily get from a book?" Right? So here, just again, working with prominence inside of intonation units.
1: Okay. เมื่อกี้นี้นะคะก็ขอย้อนกลับไปตรงเพลงก่อนนะคะเพลงที่อาจารย์เปิดอาจจะฟังไม่ชัดแต่ว่าเราอาจจะหาแผ่นที่นี่ก็ได้นะคะค่ะเพราะว่ามีไลเร็กซ์มีเนื้อเพลงที่อาจารย์ทำให้แล้วเนี่ยนะคะก็เป็นการฝึกการฟังนะคะฟังคำที่ไม่เน้นอันสเตรสได้อย่างดีมากๆเลยนะคะซึ่งถ้าเผื่อว่าแล้วก็นักเรียนของเราก็จะคงจะชอบด้วยนะคะฟังเพลงแต่ว่าก็อย่าให้ฟังเพลินนะคะก็ฟังแล้วก็ต้องได้คำที่จะเอามาเติมในแก็บนะคะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะคะที่อาจารย์แนะนำก็คือ anecdotes นะคะก็คือเป็นคล้ายๆเป็นคำพูดนะคะของบุคคลสำคัญหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็เอามาให้นักเรียนเนี้ยฝึกได้นะคะฝึกคำที่เน้นนะคะ intonation unit ว่าอยู่ตรงไหนนะคะเน้นคำที่สำคัญในข้อความนั้นๆ นะคะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะที่จะเอามาใช้ฝึกให้นักเรียนได้ค่ะ
0: So I think we've come to the end of our lecture because we're out of time again. I'm sorry we don't have time for our last song, which was a very nice song also, but we'll be talking to you in early January, our last session. Remember that we

0: We have questions and answers next time, so please be thinking of questions that you want to ask me, and we're going to leave about half an hour time for question and answer at the end of the lecture, and also we have a final ceremony that we're going to have for all of you. So thank you for your attention today, and we'll see you in early January.
1: ค่ะสำหรับวันนี้ก็คงจบแค่นี้นะคะสำหรับเซสชั่นสุดท้ายเซสชั่นที่10นะคะจะเป็นวันที่7มกราคมนะคะแล้วก็อาจารย์ดอน่าจะเปิดโอกาสให้เราซักถามนะคะอาจารย์นำกิจกรรมพวกนี้ไปสอนนักเรียนแล้วนะคะอย่างอาจารย์มีเวลาอีกเดือนนึงนะคะอาจารย์บางท่านบอกปีนึงเพราะว่าเราจะเจอกันปีใหม่นะคะก็ปีซึ่งไม่ถึงเดือนนะคะก็อาจารย์รวบรวมคำถามมานะคะที่เกี่ยวกับการออกเสียงเนี่ยขอความกรุณาว่าอย่างนี้ดีไหมคะว่าทางหัวหินสัก3คำถามแล้วก็ทางกรุงเทพสัก5คำถามดีไหมคะนะคะเพราะว่าแต่ว่าจะมากกว่านี้ก็ได้นะคะไม่จำกัดค่ะเพราะว่าเรามีเวลาอาจารย์ให้เวลาครึ่งชั่วโมงนะคะที่จะตอบคำถามเราเคยมีปัญหาอะไรอย่างอาจารย์เคยถามดิฉันว่าคำว่า allow เนี่ยเด็กเราออกเสียงว่า allo เนี่ยเราจะทำยังไงนะคะอันนั้นก็อาจจะเป็นอันหนึ่งนะคะที่อาจารย์น่าจะให้ความกระจ่างเราได้นะคะแต่ถ้าเรากลับไปดูแล้วนะคะสระมันคนละตัวกันเลยนะคะเพียงแต่ว่านักเรียนของเราเนี่ยจะมองที่ OW นะคะเหมือนกับเป็นสระแต่จริงๆมันไม่ใช่นะคะออกเสียงต้องเป็นอีกอย่างนึงนะคะให้ทุกท่านมีความสุขค่ะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูภาษาอังกฤษของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยบริษัท TOT จำกัดมหาชนและ School for International Training Vermont ประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับวันนี้นะคะเป็นการอบรมในชุดที่ชื่อว่า Learning to Read, Reading to Learn, Reading as a Tool for Lifelong Learning ซึ่งจะมีทั้งหมด10ตอนด้วยกันผู้บรรยายนะครับวิทยากรรับเชิญของเราคือ Professor Marty Anderson จาก School for International Training Vermont ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยความร่วมมือของสถานทูตสหรัฐโดยคุณจอห์นสแกโกสำหรับวันนี้เป็นตอนที่1นะคะ May introduce Professor Marty Anderson She has kindly accepted to be our trainer today under the topic Learning to Read, Reading to Learn, Reading as a Tool for Lifelong Learning. And this is a teacher training video conference video program, distance learning video program co-organized by the Distance Learning Foundation, the American Embassy in Bangkok, TOT Public Limited,and School for International Training, Vermont. And it is a 10-session series. And today is the first session. May I introduce Professor Margie Anderson. Thank you.
1: Okay. It's very much indeed. Whoopsie, sorry, too close to the mics. Good morning. It's great to see everybody.I'm happy to see some faces I remember from last time. A couple not